0: นโกสินทร์เช่นคลององอ่างคลองพดุงกรุงเกษมวัดราชนัดดารามและป้อมมหาการพร้อมกิจกรรมถนนคนเดินตลาดชุมชนการจำหน่ายสินค้าโอท็อปการแสดงศิลปะวัฒนธรรมและบริการประชาชนจากหน่วยงานภาครัฐกว่า75บูธสำหรับไฮไลท์สำคัญของงานคือพิธีตักบาตรทางน้ำครั้งแรกในพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์ในวันนี้โดยพระสงฆ์จำนวน225รูปจะล่องเรือจาก3สายน้ำมารวมกันบริเวณป้อมมหาการเพื่อรับบิณฑบาตจากประชาชน
1: การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569นายนรินทร์เผ่าวณิชผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.เปิดเผยว่ากฟผ.จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ณเขื่อนวชิราลงกรณ์จังหวัดกาญจนบุรีภายใต้ชื่อ74พรรษาสายใยรักจากแม่สู่ลูกภายในงานมีการแสดงนาฏยศิลป์ไทยร่วมสมัยที่ได้รับแรงบันดาลใจจากศิลปะโขนถ่ายทอดเรื่องราวแห่งความรักความห่วงใยและการส่งต่อพระราชปณิธานจากสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและการแสดงโดรนแปลอักษรถ่ายทอดเรื่องราวสายใยแห่งความรักที่เชื่อมโยงระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์กับประสบกรณิกรชาวไทยสะท้อนพระเมตตาความผูกพันการสืบสานพระราชปณิธานและการน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพร้อมกันนี้กฟผ.ยังได้จัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณอาคารพระพลาเขื่อนวชิราลงกรณ์โดยน้อมนำพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมาจัดแสดงด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้
0: นายกรัฐมนตรีกำชับกระทรวงการคลังนำข้อกังวลและความเดือดร้อนของประชาชนมาเป็นโจทย์หลักทบทวนหลักเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เข้าหารือในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันพรุ่งนี้
2: นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกำชับกระทรวงการคลังเร่งรัดดำเนินโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ2569หลังมีผู้ลงทะเบียนไม่ผ่านเกณฑ์และถูกตัดสิทธิ์กว่า9ล้าน3แสนคนโดยให้กระทรวงการคลังนำข้อกังวลของสังคมรวมทั้งความเดือดร้อนของประชาชนมาเป็นโจทย์หลักเพื่อปรับปรุงทบทวนเงื่อนไขโครงการให้สอดคล้องความเป็นจริงทางเศรษฐกิจในปัจจุบันและให้นำหารือในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันพรุ่งนี้ด้านนายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวว่าการปรับปรุงหลักเกณฑ์คัดกรองคุณสมบัติผู้มีสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมีเป้าหมายเพื่อให้การช่วยเหลือเข้าถึงประชาชนที่มีความเดือดร้อนจริงและตรงกลุ่มมากขึ้นหลังไม่ได้มีการทบทวนหลักเกณฑ์มาเป็นเวลา5ปีโดยการปรับปรุงครั้งนี้ไม่ได้เกิดจากปัญหาของหลักเกณฑ์เดิมแต่เกิดจากข้อจำกัดด้านข้อมูลของหน่วยงานต่างๆที่อาจยังไม่เป็นปัจจุบันทำให้ภาครัฐต้องพัฒนากระบวนการตรวจสอบให้มีความแม่นยำมากขึ้นส่วนงบประมาณไม่ใช่ข้อจำกัดแต่เป้าหมายคือการใช้งบประมาณให้เกิดประโยชน์สูงสุดและช่วยเหลือประชาชนที่มีความจำเป็นอย่างแท้จริง
3: วันนี้ปัญหาไม่ได้อยู่ที่หลักเกณฑ์ปัญหาอยู่ที่ข้อมูลในหน่วยงานต่างๆในประเทศไทยเนี่ยมีข้อมูลอาจจะมีข้อมูลอาจจะยังไม่ได้อัปเดตและวันนี้เราได้ข้อมูลที่ชัดเจนผมเชื่อว่าเราสามารถช่วยคนได้อีกเยอะเรื่องงบประมาณไม่ใช่ข้อจำกัดนะครับงบประมาณที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ใช้1ปีละ 60,000-70,000 ล้านบาทรวมกันเนี่ย5ปีที่ผ่านมาก็เกือบล้านล้านบาทตั้งแต่มีบัตรสวัสดิการนี้มาเพราะฉะนั้นเนี่ยงบประมาณไม่ใช่ข้อจำกัดแต่ว่าสิ่งสำคัญคือเรื่องการช่วยคนให้ตรงเป้าและช่วยคนที่เขาไม่มีอะไรเลย
2: ขณะที่นายพุนพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากล่าวว่ากรมพัฒนาธุรกิจการค้าจะนำรายชื่อผู้ไม่ผ่านคุณสมบัติกว่า 120,000 รายที่มีชื่อเป็นกรรมการผู้ถือหุ้นหรือหุ้นส่วนในนิติบุคคลมาคัดกรองใหม่เพื่อแยกผู้ที่เข้าเกณฑ์ได้รับการยกเว้นออกจากกลุ่มที่ต้องยื่นอุทธรณ์
4: คนที่เราต้องดูแลคือคนที่เข้าไปถือหุ้นในอย่างเช่นบริษัทประชารัฐรักสามัคคีบริษัทวิสาหกิจเพื่อสังคมต่างๆซึ่งเป็นนโยบายของรัฐบาลที่จะให้การดูแลเพราะว่ากิจการเหล่านี้ก็ไม่ได้แสวงหากำไรหรือวิสาหกิจชุมชนที่ได้รับการส่งเสริมจากกระทรวงเกษตรอันนี้เราก็น่าจะยกเว้นให้เขาได้เราขอข้อมูลไปที่กรมส่งเสริมการเกษตรแล้วก็สำนักงานวิสาหกิจเพื่อสังคมพอได้มาแล้วเราก็เอา 120,000 คนเข้าไปกวนพวกนี้แหละครับออกมาเท่าไหร่เราก็ตัดออกไม่ต้องมาอุทธรณ์
2: สำหรับผู้มีสิทธิ์ตามคุณสมบัติและเงื่อนไขโครงการกลุ่มตกหล่นและกลุ่มเปราะบางตามที่กระทรวงมหาดไทยและ

0: กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์สำรวจและขึ้นบัญชีไว้โดยหลักการสำคัญให้การช่วยเหลือตรงถึงมือผู้ต้องการขณะเดียวกันยึดการบริหารจัดการงบประมาณแบบคุ้มค่าโดยงบประมาณที่จำกัดถึงมือกลุ่มผู้ต้องการมากที่สุดประชาชนที่เดือดร้อนรัฐบาลมีแนวทางให้ความช่วยเหลือภายใต้โครงการอื่นๆอยู่ทั้งนี้กระทรวงการคลังขยายเวลาการรับสิทธิ์สำหรับผู้มีบัตรถึง30กันยายนและขยายระยะเวลาการทบทวนสิทธิ์เป็นถึงวันที่31สิงหาคมโดยผู้ได้รับสิทธิ์ตามโครงการปี2569ทุกกลุ่มเริ่มรับสิทธิ์พร้อมกันในวันที่1ตุลาคม2569ปุริมปรัชญ์โสภาภาครายงาน
1: ประเทศไทยใช้โอกาสการเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศปี2569เดือนตุลาคมนี้กระตุ้นเศรษฐกิจสร้างเม็ดเงินและส่งเสริมการลงทุนเข้าสู่ประเทศ
2: นายเอกนิติธรประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงโอกาสจากการที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศปี2569หรือ2026 IMF World Bank Group Annual Meeting ในเดือนตุลาคมนี้ว่าถือเป็นโอกาสสำคัญของประเทศไทยในการสร้างประโยชน์ทางเศรษฐกิจเพราะนอกจากจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจจากการใช้จ่ายของผู้เข้าร่วมประชุมแล้วยังเป็นโอกาสในการต่อยอดทางธุรกิจผ่านการจัดกิจกรรมจากผู้ธุรกิจระหว่างภาคธุรกิจไทยกับนักลงทุนต่างชาติที่เดินทางมาร่วมประชุมนอกจากนี้ประเทศไทยจะใช้เวทีดังกล่าวในการนำเสนอแนวคิดและนโยบายเศรษฐกิจที่สำคัญโดยเฉพาะการนำเทคโนโลยี AI มาช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเปราะบางและพัฒนาทักษะแรงงานผ่านโครงการนกกระซิบรวมถึงการผลักดันการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานสะอาดการพัฒนาทักษะคนให้รองรับเศรษฐกิจยุคใหม่และการยกระดับบทบาทประเทศไทยในฐานะประเทศที่เชื่อมโยงความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศท่ามกลางความขัดแย้งของมหาอำนาจโลกทั้งนี้คาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมจากทั่วโลกกว่า 15,000 คนและส่งผลให้เกิดเม็ดเงินหมุนเวียนสู่ระบบเศรษฐกิจโดยเฉพาะในช่วงไตรมาสที่4
3: ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพการประชุมธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศเดือนตุลาคมโอกาสหนึ่งแน่ๆคือเราจะมีเม็ดเงินที่เข้ามาในช่วงไตรมาส4เยอะมากเพราะคนอย่างน้อย 15,000 คนเข้ามาเนี่ยและนอกจากเม็ดเงินที่เข้ามาเราจะทำให้เกิดการต่อยอดทางธุรกิจให้เกิดการ business matching ของภาคธุรกิจไทยกับนักธุรกิจต่างชาติที่จะมาพร้อมกับผู้นำและรัฐมนตรีคลังของประเทศต่างๆสุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นบทบาทของประเทศไทยวันนี้ประเทศมหาอำนาจเขาทะเลาะกันบทบาทของไทยที่จะสามารถเป็นคนเชื่อมโยงขั้วโลกที่เขาทะเลาะกันได้ก็จะเป็นบทบาทประเทศไทยในเวทีโลกครับ
2: นายเอกนิติธรประภาสกล่าวเพิ่มเติมว่าการประชุมครั้งนี้ยังเป็นโอกาสในการนำเสนอศักยภาพสินค้าไทยและเศรษฐกิจสร้างสรรค์โดยจะคัดเลือกสินค้าจากชุมชนทั่วประเทศทั้งผลิตภัณฑ์อาหารและสินค้าท้องถิ่นเพื่อเผยแพร่ให้ผู้นำและผู้แทนจากประเทศต่างๆได้รู้จักซึ่งจะช่วยเปิดโอกาสให้สินค้าไทยเข้าสู่ตลาดโลกมากขึ้นนพศรแก้วคำรายงาน
4: ที่ประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่48ประกาศรับรองให้วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งใหม่ของโลก
5: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทยได้กล่าวถ้อยแถลงแสดงความขอบคุณต่อคณะกรรมการมรดกโลกศูนย์มรดกโลกองค์กรที่ปรึกษาและประเทศรัฐภาคีทุกประเทศที่ให้การสนับสนุนประเทศไทยภายหลังวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชของประเทศไทยได้รับการรับรองและขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งใหม่จากคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่48ณนครปูซานสาธารณรัฐเกาหลีว่ารัฐบาลไทยให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมในฐานะมรดกของมวลมนุษยชาติพร้อมน้อมรับข้อเสนอแนะและมติของคณะกรรมการมรดกโลกไปดำเนินการอย่างจริงจังและครบถ้วนเพื่อรักษาคุณค่าโดดเด่นอันเป็นสากลของวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารให้คงอยู่สืบไป
6: ต้องขอขอบคุณทุกภาคส่วนจริงๆนะครับซึ่งผลักดันขับเคลื่อนในการที่นำเสนอผ่านเกณฑ์ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งแรกของทางภาคใต้นะครับโดยเป็นความภาคภูมิใจของคนชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชและก็คนภาคใต้แล้วก็คนไทยทั้งประเทศเชื่อมั่นว่าการที่ได้รับการขึ้นมรดกโลกครั้งนี้เป็นสิ่งที่เป็นความภาคภูมิใจผมเชื่อทุกคนต้องทำได้ดียิ่งขึ้นต่อไปครับ
5: และในวันนี้จะมีการจัดพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์99รูปพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกและสวดธรรมจักรกัปปวัตตนสูตร และเจริญจิตตะภาวนาตลอดจนกิจกรรมการแสดงวัฒนธรรมได้แก่การรำโนราบูชาพระธาตุการแสดงโขนพร้อมด้วยการแสดงแสงสีเสียงในช่วงค่ำอย่างยิ่งใหญ่ปิยาพันยังเทียนรายงาน
4: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
7: ัฐบาลเปิดรับฟังความเห็นร่างกฎหมายอุ้มบุญฉบับใหม่เชิญชวนประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็นผ่านระบบการกฎหมาย www.law.go.th ถึง31กรกฎาคมนี้สาระสำคัญของร่างกฎหมายฉบับปรับปรุงประกอบด้วยการปรับแก้คำว่าสามีภรรยาเป็นคู่สมรสเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายและเปิดโอกาสให้คู่สมรสที่เท่าเทียมสามารถเข้าถึงบริการได้รวมทั้งการปรับเพิ่มอัตราโทษในความผิดที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดด้านการค้ามนุษย์และการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบทุกความคิดเห็นของทุกภาคส่วนจะเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนากฎหมายให้มีความสมบูรณ์ครอบคลุมและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและระบบการบริการสุขภาพของประเทศไทยต่อไปสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
4: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
8: ภัยคุกคามข้ามแดนไม่หยุดอยู่แค่พรมแดนของประเทศทั้งอาชญากรรมไซเบอร์การลักลอบค้ามนุษย์และยาเสพติด
9: ประชาคมอาเซียนจึงร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดแลกเปลี่ยนข้อมูลเสริมสร้างความมั่นคงและปกป้องประชาชน
8: ประเทศไทยพร้อมเป็นส่วนหนึ่งของพลังความร่วมมือในภูมิภาคอาเซียน
9: อาเซียนเข้มแข็งร่วมแรงต้านภัยข้ามแดนเพื่อความปลอดภัยของประชาคมอาเซียน
1: 7นาฬิกา15นาทีรับฟังข่าวต่างประเทศครับกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านออกแถลงการประนามยูเครนที่โจมตีเรือสินค้าสัญชาติอิหร่านในทะเลแคสเปียนจนส่งผลให้ลูกเรือเสียชีวิต1รายและบาดเจ็บอีก1รายจากเหตุระเบิดบนเรือลำดังกล่าวพร้อมเรียกตัวอุปทูตยูเครนประจำกรุงเตหะรานเข้าพบเพื่อยื่นหนังสือประท้วงต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยระบุว่าการโจมตีดังกล่าวเป็นการกระทำที่เป็นปฏิปักษ์และเป็นอาชญากรรมด้านประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ของยูเครนเปิดเผยว่ากองทัพยูเครนโจมตีเรือรบของรัสเซียและเรือที่ใช้ขนส่งยุทโธปกรณ์ให้อิหร่านในทะเลแคสเปียนพร้อมกล่าวหาว่ารัสเซียส่งต่อข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียมในตะวันออกกลางให้อิหร่านเพื่อนำไปใช้วางแผนการโจมตีและตรวจสอบความเสียหายที่เกิดขึ้นในภูมิภาคดังกล่าว
4: สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าหลายพื้นที่ในฝรั่งเศสและสเปนยังคงเผชิญไฟป่ารุนแรงส่งผลให้ประชาชนกว่า 315,000 คนต้องอพยพออกจากพื้นที่โดยทางการฝรั่งเศสเร่งอพยพประชาชนเพิ่มเติมหลังไฟป่าลุกลามเข้าใกล้เมืองบอร์โดทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศขณะที่ทางการสเปนรายงานพบผู้เสียชีวิตจากเหตุไฟป่าแล้ว1รายเป็นชายสูงอายุที่เสียชีวิตภายในรถยนต์ใกล้กับชายฝั่งเมืองบาเลนเซียทั้งนี้รัฐบาลสเปนประกาศภาวะฉุกเฉินด้านไฟป่าเป็นครั้งแรกหลังเกิดไฟป่าขนาดใหญ่หลายจุดใกล้กรุงมาดริดโดยหลายประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปร่วมส่งอากาศยานดับเพลิงเข้าช่วยเหลือขณะที่กระแสลมแรงเป็นปัจจัยที่ทำให้ไฟป่าลุกลามอย่างรวดเร็วทั้งในฝรั่งเศสและสเปนโดยบริเวณชายฝั่งใกล้เมืองบอร์โดของฝรั่งเศสมีป่าสนจำนวนมากซึ่งติดไฟได้ง่ายส่งผลให้การควบคุมเพลิงเป็นไปด้วยความยากลำบาก
1: กลุ่มผู้ชุมนุมที่นำโดยคนรุ่นใหม่ในอินเดียประกาศยุติการประท้วงหลังนายธรรมเมนทราประธานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศลาออกจากตำแหน่งและรัฐบาลของนายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดียอมรับข้อเรียกร้องของผู้ชุมนุมในการจัดการปัญหาทุจริตซึ่งรวมถึงการปฏิรูประบบการจัดสอบระดับชาติยกเลิกการดำเนินคดีกับผู้ชุมนุมและชดเชยให้กับครอบครัวของนักเรียนที่เสียชีวิตจากการฆ่าตัวตายภายหลังข้อสอบคณะแพทยศาสตร์ระดับชาติรั่วไหลจนทำให้ผู้เข้าสอบกว่า2ล้านคนต้องเข้าสอบใหม่ด้านผู้แทนรัฐบาลอินเดียและแกนนำผู้ชุมนุมออกแถลงการร่วมที่ระบุว่าทั้ง2ฝ่ายได้บรรลุข้อตกลงจากการเจรจารอบล่าสุดเมื่อเย็นวานนี้พร้อมขอให้ผู้ชุมนุมยุติการเคลื่อนไหวและแยกย้ายกลับโดยสงบขณะเดียวกันทางการอินเดียกลับมาเปิดให้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ตบนโทรศัพท์มือถือและรถไฟฟ้าใต้ดินในพื้นที่ชุมนุมอีกครั้งหลังสถานการณ์เริ่มคลี่คลาย
4: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
10: ศึกฟุตบอลอาเซียนครับ2026รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม B นัดแรกทัพช้างศึกทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยอันดับ94ของโลก พบกับทีมชาติลาว

0: 2026ที่เมืองฉางโจวสาธารณรัฐประชาชนจีนในรอบรองชนะเลิศคู่ผสมเดชาพลพัวพระานุเคราะห์กับสุพิศราเพียรสามพรานคู่มืออันดับ4ของโลกพยายามสู้อย่างเต็มที่ก่อนแพ้ให้กับกาวซินวากับเฉินฟังหุยคู่มืออันดับ6ของโลกจากจีน0ต่อ2เกม21-23 19ต่อ21อยู่เส้นทางวัดที่รอบรองชนะเลิศก่อนเดินหน้าสู่เป้าหมายสำคัญในศึกชิงแชมป์โลก2026ระหว่างวันที่17-23สิงหาคมนี้เทนนิสอาชีพหญิงวีแมนเวิลด์เทนนิสทัวร์ระดับ W100รายการ The Women Hospital Classic ที่รัฐอินเดียนาสหรัฐอเมริกาในรอบก่อนรองชนะเลิศหญิงเดี่ยวมนัญชยาสว่างแก้วนักหัวสาวไทยมืออันดับ3ของรายการและมืออันดับ116ของโลกแพ้ให้กับลูเครเซียสเตฟานี่มืออันดับ142ของโลกจากอิตาลี0ต่อ2เซต3ต่อ6และ1ต่อ6มนัญชยาหยุดเส้นทางมาที่รอบ8คนสุดท้ายวอลเลย์บอลชาย CV Cup 2026สนาม2ณกรุงจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียในรอบแบ่งกลุ่มสาย B ทีมนักตบหนุ่มไทยลงสนามรอบรองชนะเลิศเจอกับกัมพูชาที่ไทยเพิ่งแพ้มาจากสนามแรกบัดนี้ทีมนักตบหนุ่มไทยช่วยกันเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมหลังตาเอาชนะกัมพูชาไป3ต่อ0เซต25-18 25-19 25-18ทีมหนุ่มไทยผ่านเข้าไปชิงชนะเลิศกับเจ้าภาพอินโดนีเซียแข่งขันในวันนี้เวลา 18:45 ถ่ายทอดสดทางช่อง GMM 25ศึกรถฟอร์มูล่า2รายการ FIA ฟอร์มูล่า2 Championship 2026ที่สนามฮังการีในรอบสปรินท์เรสทัศนพลอินทระภูวศักดิ์นักขับชาวไทยยังคงทำผลงานยอดเยี่ยมให้กับทีมอาร์ตกรังปรีหลังออกสตาร์ทจากเกรดที่6ก่อนรักษาตำแหน่งในกลุ่มผู้นำได้ตลอด28รอบสนามเข้าเส้นชัยอันดับ6ตามหลังผู้ชนะ 15.646 วินาทีเก็บเพิ่มอีก3คะแนนสำคัญโซนอันดับ1เป็นของกาเบรียลมินิชาวอิตาลีทีม MP Motor Sport เวลา 44:19.172 วินาทีโดยวันนี้แข่งขันรอบ Future Race เวลา 16:20 กอล์ฟหญิงสิงห์ NSDF Lady Open 2026ที่สนามวินเซอร์พาร์คแอนด์กอล์ฟคลับพาร์ท72กรวีบุญจันทร์ปิดฉากรอบสุดท้ายอีก2อันเดอร์พาร์70สกอร์รวม13อันเดอร์พาร์203คว้าแชมป์พร้อมรับเงินรางวัล 200,000 บาทโดยเฉินชนะณัฐริกาเสนสายไปเพียงสโตรกเดียวพี่เจ็ดกาญจนกุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบในช่วงวันที่26-30กรกฎาคม2569ฉบับที่6ในช่วงวันที่26-30กรกฎาคม2569ประเทศไทยมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยอันหนึ่งพายุไต้ฝุ่นโนอึนได้เคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณมณฑลกวางตุ้งประเทศจีนโดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปในบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือที่หมายเลขโทรศัพท์023994012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนตากน่านพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่ง

0: บริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงและสงขลาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 20:10 นาทีสูงกว่าระดับเทปานกลาง1เมตร7เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 11:25 นาทีต่ำกว่าระดับเทปานกลาง88เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตและกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:48 นาที
1: 1นาทีกับกปท.ผู้ใช้รถใช้ถนนเตรียมอุ่นใจขึ้นอีกขั้นกรมการขนส่งทางบกเดินหน้ายกระดับความปลอดภัยออกประกาศให้รถบรรทุกยกเทหรือรถดั้มต้องติดตั้งอุปกรณ์แจ้งเตือนกระบะยกดั้มเพื่อป้องกันอุบัติเหตุรุนแรงจากกรณีคนขับลืมลดกระบะลงให้สนิทหรือลืมปลดเกียร์ฝากก่อนออกรถรถดั้มรวมถึงรถลากจูงและรถพ่วงที่มีตัวถังยกเทได้จะต้องติดตั้งสัญญาณเสียงและสัญญาณแสงสีแดงหรือสีเหลืองอัมพันเพื่อแจ้งเตือนภายในห้องผู้ขับรถสำหรับรถจดทะเบียนใหม่จะเริ่มบังคับใช้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569เป็นต้นไปส่วนรถที่จดทะเบียนไว้ก่อนหน้านี้จะเริ่มบังคับใช้ในวันที่1เมษายน2570และจะมีผลครอบคลุมรถบรรทุกยกเททุกคันภายในวันที่1มกราคม2571ขอให้ผู้ประกอบการขนส่งดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์ตามกำหนดเวลาอย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัยอย่างยั่งยืนค่ะ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
3: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
4: วันนี้เสนอคำว่าอังคารตอนที่1อังคารเขียนอ่างไม่หันอากาศงองูคอควายสระอารอเรืออังคารเป็นคำที่ยืมมาจากภาษาบาลีและสันสกฤตว่าอังคาระแปลว่าถ่านทั้งถ่านที่ยังไม่ติดไฟและที่ติดไฟแล้วก็เรียกว่าอังคาระทั้งนั้นเนื่องจากถ่านที่ติดไฟมีสีแดงฉานคำว่าอังคาระจึงนำมาใช้เรียกชื่อดาวเคราะห์ที่มีแสงสีแดงประดุจถ่านที่ติดไฟในภาษาไทยเรียกดาวเคราะห์นี้ว่าดาวอังคารนอกจากนี้ยังเป็นชื่อวันในรอบสัปดาห์ต่อจากวันจันทร์อีกด้วยตามคติของอินเดียโบราณอังคารหรือดาวอังคารเป็นเทพองค์หนึ่งเรียกว่าพระอังคาร
3: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
1: สาระนานากับสารานุกรมไทย
5: วันนี้เสนอตอนอาหารของชาวมอญตอนที่หนึ่งอาหารหลักของชาวมอญคือข้าวเจ้าเรียกว่าเปิงรับประทานกับแกงเรียกว่าฟะแกงของมอญโดยมากไม่มีกะทิเช่นแกงเลียงผักปรังแกงป่าแกงส้มกระเจี๊ยบแกงส้มพุทรากับดอกแคแกงมะตาดแกงมะสั้นแกงใบปรุงแกงมะรุมส่วนแกงที่ใส่กะทิเป็นแกงที่ปรับเปลี่ยนขึ้นภายหลังเช่นแกงขี้เหล็กแกงบอนแกง30 ขนมจีนน้ำยาปลาช่อนปลาร้าหล่นทรงเครื่องข้าวแช่สำหรับของหวานหรือขนมชาวมอญเรียกว่ากวานที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักทั่วไปของคนไทยคือกาละแมขนมกระยาศาสตร์ข้าวเหนียวแดกงาหรือฮะเปียงขนมข้าวอีกาลอดช่องติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube Line และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
0: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังวิเคราะห์ข่าวเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพและการปรับตัวในวัยชราภาพและแนวทางการบริหารงานเพื่อนำพาองค์กรไปสู่ความยั่งยืนจากนายวิกรมกรมดิษฐ์ในช่วงสร้างบ้านแปลงเมืองค่ะ
6: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกรรณิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวทิติมาอินกล่ำและชโลธรจัญญาอ่าน
7: เมื่ออายุมากขึ้นเรื่องเล็กๆอาจทำให้ใจเราเหนื่อยล้าได
8: ้บางวันก็เครียดนอนไม่หลับใจไม่ค่อยสงบ
7: เพียงหยุดหายใจเข้ารู้ตัวหายใจออกอย่างผ่อนคลายฝึกสติวันละนิดช่วยให้ใจสงบลดความเครียด
8: พอฝึกสติแล้วใจเบาขึ้นชีวิตก็มีความสุขมากขึ้น
9: โอ๊ยดูข่าวอีกแล้วไข่ฟีดจนตาลายสมองจะไหม้แล้วเนี่ย
10: อ้าวพอใจเราไม่ใช่หม้อไฟจะได้เดือดตลอดเวลา
9: แล้วจะให้ทำยังไงอ่ะ
10: ก็พักข่าวพักใจไงวางมือถือบ้างไม่ดูเรื่องเครียดเลิกตามดราม่าครบชั่วโมงก็ลุกเดินหน่อยก่อนนอนก็อย่าเอามือถือขึ้นเตียง
9: จริงเถอะแค่เนี้ยก็หายซึมเลยเนี่ย
10: พักข่าวพักใจใช้โซเชียลให้น้อยลงแล้วใช้ชีวิตให้มากขึ้น
6: กลับเข้าสู่ข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับนายวิกรมกรมดิษฐ์จะวิเคราะห์เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพและการปรับตัวในวัยชราภาพและแนวทางการบริหารงานเพื่อนำพาองค์กรไปสู่ความยั่งยืนเชิญติดตามรับฟังจากช่วงสร้างบ้านแปลงเมืองครับ
11: สร้างบ้านแปลงเมืองโดยวิกรมกรมดิษฐ
12: ์สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับรายการสร้างบ้านแปลงเมืองของผมนั้นยังอยู่กับเรื่องของชีวิตวัยชราที่ผมนำมาแบ่งปันพูดคุยถึงประสบการณ์ของผมว่าผมควบคุมน้ำหนักแบบไหนนะครับซึ่งทำให้ผมในช่วง 20-30 ปีที่ผ่านมาน้ำหนักผมไม่เปลี่ยนเลยนะครับการที่ผมสามารถควบคุมตรงนั้นได้ก็เป็นเพราะว่าผมมีความรักตัวเองไม่อยากให้ตัวเองมีปัญหาฉะนั้นตอนอายุมากๆเนี่ยนอกจากที่ผมจะต้องดูแลน้ำหนักส่วนตัวแล้วผมก็ยังมาทบทวนนะฮะเรื่องราวต่างๆที่เคยผิดพลาดในอดีตนะฮะว่าไม่ให้กลับมามีปัญหานะครับกับผมในปัจจุบันเช่นไม่ว่าแต่เป็นการปรับตัวเรื่องการทำงานผมก็จะไม่ให้เหนื่อยนะฮะเกินความจำเป็นหรือหนักกว่าความจำเป็นที่ความสามารถของร่างกายของผมจะรับได้ผมจะไม่ฝืนถ้าเกิดว่าผมรู้สึกง่วงเหงาหานอนเหนื่อยเนี่ยผมก็จะพักนะครับผมก็จะหยุดซึ่งก็ไม่เยอะเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วผมจะมีการควบคุมตารางการทำงานไม่ให้มากเกินไปผมจะไม่มีวันหยุดทำงานแต่ผมก็จะไม่มีวันที่จะให้งานมันทำเกินนะฮะเกินความสามารถของร่างกายนะครับตรงนี้ก็เป็นเรื่องราวที่ผมจะสามารถที่จะบริหารจัดการให้เกิดความพอเหมาะพอดีกับความสามารถของร่างกายอันนั้นเรื่องที่หนึ่งเรื่องที่สองงานของผมตอนนี้ผมก็มีตำแหน่งหน้าที่เป็นเฒ่าแก่ผมตอนนี้ก็จะพยายามหาคนนะฮะมารับผิดชอบแบ่งงานออกไปนะฮะค่อยๆแบ่งออกไปตามความสามารถของคนที่ผมเห็นว่าเหมาะสมเพราะว่าผมก็มีคนที่ร่วมงานทำงานกับผมมานี่ก็ 20-30 ปีนะเราก็จะเห็นว่าเขามีความสามารถอย่างไรแล้วผมก็ยังเชื่อนะฮะว่าถ้าผมไม่เชื่อเจ้าหน้าที่ของผมแล้วผมจะไปเชื่อใคร ฉะนั้นเราก็ต้องนะฮะทำใจเข้าใจคนไม่ใช่อะไรอะไรก็มักจะคิดว่าตัวเองเจ๋วกว่าคนอื่นผมเห็นเยอะเท่าแก่เยอะหลายคนนะครับที่มักจะคิดว่าตัวเองนั้นเจ๋วกว่าคนอื่นนะฮะเก่งคนอื่นตลอดการแต่บริษัทไปไม่ใหญ่นะครับบริษัทก็โตได้แค่นั้นน่ะแต่ถ้าเกิดเราไปคิดถึงคนที่เขาทำงานได้เติบโตขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยเพราะเขามีคนมาช่วยเขาทำงานไม่มีทางหรอกครับที่เราจะทำงานนะฮะด้วยคนเดียวนั้นๆน่ะก็คือขายก๋วยเตี๋ยวขายก๋วยเตี๋ยวยังต้องมีคนมาช่วยทำขายข้าวแกงก็เหมือนกันวันนี้ถ้าเกิดว่าเราเป็นองค์กรเนี่ยอย่างกับผมเองตอนนี้ก็มีประชากรปาเข้าไปตั้ง326คนละจากเมื่อก่อนนั้นมีคนไม่ถึง10คนวันนี้ก็ขยายคนไปเรื่อยๆๆแต่ตอนนี้ผมก็จะไม่ขยายคนอีกละจะเอาคนที่มีเนี่ยทั้งหมดเนี่ยพยายามไปฝึกไปใช้ AI ไปอบรมเขาให้เขามีความสามารถดีขึ้นอย่างนี้เป็นต้นฉะนั้นผมเองวันนี้ก็จะต้องปรับตัวนะว่างานที่ตัวเองทำต้องหาคนอื่นมารับผิดชอบเพื่อเป้าหมายของบริษัทเราจะต้องอยู่รอดเราต้องพัฒนาให้เป็นอมตะนะอมตะคือเราต้องอยู่ยงคงกระพันเนี่ยผมก็วางแผนผมว่าปีหน้าเนี่ยบริษัทอมตะเนี่ยหนี้สินก็จะให้เหลือน้อยที่สุดหรือไม่มีหนี้สินเลยแต่ก็ยังมีกำไรนะฮะตลอดไปไอ้นั่นก็ต้องเป็นเป้าหมายนะครับที่ผมจะต้องมาปรับให้เข้ากับสุขภาพความคิดร่างกายของตัวเรานะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้นั้นเป็นสิ่งที่ในฐานะที่อายุเยอะขึ้นและเป็นผู้บริหารแล้วเนี่ยผมจะต้องทำยังไงให้ผมสุขภาพยังโอเคและทำงานให้นานที่สุดและองค์กรผมสามารถที่จะไปต่อได้โดยที่ไม่จำเป็นต้องมีผมนะครับฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของการบริหารจิตใจร่างกายให้เหมาะสมเราไปคุยกันต่อในอาทิตย์หน้าครับสวัสดีครับ
13: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
0: รัฐบาลเร่งออกมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมทั่วประเทศหลังประสบปัญหาหนี้สะสมและนมคงค้างสต็อกกว่า68ล้านกล่องติดตามรายละเอียดจากรายงานค่ะ
14: เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมถือเป็นฟันเฟืองสำคัญในการสร้างความมั่นคงทางอาหารของประเทศและยังเป็นอาชีพพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่ช่วยสร้างรายได้ที่ยั่งยืนแก่ประสบกนิกรแต่ปัจจุบันเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมกำลังเผชิญวิกฤตหนักจากต้นทุนการเลี้ยงที่พุ่งสูงภาวะนมล้นตลาดและผลกระทบจากข้อตกลงการค้าเสรีหรือ FTA ซึ่งรัฐบาลได้ติดตามและเร่งแก้ปัญหาแบบผู้ขนานทั้งระบบนายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมในฐานะรองนายกรัฐมนตรีที่กำกับดูแลกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่าในระยะสั้นได้ประสานกระทรวงศึกษาธิการขยายช่วงอายุนักเรียนในโครงการนมโรงเรียนเพื่อเพิ่มการระบายน้ำนมดิบพร้อมพิจารณาใช้เงินกู้และเงินกองทุนต่างๆเข้ามาเยียวยาเกษตรกรในเบื้องต้นแล้วรวมทั้งยังร่วมมือกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เร่งกระจายผลิตภัณฑ์นมกล่องขององค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยหรืออสค.ที่ค้างสต็อกกว่า68ล้านกล่องให้ทันก่อนหมดอายุ
15: ผมมาพยายามจะเน้นเรื่องนี้ว่าการแปรรูปอย่างเงี้ยแล้วก็ทำยังไงถึงจะสามารถเพิ่มมูลค่าเพิ่มเติมได้อีกเลสเซอร์เรื่องนี้คนจริงประเทศเกาหลีเมื่อก่อนก็มีประเด็นเรื่องนี้เหมือนกันแต่ว่าพอหลังจากนั้นเริ่มที่จะเพิ่มมูลค่าต่างๆนะแล้วก็ไอ้ตัวนมเนี่ยความจริงแล้วสารในนั้นมีมากกว่านมใช้บริโภคความจริงใช้ทำเรื่องเกี่ยวกับเรื่องคอสเมติกส่วนใหญ่เพื่อเพื่อสำอางได้เยอะพอสมควรก็มีการศึกษาข้อมูลเรื่องนี้อยู่นะครับแล้วก็เรื่องการทำให้พื้นที่ตรงนั้นเป็นแหล่งท่องเที่ยวตรงนี้ก็จะทำให้เพิ่มดีมานด์ความต้องการเหมือนกัน
14: สำหรับการแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างและนี่ค้างสะสมของอสค.กว่า 4,500 ล้านบาทนายวัชรพลขาวคำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ย้ำว่า ได้มอบหมายให้คณะทำงานจัดทำแผนฟื้นฟูอสคให้แล้วเสร็จเพื่อปฏิรูปโครงสร้างองค์กรควบคู่ไปกับการช่วยเหลือเกษตรกรโดยเฉพาะการเสนอให้มีการทบทวนการจัดสรรโควต้านมโรงเรียนที่ปัจจุบันอสคได้รับเพียงร้อยละ10โดยเตรียมประสานคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นมหรือมิลบอร์ดปรับสัดส่วนให้เหมาะสมเพื่อให้ภาครัฐหันมาสนับสนุนอสคเป็นลำดับแรกพร้อมบูรณาการร่วมกับหลายกระทรวงในการสนับสนุนโรงงานแปรรูปชุมชนเพื่อสร้างเสถียรภาพแก่ภาคโคนมไทยอย่างยั่งยืน
16: แก้ปัญหาเรื่องนมเนี่ยมันต้องแก้ทั้งระบบดังนั้นเองเนี่ยถ้าอยากให้อสคฟื้นเนี่ยผมว่ามิลบอร์ดก็ต้องพิจารณาเรื่องต้องจัดโควต้าใหม่ดังนั้นเนี่ยผมก็ได้มีการประสานกับมิลบอร์ดว่าจะทำอย่างไรให้มาช่วยอสคก่อนอาจจะต้องปรับปรุงโควต้าไหมเพราะว่าภาคเอกชนเนี่ยเขาเข้มแข็งอยู่แล้วดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องช่วยอสคก่อนเป็นหลัก
14: สำหรับวันพรุ่งนี้จะมีการประชุมติดตามผลการดำเนินงานของคณะทำงานฟื้นฟูอสคเพื่อกำหนดทิศทางแก้ปัญหาครอบคลุมทุกมิติทั้งการระบายสินค้าค้างสต็อกการบริหารจัดการน้ำนมส่วนเกินการปรับโครงสร้างราคาและระบบโควต้าระหว่างเอกชนกับสหกรณ์ให้มีความลงตัวและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันมากขึ้นเพื่อลดปัญหาการขาดทุนสะสมของอสคที่รับซื้อน้ำนมดิบมากเกินความสามารถในการระบายออกสู่ตลาดควบคู่ไปกับการฟื้นฟูสภาพคล่องให้กลับมามั่นคงชวนันท์มาลีรายงาน
0: เยาวชนไทยในพื้นที่จังหวัดตราดสืบสานศิลปะการแสดงโขนซึ่งเป็นศิลปะชั้นสูงของไทยที่มีอายุนับร้อยปีให้มีลมหายใจสร้างคุณค่าของศิลปะวัฒนธรรมไทยส่งต่อให้คนรุ่นใหม่ได้รู้จักติดตามความน่าสนใจจากรายงานค่ะ
17: โขนลมหายใจใหม่แห่งเมืองตราดในยุคที่เด็กและเยาวชนใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับหน้าจอโทรศัพท์มือถือแต่ยังมีเด็กที่จังหวัดตราดได้เลือกใช้เวลาหลังเลิกเรียนฝึกท่ารำฝึกจังหวะกลองและเรียนรู้การสวมหัวโขนศิลปะการแสดงชั้นสูงของไทยที่มีอายุนับร้อยปีสิ่งที่หลายคนเคยมองว่าเป็นศิลปะของคนรุ่นก่อนในวันนี้กลับกลายเป็นพื้นที่แห่งความฝันของเยาวชนรุ่นใหม่ก่อนจะก้าวขึ้นสู่เวทีการแสดงเด็กชายคนหนึ่งได้ค้นพบความหลงใหลในศิลปะการแสดงชั้นสูงของไทยเด็กชายนิวมินพูนเกษมหรือน้องมังกรเด็กนักเรียนโรงเรียนสตรีประเสริฐสินจังหวัดตราดผู้มีความรักและความผูกพันกับศิลปะการแสดงโขนมาตั้งแต่เด็กจากความสนใจที่เริ่มต้นด้วยความชื่นชอบในวันนี้น้องมังกรได้พัฒนาตัวเองผ่านการฝึกฝนอย่างต่อเนื่องเรียนรู้ทั้งท่วงท่าการแสดงวินัยความอดทนและคุณค่าของศิลปะวัฒนธรรมไทยจนโขนกลายเป็นมากกว่างานอดิเรกแต่เป็นความภาคภูมิใจที่อยากสืบสานและส่งต่อให้คนรุ่นใหม่ได้รู้จัก
18: สวัสดีครับผมเด็กชายนวมินทร์พงษ์เกษมชื่อเล่นชื่อมังกรครับเรียนอยู่โรงเรียนสตรีประเสริฐสินครับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ครับตอนนี้เล่นเป็นโขนลิงครับจุดเริ่มต้นครับก็เป็นผมชอบดูโขนครับชอบดูนาฏศิลป์ตอนเด็กๆครับแล้วก็เห็นพี่ๆเขาใส่ชุดโขนครับแล้วก็ผมก็อยากใส่บ้างอยากแสดงบ้างครับได้ความอดทนครับแล้วก็บุคลิกที่เปลี่ยนไปครับเพราะว่าโขนเป็นนาฏศิลป์ครับที่ต้องใช้การฝึกครับแล้วก็ต้องใช้ความอดทนครับโขนครับเป็นการแสดงของศิลปะชั้นสูงครับแล้วก็โขนครับเป็นสิ่งที่หาดูได้ยากครับแต่ว่าในสื่อโซเชียลครับก็ยังมีให้ดูอยู่ครับแต่ว่าถ้าดูในของจริงครับหรือว่าดูในการแสดงจริงๆก็จะรู้สึกอลังการครับแล้วก็มีความแบบภาคภูมิใจครับที่เป็นศิลปะวัฒนธรรมของคนไทยครับ
17: ปัจจุบันโขนไม่ได้เป็นเพียงศิลปะการแสดงแต่ยังเป็นหนึ่งในทุนทางวัฒนธรรมของประเทศไทยที่สามารถสร้างคุณค่าทางด้านการศึกษาการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์เมื่อเด็กและเยาวชนเรียนรู้โขนพวกเขาไม่ได้รับเพียงทักษะการแสดงแต่กำลังเรียนรู้ประวัติศาสตร์วรรณคดีดนตรีนาฏศิลป์งานช่างฝีมือและอัตลักษณ์ของความเป็นไทยและนี่คือซอฟต์พาวเวอร์ที่เริ่มต้นจากคนก่อนจะขยายไปสู่คุณค่าของประเทศและตราบใดที่ยังมีเด็กๆ เลือกสวมหัวโขนด้วยความภาคภูมิใจศิลปะชั้นสูงของไทยก็จะยังคงมีลมหายใจตลอดไป
19: สุริยาพรสิงห์พันธ์ทีมข่าวสวทตราดรายงาน
0: ังหวัดนราธิวาสขานรับนโยบายรัฐบาลในการเดินหน้ายกระดับความมั่นคงชายแดนควบคู่มาตรการปราบปรามยาเสพติดอย่างจริงจังพร้อมบูรณาการทุกภาคส่วนขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบและปิดช่องโหว่การลักลอบหลบหนีและตัดวงจรเครือข่ายยาเสพติดที่เชื่อมโยงกับการก่อเหตุความไม่สงบติดตามจากรายงานค่ะ
20: รัฐบาลเร่งยกระดับมาตรการรักษาความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยให้ความสำคัญกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดควบคู่กับการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนภายใต้การบูรณาการการทำงานของทุกภาคส่วนในพื้นที่ในส่วนของจังหวัดนราธิวาสพลตรียอดอาวุธพึ่งพักผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสเปิดเผยว่าผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสและผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสได้รับนโยบายจากนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรรวมถึงข้อสั่งการจากผู้บัญชาการทหารบกและแม่ทัพภาคที่4ให้เร่งขับเคลื่อนงานด้านความมั่นคงเหตุความไม่สงบและการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอย่างจริงจัง
21: ตามที่ท่านผู้ว่าได้กล่าวไว้ว่าได้รับบัญชาจากท่านนายกรัฐมนตรีผู้บัญชาการทหารบกก็ได้สั่งการกับผมเพิ่มเติมมาในเรื่องนี้ก็ผู้บัญชาการทหารบกก็คือรองผอ.รมน.นะครับแล้วก็ท่านแม่ทัพภาคที่4ก็คือผอ.รมน.ภาค4ก็เน้นย้ำว่าให้หน่วยทหารโดยเฉพาะชกนาธิวาสเนี่ยในทั้งส่วนปกครองก็คือท่านผู้ว่าในส่วนของตำรวจก็คือท่านผู้การจังหวัดแล้วก็ตัวผมเองเนี่ยเราคุยกันอยู่ตลอดเวลาว่าจะทำอย่างไรให้เหตุความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสมีความเรียบร้อยประชาชนอยู่อย่างมีความสุขกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่มีความปลอดภัยในการบังคับใช้กฎหมาย
20: ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสระบุว่าการปราบปรามยาเสพติดไม่เพียงเป็นการแก้ไขปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนเท่านั้นแต่ยังเป็นการตัดวงจรและลดแหล่งสนับสนุนของกลุ่มผู้ก่อเหตุความไม่สงบเนื่องจากข้อมูลด้านความมั่นคงพบว่าเครือข่ายยาเสพติดถูกใช้เป็นช่องทางในการสนับสนุนการก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่ดังนั้นทุกหน่วยงานจึงเร่งบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดพร้อมสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนสามารถดำรงชีวิตได้อย่างปลอดภัย
21: จากการข่าวของหน่วยความมั่นคงเงินนี้ได้จากยาเสพติดจากการค้ายาเนี่ยไปสนับสนุนกลุ่มที่ก่อเหตุความไม่สงบรอบยิงรอบวางระเบิดรอบวางเพลิงคือไปสนับสนุนผู้ BRN เกือบทั้งนั้นจะเอาเงินจากไหนก็มาจากสิ่งผิดกฎหมายทั้งหลายเหล่านี้ฉะนั้นในการปฏิบัติการในวันนี้ไม่ใช่เฉพาะในเรื่องการปราบปรามยาเสพติดให้หมดไปซึ่งเป็นความต้องการของชาวบ้านจังหวัดนราธิวาสอยู่แล้วจะเป็นการตัดวงจรในการสนับสนุนกลุ่ม BRN ที่จะก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสด้วยนะครับดังนั้นหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสให้การสนับสนุนอย่างเต็มที
20: ่นอกจากนี้รัฐบาลยังเดินหน้ายกระดับการรักษาความปลอดภัยตามแนวชายแดนไทยมาเลเซียโดยในปีงบประมาณ2519มีแผนก่อสร้างรั้วชายแดนเพิ่มเติมในพื้นที่อำเภอแว้งจังหวัดนราธิวาสระยะทางประมาณ12กิโลเมตรและในปี2570จะขยายการก่อสร้างครอบคลุมพื้นที่อำเภอตากใบสุไหงโกลกและแว้งรวมถึงพื้นที่ชายแดนจังหวัดยะลาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันการลักลอบข้ามแดนและการกระทำผิดกฎหมายทั้งนี้การบูรณาการด้านความมั่นคงการปราบปรามยาเสพติดและการเสริมมาตรการรักษาความปลอดภัยตามแนวชายแดนถือเป็นกลไกสำคัญในการลดปัจจัยที่เอื้อต่อการก่อเหตุความไม่สงบพร้อมสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนและนำไปสู่ความสงบเรียบร้อยอย่างยั่งยืนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ปภิชญานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
0: จังหวัดระนองเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการ1จังหวัด1เมนูเชิดชูอาหารถิ่นภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาหารถิ่นสู่มรดกทางวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ความเป็นไทยเพื่อเชิดชูอาหารท้องถิ่นและสร้างรายได้ให้ชุมชนติดตามจากรายงานค่ะ
22: อาหารจะบ่งบอกว่าเราเป็นใครเรามาจากไหนสิ่งนี้ก็คือเป็นเรื่องของเอกลักษณ์หรือว่าอัตลักษณ์ตัวตนของเราอาหารบางอย่างเนี่ยอยู่ในชุมชนที่บริโภคกันเฉพาะกลุ่มไม่มีใครรู้ด้วยซ้ำไปบางเมนูก็อาจจะไม่มีให้ทานในร้านอาหารนะครับตรงนี้ก็เป้าหมายคือค้นหาพอค้นหาแล้วก็ฟื้นฟูกลับมาใหม่ครับอาจจะมีการส่งเสริมให้มีการต่อยอด
23: อาหาร1จานอาจอิ่มได้เพียง1มื้อ
2: แต่เรื่องราวที่ซ่อนอยู่ในอาหารจานนั้นสามารถหล่อเลี้ยงอัตลักษณ์ของผู้คนได้จากรุ่นสู่รุ่นรสชาติที่หายไปจึงไม่ได้เป็นเพียงการค้นหาเมนูอาหารหากแต่เป็นการตามหาร่องรอยของวัฒนธรรมวิถีชีวิตและความทรงจำที่ซ่อนอยู่ในทุกจานอาหารก่อนที่วันหนึ่งจะเหลือเพียงเรื่องเล่าในวันที่อาหารพื้นบ้านกำลังก้าวขึ้นเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศไทยทุกเมนูท้องถิ่นจึงไม่ใช่เพียงอาหารบนโต๊ะแต่คือทุนทางวัฒนธรรมที่สามารถสร้างคุณค่าสร้างรายได้และสร้างโอกาสให้กับชุมชนจังหวัดระนองจึงเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการ1จังหวัด1เมนูเชิดชูอาหารถิ่นภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาหารถิ่นสู่มรดกทางวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ความเป็นไทย Thailand Based Local Food รสชาติที่หายไป The Lost Taste ประจำปีงบประมาณ2569นายสุรพันธ์นาแก้วนักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการพิเศษสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดระนองเปิดเผยว่าปี2569นี้มีผู้ประกอบการร้านอาหารและผู้สนใจส่งเมนูพื้นถิ่นเข้าร่วมคัดเลือก9เมนูครอบคลุมทั้งอาหารคาวอาหารว่างอาหารหวานก่อนคัดเลือกเข้าสู่รอบสุดท้ายเพื่อให้ประชาชนร่วมโหวตคัดเลือก1เมนูเป็นเมนูเชิดชูอาหารถิ่นประจำจังหวัดระนอง
22: เปิดให้ประชาชนทั่วไปได้โหวตเป็นการโหวตในระบบออนไลน์ถ้าใครชอบชุนเปี๊ยะนะครับให้กดรูปหัวใจกดเลิฟถ้าใครชอบกูเกี่ยมถึงนะครับให้กดปุ่มที่เรียกว่าปุ่มหัวเราะหรือว่าปุ่มร่าเริงนะครับส่วนอีกหนึ่งเมนูนะครับแกงอาจารย์ปลาย่างกดปุ่มว้าวก็1คนนะครับสามารถที่จะโหวตได้1สิทธิ์เท่านั้นโหวตได้ครั้งเดียว
2: ขอเชิญชวนประชาชนร่วมโหวตเมนูอาหารถิ่นที่ชื่นชอบเพื่อร่วมผลักดันเมนูอันทรงคุณค่าของจังหวัดสู่การเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติผ่าน Facebook ของกรมส่งเสริมวัฒนธรรมโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดทั่วประเทศเปิดโหวตเมนูอาหารที่ได้รับการคัดเลือกของแต่ละจังหวัดพร้อมกันและปิดรับคะแนนในวันที่31กรกฎาคมนี้เวลา 15:00 น.ทุกคะแนนไม่ใช่เพียงการเลือกเมนูอาหารแต่คือการร่วมรักษาเรื่องราวของบ้านเกิดเชิดชูภูมิปัญญาของบรรพบุรุษและส่งต่ออัตลักษณ์ไทยให้คงอยู่จากรุ่นสู่รุ่นเพราะอาหารหนึ่งจานอาจสร้างความภาคภูมิใจให้คนทั้งจังหวัดและเมื่ออาหารถิ่นได้รับการรักษาไว้ก็เท่ากับเราได้ร่วมกันรักษารากเหง้าของชุมชนพร้อมส่งต่อเสน่ห์ของอาหารไทยให้ก้าวไกลในฐานะซอฟต์พาวเวอร์ที่บอกเรื่องราวของแผ่นดินไทยผ่านรสชาติที่ไม่มีวันเลือนหายอภิสราคงมณีสวทระนองรายงาน
0: ปิดท้ายที่ความเคลื่อนไหวในแวดวงกีฬาสมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทยเดินหน้าต่อยอดความสำเร็จจากเกมเพื่อความสนุกสู่กีฬาอาชีพที่สร้างรายได้และชื่อเสียงให้ประเทศด้วยการสร้างนักกีฬาและบุคลากรรุ่นใหม่เข้าสู่วงการอย่างเป็นระบบผ่านความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาติดตามรายงานจากทีมข่าวกีฬาค่ะ
3: ตลอดช่วงที่ผ่านมาสมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทยพยายามสร้างความเข้าใจว่าอีสปอร์ตไม่ใช่เพียงการเล่นเกมแต่เป็นกีฬาที่ต้องอาศัยทักษะวินัยการวางแผนและการฝึกซ้อมอย่างจริงจังอีกทั้งยังต่อยอดเป็นอาชีพให้คนรุ่นใหม่ได้หลากหลายด้านความพยายามดังกล่าวสะท้อนผ่านผลงานของนักกีฬาไทยโดยในปี2569ทีมชาติไทยคว้า1เหรียญทองและ2เหรียญทองแดงจากการแข่งขัน e-sport championship เอเชียที่สาธารณรัฐเกาหลีก่อนคว้าเหรียญทองเกม Total Football และจบอันดับ3ของตารางรวมในรายการ C e-sport Nation Cup ที่ประเทศเวียดนามเป้าหมายต่อไปคือการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นซึ่งสมาคมวางแผนส่งนักกีฬาแข่งขัน9เกมชิง7เหรียญทองโดยทีม Identity V ของไทยคว้าสิทธิ์ผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายแล้วอย่างไรก็ตามการรักษาความสำเร็จให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องจำเป็นต้องสร้างทั้งนักกีฬาและบุคลากรรุ่นใหม่เข้าสู่วงการจึงนำไปสู่การลงบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาระหว่างสมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทยกับมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต นายสันติโหลทองนายกสมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าความร่วมมือครั้งนี้มีเป้าหมายส่งเสริมกีฬาอีสปอร์ตในระดับอุดมศึกษาพร้อมยกระดับการพัฒนานักกีฬาบุคลากรและการจัดการแข่งขันให้เป็นไปตามมาตรฐานระดับประเทศและระดับสากลโดยจะนำความรู้ด้านอีสปอร์ตวิทยาศาสตร์การกีฬาและเทคโนโลยีสมัยใหม่มาบูรณาการร่วมกัน
1: สำหรับทางสมาคมเนี่ยก็เป็นสมาคมที่ค่อนข้างจะเปรียบเสมือนโอเพ่นซอร์สนั่นหมายความว่าองค์ความรู้ต่างๆที่เรามีอยู่เนี่ยเราเปิดให้ดูหมดเลยทำงานในเคล็ดลับของความสำเร็จจุดผิดพลาดจุดบกพร่องอะไรต่างๆเนี่ยนั่นหมายความว่าเมื่อได้ทำบันทึกความร่วมมือกันเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับก็จะส่งทอดสืบต่อไปในทุกๆระบบไม่ว่าจะเรียนคณะไหนก็ตามอะไรก็ตามที่มันเกี่ยวข้องในอีสปอร์ตกราฟิกดีไซน์ก็ใช่นะครับอย่างบริหารจัดการวิทยาศาสตร์ต่างๆเราก็จะทำงานร่วมกันทั้งหมดเท่ากับว่าทั้งหมดที่สมาคมมีเกษตรผลิตจะมี
3: นอกจากนี้ยังเปิดพื้นที่ให้นักศึกษาและนักกีฬาอีสปอร์ตได้พัฒนาศักยภาพอย่างเป็นระบบพร้อมส่งเสริมการวิจัยการฝึกอบรมและการสร้างบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญทั้งนักกีฬาผู้ฝึกสอนนักวิเคราะห์ผู้จัดการแข่งขันนักสื่อสารและบุคลากรด้านเทคโนโลยีเพื่อรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมกีฬาอีสปอร์ตไทยในอนาคตความร่วมมือในครั้งนี้จึงเป็นอีกก้าวสำคัญในการเชื่อมองค์ความรู้จากมหาวิทยาลัยเข้ากับประสบการณ์ในสนามแข่งขันเพื่อสร้างทั้งนักกีฬาและบุคลากรรุ่นใหม่ให้มีทักษะตรงกับความต้องการของวงการพร้อมวางรากฐานให้อีสปอร์ตไทยเติบโตอย่างเป็นระบบและก้าวสู่การแข่งขันระดับนานาชาติได้อย่างยั่งยืนผ่านนิตคาดนาครายงาน
4: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
6: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องหมั่นทำความดีโดยพระมหาไพเราะห์ถิตสีโล
5: ชีวิตนี้น้อยนักอย่าชักช้าเร่งรีบหาทำความดีทวีกุศลมัวผลัดวันประกันพรุ่งยุ่งยากตนเกิดเป็นคนไร้ความดีนี้น่าอายขอให้ท่านทั้งหลายนึกไปเสมอว่าเกิดมาทั้งทีต้องทำดีให้ได้ก่อนตายไปทั้งทีต้องฝากดีเข้าไว้และขอให้ท่านนึกไว้ทุกลมหายใจว่าชีวิตเราลิขิตมิตรชายหญิงอย่าท้วงติงเทวาฟ้าสถานมิใช่พรมใช่พระจะประทานกรรมบันดาลชั่วดีอยู่ที่เรา

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: สมานฉันท์กันไว้สังคมไทยจะร่มเย็นเป็นสุขต่อไปขอเชิญรับฟังปาฐกถาธรรมเรื่องการแบกภาระถือภาระวางภาระโดยพระธรรมวชิระนายกวัดราชบูรณะราชวรวิหารกรุงเทพมหานคร
1: ณบัดนี้จะบรรยายธรรมะเรื่องการแบกภาระถือภาระวางภาระที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ในภาระสูตรสังยุตตนิกายขันธวาระวรรคเพื่อให้ท่านทั้งหลายผู้สนใจฟังธรรมะได้เกิดความรู้ความเข้าใจในพระธรรมคำสอนขององค์พระชินวรสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วนำเอาธรรมะไปปฏิบัติตามสมควรแก่ภาวะของตนความในพระสูตรว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าขณะประทับอยู่ณกรุงสาวัตถีณที่นั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายมาแล้วตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเราจักแสดงภาระผู้แบกภาระการถือภาระการวางภาระแก่เธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงตั้งใจฟังให้ดีเราจักกล่าวภิกษุเหล่านั้นทูลรับสนองพระดำรัสของพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสว่าภิกษุทั้งหลายภาระเป็นไฉนพึงกล่าวว่าภาระคืออุปาทานขันห้าขันห้าคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณภิกษุทั้งหลายนี่เรียกว่าภาระภิกษุทั้งหลายผู้แบกภาระเป็นไฉนเพิ่งกล่าวว่าบุคคลนี้คือท่านผู้มีชื่ออย่างนี้มีโคตรอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายนี่เรียกว่าผู้แบกภาระภิกษุทั้งหลายการถือภาระเป็นไฉนตัณหานี้ใดนำให้เกิดในภพใหม่ประกอบด้วยความกำหนัดด้วยอำนาจความเพลิดเพลินมีปกติเพลิดเพลินยิ่งในภพหรือในอารมณ์นั้นๆได้แก่กามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาภิกษุทั้งหลายนี่เรียกว่าการถือภาระภิกษุทั้งหลายการวางภาระเป็นไฉนการที่บุคคลนั้นทำให้ตัณหานั้นดับไปด้วยสามรอบโดยไม่เหลือความสละความสละคืนความพ้นความไม่อาลัยภิกษุทั้งหลายนี้เรียกว่าการวางภาระพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไวยากรณ์ภาษิตนี้จบลงแล้วได้ตรัสคาถาประพันธ์ต่อไปอีกในภายหลังว่าขันธ์ 5ชื่อว่าภาระและผู้แบกภาระคือบุคคลการถือภาระเป็นเหตุนำมาซึ่งความทุกข์ในโลกการวางภาระเสียได้เป็นสุขบุคคลวางภาระหนักเสียได้แล้วไม่ถือภาระอื่นถอนตัณหาพร้อมทั้งมูลรากแล้วเป็นผู้หายหิวดับรอบแล้วดังนี้พระอรรถกถาจารย์อธิบายความภาษิตนั้นว่าภาระหมายถึงสิ่งที่ต้องรับผิดชอบต้องแบกรับหรือเป็นหน้าที่ที่ต้องทำซึ่งอาจเป็นทั้งด้านร่างกายจิตใจการเงินหรือหน้าที่การงานความหมายทั่วไปคืองานหรือหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบสิ่งที่เป็นน้ำหนักหรือความหนักใจที่ต้องแบกรับหน้าที่สิ่งที่ต้องดูแลหรือจัดการเช่นเขามีภาระต้องเลี้ยงดูบิดามารดาหมายถึงมีหน้าที่รับผิดชอบดูแลพ่อแม่ ภาระหนี้สินหมายถึงหนี้ที่ต้องชำระการทำงานนี้เป็นภาระหนักหมายถึงเป็นงานที่ต้องรับผิดชอบมากในทางพระพุทธศาสนาคำว่าภาระหมายถึงสิ่งที่สัตว์โลกแบกไว้เช่นขันธ์ 5อันเป็นที่ตั้งแห่งความทุกข์พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ในภาระสูตรนี้ว่าขันธ์ 5เป็นภาระบุคคลเป็นผู้แบกภาระขันธ์ 5คือรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณเป็นสิ่งที่ต้องแบกรับอยู่ตราบใดที่ยังเวียนว่ายตายเกิดในวัฏฏะสงสารการละความยึดมั่นในขันธ์ 5ได้จึงเป็นการวางภาระอันหนักลงดังนั้นภาระจึงมีความหมายทั้งในทางโลกคือหน้าที่หรือความรับผิดชอบและทางธรรมคือขันธ์ 5อันเป็นของหนักที่สัตว์โลกแบกไว้อุปาทานขันธ์ 5คือการยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นเราเป็นของเราเรียกว่าอุปาทานขันธ์แปลว่าหมู่หรือกองมี5ประการคือ 1. รูปขันธ์หมายถึงร่างกายของเรานี้และสิ่งของที่จับต้องได้เช่นทรัพย์สินเครื่องใช้ต่างๆ 2. เวทนาขันธ์คือความรู้สึกว่าเป็นทุกข์เป็นสุขหรือไม่สุขไม่ทุกข์เป็นอุเบกขา 3. สัญญาขันธ์คือความจำได้หมายรู้ 4. สังขารขันธ์คือสิ่งที่ปรุงแต่งจิตได้แก่เวทนาและสัญญาปรุงแต่งจิต 4. สังขารขันธ์คือสิ่งที่ปรุงแต่งจิตได้แก่เวทนาและสัญญาปรุงแต่งจิตเป็นต้น 5. วิญญาณขันธ์คืออารมณ์ที่เกิดกับจิตอุปาทานขันธ์ 5ท่านกล่าวว่าเป็นภาระถามว่าขันธ์ 5เป็นภาระอย่างไรตอบว่าเป็นภาระที่จะต้องบริหารจัดการเป็นนิดจริงอยู่ขันธ์ 5เหล่านั้นรูปที่เป็นทรัพย์สินเงินทองของมีค่าก็ต้องบริหารจัดการร่างกายก็ต้องบริหารด้วยการให้ยืนให้เดินให้นั่งให้นอนให้อาบน้ำแต่งตัวให้เคี้ยวให้กินเป็นต้นจึงชื่อว่าเป็นภาระของหนักเพราะฉะนั้นท่านจึงเรียกว่าภาระเพราะอัดว่าเป็นภาระจะต้องบริหารจัดการเป็นนิดมิใช่แต่ร่างกายที่ต้องบริหารอยู่เป็นนิดแม้แต่เวทนาคือความรู้สึกว่าเป็นทุกข์เป็นสุขหรือไม่ใช่สุขไม่ใช่ทุกข์เป็นอุเบกขาก็ต้องบริหารเพราะถ้าไม่รู้จักบริหารเวทนาก็จะเป็นทุกข์มากกว่าเป็นสุขสัญญาความจำได้ถ้าไม่บริหารก็มักหลงลืมต้องบริหารด้วยการนึกบ่อยๆสังขารและวิญญาณความรู้สึกอารมณ์ก็ต้องบริหารวิญญาณคืออารมณ์ที่เกิดกับจิตสังขารเป็นตัวปรุงแต่งให้จิตนึกก็ต้องบริหารว่านึกอะไรทำให้จิตเศร้าหมองนึกอะไรทำให้จิตผ่องใสสมด้วยพระดำรัสที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ในสังยุตตนิกายสักขาทวักว่านะสัพพโตมโนวินาระเยมโนเป็นอาทิแปลความว่าบุคคลไม่ควรห้ามใจแต่อารมณ์ทั้งปวงซึ่งเป็นเหตุให้ใจมาถึงความสำราญบาปย่อมเกิดขึ้นแต่อารมณ์ใดๆบุคคลพึงห้ามใจจากอารมณ์นั้นๆจริงอยู่บุคคลส่วนมากมักบริหารร่างกายแต่ไม่รู้จะ บริหารจิตใจได้อย่างไรเวทนาคือความรู้สึกว่าเป็นทุกข์เป็นสุขหรือไม่สุขไม่ทุกข์เป็นอุเบกขาสัญญาความจำได้สังขารและวิญญาณความรู้สึกอารมณ์ขันธ์สี่นี้เกิดที่จิตบุคคลเมื่อจะบริหารขันธ์ทั้งสี่นี้ก็คือการบริหารจิตเบื้องต้นผู้บริหารจิตควรรู้ก่อนว่าอะไรทำให้จิตเศร้าหมองอะไรทำให้จิตผ่องใสวิตกความตรึกนึกคิดในใจที่ประกอบด้วยกามวิตกความตรึกในเรื่องความรักความใคร่พยาบาทวิตกความตรึกในเรื่องคิดปองร้ายผู้อื่นวิหิงสาวิตกความตรึกในเรื่องเบียดเบียนผู้อื่นเป็นเหตุทำให้จิตเศร้าหมองเมื่อบุคคลตรึกในวิตกทั้งสามนี้เนืองเนืองจิตย่อมเศร้าหมองเป็นทุกข์วิตกที่ตรงกันข้ามคือเนกขัมมะวิตกความตรึกนึกคิดในการออกจากความรักความใคร่อภยาบาทวิตกความตรึกนึกคิดในการไม่ปองร้ายผู้อื่นอวิหิงสาวิตกความตรึกในการไม่เบียดเบียนผู้อื่นเมื่อบุคคลตรึกในวิตกทั้งสามนี้จิตย่อมผ่องใสเมื่อบุคคลรู้เช่นนี้แล้วก็ควรบริหารจิตด้วยการตรึกในวิตกคือเนกขัมมวิตกความตรึกนึกคิดในการออกจากความรักความใคร่อภยาบาทวิตกความตรึกในการไม่ปองร้ายผู้อื่นอวิหิงสาวิตกความตรึกในการไม่เบียดเบียนผู้อื่นแต่การจะห้ามจิตที่คุ้นเคยมานานกับกามวิตกการตรึกในเรื่องความรักความใคร่พยาบาทวิตกความตรึกในเรื่องคิดปองร้ายผู้อื่นวิหิงสาวิตกความตรึกในเรื่องเบียดเบียนผู้อื่นเป็นเรื่องที่ต้องฝึกจิตตนด้วยการปิดกั้นจิตด้วยการฝึกทำสมาธิทำจิตให้เป็นสมาธิก่อนแล้วใช้ปัญญาพิจารณาถึงโทษของกามวิตกเป็นต้นให้มากๆและพิจารณาถึงอานิสงส์ของเนกขัมมวิตกเป็นต้นใช้เวลานานวันจิตก็จะค่อยๆพรากจากกามวิตกเป็นต้นได้ดุจคนเลี้ยงโคต้องการจะฝึกลูกโคที่ดื่มกินน้ำนมแม่โคจนเติบโตแล้วเขาประสงค์จะฝึกโคจึงตอกหลักให้แน่นใช้เชือกผูกคอลูกโคไว้ลูกโคจึงดิ้นรนเพื่อจะไปหาแม่โคแต่ไม่สามารถจะตัดเชือกให้ขาดหรือถอนหลักไปได้ก็ได้แต่วิ่งวนอยู่รอบหลักนั้นจนหมดแรงในที่สุดคนเลี้ยงโคก็นำมันไปฝึกใช้งานได้สติเป็นเหมือนเชือกอารมณ์ขององค์ภาวนาเป็นเหมือนกับหลักที่ตอกไว้ความคุ้นเคยของลูกโคกับแม่โคเป็นเหมือนกามวิตกเป็นต้นคำว่าผู้แบกภาระหมายถึงผู้ที่รับผิดชอบรับหน้าที่หรือรับภารกิจบางอย่างไว้และต้องคอยดูแลจัดการสิ่งนั้นให้ดำเนินไปจนถึงความสำเร็จประโยชน์ตามที่ปรารถนาหรือจนกว่าจะสำเร็จภารกิจคำว่าภาระแปลว่าสิ่งที่ต้องรับผิดชอบหน้าที่หรือของหนักที่ต้องแบกหามทั้งในทางกายและทางใจดังนั้นผู้แบกภาระจึงหมายถึง ผู้รับผิดชอบงานหรือหน้าที่ต่างๆผู้ที่ต้องดูแลครอบครัวองค์กรหรือส่วนรวมผู้ที่ต้องรับผลจากการกระทำของตนเองเช่นหัวหน้าครอบครัวที่หาเลี้ยงสมาชิกในบ้านเป็นผู้แบกภาระของครอบครัวผู้บริหารที่ต้องดูแลองค์กรเป็นผู้แบกภาระขององค์กรผู้ที่รับหน้าที่ดูแลผู้ป่วยเป็นผู้แบกภาระในการดูแลรักษาในทางพระพุทธศาสนาคำว่าผู้แบกภาระหมายถึงบุคคลผู้ยึดถือขันธ์ 5ว่าเป็นตัวตนจึงต้องแบกรับภาระแห่งชีวิตได้แก่รูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าขันธ์ 5เป็นภาระและบุคคลผู้แบกภาระหมายความว่าขันธ์ 5เป็นสิ่งที่ต้องคอยดูแลและรับผลจากความเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอส่วนบุคคลที่ยึดมั่นถือมั่นในขันธ์ 5เหล่านี้ก็ชื่อว่าเป็นผู้แบกภาระหมายถึงผู้ที่รับผิดชอบหรือรับเอาสิ่งใดสิ่งหนึ่งไว้และในทางธรรมะหมายถึงผู้ที่ยังยึดมั่นขันธ์ 5จึงต้องแบกรับภาระแห่งชีวิตและทุกข์ทางปวงการถือภาระเป็นไฉนตัณหานี้ใดนำให้เกิดในภพใหม่ประกอบด้วยความกำหนัดด้วยอำนาจความเพลิดเพลินปีปกติเพลิดเพลินยิ่งในภพหรือในอารมณ์นั้นๆได้แก่กามตัณหาความอยากในความรักความใคร่ความชอบใจภวะตัณหาความอยากได้อยากเป็นวิภวะตัณหาความไม่อยากได้ไม่อยากเป็นหมายถึงเขาให้เป็นในสิ่งที่

เหมือนคนแบกของหนักไว้บนบ่ายิ่งแบกนานก็ยิ่งเหนื่อยในทางธรรมะภาระคือขันธ์ห้าอันเป็นที่เกิดแห่งกองทุกข์ส่วนการถือภาระคือการยึดมั่นถือมั่นในขันธ์ห้าด้วยตัณหาทำให้ต้องเวียนว่ายตายเกิดและเป็นทุกข์อยู่ตลอดไปตัณหาคือตัวการที่ทำให้ถือภาระตัณหาแปลว่าความทยานอยากหรือความอยากไม่รู้จบเป็นสิ่งที่นำไปเกิดในภพใหม่คือพาให้เกิดอีกเพราะใจยังมีความอยากความต้องการอยู่ตัณหามีสามประการคือกามตัณหาคือความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสและอารมณ์ที่น่าพอใจเช่นอยากมีเงินมากขึ้นอยากได้ของที่ชอบใจอยากให้มีคนชมอยากมียศมีตำแหน่งเมื่อได้แล้วก็อยากมากขึ้นไปอีกไม่มีที่สิ้นสุดเหมือนคนเสพยาเสพติดยิ่งเสพก็ยิ่งติด 2. ภวะตัณหาคือความอยากได้อยากเป็นเช่นอยากเป็นคนสำคัญอยากเป็นเศรษฐีอยากเป็นผู้มีอำนาจเมื่อยังไม่ได้ก็ทุกข์เพราะดิ้นรนเมื่อได้แล้วก็เป็นทุกข์เพราะกลัวสูญเสีย 3. วิภวะตัณหาคือความไม่อยากเป็นต้องเป็นในสิ่งที่ตนไม่อยากเป็นหรือไม่อยากในสิ่งที่เขาให้เป็นเช่นไม่อยากเป็นในตำแหน่งที่เขาให้เป็นหรือไม่อยากแก่ไม่อยากป่วยเมื่อสิ่งเหล่านั้นเกิดขึ้นจริงใจก็ต่อต้านขัดเคืองและเป็นทุกข์อวิชชาคือความไม่รู้เป็นรากเหง้าของตัณหาอวิชชาความไม่รู้ตามความเป็นจริงไม่รู้ว่าสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงเมื่อยึดมั่นสังขารเป็นทุกข์ธรรมทั้งหลายไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงเพราะไม่รู้จึงเกิดความอยากเปรียบเหมือนบุคคลเห็นเสื้อผ้าที่มีสีสวยก็อยากได้เด็กเห็นฟองสบู่สวยงามจึงอยากได้แต่ไม่รู้ว่าฟองสบู่แตกง่ายพอแตกก็เสียใจเช่นเดียวกับคนเราที่ยึดติดในทรัพย์สินชื่อเสียงหรือร่างกายเพราะไม่เห็นความไม่เที่ยงของสิ่งเหล่านั้นดังนั้นการถือภาระในพระสูตรนี้หมายถึงการที่จิตใจถูกครอบงำด้วยความอยากทั้งหลายเพราะไม่รู้ความจริงของชีวิตจึงเข้าไปยึดติดถือมั่นสิ่งต่างๆว่าเป็นของเราเป็นตัวเราแล้วต้องแบกความทุกข์ความกังวลความผิดหวังและการเวียนว่ายตายเกิดต่อไปเมื่อได้เห็นตามความเป็นจริงลดความอยากและความยึดมั่นลงได้เมื่อนั้นภาระก็เบาลงและในที่สุดย่อมวางภาระได้โดยสิ้นเชิงคือบรรลุพระนิพพานการวางภาระหมายถึงความที่ตัณหานั้นดับไปด้วยสำรอกโดยไม่เหลือความสละความสละคืนความพ้นความไม่อาลัยนี้เรียกว่าการวางภาระจริงอยู่ตัณหามาถึงพระนิพพานนั้นแล้วย่อมคลายความยินดีย่อมดับย่อมละขาดย่อมสละคืนย่อมหลุดพ้นโดยไม่มีส่วนเหลือก็ในพระนิพพานนี้ไม่มีอาลัยคือกามความรักใคร่หรืออาลัยคือทิฏฐิความเห็นผิดฉะนั้นพระนิพพานจึงได้ชื่อว่าถอนตัณหานั้นพร้อมทั้งรากด้วยอรหัตตมรรคผู้ออกจากตัณหาจึงเรียกว่าผู้ปรินิพพานแล้ว

ผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสไวยากรณ์ภาษิตนี้จบลงแล้วจึงได้ตรัสพระคาถาพันต่อไปอีกในภายหลังว่าขันธ์ 5ชื่อว่าภาระและผู้แบกภาระคือบุคคลการถือภาระเป็นเหตุนำมาซึ่งความทุกข์ในโลกการวางภาระเสียได้เป็นสุขบุคคลวางภาระหนักเสียได้แล้วไม่ถือภาระอื่นถอนตัณหาพร้อมทั้งมูลรากแล้วเป็นผู้หายหิวดับรอบแล้วดังนี้อันหนึ่งผู้ปฏิบัติธรรมควรทำความเข้าใจว่าร่างกายเรายังดำรงอยู่ยังไม่ดับสิ้นจึงควรปล่อยวางแต่มิได้ปล่อยทิ้งหมายถึงร่างกายก็ดีทรัพย์สินเงินทองของใช้ก็ดีเราวางไว้โดยใช้การบริหารจัดการให้เป็นไปจนวางใจได้เราไม่ได้เอามาแบกไว้คือไม่ได้ไปยึดติดว่าเป็นเราเป็นของเราดุจทรัพย์สินของใช้ในบ้านเราไม่ได้เอามาแบกไว้เราวางไว้ให้เป็นที่ที่เหมาะสมที่ควรเมื่อจำเป็นก็ไปหยิบมาใช้ใช้แล้วก็ไปเก็บไว้ที่เดิมเมื่อไม่ยึดติดดุดไม่แบกไว้ก็ไม่หนักเมื่อจำเป็นก็นำมาใช้เพราะร่างกายยังอยู่จำเป็นต้องใช้บริหารร่างกายใช้สร้างกุศลต่อไปจนกว่าจะสิ้นสุดอายุสังขารอันหนึ่งในอัสสาทสูตรพระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อบำเพ็ญบารมีเป็นพระโพธิสัตว์ได้เกิดความปริวิตกเกี่ยวกับขันธ์ 5ความว่าครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าขณะประทับอยู่ณกรุงสาวัตถีณที่นั้นพระองค์ตรัสว่าภิกษุทั้งหลายก่อนแต่ตรัสรู้เมื่อเรายังเป็นพระโพธิสัตว์ยังไม่ได้ตรัสรู้ได้มีความปริวิตกอย่างนี้ว่าอะไรหนอเป็นคุณของรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอะไรหนอเป็นโทษของรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอะไรหนอเป็นเครื่องสลัดออกจากรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นได้ปริวิตกต่อไปว่าสุขโสมนัสอันใดอาศัยรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเกิดขึ้นนี้เป็นคุณของรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความเปลี่ยนแปลงไปเป็นธรรมดานี้เป็นโทษของรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณการกำจัดฉันทราคะความพอใจรักใคร่การละฉันทราคะในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเสียได้นี้เป็นเครื่องสลัดออกแห่งรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณภิกษุทั้งหลายเรายังไม่รู้ยิ่งซึ่งคุณโดยความเป็นคุณโทษโดยความเป็นโทษและเครื่องสลัดออกโดยความเป็นเครื่องสลัดออกแห่งอุปาทานขันธ์ 5เหล่านี้ตามความเป็นจริงอย่างนี้เพียงใดเราก็ยังไม่ปฏิญาณว่าเป็นผู้ตรัสรู้ซึ่งอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณในโลกพร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรหมโลกในหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณะพราหมณ์เทวดาและมนุษย์เพียงนั้นเมื่อใดเรารู้ยิ่งซึ่งคุณโดยความเป็นคุณซึ่งโทษโดยความเป็นโทษซึ่งเครื่องสลัดออกโดยความเป็นเครื่องสลัดออกแห่งอุปาทานขันธ์ 5เหล่านี้ตามความเป็นจริงอย่างนี้เมื่อนั้นเราจึงปฏิญาณว่าเป็นผู้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณในโลกพร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรหมโลก
ในหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณะพราหมณ์เทวดาและมนุษย์ก็แลญาณทัสสนะได้เกิดขึ้นแล้วแก่เราว่าวิมุตติของเราไม่กำเริบชาตินี้เป็นที่สุดบัดนี้พบใหม่ไม่มีบรรยายธรรมะเรื่องการแบกภาระถือภาระวางภาระในภาระสูตรสังยุตตนิกายขันธวาระวรรคพอสมควรแก่เวลาขอให้ท่านผู้ฟังการบรรยายธรรมะจงมีอายุวรรณะสุขะพละคิดสิ่งใดเป็นไปโดยชอบประกอบด้วยธรรมขอให้สิ่งนั้นจงสำเร็จแก่ท่านผู้ฟังทั่วกันทุกท่านทุกคนเทอญเจริญพร

จบตรงนี้เป็นการแสดงปาฐกถาธรรมเรื่องการแบกภาระถือภาระวางภาระโดยพระธรรมวชิรนายกวัดราชบูรณะราชวรวิหารกรุงเทพมหานคร

0: รายการคุณของแผ่นดินเพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์ไทยและสำนึกในแผ่นดินสยาม
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการคุณของแผ่นดินนะคะวันนี้นะคะอยู่กับอรวรรณหมอยาดีรับหน้าที่ดำเนินรายการค่ะรายการคุณของแผ่นดินของเรานะคะออกอากาศทุกวันอาทิตย์เวลา 8:30 นจนถึง 9:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz แล้วก็ AM 891 GHz นะคะและขึ้นไลฟ์แล้วนะคะขณะนี้ที่เพจ Facebook สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยค่ะแผ่นดินไทยของเรานะคะได้ชื่อว่าเป็นอู่ข้าวอู่น้ำที่หล่อเลี้ยงชีวิตผู้คนมายาวนานค่ะแต่ในยุคที่โลกหมุนเปลี่ยนรวดเร็วเกษตรกรจำนวนไม่น้อยเลยต้องเผชิญกับวังวนของหนี้สินปัญหาสุขภาพจากการพึ่งพาสารเคมีวันนี้เราจะพาทุกท่านไปพบกับปราชญ์ชาวบ้านที่กล้าจะเดินทวนกระแสท่านฝ่าวิกฤตด้วยการหันกลับมาเรียนรู้กับธรรมชาตินะคะจากคนที่เคยทำการเกษตรแบบแลกมาด้วยหยาดเหงื่อแล้วก็หนี้สินสู่การเป็นปราชญ์ชาวบ้านผู้ค้นพบสัจธรรมที่ว่าทำน้อยได้มากแล้วหันมาอยู่กับธรรมชาติค่ะแปลเปลี่ยนความคิดจากการทำเกษตรเชิงเดี่ยวมาเป็นคนที่อยู่กับธรรมชาติทำน้อยได้มากและการทำเกษตรแบบปราณีจะเป็นอย่างไรนั้นวันนี้นะคะกุ้งขอพาทุกท่านไปร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับพ่อคำเดืองภาษีปราชญ์ชาวบ้านจากแดนอีสานจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะสวัสดีค่ะ
2: ผมคือนายคำเดืองภาษีครับตอนนี้อยู่ที่174หมู่9บ้านหนองตาดตำบลตุ้มใหญ่อำเภอคูเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ครับตอนนี้ไม่ถ้าพูดเรื่องอาชีพเนี่ยโดยทั่วไปก็จะไม่มีอาชีพเลยแหละไม่ทำเรื่องอาชีพเพราะว่าเราเข้าใจว่าการทำอาชีพมันเป็นเรื่องผิดปกติของคนเราอะนั่นคือความเชื่อของเราตอนหลังมาครับเพราะว่าทุกอย่างในโลกเนี่ยเขาไม่เคยทำอาชีพเลยแต่ก็ทุกอย่างก็ทำหน้าที่มีแต่คนเท่านั้นที่ทำอาชีพผมก็เลิกทำอาชีพอะแต่ก็คือมาเป็นคนดีกว่ามาทำหน้าที่ของคนนะแล้วคนควรจะทำอะไรนั่นก็คือหน้าที่ของเรียกว่าเป็นบทบาทก็แล้วกันเนาะ
1: ค่ะแล้วตอนนี้คุณพ่อทำบทบาทอะไรอยู่คะ
2: บทบาทของคนว่าเมื่อคนมาอยู่ในโลกแล้วอ่ะเดิมโลกมันก็อุดมสมบูรณ์ดีอยู่แล้วมันก็ดีๆอยู่ฝนฟ้าอากาศก็ดีน้ำหมอกน้ำค้างอาหารการกินทรัพยากรธรรมชาติทุกอย่างดีหมดพอคนมาอยู่เนี่ยมันเริ่มร่อยหรอลงแล้วมันไม่มีอะไรดีสักอย่างอ่ะคนมาทำโดยเฉพาะส่วนมากคนมาเนี่ยคนไม่ได้มามองดูโลกคนมองดูแต่ตัวเองอะว่าตัวเองจะได้อะไรจากโลกเอาอะไรจากโลกทุกคนก็จะมารุมเมาจากโลกจริงๆแล้วโลกมันเป็นเหมือนบ้านเราอะบ้านของเราที่เราจะอาศัยอยู่ใช่ไหมบ้านของเราอาศัยอยู่ฉะนั้นเราต้องดูแลโลกมากกว่าดูแลตัวเองอะถ้าโลกอยู่ได้เราก็ต้องอยู่ได้เพราะเราอยู่ในโลกแต่ทุกวันนี้เราอยู่ในโลกไม่ได้เพราะเราทำลายโลกก็จะทำลายเราอะไม่ใช่ทำลายเราหรอกเมื่อโลกอยู่ไม่ได้เราก็ต้องเดือดร้อนอย่างที่ปรากฏการเห็นเป็นอยู่ปัจจุบันนะครับคือทุกวันนี้มันไม่ที่บอกว่าดูแลโลกรักษาโลกสร้างโลกบูรณะโลกแต่ทุกวันมันมาแย่งกันนะมาแย่งโลกกันนะจนไม่พอใช้มันจะไปหาโลกอื่นดาวดวงอื่นดีกว่าคือมาแย่งจริงๆแล้วมันไม่ใช่เล็กแย่งโลกแย่งทรัพยากรในโลกแล้วทรัพยากรที่ว่าก็ไม่ได้สร้างกันสักคนนะมีแต่ธรรมชาติเขาสร้างไว้โลกเขาสร้างไว้ทุกคนก็มาแย่งหมดอ่ะพอแย่งมาเนี่ยไม่เอาคืนอ่ะเราไปแย่งมาของในโลกถ้าผมก็พยายามยกตัวอย่างเช่นถ้าเปรียบเหมือนโลกเนี่ยเหมือนกระเป๋าตังค์อ่ะพอเราเกิดมาปุ๊บเนี่ยเราก็เปิดกระเป๋าตังค์ก็คือเปิดโลกพอเปิดปุ๊บมันก็มีทรัพยากรมีถ้าเทียบเป็นเงินก็อัดแน่นเลยในโลกใบนี้เดิมๆก็เราเกิดมาเมื่อ100ปีที่แล้วใช่ไหมทีนี้ทุกคนก็เอาเงินนั้นออกเอาทรัพยากรออกมาเมื่อเอาออกมาเนี่ยไม่เอาใส่กระเป๋าคืนกระเป๋าโลกเนี่ยไม่ใส่คืนยกตัวอย่างเช่นคนที่ไปเอาปลามาจากทะเลก็ไม่เคยเอาปลากลับไปคืนไม่ในทะเลคนที่เอาอากาศดีมาจากโลกก็การเอาอากาศเสียให้โลกเนี่ยคนไปเอากบเขียดอึ่งอ่างออกมาจากโลกก็ไม่เอาคืนให้โลกคนเอาน้ำมันมาก็ไม่คืนให้โลกถ้าคืนก็คืนของเสียให้โลกเนี่ยทีนี้กระเป๋าตังหรือว่ากระเป๋าโลกเนี่ยมันเริ่มแฟบลงทุกคนก็หวังว่าจะอยู่ในโลกนี้ต่อไปหวังว่าลูกหลานจะอยู่ในโลกนี้มีความสุขภายในภาคหน้าซึ่งเป็นความคิดที่เป็นอวิชชาก็มาสร้างโลกเล็กดาวดวงใหม่บนโลกใบเดิมคือสร้างโลกเล็กๆของตัวเองดูแลพื้นที่เล็กๆแต่ก็คือดูอยู่กับโลกตอนนี้ไม่ได้อยู่กับคนอยู่กับโลกว่าเราจะดูแลโลกอย่างนี้ให้มันดียังไงเพื่อจะมอบโลกนี้ให้ลูกหลานไม่ใช่มอบเงินมอบทองอย่างที่คนปัจจุบันคิดสร้างโลกให้อุดมสมบูรณ์แล้วก็มอบให้ลูกหลานอยู่ต่อได้สร้างมันไม่ใช่เวลาไม่นานนะตอนสร้างนะ แต่ตอนที่ธรรมชาติทำงานนี่มันใช้เวลาของมันเองอยู่แล้วเพื่อให้คนเข้าใจว่าตอนนี้ทุกคนเข้าใจว่าเรื่องเวลาเนี่ยกับเรื่องการทำงานมันไปผูกกันพอไปผูกกันปุ๊บทำให้คนไม่ทำงานยกตัวอย่างเช่นเวลาปลูกต้นไม้ต้องใช้เวลาเนี่ยจริงๆแล้วปลูกต้นไม้ไม่ต้องใช้เวลาเราปลูกอย่างเช่นเราปลูก5นาทีอย่างเงี้ยเสร็จแล้วนะต้นไม้หลังจากนั้นเป็นหน้าที่ของต้นไม้ที่จะโตเติบโตเกือบใหญ่ไปมันไม่ได้ใช้เวลามันก็ไปของมันดวงอาทิตย์มันก็ไปทุกอย่างมันไปของมันเราไม่ทำมันก็ไปแล้วเราก็ไปบอกว่าเวลาเนี่ยมันรอมาเสียเวลามาต้องใช้เวลาคือมันทำให้เราไม่อยากทำนั่นแหละแต่ก็หาคำนี้มาอ้างเมื่อไรจะโตต้องใช้เวลานานอย่างเงี้ยมันจริงๆแล้วมันไม่ใช้เวลานานเราทำเองเนี่ยอย่างมากก็ไม่เกิน5นาทีนึกออกไหมคนปลูกต้นไม้ไม่เกิน5นาทีแต่การเจริญเติบโตของมันน่ะมันไม่ได้เกี่ยวกับเวลามันโตของมันอยู่ทุกวินาทีอยู่แล้วถ้าเราไม่ทำเนี่ยมันไม่ได้เกิดวินาทีเลยนะอย่างต้นไม้ต้นนี้1ปีมันกินเอาเวลามาเป็นเท่านี้มันก็โตเท่านี้ถ้ามันกิน100ปีก็เหมือนลำพูนเชียงใหม่ต้นยางนาเนี่ยมันเสียเวลาตรงไหนคนก็บอกว่าปลูกแล้วเสียเวลาเนี่ยมันก็จะความคิดจะกลับกันกับคนทั่วโลกอะมันก็เลยยากหน่อยหนึ่งในการอธิบายข้อมูลพอเราจะมาสร้างดาวดวงใหม่บนโลกใบเดิมแล้วทีนี้หน้าที่ของคนควรจะทำอะไรถ้าเกิดมาในโลกนี้เพราะทุกอย่างทำหน้าที่หมดใช่ไหมอย่างเช่นดวงอาทิตย์ก็ทำหน้าที่อะไรคนก็ตอบได้ฝนทำหน้าที่อะไรอากาศทำหน้าที่อะไรแต่คนเนี่ยถามว่าหน้าที่ของคุณคืออะไรมันตอบไม่ได้เพราะคนไปดันไปทำอาชีพก็เลยไม่รู้ว่าหน้าที่คืออะไรหน้าที่ของคนคือมาดูแลโลกสร้างโลกกอบกู้โลกรักษาทรัพยากรโลกเพื่อจะมอบโลกต่อเราอยากเห็นโลกนี้เป็นยังไงภายในภาคหน้าเราจะใช้เครื่องมืออะไรในการสร้างแปลงนี้เราจะใช้เครื่องมืออะไรที่มันจะทรงพลังที่สุดเครื่องมือที่จะดีที่สุดก็คือว่าต้นไม้เนี่ยจะดีที่สุดแล้วก็เอาต้นไม้มาเป็นเครื่องมือ
1: ค่ะ
2: เป็นเครื่องมือนะไม่ใช่ชอบไม่ชอบนะเพราะต้นไม้พอปลูกปุ๊บลงไปปั๊บเขาจะทำหน้าที่ของเขาพอเราปลูกปุ๊บมันก็ทำงานให้เราเลยโดยที่ไม่หลับไม่นอนไม่เอาค่าจ้างค่าแรงงานไม่หลับไม่นอนไม่หนีไปไหนไม่หนีเข้าร่มตากแดดฝนตกแดดออกไม่หนีคือทำงานไม่หลับไม่นอนตลอดทุกวินาทีใบก็กรองอากาศคายความชื้นออกมาทำหลายเรื่องไอ้จริงมันก็ออกเป็นฟืนเป็นคาร์บอนเอาอากาศเสียมาแปลงเป็นอากาศดีทำอะไรหลายอย่างเอาอากาศดีออกมาให้เราได้หายใจคือทำหลายเรื่องทำแล้วโตขึ้นแล้วก็สะสมคาร์บอนเวลามีรถแว้นมาได้ควันมามันก็โตขึ้นมันเป็นอาหารของมันมันก็กินอากาศเสียให้เราแล้วพอใบร่วงลงมาดินก็ดีขึ้นรักษาความชื้นมันก็มีร่มเงาให้เราแล้วใบร่วงลงมาก็เริ่มเกิดเห็ดเกิดอะไรต่างๆข้างล่างดินก็ดีขึ้นไส้เดือนก็มีอาหารการกินจากใบไม้ต้นไม้ก็โตขึ้นแล้วก็ออกลูกให้เรากินพอออกลูกให้เรากินแล้วเรากินไม่หมดมันก็งอกขึ้นมาอีกบางต้นงอกขึ้นเองอันที่สองเราก็ทำภายใต้ในสิ่งที่รักเพราะเรารักต้นไม้เราก็จะปลูกแบบมีความสุขอะไรที่เรารักเราจะมีความสุขในการทำแล้วถ้าต้นปลูกอะไรพวกนี้มันจะรักแล้วก็เรารักลูกแล้วเราก็รู้ว่าปลูกต้นไม้เนี่ยบ้านลูกจะมีไม้ทำบ้านเราอยากให้ลูกอยู่บ้านไม้สักเราปลูกไม้สักแล้วปลูก2ชั่วโมงมันได้40ต้นยังไงไงลูกอยู่บ้านไม้สักแน่นอน20ปีข้างหน้าอย่างเงี้ยเราก็เกษตรหลายตัวหลักๆของเครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านมารวมกันอย่างเช่นเรามีเคยมีไร่นาทุ่งสงเกษตรผสมผสานวันนักเกษตรแล้วก็เกษตรกรรมธรรมชาติมีสี่เกษตรตอนนี้เราก็เอา 3-4 ตัวนี้มารวมกันแล้วเราก็มาคลอดบุตรของมันคลอดลูกออกมาเรียกว่าเกษตรประณีตตัวนี้เป็นตัวเดินเรื่องเกษตรประณีตหมายถึงว่าเราทำนวัตกรรมที่โลกนี้จะต้องใช้ภายในอีก50ปีข้างหน้าจะต้องเอาตัวนี้มาใช้ไม่งั้นโลกจะอยู่ไม่ได้เกษตรประณีตหมายถึงว่าใช้พื้นที่น้อยที่สุดทดลองทดลองเพราะว่าโลกข้างหน้าเนี่ยมันจะไม่เป็นเหมือนปัจจุบันก็คือโลกข้างหน้าที่ดินแบ่งกันไปแบ่งกันมาทั้งมันเสียมันใช้ไม่ได้มันที่ดินจะน้อยลงน้อยลงน้อยลงน้อยลงน้อยลงเราจะต้องมีความรู้ในการอยู่กับที่ดินน้อยลงได้ยังไงแล้วเรานิยามตอนที่ทดลองงานวิจัยมาก่อน2น้ำที่ดีๆมาใช้เนี่ยมันจะเหลือน้อยลงน้อยลงน้อยลงน้อยลงดินน้อยลงดินไม่ดีน้อยลงน้ำน้อยลง3เวลาของคนทั่วไปคล้ายภายไปนั่งหน้า4 50ปีข้างหน้าเวลาก็จะน้อยลงน้อยลงน้อยลงน้อยลงแล้วคนทุกไปภายภาคหน้าเงินเนี่ยอะไรต่างๆนี่ก็จะมีน้อยลงน้อยลงน้อยลงน้อยลงฉะนั้นเราต้องทำเรื่องเกษตรประณีตคือทำในพื้นที่น้อยที่สุดแต่ให้ประสิทธิภาพสูงสุดนั่นเรื่องคือเครื่องมือที่เราทำต
1: ่อ
2: เยอะจะใช้น้ำเท่านี้จะทำไงใช้น้ำน้อยๆอย่างเช่นเราก็ทดลองงานวิจัยว่าเอาทดลอง1ตารางวาดูสิที่ว่าเกษตรประณีต1ตารางวาถ้า1ตารางวาจะทำอะไรให้ปลูกพืชได้มากที่สุดแต่ให้พืชที่เกื้อกูลที่สุดยกตัวอย่างเช่นพอเราปลูก1ตารางวามาปุ๊บเราปลูกกล้วยลงไปแล้วก็ปลูกยางนาอีกมุมหนึ่งของหลุมกล้วยแล้วหลุมหนึ่งตารางวาเนี่ยอีกด้านหนึ่งก็ปลูกไม้สักอีกด้านหนึ่งก็ปลูกสะเดาปลูกมะลุมแล้วแต่ก็คือเป็นไม้ยืนต้นสักสองต้นอ่ะสองข้างแล้วทีนี้ข้างในก็แบ่งเป็น9ตารางฟุตก็จะมาปลูกหอม1ตารางฟุตปลูกกระเทียม1ตารางฟุตปลูกสะระแหน่1ตารางฟุตปลูก ทุกอย่างมันก็จะได้9ตารางฟุตใน1ตารางเมตรตารางวาตัวนั้นมันก็จะได้9ตารางฟุตข้างในทีนี้เราก็ปลูกไอ้มะเขืออีกด้านนึงปลูกพริกอีกด้านนึงอันละต้น2ต้นปลูกยี่หร่าสะระแหน่อะไรต่างๆมันก็จะได้พืชหลากหลายทีนี้พืชต่างๆมันจะค่อยๆโตขึ้นแล้วบางอย่างเนี่ยมันยังไม่ให้ผลตัวนี้นะอย่างไม้ยิงต้นเนี่ยมันก็ใช้เวลานานก็อยู่ไปแต่เราลดน้ำให้กล้วยก็จะเป็นพืชเลี้ยงให้ต้นพริกให้ต้นหอมให้มะเขือให้อะไรไปเรื่อยๆแล้วก็จะเก็บตามฤดูกาลของพืชแต่ละอย่างขึ้นมาเราทดลอง1ตารางวาแล้วหลังจากนั้นเราก็ขยายเป็น1ไร่แล้วก็เป็น10ไร่20ไร่ตามลำดับที่เราทำมาเราก็จะคำนวณได้ว่าถ้าขยายตารางเมตรที่2ตารางวาที่2เนี่ยเราจะใช้น้ำเท่าไหร่ถ้าว่าตารางวาแรกเราไม่มีน้ำเราก็ยิงอาบน้ำในกะละมังแล้วก็น้ำในกะละมังมาลดก่อนไม่มีทุนไม่เป็นไร1ตารางวาปลูก1ตารางวาไม่ต้องไปกู้ธปส.หรอกเงินทุนไม่น่าเกิน10บาทอย่างเงี้ยน้ำก็มีเวลานี่ก็คงไม่นานแหละทำ1ตารางวาไม่เกินวันละ2นาที3นาทีอย่างเงี้ยเมื่อทำได้แล้วทีนี้มันก็จะคำนวณได้ว่าถ้าเรามีเวลา5นาที10นาทีจะทำได้เท่าไหร่มันก็จะเรียนรู้เองแหละแต่ต้องมีเครื่องมือนี้ก่อนเราทำด้วยเกษตรปานี
1: ค่ะ
2: แล้วทีนี้เกษตรปานีมันมีทั้งผลระยะนี้แล้วมันมีผลที่จะตอบแทนภายในอีก100ปี2 200ปีข้างหน้าด้วยมันก็จะมีระหว่างทาง7ปี10ปี20ปี25ปีมันจะไล่ใกล้กันไปพอต้นไม้โตขึ้นแล้วก็ปลูก DP พริกไทยขึ้นต้นไม้เอามดแดงมาปล่อยทึบขึ้นก็ปลูกขิงกระชายปลูกข่าปลูกอะไรที่มันชอบใต้ร่มอ่ะปลูกผักป่าอะไรพวกนี้แล้วส่วนที่ตรงโล่งๆก็เอากล้วยปลูกนำหน้าไปเรียกว่าเป็นหน่วยทหารเกณฑ์ปลูกเบิกไปเรื่อยๆพอตัวไหนสมบูรณ์แล้วมันก็อุดมสมบูรณ์แล้วก็ยึดพื้นที่ไปแล้วสิ่งที่ทำแล้วก็แล้วเลยก็จบแล้วไม่ได้กลับมาทำอีกมันไม่ต้องมาทำอีกเราจะทำเฉพาะเหมือนปลูกเบิกข้างหน้าเท่านั้นเพราะว่าพอเราผ่านไปแล้วตัวธรรมชาติจะทำงานตามหลังเราอย่างที่บอกแล้วว่ามันทำงานแทนเราไม่ต้องไปทำอะไรก็คือเหมือนติดเครื่องยนต์ให้โลกอ่
1: ะ
2: พอโลกเดินเครื่องมันเดินได้แล้วก็จะเดินเข้ามาเองเราไม่ต้องไปทำอะไรทุกอย่างเราได้คนรุ่นใหม่ทำเลยทำเรื่องเกษตรปณิธานศึกษาใน YouTube ในอะไรที่เราทำเรื่องเกษตรปณิธานไว้ให้ท่องแท้เริ่มพื้นที่เล็กๆก่อนใครมีอยู่ในคอนโดก็ได้ทำสัก1ตารางวาเนี่ยเอาทำคอกขึ้นมาสัก1ตารางวาแล้วก็ลองไปคิดเลยว่าเราจะปลูกอะไรปลูกถั่วฝักยาวสัก2เถาปลูกแตงกวาสัก1ต้นปุ๋ยมันจะได้คำนวณได้ว่าเวลาใช้น้ำเท่าไหร่ใช้ปัจจัยใช้ปุ๋ยข้อสรมันจะคำนวณได้แต่ภาคเกษตรที่ผ่านมามันเป็นระบบที่ถูกวางเอาไว้เพื่อให้เป็นระบบนี้เลี้ยงโลกเฉยๆเพราะเลยดูถูกว่าภาคเกษตรมันอยู่ไม่ได้จริงๆแล้วเกษตรมันอยู่ได้แต่ไม่ใช่เกษตรแบบที่ปลูกไม้ปลูกปอปลูกมันปลูกข้าวอย่างเดียวขายอย่างนี้นะคือการปลูกพืชเลี้ยงสัตว์มันอยู่ได้อยู่แล้วทุกวันนี้มันเจ๊งเพราะว่าระบบที่ถูกวางเอาไว้เกษตรที่มันเจ๊งเพราะว่าอย่างเช่นเราเป็นชาวไร่ชาวนากติกาโลกเขาวางไว้ก่อนเลยว่าถ้าคุณเป็นชาวนาชาวไร่เนี่ยคุณต้องเป็นคนลงทุนนะเป็นเจ้าของที่นานะทีนี้พอลงทุนเสร็จปุ๊บในกติกาโลกเขาบอกว่าหลังจากลงทุนเสร็จปุ๊บเนี่ยคุณต้องไปไถนาถ้าถูกรับทำเกษตรต้องไถนาถ้าไถนาเนี่ยคุณไม่สามารถจะมีเครื่องไถเองคุณจะไปซื้อรถไถมากติกาโลกเขาบอกว่าคนขายรถไถนามาเนี่ยไม่เป็นคนตั้งราคารถไถนาให้มาเอากำไรจากเกษตรกรให้คนขายน้ำมันตั้งราคาน้ำมันมาให้มาเอากำไรจากเกษตรกรเอ๊ะมันไม่มีปุ๋ยก็จะไปซื้อปุ๋ยให้คนขายปุ๋ยตั้งราคามาให้เอากำไรจากเกษตรกรถ้ามีโรคแมลงมาก็มียาฆ่าหญ้าฆ่าแมลงก็ให้คนขายยาฆ่าหญ้าฆ่าแมลงตั้งราคาของตัวเองแล้วก็ให้มากำไรจากเกษตรกรเอาที่นี่เพราะเกษตรกรไม่มีทุนก็เกิดให้คนที่ของเงินทุนเนี่ยเป็นคนตั้งราคาตั้งดอกเบี้ยมาให้มาเอากำไรจากเกษตรกรนี่คือระบบที่มันร่างถูกวางเอาไว้พอตอนนี้พอเกษตรกรเป็นเจ้าของที่นานะที่ทำแล้วได้ของมาหมดแล้วยังไม่ทำงานเลยแต่ทุกคนเพื่อนอ่ะ 4-5 คนรวยไปแล้วเพราะว่ามันไม่ต้องเสี่ยงเลยได้กำไรหมดทุกคนแต่ตอนนี้จะเป็นของแถมเกษตรกรก็คือมีฝนแล้งเสียหายให้เกษตรกรนี่เป็นคนเสียหายแต่เพียงผู้เดียวถ้าน้ำท่วมให้เกษตรกรเป็นคนเสียหายแต่เพียงผู้เดียวคนอื่นไม่เกี่ยวถ้าแมงลงให้เกษตรกรเสียหายแต่เพียงผู้เดียวคนอื่นไม่เกี่ยวเอาละทีนี้ถ้าสมมติเกษตรกรเก่งนะเก่งแล้วรอดตัวมาได้แก้ปัญหาภัยแล้งก็จอบประดานซิโซล่าเซลล์ได้หรือน้ำท่วมก็ซื้อวิธีวิตออกนอนไม่หลับไม่นอนไปเอาน้ำบอกได้ก็เลยได้ข้าวมาก็ใส่รถตักไปหาโรงสีให้โรงสีตั้งราคาข้าวไอ้ที่เอาไปเนี่ยตั้งราคาข้าวแล้วให้มาบวกกำไรเอาจากชาวนาเราไม่ได้จะบอกว่าชาวนานี่จนลงแล้วมันจะรวยจากอะไรถ้าเป็นเกษตรกรอย่างที่ว่าเนี่ยแต่ถ้าเป็นอย่างว่าเนี่ยเราโอ้คนในโลกออกหมดเหลือแต่เรากับโลกเรากับแผ่นดินเรากับน้ำกับอากาศกับแสงแดดมีแต่ทรัพยากรฟรีทั้งนั้นแสงแดดก็ฟรีฝนตกมาก็ฟรีอะไรต่างฟรีหมดของฟรีมีอยู่แล้วเรามีดินอ่ะทรัพย์ในดินสินในน้ำปู่ย่าตายายบอกไว้อ่ะมีเยอะแยะมากมายไก่กองอยู่ในดินเพียงแต่ถ้าดินดีทรัพย์มันก็ออกมาเยอะถ้าดินไม่ดีมันก็ออกมาน้อยคุณก็มีหน้าที่ดูแลดินให้ดีจะดินให้ดีก็คือไม่ทำลายแล้วก็พยายามสะสมทรัพยากรใส่ที่เ ที่ทำอยู่ปัจจุบันเนี่ยคือทำภายใต้ความจริง3อย่างคือ1ทำภายใต้สิ่งที่รู้2ทำภายใต้สิ่งที่รัก3สิ่งที่ทำนั้นจะต้องจบรู้ก็คือหมายถึงว่าตัวปัญญาและก็คือตัวมีฉันทะมีฉันทะมีความพอใจในการทำสุดท้ายทำแล้วจบก็คือนิพพานต้องทำ3ตัวนี้คือรู้รักแล้วก็จบปลูกต้นไม้ตัวเนี้ยแล้วถ้ามันไม่ตาย10ปีข้างหน้าจะเป็นยังไงรู้เลยว่าเป็นอย่างนี้แน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์ไม่มีสงครามโลกงามมันก็ไม่เปลี่ยนแปลงมันต้องเป็นอย่างที่เราบอกแล้วเราก็รักเพราะว่ามันเป็นสิ่งแวดล้อมที่ดีเนี่ยแล้วก็ปลูกแล้วก็แล้วเลยปลูกชาตินี้และชาติหน้าไม่ต้องกลับมาปลูกอีกเลยมันอยู่กัน100 200ปีอายุเราแค่100ปีมันอยู่200ปีเราก็ไม่ต้องปลูกอีกเงี้ยก็จบเลยคือทำในสิ่งที่รู้ที่รักที่จบแล้วมันก็จบจริงๆแล้วทีนี้เราก็จะได้สบายไม่ต้องทำงานเพราะมาทำแปลงใหม่เนี่ยทำอยู่1ปีแต่ตอนนี้เป็นเวลามา10ปีแล้วก็ไม่ได้ทำอะไรมา9ปีอ่ะก็อยู่เฉยๆเดิมดูที่ว่าดูแลตอนแรกๆดูแลหมายถึงว่าอาจจะดูว่าต้นนี้ตายก็ต้องบางนิดหน่อยดูแลอยู่ปีแรกปีที่2ก็แลดูตอนนี้มีแต่แลดูไม่ใช่ดูแลละทุกอย่างทำงานเองหมดเราเพียงแต่ว่าเหมือนไปตะล่อมไปช่วยในส่วนที่จะเป็นต้องช่วยอย่างเช่นต้นไม้ร่วงลงมาเนี่ยมันร่วงลงเกินเยอะมันเกิดหนาแน่นเกินไปเราก็ถอนออกเพื่อให้มันอยู่พอดีต้นที่จะเกิดใหม่มันจะไม่หนาแน่นจนเกินการเนี้ยคือไปช่วยหน่อยนึงคือเราไปช่วยในส่วนที่จำเป็นต้องช่วยนิดหน่อยหน่อยหัวใจของมันก็คืออุดมสมบูรณ์และอุดมสมบูรณ์เนี่ยจะต้องมั่นคงไม่ใช่ว่าอุดมสมบูรณ์เสร็จปุ๊บพอต่างประเทศทะลักเข้ามาจีนทะลักเข้ามาเอ้าโอ้ดินนี่สวยงามมากทะลุอุดมสมบูรณ์ซื้อกันเลยไล่ร้อยล้านลูกเราขายก่อนก็แสดงว่ามันไม่มั่นคงใช่ไหมมันก็เจ๊งได้นะคือเราต้องเข้าใจมันนะรักษาเพื่อให้มั่นคงมันไม่ใช่ทำไปขายทำไปเพื่อจะอยู่กัน100ปี200ปีเลยปักหลักเลยอ่ะว่า200ปีข้างหน้าเราจะไม่มีการซื้อการขายในที่ดินแปลงนี้เราจะให้วงตระกูลเราอยู่ลูกหลานเรียนรู้เราอยู่ตรงนี้ปักหลักเลยเนี้ยแล้วก็มันก็จะมั่นคงและสุดท้ายสิ่งที่เราทำมันค่อยๆโตขึ้นมันจะมั่งคั่งพอลูกหลานมาสืบทอดมันก็จะยั่งยืนก็คืออุดมสมบูรณ์มั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนนี่คือขามันนะคือถ้าเป็นหม้อก็คือไอ้ก้อนเศร้าอ่ะตั้งหม้อหม้อคืออุดมสมบูรณ์ขานี่คือมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนคือขาอุดมสมบูรณ์มั่นคงมั่งคั่งยั่งยืน
1: ก็จบไปแล้วนะคะข้อคิดดีๆจากพ่อคำเดืองภาษีปราชญ์ชาวบ้านจากจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะที่มามอบข้อคิดดีๆแล้วก็หลักการใช้ชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงการอยู่กับธรรมชาติแล้วก็ไม่ฝืนทำลายธรรมชาตินะคะสำหรับรายการของเราเนี่ยค่ะจะมาพบเจอคุณผู้ฟังทุกๆวันอาทิตย์เวลา 8:30 นจนถึง 9:00 นค่ะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz แล้วก็ AM 891 KHz ค่ะวันนี้กุ้งอรวรรณหมอยาดีและทีมงานต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: รายการคุณของแผ่นดินเพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์ไทยและสำนึกในแผ่นดินสยาม
3: น้อมบังคมก้มเกล้าเนาพระบาทในโอกาสเจริญพระชนมงคลละสมัยทศมะบดินทร์ปิ่นพทัยน้อมถวายพระพรชัยทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
4: ์ประเทศไทยใสสะอาดปราศจากทุจริตเริ่มได้จากใจของเราทุกคน
5: ใจที่พอเพียงคือใจที่เข้มแข็งไม่หวั่นไหวไปคิดคดโกงใคร
4: เป็นใจที่มีความสุขความพอใจทำหน้าที่ด้วยความสุจริตไม่เบียดเบียนผู้ใด
5: เริ่มได้ที่ใจของเราในวันนี
6: ้ไทยทั้งชาติต้านทุจริตด้วยจิตที่พอเพียง
7: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
8: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
7: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืนตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัว รีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังฝนตกหนักในหลายพื้นที่ของประเทศในระยะนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
4: ที่ลืมบ่อยๆ อย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
5: ธนดลดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาธนดลดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ธนดลดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังฝนตกหนักในหลายพื้นที่ของประเทศตั้งแต่วันพรุ่งนี้จนถึงวันที่31กรกฎาคมนี้นายชยันต์เมืองสงฆ์เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนชกล่าวว่าสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังฝนตกหนักบางแห่งตั้งแต่วันพรุ่งนี้จนถึงวันที่31กรกฎาคมเนื่องจากอิทธิพลร่องมรสุมพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือประเทศลาวและประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นจึงขอให้เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมขังในเขตชุมชนเมืองที่เกิดน้ำท่วมขังอยู่เป็นประจำเนื่องจากระบายไม่ทันรวมถึงพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มบริเวณจังหวัดตากแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายน่านพะเยาพิษณุโลกเลยหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารกาฬสินธุ์หนองบัวลำภูขอนแก่นร้อยเอ็ดยโสธรอุดรธานีอำนาจเจริญอุบลราชธานีกาญจนบุรีชลบุรีระยองจันทบุรีตราดชุมพรสุราษฎร์ธานีระนองพังงากระบี่ภูเก็ตและสงขลากองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าระบุออกหมายจับผู้ต้องหา1คนคดีโจมตีจุดตรวจบุเกซามีจังหวัดนราธิวาสพร้อมเร่งขยายผล
6: พันเอกเอกวริชชอบชุมพลรองโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าเปิดเผยว่ากองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้ารายงานความคืบหน้าคดีเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนและขว้างระเบิดแสวงเครื่องหรือไปบอมโจมตีชุดปฏิบัติการกองร้อยทหารพรานที่4509หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่45บริเวณจุดตรวจมุกเกซามีตำบลตะยงมัดอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่22กรกฎาคมที่ผ่านมาส่งผลให้ทหารพรานเสียชีวิต5นายและประชาชนได้รับบาดเจ็บ6คนล่าสุดศาลได้อนุมัติหมายจับผู้ต้องหา1คนคือนายอาซีซันชาวอำเภอจะแนะจังหวัดนราธิวาสในข้อหาร่วมก่อเหตุโจมตีจุดตรวจบูเกซามี โดยผู้ต้องหารายดังกล่าวยังมีหมายจับอีก1คดีจากเหตุยิงและวางระเบิดในพื้นที่อำเภอสุไหงโกลกเมื่อเดือนมีนาคม2568ขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ได้เชิญตัวบุคคลที่เกี่ยวข้องอีก1คนภูมิลำเนาอำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีเข้าสู่ศูนย์ซักถามหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่46เพื่อประกอบการสืบสวนและขยายผลตามกระบวนการกฎหมายกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้ายืนยันเจ้าหน้าที่ยังคงเร่งรวบรวมพยานหลักฐานติดตามผู้ร่วมก่อเหตุที่ยังหลบหนีและดำเนินคดีผู้เกี่ยวข้องอย่างถึงที่สุดพร้อมเดินหน้ามาตรการรักษาความปลอดภัยเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความสงบเรียบร้อยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างเต็มกำลังปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: สถานบริการสาธารณสุขในพื้นที่เสี่ยงของจังหวัดตรังเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยช่วงหน้าฝน
7: นายแพทย์สงกรานต์ไหมชุมนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตรังเปิดเผยว่าสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรังได้ติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำในช่วงหน้าฝนอย่างใกล้ชิดพร้อมจัดทำแผนเพื่อให้บริการประชาชนได้อย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังติดบ้านติดเตียงทั้งนี้ได้กำชับสถานบริการสาธารณสุขในพื้นที่เสี่ยงได้เตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์อุทกภัยตามแผนป้องกันน้ำท่วมที่วางไว้ติดตั้งอุปกรณ์การแพทย์บนพื้นที่สูงเตรียมพร้อมยาเวชภัณฑ์ออกซิเจนอาหารและน้ำสำหรับผู้อย่างเพียงพอสำรวจระบบสำรองไฟฟ้าให้พร้อมใช้งานรวมถึงวางแผนบริการประชาชนในภาวะน้ำท่วมเช่นการขนย้ายผู้ป่วยการส่งต่อผู้ป่วยรวมทั้งการจัดบริการตรวจรักษานอกโรงพยาบาลและทีมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และทีมหมอครอบครัวดูแลถึงบ้านเพื่อให้การดูแลรักษาเป็นไปอย่างต่อเนื่องด้วยโยยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
8: สวท.บุรีรัมย์นำข่าวสารสาระความรู้บันเทิง FM 101.75 MHz เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร
9: สำนักงานคอปภ.มีภารกิจหลักในการกำกับดูแลให้ธุรกิจประกันภัยดำเนินไปอย่างถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงระบบประกันภัยได้ในทุกมิติคุ้มครองสิทธิผู้เฮ็ดประกันภัยให้ได้รับความเป็นธรรมอย่างแท้จริงพร้อมอยู่เฮียงข้างทุกคนในทุกช่วงเวลาของชีวิตเด้อทุกเรื่องประกันภัยโทรสายด่วนคอปภ.1186เว็บไซต์ oic.or.th LINE official @oicconnect แล้วก็สำนักงานคอปภ.จังหวัดทั่วประเทศคอปภ.คุ้มครองผู้เฮ็ดประกันภัยประกันภัยคุ้มครองเจ้า

0: ่าวดีขอเชิญทุกท่านร่วมฉลองเปิดร้านฉัตรเงินซุปเปอร์มาร์ทสาขา2บ้านไซยงตำบลกระสังอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ภายใต้การดำเนินงานของคุณอรันวิบุญวัฒน์หัตชินสันหลานของคุณแจ่มจันทร์เวสมุลาหรือเจ๊งึมเจ้าของร้านฉัตรเงินตลาดสดเทศบาลนครบุรีรัมย์เปิดอย่างเป็นทางการวันที่24กรกฎาคมนี้เวลา6นาฬิกาเป็นต้นไปพิเศษ24ถึง26กรกฎาคมนี้พบโปรโมชั่นสินค้ากว่า100รายการราคาสุดคุ้มพร้อมบริการน้ำดื่มกาแฟขนมและผัดหมี่ร้อนๆฟรีสอบถามได้ที่064-689-6060หรือ084-496-7286ฉัตรเงินซุปเปอร์มาร์ทสาขา2ครบคุ้มใกล้บ้านแล้วพบกันนะคะ
1: แม่ครับแม่ครับพี่คนนั้นก็ห้อยอะไรที่คออ่ะเท่มากเลยกลิ่นก็หอมด้วยเหมือนลูกอมเลยมีควันออกมาด้วยผมอยากได้อันนั้นนะครับแม่ซื้อให้ผมหน่อยนะนะนะแม่นะ
2: หึไหนลูกนั่นไม่ใช่ของเล่นนะมันคือบุหรี่ไฟฟ้าอันตรายแถมผิดกฎหมายตั้งหาก
1: หึอันตรายยังไงล่ะครับแม
2: ่ลูกรู้ไหมมันหนักกว่าบุหรี่ธรรมดาด้วยซ้ำนะไอควันหวานๆที่ลูกเห็นน่ะมันแอบซ่อนสารเคมีหลายสิบชนิดเลยมีทั้งนิโคตินสูงทำให้เด็กติดได้ในเวลาไม่กี่วันแล้วก็สารที่ผสมลงไปน่ะสามารถทำลายปอดของเราแบบเงียบๆได้เลยนะลูกหลายคนลองแค่ครั้งเดียวก็ทั้งไอหอบเหนื่อยบางคนนะลูกปอดอักเสบเฉียบพลันถึงขั้นเข้าโรงพยาบาลก็มีนะลูกแม่ว่ามันไม่เท่เลยสักนิดนะลูกแม่ไม่อยากเห็นลูกต้องป่วยเพราะของแบบนี้หรอกนะ
3: บุหรี่ไฟฟ้าหวานลวงตาแต่ทำลายปอดจริงปกป้องลูกหลานของคุณหยุดควันอันตรายตั้งแต่วันนี้ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่2
4: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์กระจายเสียงระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ต่อไปขอเชิญท่านรับฟังรายการอปมช.คุยข่าว

บุรีรัมย์เมืองปราสาทหินทินภูเขาไฟผ้าไหมสวยรวยวัฒนธรรมเลิศล้ำเมืองกีฬาสบายดีครับท่านผู้ฟังที่เข้ารบทุกท่านครับกับพ่อๆกันอีกคือเก่าครับกับรายการวิทยุอปมช.ว่าวข่าวทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเป็นประจำในช่วงสายๆแน่จักหน่อยของวันอาทิตย์กับรายการวิทยุอปมช.ว่าวข่าวรายการวิทยุอปมช.ว่าวข่าวอยู่ภายใต้การอำนวยการของท่านผอ.วิรยุทธ์หน่อยพุ่มท่านผอ.สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโดยมอบให้ผู้ขาที่คำลูกพ่อพันแม่ฝ่ายพร้อมทั้งครุ่นครูสุวรรณีคู่จิตอาสาจากโรงเรียนบัวหลวงมาซอยกันเบาซอยกันจาโดยใช้สำเนียงภาษาอีสานพื้นบ้านสื่อสารกับพี่กับน้องเพื่อให้พี่น้องเขาได้ฟังข่าวที่เป็นประโยชน์ที่เป็นนโยบายของรัฐบาลในการบริหารประเทศของคณะรัฐมนตรีและคณะรัฐบาลทุกท่านนะครับที่เอามาบอกมาเก่ากับรายการวิทยุอปมช.หัวหน้าธนเดชชราดแพทย์นะครับบึงแง่งอำนวยความสะดวกแก่ผู้ขาทั้งสองต้องกราบขอบคุณท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านนะครับที่มีส่วนร่วมกับรายการบวชสิเป็นการโทรเข้ามาเป็นแรงใจให้กับผู้ดำเนินรายการบวชสิเป็นการรับฟังจากสัญญาณหรือรับชมจากเฟซบุ๊กเพราะว่าทางสถานีของเขาก็ได้ปรับปรุงในเรื่องของระบบการออกอากาศเฮ็ดให้พี่น้องเขาง่ายต่อการรับชมรับฟังแล้วก็มีส่วนรวมคือเก่าครับสายโทรศัพท์ก็เป็นสายเก่านะครับยังใส่ได้ตามปกติพี่น้องอยากสิมีส่วนร่วมอโลโปข่าวเรื่องอีหยังก็ยินดีบริการกับพี่กับน้องเฮาครับผม0926633523เบอร์เก่าพร้อมที่สิรับใส่พี่น้องบ่ว่าสิเป็นของหายเงินหายงัวควายหายหมาแมวที่เป็นตาหักของพี่ข้างน้องหรือแม้นแต่กระเป๋าหรือเลขทะเบียนรถที่ตกหล่นย่ามหนาฝนจังสีก็สามารถอโลโปข่าวบอกกันได้นะครับแจ้งข่าวหรือเก็บของที่มีค่าอยากสิประชาสัมพันธ์บอกเจ้าของที่ของสูญหายตกหล่นก็ยินดีรับบริการให้กับพี่กับน้องเฮาเนาะครับเนาะแล้วก็ช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงใกล้สิเข้าพรรษาหลายๆหม่องก็สิมีเรื่องของแฮเทียนเรื่องของการเฮ็ดบุญเรื่องของการตักบาตรการเฮ็ดบุญนี่ครับคำเฒ่าโบราณเพิ่นว่าไว้ว่าถ้าเฮาบ่ถิ่มบุญบุญก็บ่ถิ่มเฮาเพราะจังซั่นเวลาเฮาเกิดความทุกข์ความยากอีหยังว่าโอ้ยเป็นจังบุญเนาะจึงบ่เป็นจังซี่และก็จังซี่ว่าซั่นว่าครับเพราะจังซั่นนะครับเฮาก็อย่าถิ่มบุญแล้วก็อีกจักน้อยนะครับตอนนี้ผู้ขาเข้ารายการคนเดียวอีกจักน้อยคุณครูสุวรรณีก็สิเข้ามาตอนนี้ยังเฮ็ดภารกิจส่วนตัวเพราะว่าคุณครูเองก็ค่อนข้างนะครับเวลาสิรีบเร่งสำหรับคุณครูคือกันเพราะอีกส่วนหนึ่งคุณครูก็สิเบิ่งบุพการีของคุณครูนะครับที่คุณแม่บ่ค่อยสบายนะครับแล้วก็ต้องมีภาระในการเบื้องแง่งการศึกษาของบุตรทั้งสองท่านนะครับบ่ว่าสิเป็นบุตรสาวบุตรชายนี่ก็คือภาระหนึ่งแล้วก็ยังมีภาระอื่นๆอีกหลากหลายนะครับรับผิดชอบต่อสังคมรับผิดชอบต่อลูกหลานที่มาเรียนในโรงเรียนบัวหลวงบ่ว่าสิเป็นการไปเยี่ยมไปยามไปถามเสาะแสวงหาความจริงกับการมาโรงเรียนบ่มาโรงเรียนได้เป็นการเติมพลังให้ใจฮึกเหิมเกิดความปิติยินดีที่มีคู่ลงไปยามเนาะครับเนาะอันนี้ก็คือส่วนหนึ่งนะครับเอามาบอกมาเก่ากับพี่กับน้องก็ยังเสียสละเวลานะครับมาอ่านข่าวให้พี่ให้น้องข่าวที่ได้อ่านก็ต้องกราบคุณหัวหน้าเลวดีหงสากุลนะครับที่ได้รวบรวมข้อมูลข่าวสาร
เอามาให้เฮาทั้งสองได้เว้าได้จาได้บอกพี่บอกน้องในสิ่งที่ดีๆมาพอกันมื้อนี้ครับก็ถือว่าเป็นวันอาทิตย์ที่26เดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2569เศร้าๆจังซี่ก็หลังจากหนีไปฮอกกับจิพ่อกันกับรายการข่าวเฮาทั้งสองคนก็สิซอยกันอ่านแล้วก็บอกข่าวที่เป็นความจริงมาบอกกับพี่กับน้องเฮาเนาะครับเนาะมาเบิ่งข่าวแรกเข่าข่าวเลยเนาะครับเนาะเข่าข่าวเลยเพิ่นบอกว่ารายการวิทยุอปมช.นะครับข่าวนี่ข่าวจากส่วนกลางเพิ่นบอกจังซี่เด้อครับผมเพิ่นบอกว่าคณะรัฐมนตรีอนุมัติงบกลางนะครับ843ล้านบาทฟื้นฟูระบบชลประทาน5จังหวัดภาคใต้เพิ่มวงเงินโครงการนะครับคลองระบายน้ำคลองตรงแก้น้ำท่วมหาดใหญ่เนื้อข่าวเพิ่นว่าจังไหนเบิ่งนำกันครับคณะรัฐมนตรีนะครับอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีพ.ศ. 2569งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นวงเงินนะครับ 843.26 ล้านบาทให้กลุ่มชลประทานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดำเนินการซ่อมแซมและฟื้นฟูอาคารระบบชลประทานในพื้นที่ภาคใต้ที่ได้รับ

กันและหลุดผลกระทบจากน้ำท่วมและน้ำท่วมขังตลอดเตรียมนะครับความพร้อมรองรับภัยอันจะเกิดขึ้นจากน้ำในอนาคตโครงการดังกล่าวดำเนินการในพื้นที่5จังหวัดภาคใต้ได้แก่สงขลาสตูลยะราปัตตานีนราธิวาสรวมทั้งสิ้นนะครับ67รายการโดยนายกรัฐมนตรีได้กำชับให้กลุ่มชนรับประทานปฏิบัติตามกฎหมายและมาตรฐานทางราชการอย่างเคร่งครัดในทุกขั้นตอนพร้อมติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมายและผลสำเร็จที่กำหนดโดยคำนึงถึงความประหยัดความคุ้มค่าในการใส่งบประมาณและผลประโยชน์สูงสุดที่ประชาชนจะได้รับนะครับนี่ก็คือนายกผลสั่งการเนาะครับเนาะแล้วก็ผลยังบอกอีกนะครับนี่ก็คือผลก็ยังบอกว่าเพราะว่าซึ่งผลบอกว่าอีกจักน้อยเนี่ยครับน้ำมันก็จะตกลงมาแล้วก็ประสิทธิภาพในการระบายน้ำตำบลพะตงและพื้นที่ใกล้เคียงซึ่งประสบปัญหาน้ำท่วมในช่วงฤดูฝนเป็นประจำนะครับซอยลดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนและเพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการน้ำของจังหวัดสงขลาในระยะยาวกันต่อไปเนาะครับเนาะนี่ก็คือส่วนหนึ่งล่ะครับในเรื่องของการบริหารจัดการน้ำเนาะครับเนาะเอามาเบิ่งอีกข่าวหนึ่งข่าวนี้นะครับเพิ่นบอกจังซี่ไทยแลนด์ยกกำลัง2ยกกำลังประเทศไทยผนึก5กระทรวง ขออภัยครับยกระดับทุนมนุษย์พัฒนาการศึกษาปรดนี้นะครับอัพสกินนะครับของไทยทุกช่วงวัยนะครับนายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีเปิดงานสัมมนาครั้งประวัติศาสตร์ไทยแลนด์ยกระดับกำลัง2ยกระดับประเทศยกระดับทุนมนุษย์ได้มุ่งเน้นการลงทุนกับสิ่งที่มีค่าที่สุดคือคนไทยเปิดโอกาสให้คนทุกช่วงวัยเข้าถึงการศึกษาและพัฒนาทักษะแบบอัพนะครับแบบอัพกับสกินนะครับแล้วก็และรีสกินเพื่อให้ประชาชนสามารถปรับโตพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงของโลกในอนาคตและการเติบโตทางเศรษฐกิจที่เป็นการผนึกกำลังของ5กระทรวงได้แก่กระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมและกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงแรงงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์โดยดร.ยศนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาและวิทยาศาสตร์วิจัยนวัตกรรมนะครับได้นำเสนอแผนปฏิบัติการนะครับแล้วก็เพื่อการดูแลและพัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนตลอดช่วงชีวิตพร้อมทั้งแถลงผลงานรอบนะครับ90มือของการตั้งกระทรวงซึ่งส่งผลให้ประชาชนได้รับผลประโยชน์เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจนทั้งการลดภาระค่าใช้จ่ายและเพิ่มโอกาสทั้งการศึกษาผ่านนโยบายนะครับที่แค่สิกตีในนะครับเท่าเทียมกับการสร้างความมั่นคงทางอาชีพและรายได้สำหรับเกษตรกรและผู้ใส่แรงงานการพักชำระหนี้และลดหนี้ให้กับพี่น้องเกษตรกรการยกระดับสิทธิสวัสดิการผู้ประกันตนและกลุ่มเปราะบางเข้าถึงบริการสาธารณสุขนิติธรรมและสวัสดิการสังคมยังทั่วถึงตลอดจนการยกระดับคุณภาพชีวิตด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีทั้งหมดนี่คือเจตนาร่วมอันแน่วแน่ของรัฐบาลในการลงทุนกับทรัพยากรมนุษย์ซึ่งเป็นสิ่งที่มีค่าที่สุดเพื่อพัฒนาคนไทยทุกช่วงวัยให้มีความเข้มแข็งมีรายได้และพร้อมขับเคลื่อนประเทศไปสู่

ันเป็นเศรษฐกิจใหม่ในระดับสากลอย่างมั่นคงและยั่งยืนโดยบ่ถึงผู้ใดไว้ข้างหลังนี่ก็คือส่วนหนึ่งนะครับที่เอามาบอกมากล่าวกับพี่กับน้องสองข่าวแรกแหกมันในช่วงนี้ผู้ข่าพักจักหน่อยนะครับห้องก่อนเข้ามาในช่วงที่สองครับผม

0: นาฬิกา32นาทีนะครับท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านอยู่กับรายการวิทยุอปมช.ว่าข่าวทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโดยมีผู้ข่าวที่คำรบพ่อพันแม่ฝ่ายพร้อมทั้งคุณครูจิตอาสาใจดีจากโรงเรียนบัวหลวงครับ
1: ค่ะสบายดีค่ะคุณพ่อคุณแม่ที่ทั้งบ้านค่ะสบายดีค่ะคุณพ่อคำค่ะค่ะค่ะครูสุวรรณีปิยวงศ์ค่ะครูจิตอาสาจากโรงเรียนบัวหลวงวิทยาคมต้องกราบขออภัยคุณพ่อหลายๆค่ะที่เขาไล่การสาจักหน่อยเนื่องจากติดภารกิจไปส่งลูกเรียนที่เรียนพิเศษค่ะ
0: ครับแม่ๆก็ให้กำลังใจมาอยู่ครับทักทายแม่ๆจักหน่อยเนาะครับ
1: เนาะแม่ค่ะคุณพ่อ
0: แม่บรรเทาสำราญใจบรรดามาผู้เดียวบ่ให้กำลังใจเด้อว่าสั่นมาพร้อมกับหัวใจใหญ่ๆอันนึงเด้อครับคุณครู
1: จ้า
0: ครับผมแม่บุญเรียนที่รักนะครับเป็นกำลังใจให้ลูกสาวครูนำเด้อว่าสั่นมานะครับขอบคุณหลายๆครับน
1: ี่
0: คือแม่บุญเรียนนะครับพาพันนะครับส่งพาพันนะครับสวัสดีครับคุณลุงคำสบายดีครับผมอ้าวครับขอบคุณหลายๆนะครับบุญเรียนนะครับโอ้ยพร้อมกับหัวใจอีก4ดวงครับผม อ้าวหัวใจหลายๆแม่บุญเรียนเพิ่นให้หัวใจมากครับขอบคุณหลายๆครับกับหัวใจที่ให้กับเฮาทั้ง2เนาะครับเนาะ
1: ค่ะ
0: ก็เพราะหัวใจที่แม่ๆพ่อๆให้และท่านผู้ฟังให้เนี่ยแหละครับถึงสิยากปานใดถึงสิมีภาระปานใดเนาะคุณครูเฮากับพยายามนะครับจัดสรรกับเวลานะครับเพื่อมาพอๆกับแม่นะครับและอีกอย่างนึงทางสถานีที่เพิ่นให้เวลาเฮาเป็นเวลาที่มีค่า
1: ค่ะ
0: ค่าหลายสิเฮาบ่สามารถสิมีเงินมีทองมาเสกเวลากับเพิ่นเด้ครับคุณครู
1: คร ับ
0: เพราะจะสรรเหตุจังได๋ครับสิตอบคุณเพิ่นที่ท่านพอออกฤทธิ์หยุดหน่อยผมให้กับเฮาบ่ว่าสิเป็นเจ้าหน้าที่ทุกคนที่บริการเฮาให้การสนับสนุนเนาะครับโดยเฉพาะหัวหน้าเลวดีหงสกุลและก็เจ้าหน้าที่ทุกคนครับโดยเฉพาะสร้างเครื่องพ่อย่ำใดเขาย่ำนั้นเฮาก็พอกันทุกเวลาเนาะครับ
1: แม่นค่ะโดยเฉพาะยังยิ่งนะคะเป็นวันหยุดพักผ่อนนะคะเนาะวันหยุดสุดสัปดาห์เป็นวันพักผ่อนทางเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายทุกหน่วยทุกส่วนค่ะเพิ่นก็รวมพร้อมใจกันที่จะปฏิบัติหน้าที่เพื่อชาติเพื่อแผ่นดินซึ่งองค์กรสวทบุรีรัมย์นะคะก็ถือว่าเป็นองค์กรหนึ่งค่ะที่เป็นองค์กรที่น้อมรับบริการคุณพ่อคุณแม่ที่อยู่ทั้งบ้านตลอดเวลาเนาะค่ะคุณ
0: ครับบทเพลงที่หัวหน้าธนเดชราชแพทย์จัดให้เบื้องนึงนี่เพียงแรกเนี่ยครับคนบอกว่าเฮ็ดจังได๋ครับเฮาคนไทยอยู่น้ำกันบ่ว่าสิเป็นชาติเชื่อชาติศาสนาอีหยังก็ตามแต่ว่าถ้ามีบัตรเป็นคนไทยเนี่ยเฮาให้เฮาฮักกันซะครับ
1: นี่แม่นค่ะ
0: อย่ามีความคิดที่สิต้องบ่มีอีหยังดีเท่าประเทศไทยที่เป็นด้ามขวานท้องที่อยู่น้ำกันหรอกครับ
1: ค่ะขอให้ทุกท่านพ่อแม่พี่น้องบ่ว่าสิเป็นทุกผู้มีภาคใดก็ตามเนาะค่ะคุณพ่อเนาะที่อยู่ในอาณาเขตบริเวณด้ามขวานท้องของเฮาอยู่ในเขตบริเวณ 500,000 ตารางกิโลเมตรของเฮา
0: ครับ
1: ขอให้จงรักภักดีใน3สถาบันหลักชาติศาสนาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์และที่สำคัญค่ะ ร่วมพลังรักใครสามัคคีกลมเกลียวกันเป็นน้ำหนึ่งในใจเดียวกันเนาะโดยเฉพาะยังยิ่งบริเวณที่เกิดขอพิพาทหรือขอขัดแย้งหรือเกิดความวุ่นวายโดยเฉพาะภาคใต้ณตอนนี้ค่ะ
0: ครับ
1: ก็อยากให้หันหน้ามาหันหน้ามาสามัคคีกันนะคะ
0: ครับบ่แม่นว่าเฮามีเรื่องแล้วเฮาสิอยู่สบายม
1: ัน
0: บ่ได้อยู่สบายดอกครับเพราะว่าชีวิตถ้าเฮาคิดบ่ดีเขาก็คิดบ่ดีนําเฮาคือกัน
1: จ้า
0: เพราะจังซั่นเพิ่นยังบอกว่าบ่มีวิบากกรรมใดสิยิ่งใหญ่ไปกว่ากับวิบากกรรมที่เกิดขึ้นจากการกระทําของตัวเจ้าของเอง
1: แม่นค่ะ
0: พองซั่นเฮาเฮ็ดจังได๋ได้จังซั่นอย่าไปบอกว่าบ่มีคนเห็นมีคนเห็นหมดนะครับแม้แต่ถ้าบอกว่าบ่มีคนเห็นก็คือตัวเจ้าของล่ะเป็นผู้เห็นว่าเจ้าของเฮ็ดดีหรือบ่เฮ็ดดีคิดดีกับประเทศบ่หรือคิดร้ายกับประเทศนะครับ
1: ค่ะ
0: ครับนี่ก็คืออยากสิฝากให้พี่น้องเฮานะครับฮู้ฮักสามัคคี
1: รัก
0: รักกันนะครับชาติศาสนาพระมหากษัตริย์3สถาบันนี้ครับเป็น3สถาบันที่ให้เฮานี่ครับมีความสุข มีหนามีตามีสัพพเวทที่คนทุกคนนี่ครับยุกย่องและหลายเขาอ่อนซ่อนกับวิถีวัฒนธรรมของเฮาครับผม
1: ค่ะคุณพ่อค่ะโดยเฉพาะยังหญิงเนาะค่ะคุณพ่อเนาะก็อยากให้รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระพันปีค่ะที่พระองค์ท่านมิพระราชสวนีให้คนไทยนี่รำลึกถึงประวัติศาสตร์ชาติไทยกว่าเฮาสิเป็นปึกแผ่นดินของเฮาที่เป็นปึกแผ่นมีเอกราชมีชาติบ้านเมืองที่อุดมสมบูรณ์ขนาดนี้ได้นี่ความยากลำบากมาจากบรรพบุรุษพระมหากษัตริย์ทุกๆพระองค์ที่เพิ่นได้เอาเลือดท่าแผ่นดินมาก่อนนะคะ
0: คร
1: ับ นี่ก็อยากให้รักสามัคคีกันเนาะโดยเฉพาะการก่อเหตุความวุ่นวายหรือ เหตุอันตรายของหน่วยที่ที่เฮา
0: ได้เห็นก
1: ัน
0: เห็นกันในสื่อได้เห็นกันในออนไลน์เห็นกันในเฟซเนาะครับเนาะ
1: ค่ะ
0: บ่อยากให้เฮาตกอยู่ภายใต้เงื่อนไขของคนอื่นที่เขาเอาเงินมาให้เฮาคือที่เขาใส่สมองเฮาเพื่อให้เข็นขาคนชาติเดียวกัน
1: แม่นค่ะ
0: อันนี้เนี่ยผู้ขาบ่เห็นนำเพราะว่าหยังเพราะว่าเฮาคือคนชาติไทยไปบ่องใดเฮาบ่ฮ้องเพลงไทยอยู่มันนั่นหรือท่านสิไปฮ้องเพลงอีหยัง
1: ค่ะ
0: พอจังซั่นก็ฝากให้ทุกท่านนะครับได้สำนึกในความเป็นไทยของเฮาที่เฮาอยู่ได้มาฮอดปันนี้ถ้าเฮาอยากฮู้ว่ายากลำบากปานใดกับการล้อมประเทศให้เป็นหนึ่งเดียวได้ให้เฮาไปจับที่เพื่อให้เป็นที่ของตัวเจ้าของจักหม่องนึงก็ได้ครูว่าเฮาสิพออีหยังแน่ทั้งน้ำมีกินทั้งปลาดกนาทั้งปลาดงนาทั้งไข่มาเรียทั้งไข่ธรรมชาติต่าง
1: ๆไฟกับบอสบางข้างกับบอสะดวกนะคะ
0: เทียสิเฮ็ดเป็นหน้าได
1: ้
0: เทียสิเฮ็ดเป็นพื้นที
1: ่
0: เฮ็ดให้ลูกให้หลานได้กินได้มันต้องสู่นักขนาดใดเช่นเดียวกันกับพระมหากษัตริย์ที่กอบกู้เอกราชทั้งเมืองไทยครับเฮา
1: แม่นค่ะบรรพบุรุษเพิ่นกว่าสิสร้างบ้านแปลงเมืองให้เฮาเจริญรุ่งเรื่องมาฮอดซมื้อนี้ยากลำบากเด้อค่ะ
0: ครับ
1: แลกด้วยเลือดเนื้อและชีวิตเนาะค่ะ
0: ครับเอามาคร่าวๆเฮาซั่นนะครับผมจมเด้นี
1: ่ค่ะกะบ่อยากให้เกิดการเสียชีวิตของทหารกล้าเนาะค่ะอสทหารท่านที่อยู่ภาคใต้เนาะค่ะ
0: ทุกชีวิตมีคุณค่า
1: แม่นค่ะทั้งหาท่านเพราะว่าทุกท่านนะคะมีครอบครัวที่ต้องดูแลค่ะเช็คเช่นเดียวกันกับเฮาเนาะค่ะเนาะ
0: ครับ
1: ค่ะอ่ะในส่วนข่าวนี่ค่ะคุณพ่อกะถือว่าเป็นข่าวดีได้ค่ะ
0: ทาง
1: หน่วยงานภาครัฐค่ะกระทรวงการคลังเพิ่นกะบอกว่าเพิ่นสิเตรียมทบทวนเงินไขโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันจันทร์ที่27กรกฎาคมนี้ก็คือมื้ออื่นนี่ค่ะทบทวนใหม่ค่ะ
0: เพราะว่าในช่วงที่ผ่านมาแม่นบ่ครับผม
1: เป็นกระแสนะคะเป็นกระแสไวรัลพอสมควรนะคะในกรณีคนจนจริงแต่บ่ได้รับโอกาสประมาณนี้นะคะ
0: ผมก็ยังบ่ทันเข้าใจดอกครับว่าแมนหรือบ่แมนเพราะว่าลังเทียนี่เนาะครับทั้งห้องทั้งไห้ทั้งจมนะครับอีหลีแล้วนะครับผมเสื้ออย่างหนึ่งในความรู้สึกของผมเป็นความรู้สึกส่วนตัวครับครูเพราะว่าข้อมูลต่างๆเนี่ยอีหลีแล้วข้อมูลหลังจากที่เฮาใส่คอมพิวเตอร์มาเนี่ยข้อมูลของบุคคลนะครับมันไปอยู่ในหน่วยงานทั้งหมดบ่ว่าสิเป็นสัมภากรบ่ว่าสิเป็นขนส่ง
1: คนๆ นึงนี่ล้อมข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆนี่มาเข้าสู่จุดเดียวมันก็เลยเฮ็ดให้การประมวลผลของ AI อ่ะค่ะ
0: ครับ
1: คุณพ่อเหมือนมีทรัพย์สินมาก่อนเคยร่ำรวยมาก่อนประมาณนี้แต่จริงๆแล้วคุณตาคุณยายคุณพ่อคุณแม่ที่อยู่บ้านน่ะเพิ่นบ่ฮู
0: ้
1: ค่ะอย่างเช่นยกตัวอย่างเนาะค่ะเพิ่นมีเพิ่นจนจริงเพิ่นลำบากจริงค่ะแต่ว่าเพิ่นเคย
0: มีทรัพย์สิน
1: เคยมีทรัพย์สิน
0: เช่น
1: เคยครอบครอง
0: ค่ะ
1: เคยครอบครองรถไถนาร ถบรรทุก
0: จริง
1: ค่ะหรือรถ6ล้อหรือรถปิกอัพรถกระบะจังซี่นะคะมาก่อนซึ่งมีเหตุที่เป็นข่าวกันอยู่ก็คือกรณีเพิ่นบ่ได้มีการทำธุรกรรมในกรณีแบบนั้นแต่ว่าอาจสิลูกหลานหรือว่าในครอบครัวยืมซื้อไปครอบครองทรัพย์สินประเภทนั้นแค่นั้นเองค่ะ
0: ครับย่างเข้าไปเลยครับย่างเข้าไปที่ดินย่างเข้าไปธนาคารย่างเข้าไปสัมภาระแล้วก็ย่างไปขนส่งจบเลยหรือว่าจบ ถ้าพระโจ๊กกลับมาอีกครับกลับมาที่กำนันผู้ใหญ่บ้านครับคุณครู
1: ค่ะนอกจากนั้นค่ะเพิ่นแกยังมีการประชาสัมพันธ์นะคะจากโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะคุณรัชดาธนาดีเรกค่ะเพิ่นได้เปิดเผยว่านะคะใจท่านนายกรัฐมนตรีค่ะนายอนุทินชาญวิรกุลนะคะเพิ่นก็ได้ติดตามรับฟังข้อวิจารณ์ของสังคมเกี่ยวกับโครงการการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปีพุทธศักราช2569อีกทั้งยังกระชับนะคะกระชับเร่งหน่วยงานกระทรวงการคลังนะคะเร่งรัดดำเนินโครงการนะคะหลังมีผู้ลงทะเบียนนี่บ่ผ่านเกณฑ์และถูกตัดสิทธิ์กว่า9,300,000กว่าคนซึ่งทางกระทรวงการคลังเพิ่นก็สิได้นำข้อกังวลนะคะของสังคมโดยร่วมในราคาและกับความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนมาเป็นโจทย์หลักเพื่อปรับปรุงทบทวนเงื่อนไขโครงการให้สอดคล้องกับความเป็นจริงทางเศรษฐกิจในปัจจุบันและกะสิเขาหารือในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันจันทร์ที่27กรกฎาคมนี้ค่ะ
0: ก็สงสารนายกด้วยครับ
1: ค่ะ
0: สงสารรัฐบาลพอสมควรอยู่ด้วยครับในโครงการนี
1: ้แม่นค่ะเพิ่นก็ยังเปิดโอกาสให้พี่น้องประชาชนนะคะที่มีสิทธิ์คนจนโตจริงนะคะได้รับความช่วยเหลือจากภาครัฐลดค่าลดค่าใช้จ่ายในการดำรงชีพสร้างความมั่นคงในชีวิตสำหรับกลุ่มเป้าหมายของโครงการก็คือผู้ที่มีสิทธิ์ตามคุณสมบัติและเงื่อนไขของโครงการกลุ่มตกหล่นและก็กลุ่มเปราะบางตามที่กระทรวงมหาดไทยกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะคะเพิ่นกะสิสำรวจและก็ขึ้นบัญชีไว้โดยหลักการสำคัญนี่เพิ่นต้องการให้การซอยเหลือตรงนะคะโดยตรงถึงมือผู้ต้องการก่อนนะคะโดยตรงแล้วก็ถึงมือผู้ต้องการนะคะขณะเดียวกันก็ยึดการบริหารจัดการงบประมาณแบบคุ้มค่าโดยงบประมาณที่จัดถึงมือกลุ่มผู้ต้องการนี่ให้มันหลายที่สุดสำหรับพี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนเพิ่นกะมีแนวโน้มที่สิซอยเหลือภายใต้โครงการอื่นๆอีกค่ะ
0: ครับข้างเพิ่นว่าจังได๋ต่อไปอีก
1: นอกจากนั้นค่ะทางกระทรวงการคลังเพิ่นก็ยังบอกว่าเพิ่นสิมีการขยายเวลาในการรับสิทธิ์สำหรับผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐถึงวันที่30กันยายน2569ค่ะจากเดิมมันสิสิ้นเดือนนี้ล่ะค่ะอีกบ่กี่มื
0: ้อ
1: สิสิ้นเดือนวันที่31กรกฎาคม
0: ค่ะเพราะมันวันที่26แล้วแม่นบ่ครับ
1: ค่ะเพิ่นก็สิขยายระยะเวลาแล้วก็มีการทบทวนสิทธิ์นะคะจนไปถึงวันที่31สิงหาคม2569ค่ะจากเดิมสิ้นสุด31กรกฎาคมค่ะ
0: ครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่คนทั้งประเทศนะครับหลังจากวันที่17ที่ผ่านมาครับคุณครูหลังจากมีการลงทะเบียนแล้วก็ประกาศสิทธิ์ผู้ที่ได้รับสิทธิ์เนาะครับแล้วก็ผู้ตกหล่นสิทธิ์ภายใต้ไอ้เท่าใดเนี่ยครับ9.3 นี่นะครับผมก็มีเสียงนะครับเฮ็ดให้รัฐบาลพอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นบ่ว่าจะเป็นผู้น้อยผู้ยังก็แล้วแต่นะครับเพราะว่าสื่อสมือบ่คือเก่าแล้วเด้ครับคุณครู
1: แม่นค่ะ
0: อยู่ใสเห็นกันมืดนะครับคนจนหรือบ่จนนะครับจมอยู่ในปลาก็เห็นเด
1: ้ค่ะ
0: แม่นอีหลีเด้ครู
1: ค่ะเพราะว่ามันส่องถึงค่ะ
0: ครับเพราะว่าโทรศัพท์มือถือเฮานี่แหละครับพอต้องจมปั๊บ
1: เฮามีเรดาร์จากภาคพื้น
0: ครับผมพอจมปั๊บกดปั๊บไปก็ไปถึงหูนายกทันทีเลยเด้ครับผมเพราะฉะนั้นนี่ก็คือสิ่งดีสิ่งหนึ่งนะครับที่ในโลกมันเจริญข้อมูลข่าวสารมองใดเนี่ยครับถึงกันมืดบ่มีผู้ใดสิปิดอีหยังไว้ได้ดอกครับในสุมือนี่เพราะว่าข้อมูลข่าวสารมันเป็นโลกแห่งการพัฒนาไปสู่อีหยังล่ะครับคุณครูไปสู่ระบบสุมือจนเฮา
1: ระบบดิจิทัล
0: ครับจนเฮาบ่ได้ถือเงินละเด้ถือแต่
1: ระบบการขนส่งก็เป็นโลจิสติกไปหมดแล้วเนาะค่ะ
0: ครับแล้วก็อยู่บ้านก็ส่องเบิ่งในจอเบิ่งรถเจ้าของที่ไปอยู่ไสเท่านั้นเองครับผม
1: นั่งอยู่เถียงหน้าก็สามารถแนมเห็นว่าผู้ใดเฮ็ดหยังอยู่บ้านได้ค่ะ
0: ครับ
1: ค่ะมันสามารถส่องถึงได้กับจอโทรศัพท์ได้ค่ะ
0: เท่านั้นยังบ่พอนะครับยังไปบังคับเปิดน้ำใส่ไห้ใส่หน้าได้หมดอีกเด้ครับผมนี่นะครับคือระบบที่ ี่น้องตะกอนอาจสิบ่เชื่อเด้ครับเพราะสันฮอดมื้อนี้ต้องเชื่อแล้วเด้ครับเอาข่าวต่อไปครับคุณครู
1: อีกประเด็นข่าวในช่วงที่2นะคะเนาะ
0: ค
1: ่ะทั้งร่องปลัดกระทรวงมหาดไทยค่ะ
0: ท่านไม่บนนี้ครับ
1: ท่านนิรัตพงสิทธิถาวรค่ะร่องปลัดกระทรวงมหาดไทย
0: บ่แม่นบ่แม่นใหม่ครับผมครับ
1: ค่ะเพิ่นรักษาการอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นค่ะเป็นประธานในการประชุมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเพื่อมอบนโยบายให้กับท่านผู้บริหารและกับบุคลากรในการกำหนดแนวทางในการขับเคลื่อนองค์กรฟื้นฟูภาพลักษณ์สร้างความเชื่อมั่นแก่พี่น้องประชาชนหลังวิกฤตความเชื่อมั่นที่ผ่านมาเนาะ
0: ครับ พี่น้องก็ฮู้เนาะครับเนาะครับบ่บอกก็ฮู้เลยเด้เพราะจังซั่นน่ะพี่น้องครับ ในความบ่เชื่อมั่นนี่แหละครับยังเป็นหัวใจอันสำคัญ เอาครับมีโทรศัพท์เข้ามาครับคุณครู
1: ค
0: ่
1: ะ
0: สบายดีครับผม
2: สวัสดีครับพ่อคำคุณครูทั้งสองคน
0: สบายดีครับพ่อสมใจ
1: ไ
2: ปนะไปนะมาไปถอนต้นหนาต้นโน้น้ำปลาเขาได้หลายมาม
0: าถอนซอยแหน่เนี่ยอยู่ในนี้มีแต่ต้นสโนว์หน่อยๆสโนว์หินเนี่ยโอ้ยหลายโอ้โหครับผม
2: เป็นสโนว์หลายอยู่พ่อคำ
0: สโนว์หลายมาทอกันกับไอ้ต้นพักบุ้งกอใหญ่ๆด้วยครับผม
2: นั่นแหละต้นพักบุ้งแบบนี้และปลาเขาก็เป็นต้นลาโน่ต้นในต้นชีอ้นน้ำ
0: ชีอ้นกำลังต้องเริ่มขึ้นนะ
2: เติมละวันนี้น้ำดอกฝนตกเยอะเมื่อวานเนี่ยมันก็เนี่ยจะตกแต่ว่าน้ำบ่หลายบ่มีน้ำนะ
0: คอยเพิ่นให้เขาบ่ตายก็ดีแล้วครับพ่อ
2: ครับมันเขาบ่เป็นอย่างเราพอค่ำก็มันก็รอฝนยังเขาเลย
0: อ้าวเดี๋ยวเนี่ยเขาพรรษาเพิ่นก็มาแล้วครับผม
2: ครับครับโอ้เมื่อแรงมากนี่ตกย่างทางเลยแถวออกแอมเขตอำเภอบ้านดาเนี่ย
0: โอ้ดีใจน้ำครับดีใจ
2: ครับแต่ว่าก็ดูวันแสดงก็ตกบ่โดนดอก
0: บ่เป็นอย่างนะครับ
2: ประมาณชั่วโมงนึงประมาณอันนี้รายงานอากาศนั่นแหละ
0: ครับผม
1: ค่ะขอบคุณหลายๆค่ะ
2: ครับแล้วขอเพลงกันเด้อขอเพลงกัน
0: เพลงอย่าง
1: เพลงอย่างค่ะคุณพ่อ
2: เพลงเอาเพลงใช้เรื่องสิงห์ทูลแต่เพิ่งจะเคลียร์เพิ่ง
0: อ๋อเอาได้ครับได้ทุกร้อยแปด
2: ได้ยิน
0: นะได้ครับ
2: ใช้มีสิงเ
0: นอครับผมครับได้ครับเพราะว่า
2: โอเคนี่ครับพอครับเด้อ
0: ขอบค
2: ุ
0: ณ
2: น
1: ะ
0: ขอบคุณหลายครับขอบคุณครับ
2: สวัสดีครับสวัสดีครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะกราบขอบพระคุณหลายๆค่ะคุณพอสมใจจากบ้านปอแดงนะคะเนาะ
0: ครับ
1: ค่ะที่ได้รายงานภูมิอากาศนะคะและก็สภาพพื้นที่การเฮ็ดไร่เฮ็ดนาเฮ็ดอยู่เฮ็ดกินนะคะให้เฮาได้รับรู้รับฟังไปพร้อมๆกันนะคะ
0: อันนี้แหละคือวิธีที่มีคุณค่าหาอย่างอื่นมาเปรียบบ่ได้ครับ
1: แม่นค่ะ
0: ครับเอ้าข่าวต่อไปเบื้องนึง
1: ค่ะอีกประเด็นนึงนะคะเมื่อกี้นะคะที่ทางหน่วยงานภาครัฐทางร่องปลัดกระทรวงมหาดไทยค่ะเพิ่นได้เร่งรัดการประชุมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนะเพื่อให้ข้าราชการทุกคนร่วมปฏิบัติหน้าที่นะคะประกาศนโยบายปราบปรามการทุจริตอย่างเด็ดขาดค่ะท
0: ุ
1: จริตอย่างเด็ดขาดเด้ค่ะ
0: อยากเห็นอยากเห็นร้ายครับผม
1: อยากเห็นเป็นรูปธรรมนะคะเน
0: า
1: ะค่ะ
0: บ่อยากเห็นเป็นนาฏกรรมครับผม
1: แม่นค่ะแล้วก็ที่ท่านต้องเป็นไปอย่างโปร่งใสสุจริตตรวจสอบได้ค่ะซอยกันนะคะเน
0: า
1: ะ
0: ซอยกันครับ
1: ต่อไปค่ะอีกประเด็นหนึ่งนะคะคุณพ่อเน
0: า
1: ะเป็นเรื่องของทางโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะเพิ่นได้เปิดเผยวันเพิ่นมีการเปิดรับฟังความคิดเห็นต่อมาตรการการเกษียณอายุก่อนกำหนดของข้าราชการพลเรือนสามัญนะคะตามหลักการที่หนึ่งค่ะซึ่งทางหน่วยงานสำนักงานข้าราชการพลเรือนนะคะเพิ่นได้กะเปิดรับฟังนะคะผ่านระบบกลางทางกฎหมายระวังวันที่22ฮอดวันที่22กรกฎาคมฮอดวันที่5สิงหาคม2569ค่ะ
0: ตอนนี้กำลังเปิดอยู่บ่หรือ
1: แม่ตอนนี้กำล
0: ัง เป็นแนวคิดอยู
1: ่ยังค่ะยังกำลังเปิดอยู่ค่ะจนไปฮอดหาสิงหาเลยค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อไปฮอดหาสิงหา
1: เพื่อใส่ซอยกันร่วมเสนอขอคิดเห็นแล้วก็ขอเสนอแนะก่อนไปนำไปประกอบพิจารณาในการปรับปรุงมาตรการที่มีความเหมาะสมในด้านในเรื่องของการบริหารกำลังคนของหน่วยงานภาครัฐในระยะยาวค่ะ
0: ว่าจะมีผลกระทบบ่ถ้าหากมีการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนดแม่นบ่ครับผม
1: ค่ะ ซึ่งมันก็เป็นเรื่องที่เพิ่นได้มีแนวนโยบายค่ะหลังที่มีสภาผู้แทนราษฎรมีมติรับหลักการร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570ค่ะซึ่งสะท้อนว่ารายจ่ายประจำปีโดยเฉพาะงบบุคลากรค่ารักษาพยาบาลและบำเหน็จบำนาญมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อเนื่องค่ะร่วมกันคิดกว่าร้อยละ70ของรายจ่ายประจำปีค่ะ
0: ครับ
1: ขณะที่รัฐบาลเพิ่นก็เดินหน้าปรับปรุงค่ะ
0: ครับแน่นอนล่ะครับเพราะว่าของขึ้นราคาทุกอย่างขึ้นราคาเหมือนค่ายาขึ้นราคาค่าเล็กค่าข้องขีมอย่างต่างๆขึ้นราคาม ันจะขึ้น 1% 2% มันก็มันเป็นผลกระทบทั้งประเทศอยู่แล้วครับเนาะคุณครู
1: ค่ะ
0: เอาครับ
1: ต่อไปเนาะค่ะอ
0: ี
1: กจักหน่อยนะคะเป็นเรื่องของบุรีรัมย์บ้านเฮาค่ะหน่วยของพวันของข่าวส่วนกลางนะคะ
0: ครับหมดแล้ว
1: หมดแล้วนะคะเน
0: า
1: ะเป็นบุรีรัมย์บ้านเฮาจักหน่อยค่ะก
0: ับ
1: เวลาที่เหลือค่ะทางเทศบาลเมืองลำปางค่ะขว้ารางวัลชนะเลิศตำบล 3R ต้นแบบในการจัดการขยะอย่างยั่งยืนค่ะ
0: โอ้ 3R เรื่องของขยะครับ
1: แมนค่ะซึ่งถือว่าเป็นความภาคภูมิใจของจังหวัดบุรีรัมย์ของเฮาโดยเฉพาะทางเทศบาลเมืองลำปายมาศค่ะ
0: ครับ 3R คืออีหยังครับบอกเพิ่นนะครับคุณครู
1: 3R นะคะเป็น Reduce Reuse Recycle ค่ะอันนี้เป็นหลักการขับเคลื่อนการจัดการขยะนะคะซึ่ง 3R นี่มีการสอนอยู่ในสถาบันการศึกษาทุกแห่งอยู่แล้วค่ะ
0: เป็นหลักสูตรอยู่แล้ว
1: แน่นค่ะเพราะฉะนั้นถือว่าเป็นการวางรากฐานปูรากฐานให้เด็กเยาวชนแล้วก็ส่งต่อชุมชนนะคะซึ่งเป็นความภาคภูมิใจที่เพิ่นได้รับรางวัล นะคะภายใต้โครงการ1ตำบล1พลังงานทดแทนต้นแบบเปลี่ยนขยะเป็นน้ำมันลดภาวะโรคร้อนค่ะ
0: เนี่ยครับเขาบอกว่าแปลงหลักสูตรมาเป็นการปฏิบัติลงมือจนเกิดเห็นผลสุดท้ายได้รับการยอมรับมอบรางวัลให
1: ้
0: นี่เขาเรียกว่าคุณทีเหตุให้เกิดผลสำเร็จเกิดความดีใจแล้วก็อ่อนซ่อนกัน
1: ค่ะนอกจากนั้นค่ะซึ่งกับหน่วยงานอีกหน่วยงานหนึ่งค่ะสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะ
0: เพิ่นได้เอง
1: ครับผมจัดกิจกรรมบุรีรัมย์ร่วมใจกำจัดขยะอันตรายชุมชนอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ
0: ครับเพิ่นเฮ็ดจังได๋อยู่หม่องใดเนาะครับ
1: นี่นะคะเพิ่นก็เฮ็ดอยู่ที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าอ่างเก็บน้ำห้วยตลาดตำบลเสม็ดอำเภอเมืองบุรีรัมย์จังหวัดบุรีรัมย์ค่ะ อันนี้ก็ถือว่าเป็นกิจกรรมดีๆนะคะที่เป็นการส่งเสริมการคัดแยกและการรวบรวมขยะอันตรายชุมชนให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้องตามหลักวิชาการ
0: เพราะว่าอีหลีแล้วคนๆ นึงนะครับมือนึงมือนึงเฮ็ดขยะบ่แม่นน้อยๆครับ
1: แม่นค่ะมือนึงมือนึงนี่เฮามีการใส่พลังงานจากทรัพยากรทางธรรมชาตินี่หลากหลายเน
0: า
1: ะค่ะเน
0: า
1: ะ
0: ต่ออีกจ้าค่ะได้บ่บุรีรัมย์
1: บุรีรัมย์บ้านเฮาไปทางโครงการชนประทานบุรีรัมย์จักหน่อยนะคะเน
0: าะเพิ่นว่าจังได๋ชนประทาน
1: บอกว่าเพิ่นมีการประชุมเตรียมความพร้อมรับมือภัยแล้งอุทกภัยปี2569
0: ครับ
1: เฮาคือสิบ่มีอุทกภัยดอกค่ะไผ่แรงนี่แหละกำลังหน
0: ัก
1: ค่ะ
0: บ่แน่ได้ครับท่านละพออยู่ดีประชันมาลูกเดียวนี่อาจสิพ่อก็ได้ได้ครับ
1: แต่ว่าบุรีรัมย์อยู่พื้นที่สูงจักหน่อยค่ะ
0: บ่พอน้ำเพิ่นดอกเน
1: า
0: ะ
1: แม่นค่ะ
0: เอาครับผม
1: ค่ะนี่นะคะเนาะนอกจากนั้นค่ะมีอีกหน่วยงานหนึ่งค่ะคุณพอซึ่งใกล้จะถึงวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาเนาะค่ะเนาะค่ะหน่วยทางพุทธศาสนิกชนชาวบุรีรัมย์ทำบุญใหญ่ค่ะขอเชิญชวนนะคะร่วมถวายเทียนพรรษาวัดต่างๆในจังหวัดบุรีรัมย์18อำเภอ1333วัดนะคะเพื่อทำบุญเสริมสิริมงคลอนุรักษ์สืบสานประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของไทยในเทศกาลเข้าพรรษาค่ะ
0: ครับเตรียมลดละเลิกเรื่องของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์พักตับสัก3เดือนนะครับเพราะจังซั่นนะครับเฮ็ดจังได๋การพักตับจังน้อยๆก็ได้สามีกลับมาเป็นคนใหม่ได้พ่อคนใหม่ได้ลูกคนใหม่เฮาซอยกันนะครับเรื่องของการลดละเลิกบ่แม่นมองที่ เฮ็ดให้เฮามีความสุขเท่าใดเนาะครับอย่างสถาบันครอบครัวเฮ็ดจังได๋ครับเฮาสิซอยกันกับเบิ่งแย่งให้กำลังใจซึ่งกันและกันครับเอาช่วงท้ายของรายการแล้วเน
1: า
0: ะครับ
1: ช่วงท้ายของรายการนะคะกะฝากคุณพ่อคุณแม่ที่ทั้งบ้านเด็กเยาวชนคนรุ่นใหม่ปิดย่าวในเทศกาลบ่ว่าสิเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาในหลวงรัชกาลที่10นะคะ28กรกฎาคมที่ถึงนี้แล้วก็29กรกฎาคมเป็นวันอาสาฬหบูชา30กรกฎาคมเป็นวันเข้าพรรษาค่ะวันหยุดยาวก็ร่วมแรงร่วมใจทำบุญสร้างกุศลกันนะคะเน
0: า
1: ะ
0: ครับอย่าลืมครับคำที่ดีๆนะครับที่เพิ่นบอกว่าขยันประหยัดซื่อสัตย์เสียสละกตัญญูครับทิมบทไทยด้วยบทเพลงของอาจารย์ชัยมึงสิงห
1: ์ค่ะ
0: ทุกร้อยแปดจากพ่อ
1: สมใจจากบ้านปอแดงค่ะ
0: ครับหลังจากนั้นผู้ขาทั้ง3ล่ารายการไป
1: แม่นค่ะ
0: เฮาค่อยพบกันใหม่ในรายการต่อไปครับผม
1: ค่ะ
0: สบายดีครับ
1: สบายดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับจังหวัดพัทลุงจัดพิธีตักบาตรพระสงฆ์ 1,102 รูปทำบุญเมืองพัทลุงครบรอบ102ปีพร้อมถวายเป็นพุทธบูชาและเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา74พรรษาอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
4: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
5: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: จังหวัดพัทลุงจัดพิธีตักบาตรพระสงฆ์ 1,102 รูปทำบุญเมืองพัทลุงครบรอบ102ปีพร้อมถวายเป็นพุทธบูชาและเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา74พรรษาน
6: ายสุจินทร์วาจากิจผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการตักบาตรพระสงฆ์ 1,102 รูปทำบุญเมืองพัทลุงเนื่องในโอกาสครบรอบ102ปีจังหวัดพัทลุงณบริเวณถนนช่วยทุกขราชโดยมีพระปริยัติวชิรดมเจ้าคณะจังหวัดพัทลุงเจ้าอาวาสวัดขุหาสวรรค์พระอารามหลวงเป็นประธานฝ่ายสงฆ์และมีหัวหน้าส่วนราชการประชาชนชาวจังหวัดพัทลุงเข้าร่วมในพิธีเพื่อสืบสานพระพุทธศาสนาส่งเสริมการทำบุญสร้างกุศลและอนุรักษ์ประเพณีอันดีงามของชาวพุทธพร้อมทั้งถวายเป็นพุทธบูชาและเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา74พรรษา28กรกฎาคม2569ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงกล่าวว่าการทำบุญตักบาตรเป็นประเพณีอันทรงคุณค่าของพุทธศาสนิกชนช่วยหล่อหลอมให้ประชาชนยึดมั่นในหลักธรรมคำสอนมีสติความเสียสละและความเอื้ออาทรต่อกันซึ่งการที่ทุกภาคส่วนร่วมกันจัดงานในครั้งนี้สะท้อนถึงพลังแห่งศรัทธาและความสามัคคีของชาวพัทลุงที่พร้อมใจกันสร้างบุญใหญ่เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่บ้านเมืองรวมทั้งเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา74พรรษาแสดงถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์นพพรพลไม้สวท.พัทลุงรายงาน
1: จังหวัดนครศรีธรรมราชจัดกิจกรรมตักบาตรวันอาทิตย์ฉลองสมโภชการขึ้นทะเบียนวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารเป็นมรดกโลกแห่งใหม่ของไทย
7: จังหวัดนครศรีธรรมราชจัดกิจกรรมตักบาตรวันอาทิตย์ณลานโพวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารโดยบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักมีพระสงฆ์จำนวน99รูปออกรับบิณฑบาตท่ามกลางพุทธศาสนิกชนและประชาชนที่พร้อมใจกันเข้าร่วมทำบุญเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้กิจกรรมตักบาตรวันอาทิตย์นับเป็นกิจกรรมสำคัญที่จังหวัดนครศรีธรรมราชจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องมากว่า10ปีเพื่อเปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชนได้ร่วมทำบุญตักบาตรใกล้ชิดองค์พระบรมธาตุเจดีย์อันเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวพุทธและเป็นการสืบสานพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นในทุกเช้าวันอาทิตย์และการตักบาตรในครั้งนี้นับเป็นโอกาสพิเศษหลังจากเมื่อวานนี้องค์การยูเนสโกได้ประกาศขึ้นทะเบียนวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมสร้างความปลื้มและความภาคภูมิใจแก่ชาวนครศรีธรรมราชและคนไทยทั้งประเทศเซรานีนาวงทีมข่าวสวทนครศรีธรรมราชรายงาน
1: กยศ.ดูแลผู้กู้ยืมใกล้ชิดแนะปรับโครงสร้างหนี้ออนไลน์ลดเสี่ยงถูกดำเนินคดีพร้อมเตือนตรวจสอบก่อนชำระหนี้ป้องกันมิจฉาชีพแอบอ้างทวงเงินร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลโดยกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือกยศ.เดินหน้าดูแลผู้กู้ยืมเงินอย่างต่อเนื่องทั้งในมิติการเปิดโอกาสให้เข้าถึงการศึกษาและการช่วยเหลือผู้ที่ประสบปัญหาการชำระหนี้โดยมุ่งหวังให้ผู้กู้ยืมได้เรียนจนสำเร็จตามหลักสูตรพร้อมมีความรับผิดชอบต่อสังคมด้วยการชำระหนี้คืนเพื่อให้เงินกองทุนหมุนเวียนไปช่วยนักเรียนและนักศึกษารุ่นต่อไปได้ทั้งนี้กยศ.ได้เปิดโอกาสให้ผู้กู้ยืมที่ยังมีภาระหนี้ค้างชำระสามารถเข้าสู่กระบวนการปรับโครงสร้างหนี้ได้ด้วยตนเองผ่านช่องทางออนไลน์เพื่อช่วยลดภาระการผ่อนชำระหนี้และวางแผนการชำระหนี้ได้อย่างเหมาะสมรวมทั้งลดความเสี่ยงในการถูกดำเนินคดีโดยสามารถยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันไทย ID หรือแอปเป๋าตังจากนั้นอัปเดตข้อมูลส่วนตัวให้เป็นปัจจุบันตรวจสอบยอดหนี้และยอดผ่อนชำระในแต่ละงวดซึ่งเมื่อดำเนินการเสร็จสิ้นสามารถตรวจสอบสถานะได้ที่หน้าเว็บไซต์ระบบการทำสัญญาปรับโครงสร้างหนี้แบบอิเล็กทรอนิกส์พร้อมย้ำเตือนผู้กู้ยืมว่าหากมีบุคคลใดติดต่อให้ชำระหนี้ที่ค้างชำระต้องตรวจสอบให้รอบคอบว่าผู้ติดต่อนั้นเป็นผู้รับมอบอำนาจจากกยศ.หรือไม่เพื่อป้องกันการแอบอ้างจากมิจฉาชีพ1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.ครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
8: สวท.บุรีรัมย์นำข่าวสารสาระความรู้บันเทิง FM 101.75 MHz เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร
9: สิริอิเล็กทรอนิกส์จำหน่ายเครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงกลางแจ้งเครื่องเสียงติดรถยนต์อุปกรณ์ไฟฟ้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อะไหล่เครื่องซักผ้ารีโมททีวีรีโมทดีวีดีกล้องวงจรปิดสายไฟสายสัญญาณต่างๆที่ได้มาตรฐานร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์มี2สาขาสาขาที่1ตั้งอยู่ที่ถนนธานีใกล้ธนาคารกรุงไทยสาขาธานีโทรศัพท์04462-5744และ0817256652สาขาที่2สิริอิเล็กทรอนิกส์มาร์ทแอนด์คาร์ออดิโออยู่บริเวณหน้าวัดกลางถนนสุนทรเทพโทรศัพท์หมายเลข04462-5989และ091853-8358สินค้าดีมีมาตรฐานที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์พร้อมให้คำปรึกษาด้านเครื่องเสียงการติดตั้งระบบเครื่องเสียงทุกชนิดที่ยินไม่ออกเราบอกท่านได้ที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น
10: ประกาศประกาศถ้าได้ยินเสียงนี้แล้วแสดงว่าท่านอาจจะมีความเสี่ยงโรคไวรัสตับอักเสบ B และ C แต่ไม่ต้องกังวลนะที่มาประกาศเพราะเฮลดี้ไปตรวจฟังนะใครที่เสี่ยงบ้างแล้วมีสิทธิ์อะไรบ้างคนไทยที่เกิดก่อนปีพ.ศ. 2535ตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบ B และ C ได้1ครั้งส่วนโรคไวรัสตับอักเสบ C ตรวจฟรีปีละ1ครั้งในประชากร5กลุ่มเสี่ยงตามนี้นะผู้ที่มีเชื้อ HIV ผู้ใช้ยาเสพติดด้วยวิธีฉีดกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายบุคลากรสาธารณสุขผู้ต้องขังไปตรวจกันนะที่โรงพยาบาลรัฐโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหรือรพสต.และศูนย์บริการสาธารณสุขทุกแห่งตรวจฟรีได้แล้ววันนี้ตรวจเลยรอไม่ได้ตรวจเร็วรักษาได้ห่างไกลมะเร็งตับสอบถามเพิ่มเติมได้ที่1422สายด่วนกรมควบคุมโรค

0: ข่าวดีขอเชิญทุกท่านร่วมฉลองเปิดร้านฉัตรเงินซุปเปอร์มาร์ทสาขา2บ้านไซยงตำบลกระสังอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ภายใต้การดำเนินงานของคุณอรัญวิบุญวัฒน์ฮัทชินสันหลานของคุณแจ่มจันทร์เวสมุลาหรือเจ๊งึมเจ้าของร้านฉัตรเงินตลาดสดเทศบาลนครบุรีรัมย์เปิดอย่างเป็นทางการวันที่24กรกฎาคมนี้เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปพิเศษ 24-26 กรกฎาคมนี้พบโปรโมชั่นสินค้ากว่า100รายการราคาสุดคุ้มพร้อมบริการน้ำดื่มกาแฟขนมและผัดหมี่ร้อนๆฟรีสอบถามได้ที่064-689-6060หรือ084-496-7286ฉัตรเงินซุปเปอร์มาร์ทสาขา2ครบคุ้มใกล้บ้านแล้วพบกันนะคะ
1: ลูกแกมันติดยาไอ้เขาก็ลูกกันทั้งนั้นแหละ
2: ฉันรู้แต่ฉันก็ไม่อยากให้มันถูกจับทำยังไงเดี๋ยวบางนี
1: ่ฉันเคยได้ยินมาว่าเดี๋ยวนี้ผู้เสพคือผู้ป่วยเด
2: ้ป่วยยังไงมันไม่ได้เป็นไข้เลยแก
1: ก็ป่วยติดยานี่ไงถ้าแกอยากจะช่วยลูกแกแกก็พามันไปเข้ารับการฟื้นฟูในโรงพยาบาลของรัฐเป็นแบบสมัครใจเข้าบำบัด
2: เอ้าเขาจะไม่แจ้งจับมันี่แก
1: ไม่ถูกดำเนินคดีอาญาจ้าแล้วก็ไม่มีค่าใช้จ่ายและมีหน่วยงานสนับสนุนส่งเสริมอาชีพเพื่อให้ลูกกลับคืนสู่สังคมอย่างปกติสุขลูกใครติดยาเขาก็พากันไปทั้งนั้นแหละ
2: โอ้คือดีแท้ไอ้เฉินไอ้เฉินตื่นตื่นพาแม่ไปโรงพยาบาลทีลูกชายแม
1: ่เอ็งก็ติดนี่ถึงจะไปโรงพยาบาล
2: เอ้าถ้าฉันบอกจะพามันไปมันจะไปนี่แกว่าน
3: โยบายผู้เสพเท่ากับผู้ป่วยช่วยคืนคนดีสู่สังคม
4: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ส่งกระจายเสียงระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ต่อไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการรักสินถิ่นอีสาน

0: วัดอาศัยพึ่งบ้านบ้านพึ่งอาศัยวัดป่าอาศัยเวิ้นว่างจึงอยู่เย็นสลอนยังว่างอาศัยยังห่วยคุ้ยหน้าอาศัยแอกแต่แหกยังอาศัยไก่บักโจนต้นตึงจากค้อนดอนยังอาศัยใหม่นกไซอาศัยโกนคนของเฮากับเพิงกันเสมอดามข้ามอาศัยยังหมอหมอหม้ออาศัยซองข้องยังอาศัยไม่คอนตีต้องจงคอยดังสมัยดีครับคุณครูสุวรรณีครับผม
1: ค่ะสมัยดีค่ะคุณพ่อคำค่ะสมัยดีค่ะคุณพ่อคุณแม่ที่อยู่ทางบ้านเนาะค่ะเนาะค่ะเฮากลับมาพอกันอีกแล้วค่ะเป็นประจำประจำทุกวันอาทิตย์เนาะค่ะเนาะกับรายการรักสินถิ่นอีสานค่ะ
0: ครับรายการรักสินถิ่นอีสานอยู่ภายใต้การดำเนินการของท่านพ่อวิรยุทธ์หน่อยพรมท่านพ่อสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยมอบให้ทั้งสองนี่แหละครับอีหลีแล้วก็คือทั้งลูกชายลูกสาว
1: ค่ะลูกชายวราเทพปุรันล่ามและลูกสาวน้องปานทิพย์นะคะ
0: ครับ
1: หรือน้องพักปุ่งค่ะตอนนี้ลูกๆทั้งสองติดภารกิจเดินทางไปจังหวัดขอนแก่นนะคะเนาะ
0: ครับ
1: ค่ะ
0: นี่อยู่ในช่วงของการศึกษาประสบการณ์เพื่อหาสิ่งที่ดีๆนะครับแล้วก็เพิ่มเติมกับตัวเจ้าของบ่ว่าจะเป็นทั้งวิชาการที่เพิ่นจัดขึ้นในช่วงท้ายของปีงบประมาณ2500
1: แม่นค่ะ2569ค่ะ
0: ครับเพราะฉะนั้นนะครับในส่วนของหน่วยงานต่างๆนะครับเพิ่นก็พยายามนะครับในเรื่องของการถอดบทเรียนแล้วก็พัฒนายกระดับเพื่อให้ท่านภายใต้วัตถุประสงค์ของโครงการที่เขียนแล้วก็ของงบประมาณมากของฟังก์ชันของแต่ละกระทรวงเนาะคุณครูเนาะ
1: แม่นค่ะ
0: อย่างกระทรวงศึกษาธิการเองของคุณครูนี่ก็ในช่วงเดือนที่ผ่านมาเห็นลงตามนักเรียน
1: ค่ะแม่นค่ะเป็นโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนค่ะเยี่ยมบ้านนะคะดูแลใส่ใจทุกสุขกับลูกๆนักเรียนนะคะก็ถือว่าขออนุญาตนะคุณพ่อเนาะถ
0: ือ
1: ว่าโรงเรียนบัวหลวงวิทยาคมค่ะเป็นสถาบันการศึกษาแห่งหนึ่งที่ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านลูกๆนักเรียนครบ 100% ทุกหลังคาเรือนเลยค่ะ
0: ครับ สมกับความที่เอามาร่วมกันว่าบวรทั้งวัดอ้าวมีสายเข้ามาครับ
1: สายเข้ามานะคะเนาะค่ะ
0: สบายดีครับ
1: สบายดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะพ่อค่ำสวัสดีค่ะอาจารย์ลูกสาวหลาน
1: ค่ะสวัสดีค่ะคุณแม่ค่ะ
0: แม่บรรเทา
2: ว่า
0: หาลืออย่างนี
1: ้
0: เมื่อก่อนนี้ก่อนจะเข้าพรรษานะครับแม่บรรเทาเตรียมอะไรไว้บ้างประเพณีเมื่อก่อนเนาะแม่เนาะลองเล่าสิ่งที่ดีๆเมื่อก่อนเนี่ยเอามาบอกคนรุ่นใหม่ที่ในรายการนี้ได้ไหมแม่
1: ค
2: ่
1: ะ
2: สมัยถ้าเอาพิธีทางบำเหน็จนรงค์นะพ่อ
1: ค่ะ
2: มันจะประเพณีเหมือนกันกับ
0: ม
2: ีล
0: ำไม่เป็นไม่เป็นไร
2: ที ่บำเหน็จนรงค์พ่อวันที่29วันเข้าพรรษาใช่มั้ย
0: ครับ
2: จะมีของใช้ของพระเช่นสบู่ยาสีฟันแล้วก็สมุดดินสอไม้บรรทัด
0: ครับ
2: จ้ะแล้วก็พอวันเข้าพรรษาจริงๆน่ะวันที่30น่ะก็จะพางนั้นเอาขนมจีนเอาข้าวต้มไปตอนเช้าตีห้าก่อนจ้ะแล้วทีนี้พอสักพักหนึ่งก็ทำพิธีอะไรเนี่ย
0: ถวาย
2: จ้ะอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าที่วัดอินนี่วันเข้าพรรษาวันที่30แต่ว่าวันที่29นี่ก็ไปทำบุญวันตอนเช้าธรรมดาแล้วที่วัดอินนี่วันที่30 เขาเรียกใส่บาตรกล้วยนะพ่อ
0: ใส่บาตรกล้วย
1: จ้ะใส่บาตร
2: มันใช่ใส่ของใช้พระเหมือนกันแล้วปีแล้วแต่ทางวัดว่ามีพระภิกษุสงฆ์จำพรรษากี่ลูกมีเณรกี่ลูกมีแม่ชีกี่คนอะไรอย่างเงี้ยแล้วปีนี้มีพระภิกษุสงฆ์วัดอิน10ลูกแล้วก็เณรลูกเณร1ลูกแล้วก็เราก็จะปูผ้าอาบน้ำฝนน่ะพ
0: ่
2: อ11ผืนแล้วทีนี้พอวันที่30แล้วแต่ญาติโยมจะมีเงินตามจิตศรัทธาเราจะเอาครบพระภิกษุสงฆ์ครบเณรก็ได้หรือบางคนเขาไม่มีเขาก็ใส่เฉพาะ
0: องค์เดียว
2: ผ้าอาบน้ำฝนใส่เฉพาะผ้าอาบน้ำฝนที่พระวางเอาไว้5ลูกก็ได้แล้วแต่ใครมีเงินมากเงินน้อยนะพ
0: ่อตามกำลังศรัทธา
2: ตามกำลังศรัทธาแต่ละประเพณีไม่เหมือนกัน
0: อันนี้ที่บำเหน็จนรงค์ใช่ไหมครับแ
2: เขาทำมีใส่บาตรกล้วยหมายถึงวัดอิน
0: วัดอิน
2: แต
0: ่
2: ที
0: ่
2: บางเน็ตนั้นลงไม่ใช่แบบนี้ก็จะใส่พวกสมุดมือสออะไรอย่างเงี้ยจ้ะของใช้ของใช้แบบธรรมดาพ่อบ้านนอกเรานอกก็ไม่ค่อยมีเงินกันเท่าไหร่ก็อย่างพระมี8รูปบางคนก็ใส่2รูปบางคนก็5บางคนก็ใส่ครบแต่ว่าเดี๋ยวนี้มันเป็นประเพณีนิยมพ่อที่บำเน็ตนรงอ่ะปีที่ผ่านมาไม่ค่อยมีคนใส่ของใช้จะใส่แต่งบาตรเงินพ่อเอาเงินใส่เอาเงินใส่ไปแทน
0: เปลี่ยนของใช้เป็นปัจจัย
2: ใช่เขาบอกว่า

0: ที่สังเกตดูจากวัดอินเนาะทุกปีมาอยู่วัดอิน14ปีพ่อที่มาเป็นจิตอาสาน่ะสมัยก่อนจริงๆแล้วจะมีผ้าขาวมากเลยพ่อเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีปีที่แล้วเห็นมีอยู่ 2-3 ผืนเอง
1: ครับ
0: ค่ะ
1: ยังมีคนก็แสดงว่ามีคนเก่าๆอยู่ที่ถือผ้าขาวผ้าอาบน้ำฝน
0: ใช่ใช่พ่
1: อ
0: ประเพณีเท่าที่สังเกตดูพ่อเดี๋ยวนี้มันจะเปลี่ยนไปเยอะเลยจ้ะ
1: เปลี่ยนอะไรบ้างครับแม่
0: ก็นี่แหละจากที่เราใส่ของใช้ผ้าน่ะเดี๋ยวนี้จะเปลี่ยนเป็นเงินซะง่ายกว่า
1: ปัจจัย
0: ใช่แล้วเวลาใส่บาตรมานี่น้ำพริกผัดก็หายากพ่อสามารถจะเป็นแกงถุงแล้ววัดอินมันก็อยู่ที่ตลาดหนาลุงดานพ่อจะเป็นตลาดนี่แหละแกง
2: ค
0: ืออะไรก็ได้ถ้าพี่ซื้อสมท่านไม่ว่าหรอกพ่อแต่ว่ามันก็หมายถึงว่าเอาความสะดวกของแต่ละคนที่รีบเร่งไปทำงานน่ะพ่อ
1: ครับบางท่านก็ไม่มีของใส่ก็อาจจะใส่ปัจจัยให้กับพระคุณเจ้าที
0: ่อันนี้แน่นอน
1: ครับผม
0: อันนี้แน่นอนถามลงหน้าที่ไปยืนอยู่ที่ตลาดหน้าโรงพยาบาลน่ะ
1: อันนี้
0: ถือว่าสนิทกันเนาะถามลงหน้าถามจริงๆเถอะเช้าหนึ่งมีญาติโยมใส่อย่างน้อยลงหน้าได้ประมาณเท่าไหร่บางวันก็450บางวันก็380แล้วแต่อะไรอย่างเงี้ยจ้ะอันนี้เฉพาะวัดนี้นะแล้วพระที่ยืนอยู่ทั่วๆไปก็เป็นพระวัดอื่นจ้ะอันนี้คือความสะดวกของแต่ละคนที่ณปัจจุบันแล้วพอเนาะ
1: ครับผม
0: จ้ะเอาความสะดวก
1: ครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมแม่กับประเพณีเข้าพรรษาเนาะคุณครูเน
2: า
1: ะ
2: ค่ะก็อยากให้คุณแม่เชิญชวนประชาสัมพันธ์เยอะๆค่ะ
0: ก็นี่แหละวันที่29นี่แหละนี่ก็เตรียมเมื่อกี้นี่เตรียมถ้วยชามเตรียมถังใส่ข้าวอะไรที่เขาจะมาวันที่10วันที่29ก็เตรียมไว้เมื่อกี้น่ะพ่อเยอะเลย
1: ครับแม่
0: ถ้าวันธรรมดาไม่ค่อยมี
1: แม่จะเห็นนะชาวต่างประเทศบางครั้งเนี่ยเขาจะถ้าไม่มีจริงๆไม่มีอะไรจะกินจริงๆเนี่ยเขาเข้าวัดไงแม่เขาก็เอาไปพูดเนี่ยครับผมถือว่าวัดเนี่ยครับเป็น
0: ศูนย์รวม
1: ใช่ครับแม่
0: คนมาขออาหารอย่างต่ำวันละสองคนนะพ่อที่อยู่หอฉันน่ะขี่จักรยานมาก็มีแล้วทีนี้ในที่ตะกร้าจักรยานเขาน่ะเอาทำไมได้เยอะแล้วเดี๋ยวทำไมต้องมาขอยึดเขาว่าผมขอมาจากวัดทางนั้นน่ะวัดหนองแตบอะไรมาเรื่อย
1: ๆ
0: แต่ก็ความพอไม่เป็นน่ะเนาะก็มาขออีกก็ขออีกก็หายเข้าไป
1: ขอเขารู้ว่าแม่บรรเทามีความเมตตาสูงก็ขอต่อไงครับผม
0: จ้ะได้ใครมาขอได้หมดแหละต้องเตรียมไว้อย่างต่ำวันละ 4-5 ชุดน่ะพ่อ
1: ครับ
2: ค่ะ
0: จ้ะ
1: ก็ขอให้มีความสุขกับวันเข้าพรรษาปีนี้ครับแม
0: ่ค่ะ
1: แล้วก็เดิน
0: จ้ะมีความสุขแหละได้รังเถื่อรังช้ำเยอะๆมีความสุขก็วันที่29ไปดูดิเก๋กล้วยหอมด้วยกันเด้อแฟนคลับทั้งหลาย
1: ที่ไหนประโคนชัย
0: ไม่ใช่สวนลมบุรีรัมย
1: ์นี่เอ้าประโคนชัยผ่านมาหรือยัง
2: ผ่านไปแล้วค่ะ
1: ผ่านไปแล้วเนาะโอเค
0: เมื่อกี้นี่น้องครับน่ะเมื่อกี้น้องครับหลานพ่อเอามะกรูดมะนาวมาให้รังช้ำเยอะเลย
1: อ๋อที่บ้านพระครู
0: ใช่จ้ะ
1: ครับผม
0: อ้าวจะลืมขอเพลงแล้วนี
1: ่ขอมา
2: เพลงอะไรคะคุณ
0: รักไม่ลืมค่ะรักไม่ลืมของสายยันสัญญาร
2: ักไม่ลืม
1: ดีเลย
0: ขอบคุณค่ะดีค่ะ
1: ครับมีความสุขมากๆครับแม่บรรเทาครับผมครับ
2: ค่ะค่ะก็เป็นแนวคิดนะคะที่ดีๆจากคุณแม่บรรเทาค่ะ
1: ครับ
2: ซึ่งท่านได้ให้ข้อคิดนะคะว่าพิธีประเพณีแต่ละพื้นที่ไม่เหมือนกันแต่เป้าหมาย
1: อันเดียวกัน
2: อันเดียวกันนะคะ
1: ค
2: โดยเฉพาะยังยิงค่ะพ่อคำอันนี้ค่ะเดี๋ยวขออนุญาตเพิ่มเติมสักหน่อยเนาะจากประวัติความเป็นมาการตักบาตรกรวยค่ะจากข้อมูลของท่านหลวงปู่พระราชธรรมมุนีนะคะอดีตเจ้าอาวาสวัดศรีนวลจังหวัดขอนแก่น
1: ท่านบ่าวไ
2: ป
1: จังไหนครับ
2: เบาไหววาจังสีเน
1: า
2: ะค่ะเพิ่นบอกว่าการตักบาตรกรวยนะคะตัวอย่างมาจากไหนไม่มีใครทราบแต่ในช่วงราวๆปี2499ค่ะก็จะมีประเพณีตักบาตรกล้วยนะคะแล้วก็สมัยก่อนนะคะใช้เงินเหรียญในการตักบาตรซึ่งเวลาที่หย่อนเหรียญลงในบาตรพระภิกษุสัมมาเนนนะคะก็จะให้เงินเหรียญเนี่ยมันกระทบบาตรเกิดเสียงดังกังวานเหมือนเสียงสวรรค์แต่ปัจจุบันมีการใช้เหรียญหรือธนบัตรนอกจากนั้นนะคะก็ยังใช้ปัจจัย4ค่ะปัจจัย4
1: ผลก็คืออาหาร
2: ค่ะ
1: เครื่องนึ่งห่ม
2: แมนค่ะ
1: ยารักษาโรค
2: ค่ะซึ่งเป็นสิ่งที่ใช้ในชีวิตประจำวันค่ะ

0: สิเป็นสมุดดินสอสบู่ยาสีฟันแปรงสีฟันอะไรเงี้ยค่ะ
1: โทรศัพท์ขอมาครับสบายดี
0: สบายดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะคุณคร
1: ู
0: ค่ะสวัสดีค่ะคุณแม่ค่ะ
1: ครับอันนี้อันน
0: ี้ค่ะได้ค่ะคุณแม่เพลงอะไร
1: อันนี้สาวกระสังหรือยายนโม
0: สาวกระสัง
2: สาวกระส
0: ัง พ่อคำมักจะจำ
1: แล้วสาวกระสังลองพูดถึงประเพณีเมื่อก่อนสิแต่งตัวยังไงก่อนจะถึงวันเข้าพรรษามีผ้าไหมมีเสื้อสวยมีอะไรบ้างครับผม
2: จ้ามีอย่างนั้นเลยเสื้อสวยผ้าไหม
1: เมื่อก่อนนี
2: ้
1: มีแป้งไหมหรือแป้งเป็นเม็ด
2: มีแป้งเป็นเม็ดที่ขา
1: แล้วเครื่องหอมนี่ก็แป้งเป็นเม็ดใช่ไหม
2: เป็นเม็ดจ้า
1: แล้วก็น้ำหอมนี่เป็นเป็นอ้มใบอ้มใช่ไหมหรือยังไงหรือดอกเกด
2: จ้าแบบนั้นแหละจำไม่ค่อยได้แบบคุณพ่อคุณแม่ก็จังเลยจ้าไม่รู้ของสายันอย่าง
1: อ๋อครับเพลงของสายัน
2: ไม่รู้แม่มันเข้าก็รักไม่ลืมก็ลืมไม่ลง
0: อ๋อจ้าลืมไม่ลง
2: ลืมไม่ลง
1: ใช่ไหมของสาวกระสังลืมไม่ลงนะ
2: จ้าลืมไม่ลง
1: ครับอย่าลืมรายการเด้อ
2: จ้าไม่ลืมหรอกฟัง
1: ทุกวันที่เล็ดครับอย่าลืมหัวหน้าครับอย่าลืมหัวหน้าธนเดชครับผม
2: เอามาเป็นหัวหน้าด้วย
1: ครับผมครับ
2: คุณพ่อครับด้วย
1: ขอบคุณมากครับ
0: ขอบคุณค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ขอบค
1: ุ
0: ณค
1: ่
0: ะค่ะขอบคุณค่ะคุณแม
1: ่ขอทักทายเพิ่นจักหน่อยเน
0: า
1: ะเมียบุเรียนนะครับเมียบุเรียนที่หลักมาแล้วนะครับรับฟังรับชมอยู่วสันมานะครับสบายดีรอบที่2ทั้ง2วสันนะครับเพราะว่าทั้งลูกสาวครูนะครับ
0: ขอบคุณค่ะคุณแม่ค่ะ
1: ครับท่ายนี่ของแม่บรรเทาสำร่างใจนะครับเพิ่นก็เว้าถึงเสือสวยเตรียมไว้แล้ว2ชุดนะครับผมอ๋อเตรียมไหว
0: เตรียมไหวงานบุญใหญ่ค
1: ่
0: ะ
1: วันเข้าพรรษากับวันอาสาฬหะ
0: ค่ะวันอาสาฬหะบูชาก่อนวันขึ้น15ค่ำเดือน8เนาะกระตรงกับวันพุธที่29ค่ะ
1: ครับพอตะกอนนี่ครับถ้าฮอดมือสำคัญจังซี่ลูกสาวลูกชายแต่ละคนเนี่ยสิงามสิรอนะครับอีกสายครับคุณครู
0: ค่ะสบาย
1: ดีครับผม
3: สวัสดีจ้าพ่อกัน
1: มาจังไหนครับแม่บุญเรีย
3: นสวัสดีจ้าลูกสาวครู
0: สวัสดีค่ะคุณแม่ค่ะ
3: วันนี้ยังดอกเพราะว่าเป็นกำลังใจให้
1: บอยอยากหูนะ
0: อยากฟังอยากเบาให้คุณแม่เบา
1: คิดถึงจะของเป็นสาวตะกอนเน
0: า
1: ะ
0: แม่ค่ะงานบุญงานประเภทนี้แต่ก่อนเป็นจังใด
1: เขาพรรษาตะกอนเฮ็ดจังไหนเตรียมตัวจังไหน
0: ลูกหลาน
3: มันก็คล้ายๆกันนี่ล่ะพ่อคำ
1: คล้ายกันจังไหนแน่การแต่งตัว
3: คล้ายกันก็สาววัดอินเมานั่นล่ะก็มีผ้าน้ำฝนคือกันนั่นล่ะแต่ว่าสมัยสมัยบ่ค่อยมีปานใดดอกแต่แต่บางคนนะพ่อคำ
1: การแต่งตัวมันแต่งกันต่างกัน
3: แต่งตัวก็มันแต่แล้วแต่ใครถนัดใครถนัดมันเนาะบางคนก็นุ่งชีนไหมบางคนก็นุ่งผ้าคลุมซ้ำเล็บบางคนก็นุ่งกางเกงสีน้ำเดียวแต
1: ่ตามใจเขากางเกงว่าท่านนี้หรอกตอนนั้นแม่
3: แต่ว่าตะกอนมันก็บอกคอยมีกันได้สมัยตะกอนนั่น
1: เถียงแม่ได้นี่เพราะว่าตะกอนมันท่านมีกางเกงเป็นนั่นหรอกครับผม
3: จ้ามันก็แมนอยู่มีแม่บ่มีแม่ต้องจะผ่าสิบมันล้าตะกอนนั่น
0: ผ่าสลง
1: ครับมันมีมันมีกางเกง
3: แป้งเอ๊ะบ้านนี่พ่อคำ
1: แป้งเม็ด
3: สมัยนั้นเกิดท่านอยู่เด้
1: แป้งเม็ดบ่อ
3: นี่โพลินโพลินซ้องอ่ะชิดตะตังเนาะ
0: ค่ะแป้งสปริง
3: นั่นก็ว่างามแล้วล่ะผู้สาวตะกอนน่ะ
1: เออเมียนล่ะแม่ก็ได้ใส่รองเท้าบ่เนี่ย
3: ใส่อยู่เป็นเด็กน้อยแต่ก็บ่ได้ใส่ดูดอกบัดนี้ก็แป้งโกลินแป้งตุ๊กตาทองซ้องละ50ตะตังแชมพูก็ซ้องละ50ตะตังติแชมพูเป็นซ้องเนาะ
1: แชมพูอย่างไรดังที่สุดแต่ตอนนั้น
3: แชมพูไวไลออนนั่นแหละ
1: อ๋อแชมพูไลออน
3: ตลาดของงานบริษัทอย่างเกาะ
1: อ
3: ย่างน้อยลืมตัวไปแล้วล่ะ
1: ตังต่อท้องบ
3: ่หลักการน้ำมันท่าผมกับน้ำมันน้ำกับดอกมะลิสิตะก้อนเห็นพี่สาวใส่อยู
1: ่
3: นั่นล่ะบริษัทสหพัฒน์พิบูลจำกัดบ
1: ่แมนแมนแมนแมนแมนครับ
3: แชมพูไวไลออนแล้วก็ยาสีฟัน อย่างใบไดอ่อนคือกันติจำบ่ได
1: ้ผมก็บ่ฮู้คือกันล่ะครับผมก็จำบ่ได้ดุลแล้วเนาะครับผม
3: ขอเพลงไว้สิได้ฟังบ่นี่พ่อคำ
1: ได้
0: ค
1: ่
0: ะ
1: อยากฟังเพลงหยัง
3: เอาเพลงเสียงลงเสียงนางเด้อ
1: ลงเสียงนางเอาครับ
3: พ่อคำขยันพ่อคำขยันลงเสียงโพดได้ขอเพลงนี
1: ้โอ้ยขอบคุณหลายขอบคุณหลายครับ
3: ว่าไปพ่อคำก็ลูกคู่น้ำแล้วก็อันนายช่างอันธนเดชสลาแพทย์คนละลอน้ำเนี่ยเด้อ
1: ครับดีใจครับ
3: อยากจะง่ายกับที่เขาไปดัดรถแม่ข้าแม่พ่อคำไปหากับเขามาไว้
1: ตาบ่มีหยัง
3: ดอกแค่นี้ล่ะ
1: ไปลัดรถเขาเนี่ยเอาปลาสมบ
0: ่ค่ะลัดรถน่าสิเป็น
3: ลัดรถซื้อกับเขากับเนี่ยมาไว้เฮ็ดไปถวายพระยามเช้าสิแม่ซื้อกับเขาแต่รถพุ่มพวงนั่นล่ะบ่แม่นรถแต่สายันดอกรถพุ่มพวง
1: ครับผมเออรถพุ่ม
3: แค่นี้ล่ะสวัสดีจ้า
0: ขอบคุณหลายค่ะ
1: ว่ามันรถสายันนะ
0: พ่อคุณแม่บุญเรียนเบาถึงวิถีชีวิตสมัยก่อนในเรื่องของการแต่งตัวการใส่เครื่องแต่งตัวแต่งกายปะแปลงต่างๆนี่นึกถึงภาพเลยเนาะค่ะคุณพ่อเนาะค่ะ
1: เห็นบ่อหมอลำเขามาเล่นแต่ก่อนเว้นจิมีแปลงกระป๋องแปลงลำวงนี่ครับแล้วก็ยังน้ำมันท่าผมน้ำมันลำวงครับผมเอออีหลีแล้วมันโดนเติบไปเลยเนาะครับครูตั้งแต่พ.ศ.2506มาเขาจะเห็นวิถีของพี่น้องไทบ้านอีหลีเราวิถีมาเปลี่ยนในช่วงพ.ศ.2520เนี่ยครับวิถีที่เขาเปลี่ยนช่วงเขาราคาจากถังละ10บาทมาเป็นถังละ30บาทครับครูที่วิถีเขาเปลี่ยนเมื่อนะครับเปลี่ยนมามีปุ๋ยมีผงชูรสว่ามีทุกอย่างเลยครับมาหอดช่วงนั้นครับผมเอาช่วงนี้นะครับ
0: มาบทเพลงสัก3บทเพลงที่เพิ่นขอมาเลยบ่ค่ะพ่อ
1: ได้ครับผม
0: เนาะให้
1: เพลงหยังแน่
0: ท่านกาคุณแม่บันเท่าเพิ่นบอกว่ารักบ่ลืมของสายันสัญญา
1: สายัน
0: คุณแม่กระสังเพิ่นบอกว่าลืมบ่ลง
1: ลืมบ่ลงเอาครับ
0: คุณแม่บุญเรียนเพิ่นบอกว่าหลงเสียงนาง
1: หลงเสียงนางครับ3เพลงช่วงนี
0: ้
1: วนาธนเดชราชแพทย์ครับจัดให้ผ่านรายการ
0: ครับ
1: ถิ่นอีสานมวลๆน้ำกันครับผม
0: ค่ะ

0: 10:45 น.ท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านอยู่กับรายการรักสินถิ่นอีสานกับบทงาน3เพลงลวดให้พี่น้องเฮาได้ฟังตามคำขอของแม่ๆมีแม่ใดแม่แน่ครับคุณ
1: จากคุณแม่บรรเทาค่ะ
0: เพลงอย่างละ
1: ค่ะคุณแม่บรรเทาเนาะค่ะเป็นเพลงรักบ่ลืม
0: รักบ่ลืม
1: คุณพ่อสายันสัญญาค่ะ
0: ครับ
1: แล้วก็คุณแม่จากกระสังค่ะ
0: สาวกระสัง
1: ที่คุณพ่อลงเสียงค่ะ ลงเสียง
0: ลงเสียงแล้วก็ปิดท้ายด้วยคุณแม่
1: คุณแม่บรรเทา
0: คุณแม่บุญเรียน
1: คุณขออภัยค่ะคุณแม่บุญเรียนค่ะลงเสียงนางค่ะ
0: ลงเสียงนางครับได้ฟังน้ำกันทั้งเมื่อ
1: ค่ะ
0: ขอบคุณแม่บรรเทาสำรันใจที่ให้พรกับหัวหน้าช่างธนเดชชนาดแพทย์ให้สมหวังในปี69เด้อว่าซั่นว่า
1: ค่ะ
0: ขอให้โชคดีครับหัวหน้าเป็นจังไดก็แล้วแต่โชคดีย่ำใดก็ถือว่าโชคดีย่ำนั้นล่ะครับดีใจน้ำทีพี่น้องอ่อนซ้อนล่ะกาให้พรเนาะครับเนาะบ่ว่าสิเป็นช่างเทคนิคและผู้ดำเนินรายการรับเอาทั้งนั้นครับผมเพราะว่าเป็นพรที่ดีเนาะครับคุณครูที่เพิ่นให้มาล่ะกาเป็นความสำเร็จอีกอย่างนึงเป็นการได้กำลังใจอีกอย่างนึงที่เป็นพลังที่สิต้องฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆนะครับที่เฮาจะต้องสู้ต่อไปเพราะชีวิตเป็นของเฮาแม่นบ่ครับคุณครู
1: ค่ะ
0: เฮาหายใจเพื่อตัวเจ้าของเอาครับ
1: ในช่วงนี้เนาะค่ะคุณพ่อเนาะค่ะก็ถือว่าอีก 2-3 มื้อนะคะสัปดาห์หน้าทั้งสัปดาห์เลยค่ะเป็นสัปดาห์ที่เป็นวันมหามงคลอันยิ่งใหญ่เนาะค่ะก็ขออนุญาตประชาสัมพันธ์เชิญชวนคุณพ่อคุณแม่นำลูกๆหลานๆเข้าวัดฟังธรรมเนาะค่ะเนาะค่ะก่อนจะเข้าวัดฟังธรรมในวันที่29เดือนกรกฎาคมซึ่งเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาค่ะคือวันอาสาฬหบูชาซึ่งเป็นวันที่พระพุทธองค์เพิ่นได้แสดงธรรมโอวาทปาติโมกข์แก่ปัญจวัคคีย์ทั้ง5นะคะเนาะแล้วก็ในวันนั้นนะคะมีพระสงฆ์องค์แรกเกิดขึ้นค่ะพระอัญญาโกธัญญะค่ะ
0: คร
1: ับ ก็ถือว่าเรามีแก้วครบ3องค์นะคะพระรัตนตรัยครบ3องค์มีทั้งพระพุทธมีทั้งพระธรรมและพระสงฆ์ในวันนั้นขึ้น15ค่ำเดือน8ค่ะ
0: ครับจะแน่มไปย้อนกลับไปในป่าอิสิ
1: ตะลึกมาค่ะป่าอิสิตะลึกมาคาทยวันค่ะ
0: ป่านั้นเป็นป่าที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เทศนาแล้วก็ได้เปล่งวาจาให้เกิดพระสงฆ์รูปหนึ่งเกิดขึ้นในพระพุทธศาสนาจึงได้แสดงธรรมเทศนาคำว่าธรรมกับ
1: ธรรมจักกัปปวัตนสูตรค่ะ
0: เรื่องของอริยสัจสี
1: ่หลักธรรมความจริงอันประเสริฐสี่ประการอริยสัจสี่จะเป็นหลักธรรมในวันวิสาขบูชาค่ะ
0: ครับเพราะฉะนั้นนะครับปฐมเทศนาเทียนีนะครับถือว่าครบทั้ง3แล้วก็เป็นวันสำคัญที่ทั้งเฮาชาวพุทธแม่นบ่ครับที่เอามื้อนี้นะครับเฮาสิเฮ็ดหยังก็ตั้งจิตตั้งใจว่าสิสาบานอีหยังก็แล้วแต่นะครับ
1: ค่ะ
0: ผมบ่อยากใช้คําว่าสาบานให้คําว่าปฏิญาณตนดีกว่าเนาะครับคุณครูเนาะ
1: ค่ะ
0: ถ้าไปสาบานนี่มันเป็นการคล้ายๆกับไปอีหยังนะไปเฮ็ดคํามั่นสัญญากับอีหยัง
1: ใ
0: ครเฮ็ดบ่ได้แต่ว่าให้ปฏิญาณว่าสิพยายามเฮ็ดดีที่สุด
1: ค่ะทำวันนี้ให้ดีที่สุดเอาง่ายๆเนาะค่ะเนาะ
0: เฮ็ดได้สำได้ค่ะ
1: ค่ะตามกำลังบุญกำลังของเฮาอะค่ะ
0: ครับ
1: เขาเรียกว่าอินทรีย์ค่ะตามกำลังอินทรีย์ร่างกายสังขารเฮาค่ะกะซึ่งหลักธรรมในหลักธรรมสำคัญเนาะค่ะคุณพ่อเนาะในธรรมะกัปปวัตนสูตรนะคะ
0: คุณพ่อว่า
1: จัง
0: ได
1: ๋เน
0: ี่ย
1: กะสินี่หลักทางสายกลางได้ค่ะ
0: ม
1: ัชฌิมาปฏิปทาอันนี้เราคุ้นเคยดีเนาะ
0: ครับ
1: ค่ะซึ่ง
0: เพิ่นเอาพิ้น3สายมาเทียบนะครับ ยัดยาย่านเกินไป
1: มัชฌิมาปฏิปทาก็จะมีอริยมรรคมีองค์8นั่นแหละค่ะ
0: คือปิยวาจา
1: แมนค่ะ
0: แล้วก็เลี้ยงตัวชอบดำริชอบทุกอย่างนะครับเนี
1: ่
0: ย
1: เลี้ยงชีพชอ บนะคะมีสติมีสติสัมปชัญญะมีจิตตั้งมั่นนะคะครบ8ด่านเนาะค่ะเนาะค่ะนอกจากนั้นก็มีหลักธรรมสำคัญนะคะที่พระพุทธองค์เพิ่นได้แสดงธรรมแสดงโอวาทปาติโมกนะคะแสดงธรรมในมือนั้นเนาะก็มีที่คุณพ่อพูดถึงอะค่ะอริยสัจ4ความจริงอันประเสริฐ4ประการทุกสมุทัยนิโรธมรรคนั่นล่ะค่ะ
0: บ่มีผู้ใดหนีพ้นจากสิ่งมื้อนี
1: ้ค่ะ
0: บ่ว่าสิเกิดในศาสนาใดก็แล้วแต่นะครับล้วนแต่อยู่ในนี้มื้อ
1: ค่ะ
0: ครับแล้วสุดท้าย
1: ค่ะก็จะเป็นญาณทัศนะ12ค่ะรู้แจ้งเห็นจริงในอริยสัจ4อริยมรรคมีองค์8ค่ะจนเกิดปัญญามีดวงตาเห็นธรรมนี่ล่ะค่ะ
0: คือหายพ้นจากความสงสัยทั้งหมด
1: จ้า
0: ครับ
1: ค่ะ
0: เกิดความรู้พ้นเพราะฉะนั้นนะครับธรรมะที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสรู้ไว้ล้วนแต่เป็นคำจริงที่ยกอันอื่นมาลบบ่ได
1: ้ค่ะ
0: เราก็ถ้าบอกว่าทุกข์ถ้าทุกข์เกิดจากหยังว่าทุกข์เกิดจากบ่มีหยังมันต้องมาถามที่ใจตัวเจ้าของอยู่ตลอดเวลาแม่นบ่ครับครู
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นน่ะทุกข์อยู่ที่ตัวเฮาสุขอยู่ไสสุขก็อยู่ที่ตัวเฮาคือกันความพอประมาณอยู่ไสก็อยู่กับตัวเฮาคือกันเพราะฉะนั้นความสุขความทุกข์อยู่ที่ตัวเฮาเฮ็ดจังได๋ขออภัยหลายๆครับนี่แหละครับอ้าวว่าต่อครับครู
1: ค่ะและที่สำคัญค่ะในเมื่อในชีวิตของเฮายังมีลมหายใจเนาะค่ะการทำเฮ็ดบุญสร้างกุศลนี่ล่ะค่ะเป็นสิ่งที่รอเลี้ยงห่อเหี่ยวจิตใจที่เฮากำลังท้อแท้อยู่ให้เฮามีพลังบุญพลังใจต่อสู่ชีวิตไปข้างหน้าบ่ว่าสิมีอุปสรรคหรือมีปัญหายังเข้ามาเฮาค่ะมีสติปัญญาจากการนั่งสมาธิแน่จากการเจริญภาวนาจากการทําศาสนกิจทําบุญตักบาตรบ่ว่าสิเป็นในเรื่องของการทําดีนะคะคิดดีทําดีพูดดีนะคะ
0: ครับจังซั่นเฮาสิเห็นจากวิถีชีวิตอีหลีเนี่ยครับเวลาเฮาไปเยี่ยมผู้ป่วยเฮาก็จะเห็นว่าเพิ่นเองก็ป่วยหลายแต่ว่าสุดท้ายได้รับการรักษาได้กลับมาบ้านมาอยู่เป็นเสาหลักให้กับลูกกับหลานหลายปีก็มีนี่ก็เป็นพ่อบุญแม่นบ่ครับครู
1: แม่นค่ะ
0: เนี่ยเฮาจึงบอกว่าโอ้ยเป็นพ่อบุญได้อยู่กับลูกกับหลานอีกน่าครับเพราะฉะนั้นถือว่าบุญหรือความดีเนี่ยถ้าเฮาเฮ็ดอยู่เรื่อยๆเนี่ยบุญกับบ่ถิ่มเฮาคือกันแม่นบ่ครับ
1: แม่นค่ะ
0: ครับเพราะจังซั่นนะครับในช่วงวันที่เป็นมงคลวันที่มีความสำคัญทางพระพุทธศาสนาแล้วก็เป็นวันสำคัญของชาติเท่านั้น
1: ค่ะ
0: ร่วมกันอยู่ในพรในช่วงนี้เป็นวันหยุดยาวแล้วก็ลูกหลานที่เฮ็ดงานอยู่เฮ็ดเวียกเฮ็ดงานอยู่ไกลขนาดสิได้โอกาสกลับมาบ้าน
1: ค่ะ
0: ก็ขอให้ลูกหลานอ
1: ย่างหน่อยก็มาเป็นสร้างความผูกพันในครอบครัวเนาะค่ะให้ชโลมจิตใจปู่ย่าตายายที่เพิ่นเฝ้ารอคอยเพราะว่าพลังบุญนี่เป็นพลังมหาศาลค่ะเพิ่นถึงบอกว่าพลังบุญคำจุนโลกได้ค่ะคุณพ่อค่ะย่ามทุกยากปรากฏโทษภัยทับบุญคอยรับคอยช่วยด้วยสดใสเป็นเกราะแก้วคุ้มกันก้างพ้นผ่องภัยนำทางให้สู่สุขติสีมงคลนี่เขาบอกว่าพลังบุญเป็นพลังงานอย่างหนึ่งที่เขาจับต้องบ่ได้แต่ว่ามีอิทธิพลมหาศาลเลยค่ะ
0: ครับบ่ต้องถามถึงอเวจีเลย
1: แม่นค่ะ
0: ไปนิพพานอย่างเดียว
1: ค่ะ
0: ครับสั้นท้ายของรายการมีเพลงอย่างกับที่ยังบ่ทันได้บ่ทันได
1: ้
0: บ่ทันได้เปิด
1: ส่วนมากเขาเปิดมาหลายเพลงนอกจากเขาสิขอท่านหัวหน้าธนเดชฉลาดแผนเนาะคะเปิดเพลงที่เกี่ยวของกับ
0: วันสำคัญ
1: วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
0: ครับ
1: นะคะหรือสิเป็นบทเพลงปรงสังขารของปานธนพรก็ได
0: ้ครับ
1: นะก็แล้วแต่หัวหน้าเพิ่นจะมอบบทเพลงนะคะ
0: ครับ
1: ให้กับคุณพ่อคุณแม่ซึ่งสัปดาห์นี้ทั้งสัปดาห์เนาะเป็นสัปดาห์เป็นวันมหามงคลค่ะขอให้ทุกท่านสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะคุณพ่อได้ทรงคำอวยพรจักหน่อยแน่ค่ะ
0: ให้คุณครูทรงครับผมเอาก็ให้คุณครูทรงนะครับผม
1: ค่ะ ขออนุญาตทรงพลังบุญหนุนนำคำจุนจิตค่ะเนรมิตความสุขทุกสถานชำระล้างมลทินสินร้าวรานดั่งสายทานชโลมใจให้ร่มเย็นทุกท่านค่ะ
0: สาธุทุกท่านครับผม

0: านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับยุทธพรบานเย็นครับกระทรวงการคลังเตรียมเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีขยายเวลาใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมถึงเดือนกันยายนนี้ช่วยเหลือกลุ่มตกหล่น 2.3 ล้านคนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
4: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
5: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: กระทรวงการคลังเตรียมเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีขยายเวลาใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมถึงเดือนกันยายนนี้ช่วยเหลือกลุ่มตกหล่น 2.3 ล้านคน
6: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่ารัฐบาลได้พิจารณาขยายระยะเวลาการใช้สิทธิ์สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมจำนวน 13,180,000 คนให้สามารถใช้งานต่อไปได้จนถึงเดือนกันยายนนี้เพื่อเป็นการลดความกังวลใจของประชาชนและเปิดโอกาสให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีระยะเวลาเพียงพอในการตรวจสอบสิทธิ์อย่างรอบคอบซึ่งจากข้อมูลเบื้องต้นพบว่ายังมีกลุ่มผู้มีรายได้น้อยที่ตกหล่นและไม่เคยได้รับความช่วยเหลืออีกประมาณ 2.3 ล้านคนการเปิดรับในครั้งนี้จะทำให้กลุ่มคนดังกล่าวได้เข้าถึงสิทธิประโยชน์จากภาครัฐโดยจะได้รับเงินช่วยเหลือสำหรับซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นอย่างน้อย300บาทต่อเดือนรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยอีกว่าฐานข้อมูลการลงทะเบียนในรอบนี้ยังมีความละเอียดและแม่นยำสูงขึ้นทำให้ภาครัฐสามารถจำแนกข้อมูลตามช่วงอายุได้ชัดเจนโดยพบว่าในกลุ่มผู้ที่ได้รับสิทธิ์มีกลุ่มวัยแรงงานอายุ 18-60 ปีที่ไม่มีทรัพย์สินและไม่มีรายได้อยู่ถึง5ล้านคนรัฐบาลจึงเตรียมนำฐานข้อมูลเชิงลึกไปต่อยอดจัดทำนโยบายพัฒนาทักษะอาชีพใหม่และยกระดับทักษะเดิมเพื่อเข้าไปดูแลอย่างใกล้ชิดและช่วยเหลือให้ประชาชนกลุ่มนี้สามารถสร้างรายได้เพิ่มขึ้นในระยะยาวต่อไปปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
1: แม่ทัพภาคที่4ย้ำดูแลกำลังพลและครอบครัวผู้สูญเสียเต็มที่พร้อมใช้กฎอัยการศึกเฉพาะพื้นที่ติดตามคนร้าย
7: พลโทนรทิพย์โพยนอกแม่ทัพภาคที่4ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4เปิดเผยถึงความคืบหน้าภายหลังเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนและระเบิดโจมตีจุดตรวจบุเกซามีอำเภอระแงะจังหวัดปราธิวาสว่าหน่วยงานได้ดูแลขวัญกำลังใจของกำลังพลอย่างเต็มที่โดยกำลังพลยังคงมีขวัญและกำลังใจที่ดีพร้อมให้การช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิตทั้ง5นายอย่างเต็มกำลังทั้งด้านสวัสดิการสิทธิประโยชน์และการพิจารณาบรรจุทายาทเข้ารับราชการทดแทนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดแม่ทัพภาคที่4ยังกล่าวถึงการประกาศใช้กฎอัยการศึกในพื้นที่จังหวัดปราธิวาสว่า เป็นมาตรการเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการติดตามผู้ก่อเหตุให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นโดยบังคับใช้เฉพาะบางพื้นที่ที่มีความจำเป็นไม่ได้ครอบคลุมทั้งจังหวัดขณะที่พื้นที่เขตเมืองและพื้นที่ทั่วไปประชาชนยังสามารถใช้ชีวิตและประกอบกิจกรรมได้ตามปกติพร้อมยืนยันว่าเจ้าหน้าที่จะเร่งติดตามผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายและดูแลความปลอดภัยของประชาชนอย่างเต็มที่ด้านพลตำรวจตรีประยงโคตรสาขาผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยความคืบหน้าคดีเหตุดังกล่าวว่าขณะนี้ศาลได้อนุมัติหมายจับผู้เกี่ยวข้องแล้ว1รายและเจ้าหน้าที่ยังคงเร่งรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินคดีกับผู้ร่วมก่อเหตุทั้งหมดพร้อมระบุคาดว่าจะสามารถขอศาลออกหมายจับผู้เกี่ยวข้องเพิ่มเติมได้ในเร็วๆนี้พร้อมยืนยันว่าการสืบสวนสอบสวนจะดำเนินไปอย่างรอบคอบโปร่งใสและให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายโดยยึดพยานหลักฐานเป็นสำคัญเพื่อให้ผู้กระทำผิดเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมตามกฎหมายปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: เจ้าหน้าที่ตำรวจไอร์แลนด์ตรวจพบวัตถุระเบิดในรถยนต์ใกล้พรมแดนติดกับไอร์แลนด์เหนือเจ้าหน้าที่ตำรวจไอร์แลนด์ตั้งข้อหาชายวัย40ปีซึ่งถูกจับกุมหลังเจ้าหน้าที่ตรวจพบวัตถุระเบิดพลาสติกเซมเทคและชนวนระเบิดซุกซ่อนอยู่ภายในรถยนต์คันหนึ่งใกล้พรมแดนไอร์แลนด์เหนือของสหราชอาณาจักรระหว่างปฏิบัติการปราบปรามกลุ่มริพับลิกันไอร์แลนด์หัวรุนแรงเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาโดยผู้ต้องหารายดังกล่าวมีกำหนดขึ้นศาลในกรุงดับลินในวันนี้ขณะที่ก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่ตำรวจตั้งข้อหาหญิงวัย25ปีซึ่งเป็นผู้ขับรถยนต์คันดังกล่าวในข้อหาครอบครองวัตถุระเบิดทั้งนี้กลุ่ม Republican Island คือกลุ่มเคลื่อนไหวทางการเมืองที่ต้องการให้ไอร์แลนด์เหนือแยกตัวออกจากสหราชอาณาจักรแล้วรวมเป็นประเทศเดียวกับสาธารณรัฐไอร์แลนด์รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น.ครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
8: สวท.บุรีรัมย์นำข่าวสารสาระความรู้บันเทิง FM 101.75 MHz เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร
9: สิริอิเล็กทรอนิกส์จำหน่ายเครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงกลางแจ้งเครื่องเสียงติดรถยนต์อุปกรณ์ไฟฟ้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อะไหล่เครื่องซักผ้ารีโมททีวีรีโมทดีวีดีกล้องวงจรปิดสายไฟสายสัญญาณต่างๆที่ได้มาตรฐานร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์มี2สาขาสาขาที่1ตั้งอยู่ที่ถนนธานีใกล้ธนาคารกรุงไทยสาขาธานีโทรศัพท์044625744และ0817256652สาขาที่2สิริอิเล็กทรอนิกส์มาร์ทแอนด์คาร์ออดิโออยู่บริเวณหน้าวัดกลางถนนสุนทรเทพโทรศัพท์หมายเลข044625989และ0918538358สินค้าดีมีมาตรฐานที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์พร้อมให้คำปรึกษาด้านเครื่องเสียงการติดตั้งระบบเครื่องเสียงทุกชนิดที่ไม่ออกเราบอกท่านได้ที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น
10: วัยรุ่นที่สูบบุหรี่ไฟฟ้ามีความเสี่ยงที่จะพัฒนาต่อไปสูบบุหรี่ธรรมดาเพิ่มขึ้น 2-4 เท่าเมื่อเปรียบเทียบกับวัยรุ่นที่ไม่สูบบุหรี่ไฟฟ้าอย่าปล่อยให้ลูกหลานเข้าไปสูบบุหรี่ไฟฟ้าด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าวปลอดควันและมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี
11: ่การทุจริตไม่ใช่เรื่องไกลตัวทุกคนมีส่วนร่วมในการหยุดมันได้เริ่มต้นง่ายๆจากตัวเราซื่อสัตย์โปร่งใสไม่ใช้ตำแหน่งเพื่อประโยชน์ส่วนตนร่วมกันตรวจสอบแจ้งเบาะแสและไม่ยอมจำนนต่อการทุจริตทุกรูปแบบเพราะสังคมที่ซื่อสัตย์คือรากฐานของประเทศที่มั่นคง
12: ร่วมกันต่อต้านการทุจริตเพื่ออนาคตที่โปร่งใสของเราและคนรุ่นต่อไป

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปรับฟังรายการปันรักแชร์ริ่งเลิฟ
1: สื่อมวลชนเสียงสันติสื่อแห่งการประกาศสันติสุขพบกับท่านในรายการปันรักแชร์ริ่งเลิฟ
2: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังพบกับรายการปันรักแชร์ลิงเลิฟสนับสนุนรายการโดยสื่อมวลชนเสียงสันติจังหวัดเชียงใหม่ค่ะดิฉันดร.จริยาสอมยุรารับหน้าที่ดำเนินรายการเป็นสื่อกลางที่จะนำความรักความปรารถนาดีมามอบให้กับคุณผู้ฟังตลอดครึ่งชั่วโมงต่อจากนี้นะคะทีมงานมีบทเพลงเพราะๆความหมายดีๆจะเปิดให้คุณผู้ฟังได้ฟังไปยิ้มไปพร้อมๆกันค่ะและที่สำคัญนะคะอาจารย์ก็ได้นำข้อคิดจากพระวจนะคำของพระเจ้ามาแบ่งปันเล่าสู่กันฟังค่ะเพื่อหนุนใจซึ่งกันและกันคุณผู้ฟังคะในช่วงเวลาที่เรามีความทุกข์เราคงปฏิเสธไม่ได้ใช่ไหมคะว่าช่วงเวลานั้นเราเองก็ต้องการกำลังใจมากที่สุดค่ะรายการปันรักแชร์ลิ่งเลิฟอยู่ตรงนี้เป็นเพื่อนกับคุณผู้ฟังเพื่อให้กำลังใจทุกท่านที่กำลังทุกข์ใจและหมดหวังค่ะประเด็นเรื่องราวที่ทางรายการได้หยิบยกมานั้นมีความหลากหลายและเชื่อว่าเป็นประโยชน์แก่คุณผู้ฟังทุกสถานภาพไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุเด็กเยาวชนคนพิการผู้ด้อยโอกาสโดยในวันนี้นะคะเราจะนำเสนอประเด็นเรื่องราวในหัวข้อที่มีชื่อว่าที่ลี้ภัยที่ปลอดภัยค่ะช่วงนี้ทีมงานขอมอบบทเพลงเพราะๆแทนความรักและความห่วงใยให้กับคุณผู้ฟังก่อนค่ะ

คุณผู้ฟังคะเวลาที่มีปัญหาพายุพัดกระหน่ำเข้ามาในชีวิตยามที่เราตกต่ำท่วมท้นไปด้วยความทุกข์เวลานั้นเองนะคะเราจะรู้ว่าใครที่รักเราจริงใครที่ยังปรารถนาดีต่อเราให้กำลังใจเราอยู่เคียงข้างเราไม่หนีห่างไปไหนและคอยดูแลเราหากคุณผู้ฟังกำลังเผชิญกับปัญหาหนักในชีวิตต้องการกำลังใจต้องการใครสักคนที่จะอยู่ข้างๆมองไปทางไหนไม่มีใครสักคนเลยที่เป็นคนนั้นคนที่คุณผู้ฟังไว้วางใจอยากจะให้อยู่เคียงข้างเป็นเพื่อนที่แสนดีที่จะรับรู้ความในใจรับรู้ปัญหาที่อยากจะพรั่งพรูออกมาอาจารย์อยากบอกว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเป็นผู้นั้นค่ะพระองค์พร้อมที่จะอยู่ข้างๆเราเป็นสหายเลิศที่ดีเป็นที่ปรึกษาที่ดีเป็นกำลังและเป็นความเข้มแข็งให้กับเราค่ะและทีมงานปันรักทุกคนเช่นกันนะคะก็พร้อมจะเป็นกำลังใจและส่งกำลังใจนั้นให้กับคุณผู้ฟังทุกท่านผ่านคำอธิษฐานเพียงคุณผู้ฟังโทรศัพท์เข้ามาพูดคุยกับเราหรือบอกถึงเรื่องที่ต้องการให้เราอธิษฐานเผื่อที่เบอร์โทรศัพท์หมายเลข053-242-654ค่ะทีมงานพร้อมที่จะรับฟังและอธิษฐานเผื่อคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะพลังของคำอธิษฐานทำให้เกิดผลค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ฟังคะการดำเนินชีวิตปัจจุบันนี้ไม่ง่ายค่ะจะเห็นได้ว่าข่าวสารที่เราติดตามผ่านช่องทางของสื่อต่างๆไม่ว่าจะเป็นข่าวทางทีวีคลิปเสียงคลิปวิดีโอต่างๆนะคะที่ส่งที่แชร์กันทั้งวันมีทั้งข่าวดีและข่าวไม่ดีค่ะแต่มักจะมีข่าวร้ายๆเกิดขึ้นทุกวันมากกว่าค่ะไม่ว่าจะเป็นภัยพิบัติต่างๆอุบัติเหตุสงครามการทะเลาะวิวาทที่น่าตกใจก็คือข่าวเกี่ยวกับภัยที่เกิดขึ้นภายในครอบครัวภายในสังคมชุมชนที่เราอยู่ค่ะเช่นการตกเป็นเหยื่อทางอารมณ์ซึ่งเป็นเรื่องปัญหาทางเพศที่ส่งผลไม่เพียงแต่เป็นความผิดทางด้านคุณธรรมจริยธรรมนะคะแต่ยังเป็นการกระทำทางด้านกฎหมายอีกด้วยค่ะบ่อยครั้งที่เราพบว่าผู้กระทำผิดก็คือคนใกล้ชิดในครอบครัวเป็นคนที่อยู่ในบ้านหลังเดียวกันนั่นเองหรือผู้กระทำความผิดเป็นคนที่เราไว้วางใจเช่นเป็นเพื่อนหรือเป็นคนที่เราให้ความเคารพนับถือเช่นหัวหน้างานหากเราพูดถึงคำว่าบ้านนะคะคุณผู้ฟังหรือแม้แต่สถานที่ทำงานความจริงแล้วมันน่าจะเป็นที่ที่ปลอดภัยที่สุดใช่ไหมคะพอได้ยินข่าวแบบนี้แล้วบางทีก็ทำให้เราสงสัยว่าโลกนี้จะมีที่ที่ปลอดภัยสำหรับเราไหมจะมีที่พักพิงที่ลี้ภัยให้เรารู้สึกปลอดภัยจริงๆหรือเปล่าพูดถึงคำว่าที่ที่ปลอดภัยหรือที่ลี้ภัยไม่ทราบว่าคุณผู้ฟังคิดถึงสถานที่แบบไหนกันคะหลายท่านอาจจะมองเห็นภาพของค่ายลี้ภัยสำหรับผู้อพยพบางท่านคิดถึงเซฟเฮาส์ค่ะหรืออาจจะเป็นหลุมหลบภัยก็ได้นะคะแต่สำหรับคริสเตียนเหล่านั้นที่ลี้ภัยก็คือองค์พระเยซูคริสต์ค่ะโดยความเชื่อที่ว่าโดยการคุ้มครองของพระเยซูคริสต์โดยพระโลหิตที่ประเสริฐของพระองค์ตลอดชีวิตไม่ว่าเราจะทำอะไรเราจะอยู่ที่ไหนเราก็ปลอดภัยค่ะเพราะพระเจ้าทรงเป็นที่ลี้ภัยที่วิเศษที่สุดในชีวิตของเราช่วงนี้นะคะคุณผู้ฟังให้เราไปพักฟังเพลงกันอีกสักเพลงค่ะแล้วกลับมาพบกันในช่วงต่อไปค่ะ

0: ได้เวลาแล้วนะคะคุณผู้ฟังที่เราจะแบ่งปันส่งต่อความรักความหวังและกำลังใจให้แก่คุณผู้ฟังที่กำลังฟังรายการนี้อยู่ซึ่งก็มีบางท่านนะคะที่เป็นผู้พิการเชื่อว่าจะเป็นประโยชน์และช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตได้เป็นอย่างดีค่ะช่วงเวลานี้ให้เราไปฟังกันค่ะว่าสาระความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพจิตของคนพิการเป็นอย่างไรบ้างก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลนะคะจากศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติไปฟังกันค่ะในช่วงปันรักจากใจค่ะ
1: ช่วงปันรักจากใจ
0: การดูแลสุขภาพจิตของคนพิการคนพิการมักมีความด้อยทางร่างกายและจิตใจมากกว่าบุคคลทั่วไปจึงมีสภาพทางอารมณ์และจิตใจที่เปลี่ยนแปลงได้ง่ายต่อสิ่งเร้ารอบๆข้างบางรายอาจมีความเครียดความกลัวความวิตกกังวลท้อแท้เบื่อหน่ายยอมรับสภาพของตนเองยังไม่ได้คนพิการควรจะได้รับการส่งเสริมด้านจิตใจให้มากขึ้นโดยส่งเสริมให้พวกเขาเหล่านั้นได้พัฒนาการใช้ชีวิตในประจำวันได้อย่างถูกวิธีได้เข้าร่วมกิจกรรมสันทนาการกับเพื่อนหรือพักผ่อนหย่อนใจอย่างเหมาะสมสิ่งเหล่านี้จะช่วยให้คนพิการไม่กลับไปหมกมุ่นอยู่กับภาพลักษณ์ของตนเองรู้จักว่าตนเองมีคุณค่ามีกำลังใจที่จะสู้กับสภาพความเป็นจริงต่อไปเมื่อมีความพิการเกิดขึ้นบุคคลนั้นอาจจะมีระยะการปรับตัวต่อความพิการหลากหลายรูปแบบอาจแบ่งได้ดังนี้ระยะช็อกระยะแรกเมื่อมีความพิการบุคคลนั้นยังงุนงงไม่รับรู้ความจริงใดๆเราควรเยี่ยมเยือนทักทายสนทนาเรื่องทั่วไปสร้างสัมพันธภาพเบื้องต้นโดยไม่เร่งรัดใดๆระยะรับรู้ความพิการเมื่อบุคคลนั้นรู้ว่าตัวเองต้องพิการแน่จะเกิดอารมณ์กลัววิตกกังวลเราควรทำความเข้าใจอารมณ์ของคนพิการเปิดโอกาสให้คนพิการได้พูดระบายความรู้สึกและคอยรับฟังอย่างจริงใจระยะใช้

กลไกทางจิตหรือปฏิเสธความพิการระยะนี้บุคคลนั้นอาจปฏิเสธไม่ยอมรับความพิการควรช่วยให้คนพิการรับรู้ถึงอารมณ์ความรู้สึกของตนเองเช่นทวนซ้ำคำพูดของคนพิการเพื่อสะท้อนความคิดความรู้สึกแสดงการยอมรับคนพิการและเอื้อให้มีการสำรวจรับรู้ปัญหาและข้อจำกัดของตัวเองระยะยอมรับความพิการบุคคลนั้นยอมรับว่าตนเองพิการระยะนี้อาจจะมีอาการภาวะซึมเศร้าขาดแรงจูงใจในการทำสิ่งต่างๆควรส่งเสริมให้คนพิการเผชิญกับความเป็นจริงค้นหาทางเลือกต่างๆเพื่อเป็นข้อมูลแก่คนพิการสนับสนุนให้มีส่วนร่วมในการวางแผนการฟื้นฟูอาจชักชวนให้พูดคุยกับคนพิการที่ประสบความสำเร็จแล้วเพื่อให้มีกำลังใจต่อไประยะปรับตัวให้กำลังใจแก่คนพิการบุคคลนั้นจะสามารถยอมรับข้อจำกัดของตนเองได้จัดการกับอารมณ์ของตนเองได้และพัฒนาศักยภาพที่มีอยู่สนับสนุนให้มีส่วนร่วมในการวางแผนชีวิตของตนเองและดำเนินการตามแผนนั้นคนพิการแต่ละรายอาจมีระยะการปรับตัวต่อความพิการที่แตกต่างกันและใช้ระยะเวลามากน้อยต่างกันขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยเช่นพื้นฐานทางอารมณ์ของบุคคลการสนับสนุนจากครอบครัวและคนรอบตัวหรือโอกาสในการได้เข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูสมรรถภาพที่เหมาะสม

0: คุณผู้ฟังคะสาระน่ารู้ในวันนี้ในช่วงปันรักจากใจน่าจะทำให้ทั้งผู้พิการและผู้ดูแลคนพิการได้มีความเข้าใจกันมากยิ่งขึ้นนะคะการดูแลสุขภาพจิตของคนพิการต้องอาศัยความรักความเมตตาและคนรอบข้างเป็นสิ่งสำคัญค่ะซึ่งนั่นหมายถึงครอบครัวของผู้พิการและผู้ดูแลต้องมีความเข้าใจและอดทนด้วยค่ะปฏิกิริยาต่างๆที่บุคคลรอบตัวแสดงออกจะส่งผลต่อสภาพจิตใจของคนพิการทั้งสิ้นค่ะสมาชิกในครอบครัวหรือผู้ดูแลควรแสดงความใส่ใจแก่คนพิการทั้งด้วยคำพูดและการแสดงออกซึ่งบ่งบอกถึงความกระตือรือร้นที่จะช่วยเหลือและเป็นการให้เกียรติคนพิการด้วยนะคะและเราก็ไม่ควรแสดงออกแบบปกป้องมากเกินไปนะคะเช่นเราช่วยเหลือทุกอย่างตัดสินใจแทบทุกอย่างโดยไม่เปิดโอกาสให้คนพิการได้ตัดสินใจเลยหรือทำสิ่งต่างๆที่ทำได้ด้วยตัวเองซึ่งก็ยิ่งจะทำให้คนพิการรู้สึกด้อยค่าและอึดอัดกับการเป็นภาระของผู้อื่นค่ะหากผู้พิการมีแววที่จะโดดเด่นไปทางด้านใดด้านหนึ่งเราก็ควรสนับสนุนให้พวกเขาได้กล้าแสดงออกกล้าคิดกล้าทำมากยิ่งขึ้นซึ่งจะทำให้พวกเขารู้สึกมีความสุขค่ะสิ่งสำคัญที่สุดนะคะคุณผู้ฟังคือควรหลีกเลี่ยงการพูดประชดประชันคนพิการหรือการตอกย้ำถึงความผิดพลาดหรือความล้มเหลวที่ผ่านมาค่ะซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องพื้นฐานในการให้การสนับสนุนทางด้านจิตใจแก่คนพิการนะคะสามารถปรับใช้ได้ทั้งสมาชิกในครอบครัวผู้ดูแลและบุคลากรทางการแพทย์ที่ให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการค่ะแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือกำลังใจจากครอบครัวและคนรอบข้างซึ่งจะเป็นแรงขับเคลื่อนให้ผู้ที่พิการเหล่านี้นะคะกล้าที่จะใช้ชีวิตอยู่บนโลกแห่งความจริงได้ด้วยตัวเองค่ะก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลจากศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติอีกครั้งค่ะ
1: สวท.บุรีรัมย์นำข่าวสารสาระความรู้บันเทิง FM 101.75 MHz เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร
2: โรคพิษสุนัขบ้าเป็นแล้วตายรักษาไม่หายสุนัขหรือแมวกัดควรเลี่ยต้องรีบไปหาหมอเพื่อรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทันทีการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ามี2แบบคือ 1. การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าล่วงหน้าใช้สำหรับผู้ที่มีโอกาสสัมผัสโรคเช่นบุคลากรทางการแพทย์สัตวแพทย์ผู้ที่ต้องคลุกคลีกับสัตว์ผู้เลี้ยงสัตว์เลี้ยงที่สามารถเป็นพาหะโรคพิษสุนัขบ้า 2. การฉีดวัคซีนหลังสัมผัสโรคเมื่อถูกสุนัขหรือแมวกัดควรเลี่ยต้องได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทันทีโดยวัคซีนเข็มแรกควรฉีดภายใน 24-48 ชั่วโมงและที่สำคัญต้องได้รับวัคซีนให้ครบ3เข็มภายใน7วันตามที่แพทย์สั่งเนื่องจากวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าจะไปทำลายเชื้อและสร้างภูมิคุ้มกันในร่างกายสามารถป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าได้วิธีการดูแลตนเองหลังถูกสุนัขหรือแมวกัดควรเลี่ย 1. ล้างแผลด้วยน้ำสะอาดและสบู่เบาๆหลายๆครั้ง 2. ใส่ยาฆ่าเชื้อโพวิโดมไอโอดีนหรือเบตาดีน 3. กักขังสัตว์นั้นเพื่อสังเกตอาการ10วันและ 4. หาหมอเพื่อรักษาและฉีดวัคซีนให้ครบตามกำหนดผู้ถูกสุนัขหรือแมวกัดควรเลี่ยสามารถเข้ารับบริการฉีดวัคซีนได้ที่โรงพยาบาลของรัฐใกล้บ้านสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค1422ด้วยความห่วงใยจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่9จังหวัดนครราชสีมากรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข
1: กรมการจัดหางานเตือนไปทำงานต่างประเทศโดยผิดกฎหมายมีแต่เสียกับเสียรู้หรือไม่ว่าไปทำงานต่างประเทศโดยผิดกฎหมายมีแต่เสียกับเสียดังนี้ค่ะ 1. เสียเวลาเพราะอาจถูกปฏิเสธการเข้าเมืองหากใช้วีซ่าผิดประเภท 2. เสียอนาคตเสี่ยงถูกจับดำเนินคดีโดยที่สถานเอกอัครราชทูตไม่สามารถช่วยเหลือได้ 3. เสียรายได้เพราะค่าตอบแทนอาจไม่ตรงกับที่นายจ้างโฆษณาไว้ อาจไม่ได้รับค่าจ้างตามที่ตกลง 4. เสียอิสรภาพเพราะอาจถูกนายจ้างกักขังยึดหนังสือเดินทางและยังถูกบังคับให้ทำงานหนัก 5. เสียสุขภาพเสียชีวิตเนื่องจากถูกบังคับขู่เข็นทำร้ายร่างกายหรืออาจถึงขั้นเสียชีวิตได้ค่ะดังนั้นหากอยากทำงานต่างประเทศแบบปลอดภัยต้องไปอย่างถูกกฎหมายนะคะสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กรมการจัดหางานหมายเลขโทรศัพท์สายด่วน1506กด2ค่ะผลิตชุดข้อมูลโดยกระทรวงมหาดไทยร่วมกับสำนักประชาสัมพันธ์เขต2กรมประชาสัมพันธ
3: ์อุ๊ยกดครั้งเดียวได้ทั้ง 10,000 บาทเลยเหรอเอ๊ะหรือว่าจะหลอกให้เรากดนะแต่ลองกดดูดีกว่าได้ทั้ง 10,000 บาทลองกดแค่ครั้งเดียวเอง
4: อย่านะคะอย่ากดลิงก์ที่ล่อใจเด็ดขาดมิจฉาชีพกำลังรอแฮกข้อมูลคุณอยู่ไม่กดลิงก์ไม่สแกนไม่รับสายเบอร์แปลกรู้ว่าเขาหลอกอย่าเต็มใจให้หลอกนะคะด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต2กรมประชาสัมพันธ
5: ์สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.มีหน้าที่ดูแลเบิ่งแย่งคนไทยที่ใส่สิทธิบัตร30บาทหรือบัตรทองรับจบครบทุกปัญหาการใส่บัตรทองหรือต้องการสอบถามสิทธิการรักษาลองเลี่ยนลองทุกโทรสายด่วนสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ1330ได้ตลอด24ชั่วโมงหรือผ่านทางเว็บไซต์ www.nhso.go.th แอปพลิเคชันสปสช.และ LINE OA สปสช.เพราะสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติคือสิทธิเพื่อคนไทยตั้งแต่แรกเกิดและตลอดช่วงชีวิตให้มีคุณภาพและทั่วถึง
6: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์กระจายเสียงระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ต่อไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการเพื่อนใจวัยรุ่นค่ะ
7: เมากันให้มันสนั่นคลื่นพูดคุยกันในทุกเรื่องราวของเด็กและเยาวชนกับรายการเพื่อนใจวัยรุ่นที่นี่ FM 101.75 MHz สวท.บุรีรัมย์

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเพื่อนใจวัยรุ่นรายการที่จะนำเสนอข่าวสารความรู้และกิจกรรมสร้างสรรค์สำหรับเด็กและเยาวชนดิฉันนางสาวประภัทยาสุขลินคณะกรรมการสภาเด็กและเยาวชนอำเภอนางรองค่ะ
1: ดิฉันนางสาวปณิสาเสาโรคณะกรรมการสภาเด็กและเยาวชนอำเภอนางรองมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาพบกับท่านผู้ฟังทุกท่านในวันนี้ค่ะ
2: และดิฉันนางสาวเบญญาภามารีซ้อนคณะกรรมการสภาเด็กและเยาวชนอำเภอนางรองค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการเพื่อนใจวัยรุ่นได้เป็นประจำทุกวันอาทิตย์เวลา 11:35 นจนถึงเวลา 12:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ์ค่ะ
1: และยังสามารถกดติดตามข่าวสารกิจกรรมรวมถึงรับฟังการย้อนหลังได้ทางเพจ Facebook สวท.บุรีรัมย์กรมประชาสัมพันธ์รวมไปถึงติดตามการดำเนินงานของสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดบุรีรัมย์ได้เช่นกันค่ะ
2: วันนี้นะคะพวกเราทั้ง3คนมีเรื่องราวดีๆมาฝากคุณผู้ฟังเช่นเคยค่ะถ้าพร้อมกันแล้วเนี่ยเชิญติดตามรับฟังรายการเพื่อนใจวัยรุ่นไปพร้อมกับพวกเราได้เลยค่ะ
0: ก่อนที่จะเข้าเรื่องกันนะคะวันนี้ก็ถามพี่ปุณกับพี่แพนหน่อยนะคะว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยตอบก็มากมากใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
1: ใช่อย่างโรงเรียนเราเนี่ยก็เพิ่งมีการสอบกลางภาคเสร็จไปนะคะก็ถือว่าเป็นศึกใหญ่เลยค่ะเพราะว่าเราเนี่ยก็อ่านหนังสือดึกๆเดินๆใช่ไหม
2: จริงค่ะพี่ปูนพี่แพนเนี่ยเห็นเพื่อนๆหลายคนนะคะช่วงเนี้ยนอนดึกกันมากๆเลยค่ะแบบนอนตีสองตีสามกันเป็นแถบเลยพอสอบเสร็จแล้วเนี่ยความรู้สึกมันได้ยกภูเขาออกจากอก
0: ใช่ค่ะ
2: ถึงหมดสอบแล้วจะยังไม่ออก
1: รอแก้แล้วค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ค่ะเราก็รอแก้กันแล้วนะคะพี่แพ
1: รใช่เพราะว่าบางวิชาเนี่ยใช่ไหมคะเราอ่านดึกดื่นไปการข้อสอบไปเฮ้ยเราทำได้ทุกข้อเลย
0: แต่ผลสอบแต่ผลสอบไม่ดีค่ะ
1: แปลว่าเราทำผิดนะคะ
0: ใช่ค่ะ
1: ใช่แต่ว่าบางวิชานี่เราก็ทำถูกจริงๆไม่ได้แก้นะคะก็คือสอบผ่านเลยคุ้มกับที่อ่านหนังสือดึกดื่นใช่แต่ว่า
0: ผ่านมาได้นะเรื่องตลกนิดนึงก่อนที่จะเข้าเรื่องจริงจัง
1: ใช่ก่อนที่เราจะจริงจัง
0: มันเป็นการสอบกลางภาคที่แบบว่าทั้งตลกทั้งเครียดแล้วก็ไม่รู้ว่าคะแนนจะออกมาเป็นอย่างไรใช่ไหมพี่แพนพี่ปุณอ่านขอถามพี่แพนพี่ปุณหน่อยว่าทำได้ไหมคะ
2: ได้ทำค่ะ
1: แต่พี่ปุณทำได้นะคะ
0: เอออ
1: ่านมาอ่านมา
0: พอมีวิชาไหนบ้างคะที่แบบว่ารู้สึกว่าตัวเองเนี่ยมั่นใจว่าได้เต็มเลยค่ะ
1: ให้พี่แพนก่อนดีกว่า
2: เกษตร
0: เกษตรอันนี้ก็เป็นวิชาหลักเหมือนกันนะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: เพราะว่าชาวไทยก็เป็นแบบเกี่ยวกับเกษตรเยอะใช่ค่ะเป็นเรื่องที่แบบคลายเครียดก่อนเรื่องจริงจังนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะเข้าสู่เรื่องจริงจังแล้วนะคะก็นับว่าเป็นช่วงเวลาของวัยรุ่นเนี่ยอย่างพวกเราเนี่ยที่ได้ปลดปล่อยกันไปบ้างนะคะแต่ช่วงหลุดจากความเครียดเรื่องนี้แหละค่ะก็คือเรื่องสอบนะคะคุณผู้ฟังบางทีก็จุดเริ่มต้นของเรื่องราวเนี่ยต้องใช้น้ำหนักในการตัดสินใจให้สูงมากโดยเฉพาะเรื่องของความรักและความสัมพันธ์ค่ะในวัยรุ่นนะคะ
1: ใช่ค่ะถ้าพูดถึงเรื่องความรักหรือความสัมพันธ์ในวัยรุ่นนะคะเราก็หลีกเลี่ยงไม่ได้จริงๆนะคะเกี่ยวกับเรื่องเพศสัมพันธ์นะคะบางคนเนี่ยมองว่าเราเป็นวัยรุ่นนะคะเรายังไม่ควรพูดถึงเรื่องนี้นะคะถึงแม้ว่าในความเป็นจริงเนี่ยเรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวมากๆของวัยรุ่นนะคะซึ่งบางคนเนี่ยก็มองว่าถ้าเรายิ่งไม่คุยเรื่องนี้เนี่ยมันจะทำให้เกิดปัญหามากกว่าเดิมจริงไหมคะพี่แผน
0: นน
2: ก็ใช
0: ่
2: เลยค่ะพี่ปุ่นหลายคนเนี่ยยังคิดว่าถ้าไม่พูดเนี่ยคือเท่ากับไม่มีแต่ในความเป็นจริงอ่ะวัยรุ่นจำนวนมากนะคะมีเพศสัมพันธ์โดยการขาดการป้องกันที่ถูกต้องนะคะซึ่งแผนว่าเรื่องเนี้ยเราต้องถูกเถียงกันตรงๆแล้วค่ะ
1: ใช่ค
2: ่
1: ะ
0: เพราะว่าในสังคมไทยไม่ค่อยพูดถึงเรื่องนี้กันใช่ไหมพี่แพนพี่ปุ่น
1: เขามองว่ายังไม่ใช่วัยอันควรแต่ถ้าเลือกที่จะมองตามความเป็นจริงเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่ใกล้ตัวมากจริงๆค่ะ
0: ขอฟังความเห็นของพี่แพนหน่อยได้ไหมคะเรื่องนี้
2: ค่ะก็การแบบป้องกันโดย ป้องกันโดยที่แบบถูกต้องนะคะก็คือลดจำนวนประชากรที่เกิดมาโดยไม่พร้อมนะคะ
1: ถูกต้อง
2: ลดการทำแท้งด้วยค่ะแบบป้องกันดีกว่า
1: ใช่ค่ะ
0: และนี่ก็เป็นหัวข้อหลักที่เราจะมาโต้แย้งกันในวันนี้ค่ะก็คือเซฟตัวเองก่อนที่จะเซฟความรักนะคะ
1: ใช่ค่ะเซฟตัวเองก่อนเซฟรักค่ะ
0: ใช่ค่ะ ก็ถ้าพูดถึงเรื่องการป้องกันเนี่ยลองเทียบกับตัวเลขแล้วก็ราคากันนะคะทุกคนเปรียบเทียบกันให้เห็นชัดๆเลยนะคะคุณผู้ฟังก็คือถุงยางอนามัยเนี่ยกล่องละ40-80บาทหรือขอรับฟรีได้ที่โรงพยาบาลส่วนตำบลนะคะหรือคลินิกอบอุ่นค่ะยาคุมกำเนิดฉุกเฉินนะคะจะแพงรับประมาณ100-150บาทค่ะการตั้งครรภ์ที่ไม่พร้อมเนี่ยค่าใช้จ่ายเลี้ยงดูเด็ก1คนเนี่ยเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 1.5-3 ล้านบาทนะคะยังไม่รวมโอกาสทางการเรียนและอนาคตที่เราต้องแลกอีกนะคะทุกคน
1: ถูกต้องเลยค่ะพี่เลมอนแต่ว่าพี่เลมอนคะในความเป็นจริงเนี่ยเวลาที่เด็กหรือวัยรุ่นนะคะจะไปซื้อถุงยางอนามัยเนี่ยมันก็ไม่ได้ง่ายสำหรับทุกคนเสมอไปนะคะเพราะว่าหลายคนเนี่ยก็ทราบแล้วนะคะว่าก่อนที่จะมีเพศสัมพันธ์เนี่ยก็ต้องมีการป้องกันที่ดีนะคะแต่ว่าก่อนที่จะไปซื้อเนี่ยก็ยังมีอาการที่รู้สึกว่ากลัวคนมองกลัวพนักงานตัดสินหรือว่าบางคนก็กลัวว่าจะเจอคนรู้จักยิ่งถ้าเกิดอยู่ในชุมชนเล็กๆแล้วเนี่ยก็ยิ่งเกิดความเขินอายนะคะแล้วก็จะไม่กล้าบางคนก็เลยตัดสินใจเลือกที่จะไม่ซื้อนะคะเพราะว่าทางที่จริงๆเนี่ยการป้องกันเนี่ยควรเป็นอันดับแรกที่เราคิดนะคะแต่เรากลับให้ความรู้สึกนำก่อนว่าเราเขินอายอะไรประมาณนี้นะคะซึ่งนอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีความเชื่อผิดๆอีกนะคะก็คือครั้งแรกเนี่ยก็คือไม่ตั้งครรภ์หรอกอะไรแบบนี้นะคะหรือว่าจะเป็นหลังนอกก็พอแล้วอย่างนี้นะคะก็ซึ่งทำให้หลายคนเนี่ยเกิดความเข้าใจผิดนะคะแล้วก็ตัดสินใจโดยประมาทนะคะสุดท้ายก็อาจจะต้องเจอกับปัญหาการตั้งครรภ์ที่เราไม่พร้อมหรือว่าเสี่ยงโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์นะคะที่จริงแล้วเนี่ยสามารถป้องกันได้ค
2: ่
1: ะ
2: เห็นด้วยเลยค่ะแต่ว่าความรู้สึกอายเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้จริงนะคะโดยเฉพาะในช่วงวัยรุ่นนะคะถ้าเกิดขึ้นแล้วนะคะแล้วแบบเราโดยเฉพาะแบบวัยรุ่นถ
0: ้
2: าเกิดขึ้นนะก็คืออีกมุมมองนึงนะคะความอายน่ะอาจจะเกิดขึ้นในช่วงเวลาสั้นๆเท่านั้นเองค่ะ
1: ตอ
2: น
1: ซื
2: ้อแต่ว่าการป้องกันคือการดูแลตัวเองในระยะยาวนะคะทั้งเรื่องการตั้งครรภ์ไม่พร้อมและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ปัจจุบันเนี่ยมีหลายช่องทางนะคะที่ช่วยให้เข้าถึงอุปกรณ์ป้องกันได้อย่างสะดวกขึ้นไม่ว่าจะเป็นร้านขายยาร้านสะดวกซื้อหรือว่าบางพื้นที่ก็มีหน่วยบริการด้านสุขภาพนะคะให้คำปรึกษาและแจกอุปกรณ์ป้องกันโดยรักษาความเป็นส่วนตัวนะคะที่สำคัญคือเราไม่ควรปล่อยให้ความอายเนี่ยมาทำให้เรานะคะไม่ปลอดภัยค่ะ
1: ถูกต้องค่ะก็คือเราควรใช้เหตุผลในการตัดสินใจนะคะใช่มากกว่าความรู้สึก
0: การใช้เหตุผลในการนำนะคะ
1: ถูกต้องค่ะพี่
0: ก
1: ็
0: คือต้องคิดก่อนแล้วค่อยทำนะคะทุกคน
1: ถูกต้องค่ะ
0: ถ้าให้พี่แพนพูดถึงเรื่องกฎหมายนะคะว่ามีรายละเอียดอะไรเนี่ยที่เกี่ยวกับเยาวชนที่เราควรรู้บ้างคะพี่แพน
2: ยุคนี้นะคะการควบคุมกำเนิดนะคะมีกฎหมายและสิทธิรับรองเยอะมากเลยค่ะมีพรบ.อะไรบ้างคะคุณไดมอนด์
0: มีพรบ.อะไรบ้างใช่ไหมคะพี่แพนพรบ.การป้องกันและการแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นเนี่ยทุกคนควรฟังไว้นะคะ1นะคะสิทธิในการรับข้อมูลและบริการวัยรุ่นอายุต่ำกว่า20ปีสามารถรับการบริการควบคุมกำเนิดรวมถึงการปลูกฝังเข็มกำเนิดด้วยนะคะได้ฟรีที่สถานบริการสาธารณสุขของรัฐโดยไม่ต้องพาผู้ปกครองไปและข้อมูลทุกอย่างเนี่ยจะเป็นความลับนั่นเองค่ะแล้วก็2นะคะจะเป็นสิทธิในการศึกษาถ้าน้องๆเนี่ยเกิดตั้งครรภ์ในวัยเรียนสถานศึกษาไม่มีสิทธิ์ไล่ออกต้องจัดรูปแบบการเรียนให้เหมาะสมและให้พักลาเนี่ยคลอดได้ค่ะอันนี้ก็เป็นกฎหมายคร่าวๆกันนะคะทุกคน
1: ได้ยินแบบนี้ก็ค่อยสบายใจขึ้นหน่อยนะคะเพราะว่าสรุปก็คือการป้องกันเนี่ยใช่การป้องกันไม่ใช่ไม่ได้นับว่าเป็นเรื่องที่น่าอายนะคะแต่มองว่าเป็นการรับผิดชอบต่อตัวเองแล้วก็ส่วนรวมมากกว่าค่ะ
0: ใช่ก็ถูกต้องเลยนะคะที่พี่ปุณแล้วก็พี่แพนพูดมาเนี่ยความรักนะคะในวัยรุ่นอ่ะเป็นเรื่องที่สวยงามได้แต่ว่าเราเรียนรู้ที่จะรักอย่างมีสติและป้องกันอย่างถูกวิธีนะคะเมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องถุงยางกับการคุมการคุมยาฉุกเฉินไปแล้วนะคะแต่ว่าจริงๆเนี่ยมีวิธีคุมกำเนิดเนี่ยมีหลายแล้วก็มากมายเลยนะคะพี่ปุณกับพี่แพนลองเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะว่าแบบว่ามีแบบไหนบ้างคะ
1: ค่ะยาคุมกำเนิดวิธีการคุมกำเนิดนะคะก็มีหลายวิธีนะคะอย่างที่เรารู้กันไม่ว่าจะเป็นการคุมกำเนิดแบบห่วงการสวมถุงยางอนามัยการทานยาคุมกำเนิดฝังเข็มหรือว่าฉีดยาคุมกำเนิดนะคะแต่ว่าถ้าเอาแบบที่ยอดฮิตที่สุดเลยนะคะสำหรับผู้หญิงในยุคนี้นะคะก็น่าจะเป็นยาคุมกำเนิดแบบรายเดือนค่ะพี่เลมอนใช่แบบรายเดือน
2: มันกินยังไงบ้างคะยาคุมกำเนิดแบบรายเดือน
1: ยาคุมกำเนิดแบบรายเดือนนะคะกินวันละ1เม็ดเวลาเดิมทุกวันนะคะต้องกินอย่างสม่ำเสมอค่ะซึ่งยาคุมกำเนิดแบบรายเดือนเนี่ยมีประสิทธิภาพการคุมกำเนิดสูงถึง 99% ค่ะพี่แพนถ้าเกิดว่าไม่เกิดอุบัติเหตุนะคะแบบว่าถ้าเราไม่ลืมกินนะคะแถมประสิทธิภาพของยาคุมกำเนิดนะคะอันแบบรายเดือนเนี่ยมี สรรพคุณอื่นอีกด้วยใช่ก็คือใช่ผู้หญิงยุคนี้นะคะเขานิยมนำไปกินเพื่อที่จะลดสิวหรือว่าปรับฮอร์โมนหญิงในร่างกายด้วยค่ะ
2: แต่ถ้าขี้ลืมนะคะแพนแนะนำเลยว่าฝังยาคุมกำเนิดเลยค่ะเพราะว่าเจ็บแป๊บเดียวค่ะตอนฉีดยาชาแล้วก็ฝังแท่งเล็กๆค่ะใต้ผิวหนังแขนด้านในค่ะคุมได้ยาวถึง 3-5 ปีเลยนะคะและที่สำคัญเยาวชนอายุต่ำกว่า20ปีฝังฟรีทุกโรงพยาบาลตามพ.ร.บ.ที่แพนบอกไปตอนแรกเลยค่ะ
1: ใช่แต่ว่าทุกอย่างเนี่ยทุกแบบสำหรับการคุมกำเนิดก็ถือว่ามีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันไปทั้งนี้ก็ควรปรึกษาบุคลากรทางแพทย์เพื่อที่จะเลือกวิธีที่เหมาะสมกับตัวเองนะคะ
0: แต่ใช่เลยค่ะแต่ว่าย้ำจุดสำคัญนะคะคุณผู้ฟังแม้ยาคุมรายเดือนหรือยาฝังเนี่ยจะป้องกันการตั้งครรภ์ได้ดีมากแต่ไม่สามารถป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ได้นะคะเพราะว่าฉะนั้นวิธีที่ดีที่สุดคือ double protection ค่ะคือการคุมกำเนิดแบบคูณ2ก็คือฝังแล้วก็กินยาคุมแล้วก็สวมถุงยางอนามัยให้ถูกต้องค่ะ
1: แล้วเรื่องยาคุมฉุกเฉินล่ะคะพี่เลมอนเพราะว่าหลายคนเนี่ยคิดว่าเราไม่ต้องใช้ถุงยางก็ได้แต่เรากินยาคุมฉุกเฉินทีเดียวเลยแต่ว่าบางคนก็มองว่าการทานยาคุมฉุกเฉินเนี่ยคือการทำแท้งด้วยนะคะพี่เลมอน
0: อันนี้ส่วนตัวรู้สึกว่าเป็นการที่เข้าใจผิดมากเลยค่ะพี่ปุณเพราะว่ายาคุมฉุกเฉินเนี่ยไม่ใช่ยาที่ทำให้แท้งนะคะแต่ว่าหน้าที่ของมันเนี่ยคือการยับยั้งการชะลอการตกไข่ไม่ให้ไข่เนี่ยเข้ามาเจอกับอสุจิแต่การเกิดการตั้งครรภ์ไปแล้วเนี่ยจะไม่สามารถขับออกได้ค่ะ
2: แล้วคำว่าฉุกเฉินนะแปลว่าต้องใช้ยามฉุกเฉินจริงๆค่ะเช่นถุงยางรั่วนะคะถุงยางแตกหรือว่าโดนล่วงละเมิดนะคะไม่ใช่กินเป็นประจำแทนการป้องกันปกติเพราะปริมาณฮอร์โมนสูงมากจะทำให้ประจำเดือนนะคะมาผิดปกติค่ะ
1: ก็คือส่งผลเสียต่อร่างกายนะคะถ้าเกิดเราเลือกใช้ผิดวิธีผิดโอกาสนะคะ
0: อีกเรื่องก็จะเป็นเรื่องสำคัญก็คือคอนเทนต์หรือความยินยอมในการสัมพันธ์ค่ะเรื่องนี้พี่ปุณมีความรู้สึกคิดว่ายังไงคะ
1: สำหรับปุณนะคะปุณคิดว่าความยินยอมหรือคอนเซ็ปต์เนี่ยเป็นพื้นฐานสำคัญของทุกความสัมพันธ์นะคะเพราะว่าการมีเพศสัมพันธ์เนี่ยหรือการสัมผัสร่างกายนะคะควรเกิดขึ้นเมื่อทั้งสองฝ่ายยินยอมอย่างเต็มใจไม่มีการบังคับกดดันหรือทำให้อีกฝ่ายเนี่ยรู้สึกว่าจำใจต้องทำนะคะและทุกคนนะคะก็มีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธหรือเปลี่ยนใจได้ตลอดเวลาแม้ว่าจะเคยตกลงกันไว้ก่อนหน้านี้ก็ตามสำหรับหัวข้อของเรานะคะเซฟตัวเองก่อนเซฟรักเนี่ยปุณมองว่าการเซฟตัวเองนะคะก็ไม่ได้เป็นแค่การป้องกันการตั้งครรภ์หรือว่าโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์นะคะแต่ว่าก็รวมถึงการเคารพการตัดสินใจของตัวเองของอีกฝ่ายด้วยซึ่งความรักที่ดีเนี่ยก็ควรมาพร้อมกับการสื่อสารความยินยอมและก็ความรับผิดชอบร่วมกันค่ะ
2: ใช่ค่ะคู่รักที่ดีนะคะต้องคุยเรื่องการป้องกันได้อย่างตรงๆนะคะเช่นเธอมีถุงยางไหม
1: อันนี้
2: หรือว่าแบบใช่เราขอฝังเข็มก่อนคุมกำเนิดก่อนนะ
0: ใช่ค่ะ
2: นั่นคือความสัมพันธ์ที่รับผิดชอบร่วมกันจริงๆค่ะ
0: ใช่
1: ใช่เพราะว่าในความเป็นจริงเนาะเวลาที่เราจะไปซื้อถุงยางอนามัยมันก็เขินใช่ไหมเราก็ไม่กล้าสายตาคนมองอุ๊ยเด็กคนนี้ทำไมนี้จังอะไร
2: แต่จริงๆแล้วช่องทางการให้คำปรึกษาแล้วก็พิกัดถุงยางฟรีนี่มีอะไรบ้างคะพี่เลมอน
0: ช่องทางขอคำปรึกษาใช่ไหมคะพี่แพนแล้วก็พิกัดก็ช่องทางแรกเลยนะคะจะเป็นสายด่วนท้องแต่ว่าไม่พร้อมค่ะ1663ค่ะให้คำปรึกษาฟรีไม่ตัดสินรับฟังทุกปัญหาค่ะสายด่วนสุขภาพจิต1323ค่ะปรึกษาความเครียดเรื่องการเรียนความรักแล้วก็ชีวิตค่ะแอปพลิเคชันกระเป๋าตังค์นะคะก็มีด้วยนะคะทุกคนสิทธิสปสช.ค่ะกดรับถุงยางอนามัยฟรีได้ปีละ52ครั้งค่ะหรือ52กล่องค่ะสถานพยาบาลใกล้บ้านเช่นโรงพยาบาลนางรองของเราก็มีนะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: โรงพยาบาลตำบลด้วยค่ะแล้วก็ในพื้นที่ให้บริการฟรีแล้วก็เก็บข้อมูลเป็นความลับนะคะ
2: ค่ะแต่จริงๆแล้วเนี่ยแบบทางที่ดีที่สุดนะคะคือป้องกันค่ะแล้วก็มีอะไรควรปรึกษาผู้ปกครองนะคะ
1: ใช่ค่ะแต่ว่าถ้าเกิดป้องกันแบบ 100% เลยก็คือชะลอการมีเพศสัมพันธ์ก่อนค่ะเอาไว้ตอนที่เราพร้อมจริงๆแล้วค่อยนะคะ
0: ก็เป็นเรื่องที่ทุกคนนะคะควรนำเอาไปฟังแล้วก็ไปปรับใช้เพราะว่าเป็นเรื่องใกล้ตัว
2: ใกล้ตัวเรามากค่ะ
0: ใช่ค่ะแน่นอนว่าต้องเกิดกับทุกคนอยู่แล้วค่ะก็พวกเราก็ถึงเอาเรื่องนี้มาพูดกันค่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องอีกสำคัญเรื่องนึงค่ะเรื่องต่อไปแล้วกันค่ะเป็นเรื่อง T-care ของ70แล้วกันค่ะก็
2: แบบไม่ตั้งต
0: ั
2: ว
0: อันนี้เป็นเรื่องที่ไม่ได้ฟิกมานะคะแต่ว่าก็อยากสอบถามพี่แพนกับพี่ปูนค่ะว่าเป็นไงบ้างคะเตรียมตัวช่วงนี้ก็เป็นช่วงม.6 แล้วค่ะ
1: ใช่เหมือนตอนนี้รอบพอร์ตโฟลิโอเขาเปลี่ยนเป็นระบบ T-care โฟลิโอแล้วใช่ไหมคะที่เขาไม่ให้ทำพอร์ตเองแล้วต้องใช้ของระบบซึ่งอันนี้ก็ อาจจะเกิดอะไร
3: สมัครกันหรือยังคะ
0: สมัครแล้วค่ะอันนี้สมัครแล้วค่ะพี่บุญยังไม่สมัครใช่ไหม
3: ยังไม่สมัคร
0: สมัครยัง
3: สมัครเรียบร้อยแล้วค่ะ
1: ใช่พี่บุญเดี๋ยวยังไม่ถ่ายรูปครึ่งตัวค่ะยังไม่มีรูปติด
3: พี่บุญรอบสอบค่ะ
0: ก็น้องๆคนไหนหรือว่าคุณผู้ชมที่ฟังอยู่ยังไม่สมัครก็อย่าลืมไปสมัครกันนะคะ
1: ถูกต้องค่ะเด็ก70ของพวกเรา
0: ต้องเป็นพี่ม .6 ด้วยนะคะหรือว่าเด็กซิวก็สมัครค่ะทีแคส70
1: ใช่ค่ะ
0: ก็ขอถามพี่แพนหน่อยละกันค่ะว่าเป็นไงบ้างเตรียมตัวช่วงนี้
3: ก็หนักเหมือนกันค่ะเพราะว่าเพิ่งสอบกลางภาคไปค่ะแล้วก็ต้องเตรียมตัวในการขึ้นมหาลัยอีก
1: ถูกต้องค่ะ
0: ก็มีอยากรู้คณะของแต่ละคนนะคะแบบคร่าวๆก็ได้
3: อยากถามพี่เลมอนคืนค
1: ่
3: ะ
1: อยากพี่เลมอนเรียนสายอะไรพลังสิบมาใช่ไหม
0: เร
1: ีย
0: นสายวิทยาศาสตร
1: ์ใช่ค่ะเป็นเน้นวิทยาศาสตร์เขามีคณะอะไรอยากแนะนำไหมคะ
0: ก็ถ้าเอาเกี่ยวกับอันนี้คืออยากเข้าหรือว่าเป็นแนะนำก่อนคะ
3: อยากเข้าก่อนค่ะแล้วก็คุยแนะนำ
0: โอเคถ้าอยากเข้าเหรอคะก็คณะเศรษฐศาสตร์ค่ะก็แต่ว่าที่อยากลองยื่นพอร์ตไว้ก็เป็นสัตวแพทย์ค่ะก็ลองยื่นไปก่อนแต่ว่าที่อยากแนะนำเกี่ยวกับสายวิทยาศาสตร์ก็น่าจะเป็นคณะเกี่ยวกับสุขภาพอะไรประมาณพวกนี้ค่ะ
1: ก็คือในอนาคตก็น่าจะมีงานรองรับใช่ไหมคะสายวิทย์ AI แทนที่ไม่ได้
0: ใช่ต่อไปขอถามพี่แพนกลับคืนละกันค่ะ
3: ส่วนตัวนะคะอยากเรียนวิศวะคอมค่ะ
1: สุดยอดค่ะ
0: อันนี้ก็ AI เริ่มมาไกล
3: ไม่มีทางค่ะ
1: สู้กับ AI ค
0: ่
1: ะสู้กับ AI เลยค่ะชนะ AI ค่ะ
3: พี่ปุณค่ะ
1: พี่ปุณมาจากสายภาษานะคะภาษาล้วนเลยค่ะก็ขอเป็นแนะนำแทนแล้วกันเนาะก็จะมีคณะพวกบริหารธุรกิจอะไรอย่างนี้ค่ะหรือว่าจะเป็นมนุษยศาสตร์หรือว่าครุศาสตร์ภาษาอะไรอย่างนี้ค่ะ
0: ก็คิวนี้ก็ใกล้สอบเน็ตแซดกันแล้วใช่ไหมคะทุกคนก็เน็ตแซดเนี่ยเป็นข้อสอบของมขอนแก่นแล้วกันค่ะ
1: ต้องค่ะพี่เล
0: ็กก็เป็นสอบใกล้จะสอบวันที่15กับ16เนี่ยค่ะก็อยากรู้ว่าทั้งสองท่านเนี่ยได้สอบกันไหมคะ
1: สอบค่ะสอบไหมคะพี่แพน
3: พี่ไม่ได้สอบค่ะ
1: พี่แพนไม่ได้สอบค่ะ
0: อ
1: ัน
0: นี้ก็แสดงว่าพี่ปุณก็เล็งๆมขอไว้
1: ใช่เล็งไว้ค่ะพี่เลมอนสอบไหมคะ
0: ต้องสอบค่ะเพราะว่าพลาดโอกาสการสอบมา 2-3 รอบแล้วค่ะก็เลยต้องสอบเก็บคะแนนไว้
3: ทำไมถึงพลาดคะ
0: ไม่ค่ะก็ช่วงนั้นติดแข่งบาสค่ะพี่แพน
1: นักกีฬา
0: อันนี้จี้จริงๆอันนี้พี่ปุณเคยสอบไปสักรอบยังคะ
1: เคยสอบ2รอบแล้วค่ะ
0: พอดีอยากทราบบรรยากาศแบบสอบค่ะว่า
3: เตร
0: ีย
3: มตัวยังไงคะ
0: ฟังรู้เตรียมตัวยังไงก่อนแล้วกัน
1: เตรียมตัวยังไงก่อนใช่ไหมตอนนั้นตอนสอบรอบแรกนี่ไม่ได้เตรียมตัวเลยค่ะคือเหมือนไปลองสนามมากกว่าค่ะแต่ที่พอแบบตอนนั้นมันก็แค่ม.4ก็เลยยังไม่ได้จริงจังอะไรพอขึ้นม.5ม.6มาก็เลยแบบเราต้องจริงจังแล้วนะก็เลยอ่านหนังสือที่แบบมันจะมีแบบรวมเน็ตเซตอะค่ะใช่แล้วก็อ่านเล่มนั้นเล่มเดียวเลยแล้วก็ไปสอบแต่สรุปคือคะแนนรอบแรกที่ไม่ได้เตรียมตัวเลยที่สุดค่ะ
0: ก็มันก็เป็นแบบว่าอาจจะฟุกหรือเปล่าม
3: ุกหรือเปล่า
0: อันนี้มุกหรือเปล่าคะ
3: เรื่องจริง
0: อาจจะเป็นเรื่องจริงไม่เป็นไรค่ะเพราะว่ามันก็เป็นการเตรียมตัวอย่างหนึ่ง
3: ถูกต้องค่ะ
0: ใช่ค่ะก็อยากทราบแล้วกันค่ะว่าบรรยากาศใช่ค่ะก็เมื่อกี้ทราบการเตรียมตัวใช่ไหมคะก็อยากทราบบรรยากาศค่ะว่าแบบเข้าไปในสนามห้องสอบเนี่ยรู้สึกยังไงบ้างคะ
1: เฮ้ยทุกคนคือดูเป็นคนตั้งใจเรียนค่ะ
0: แล้วตัวเองไม่ตั้งใจเรียนหรอพี่บุญ
1: ก็ตั้งใจเรียนนะคะไม่ก็คนตั้งใจเรียนมาเจอกันใช่
0: พี่บุญสอบสนามไหนคะ
1: สอบสนามบพค่ะ
0: รู้มันไม่สอบแค่บพที่เดียวเลยไหมคะหรือว่ามีที่อื่นด้วยคะพี่บุญ
1: เหมือนตอนในบุรีรัมย์ค่ะในบุรีรัมย์จะมีบัวหลวงกับบพค่ะใช่แต่ว่ามันก็แล้วแต่ว่าระบบเนี่ยจะเอาสนามไหนให้เราค่ะถ้าเกิดเราเลือกในจังหวัดบุรีรัมย์
3: เขา
1: ก
3: ็
1: ใช่เขาก็จะเลือกโรงเรียนให้ค่ะ
0: อ๋อเป็นการสุ่มใช่ไหมคะ
3: บางวันก็เหมือนสอบ2วันลงคนละที่เหมือนกันนะ
1: ใช่ใช่รอบนี้เขาสอบวันเดียวไปสอบบัวหลวงแต่รอบก่อนสอบ2วันไปสอบ2ที่เลย
0: ก็เป็นการมันก็นอกจากจะเตรียมตัวสอบแล้วต้องเตรียมตัวแบบดูสถานที่ด้วยใช่ไหมคะ
3: เตรียมเงิน
0: เตรียมตัวเตรียมเงินด้วยค่ะทุกคน
3: แต่คุ้มค่ะแลกมากับคะแนนเข้ามหาลัยอะไร
0: ก็ถ้าได้ตามเกณฑ์ที่มหาลัยแบบ
3: ต้อง
0: การเรียกว่าอะไรนะคะกำหนดไว้ใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะเกณฑ์ขั้นต่ำ
0: ก็มีสิทธิ์เข้าได้นะคะเพราะเป็นรอบโควต้าของเด็กภาคอีสานนี่แหละค่ะ
1: ใช่
0: คือมันเข้าได้แค่ภาคอีสานเลยใช่ไหมคะ
1: มขอหรอคะ
0: ใช่ค่ะแบบโควต้าที่เขาให้ไอสอบเน็ตเซตเนี่ยค่ะพอดีว่าทุกคนอยากรู้ค่ะ
3: ใคร
0: ก็คุณผู้ฟังถามมาเนี่ยนะคะ
1: เหมือนอันเน็ตเซตคือใครสอบก็ได้หรือเปล่า
0: เออใช่ไหมคะใครสอบก็ได
3: ้นั่นน่ะสิ
0: เอาไม่แต่ตอนแรกอะคิดว่าแบบว่ารอบโควต้าคือให้เด็กภาคอีสาน
1: ใช่ถ้ารอบโควต้าคือเด็กภาคอีสานแต่ว่าถ้าเน็ตเซตนี่คือถ้าเกิดใครได้สอบเราก็สามารถนำคะแนนไปยื่นได้หรือเปล่าคะ
0: ก็เป็น
3: ก็หาความรู้เพิ่มเติมได้ค
0: ่
3: ะ
0: ก็พวกเราก็
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: ก่อนที่จะลากันไปมีแบบอะไรอยากฝากทุกคนไหมคะพี่แพนเริ่มจากพี่แพนก่อนละกันค่ะ
3: ก็เรื่องที่เราพูดไปตั้งแต่เริ่มนะคะเป็นเรื่องที่ ใกล้ตัวเรามากๆเลยค่ะแล้วก็วนเวียนอยู่ในชีวิตประจำวันเรามากๆเลยค่ะค
1: ือ
3: วันนี้ที่เราออกมาให้ความรู้เนี่ยเพื่อป้องกันแล้วก็การลดประชากรที่เกิดมาไม่พร้อมนะคะไม่ได้ส่งเสริมอะไรนะคะแต่ว่า ช่วยเด็กที่แบบออกมาแล้วแล้วก็หาทางออกไม่เจอนะคะก็มาฟังพวกเราได้ค่ะ
0: พี่แพงพูดแบบเลิศมากค่ะต่อไปขอเป็นพี่ปุณละกันค่ะ
1: ใช่ค่ะก็ถือว่าเป็นการแลกเปลี่ยนมุมมองนะคะเปิดความรู้ใหม่ๆส่งความรู้ค่ะก็ไม่ได้เป็นการสนับสนุนการตั้งครรภ์ในวัยเรียนค่ะแต่ก็เป็นการแลกเปลี่ยนความรู้การให้ความรู้ค่ะใช
0: ่ก็น่าเสียดายจังเลยค่ะทุกคนเพราะว่าเวลาของรายการเพื่อนใจวัยรุ่นเนี่ยวันนี้ก็จะหมดลงแล้วนะคะหวังว่าประเด็นเรื่องการสอบการดูแลตัวเองและการรับผิดชอบต่อความรักและความสัมพันธ์จะเป็นประโยชน์และสร้างแรงบันดาลใจให้เพื่อนๆทุกคนนะคะ
1: ใช่ค่ะก็คุณผู้ฟังทุกท่านก็อย่าลืมติดตามรับฟังรายการเพื่อนใจวัยรุ่นได้ใหม่ในอาทิตย์หน้านะคะเวลาเดิม 11:35 น.ถึง 12:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ์นะคะ
3: และสำหรับวันนี้นะคะพวกเราทั้ง3คนพี่เลมอนพี่ปุ่นแล้วก็พี่แพนนะคะรวมถึงทีมงานสภาเด็กและเยาวชนอำเภอนางรองต้องขอตัวลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขกับวันหยุดพักผ่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้ประชาชนจำนวนมากร่วมพิธีทำบุญตักบาตรทางเรือในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษานายกรัฐมนตรีสั่งการเจ้าหน้าที่และธนาคารของรัฐ5แห่งอำนวยความสะดวกการยืนยันตัวตนผู้ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ย้ำผู้ผ่านการพิจารณาทุกคนให้ยืนยันตัวตนถึงวันที่12มกราคมกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านเตือนอังกฤษอาจกลายเป็นเป้าหมายทางทหารโดยชอบธรรมหากให้การสนับสนุนสหรัฐในการทำสงครามกับอิหร่านการแข่งขันฟุตบอลอุ่นเครื่องปรีซีซั่นรายการพรีเมียร์ลีกซัมเมอร์ซีรีส์2026ลิเวอร์พูลประเดิมสนามชนะซันเดอร์แลนด์4ประตูต่อ2ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวประชาชนจำนวนมากร่วมพิธีทำบุญตักบาตรทางเรือในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569
1: เมื่อเวลา 7:10 ที่ผ่านมานายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรทางเรือถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ภายใต้กิจกรรมสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ณสวนสาธารณะป้อมมหาการกรุงเทพมหานครโดยสมเด็จพระพุทธาจารย์เจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหารเป็นประธานคณะสงฆ์นำพระสงฆ์225รูปจาก40วัดร่องเรือจาก3เส้นทางสายน้ำหลักได้แก่คลองรอบเกาะรัตนโกสินทร์คลองแสนแสบและคลองเปรมประชากรมารวมกันที่สวนสาธารณะป้อมมหาการก่อนประกอบพิธีตักบาตรและให้พรแก่ประชาชนโดยมีผู้แทนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาสังคมและประชาชนเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงโดยหลายคนระบุว่ารู้สึกปลื้มปิติที่ได้มีโอกาสร่วมพิธีครั้งสำคัญเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมชื่นชมความงดงามของพิธีตักบาตรทางเรือซึ่งเป็นภาพที่หาชมได้ยากและสะท้อนอัตลักษณ์วิถีชีวิตริมน้ำของไทยได้อย่างงดงาม
2: รู้สึกตื่นเต้นมีอะไรดีๆที่เราไม่เคยมีกิจกรรมแบบนี้เนาะขนาดเราอยู่กรุงเทพเรายังไม่เคยเห็นนะแล้วพอมาก็ตื่นตาตื่นใจแล้วก็ไม่มีโอกาสได้เจอท่านเจ้าคณะแต่ละวัดที่มาร่วมเนี่ยถ้าเราไปเราจะไม่มีโอกาสได้เจอแต่เราก็อยู่จุดเนี้ยมีโอกาสได้เจอได้ร่วมทำบุญกับท่านอย่างเงี้ย
3: รู้สึกดีค่ะว่าจัดครั้งนี้มันโอเคเลยค่ะมาแต่เช้าตื่นตั้งแต่ 5:00 กว่ามาใส่บาตรที่นี่ค่ะค่ะเตรียมของใส่บาตรเป็นอาหารแห้งค่ะบรรยากาศการจัดงานโอเคเลยอ่ะอาจจะได้มาอีกวันที่30หรือ29อะไรประมาณนี้ค่ะเพราะเป็นวันหยุดเป็นของกรุงเทพด้วยถ้าไม่ได้ไปไหนทำบุญเสร็จก็จะอาจจะมาเที่ยวงานนี้ต่ออีกนะคะถ้าใครสะดวกอยากให้มาร่วมงานเพราะว่าการจัดกิจกรรมครั้งนี้เพื่อเทิดพระเกียรติท่านด้วยค่ะการจัดงานครั้งนี้ก็โอเคเลยค่ะมีกิจกรรมให้ร่วมหลายอย่างมีศิลปินมาตอนเย็นด้วยอะไรเนี่ยมีการแสดง
1: พิธีทำบุญตักบาตรทางเรือครั้งนี้นับเป็นปรากฏการณ์ครั้งสำคัญในประวัติศาสตร์กรุงรัตนโกสินทร์ในรอบกว่า240ปีที่รวมพลังศรัทธาของประชาชนหลั่งไหลมาร่วมทำบุญตักบาตรทางเรือสะท้อนความผูกพันระหว่างวิถีชีวิตริมน้ำพระพุทธศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์พร้อมสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมของชุมชนริมคลองและน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำรีด้านการบริหารจัดการน้ำการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนภายในงานยังมีนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติการเผยแพร่พระราชกรณียกิจและกิจกรรมบริการประชาชนอาทิการตรวจสุขภาพฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่รับบริจาคโลหิตบริการด้านสัตวแพทย์รวมถึงการแสดงศิลปะวัฒนธรรมและการออกร้านสินค้าชุมชนโดยในเวลา 17:00 วันนี้พบมินิคอนเสิร์ตจากน้องเนเน่และในช่วงค่ำเวลา 19:30 นายอรรถพลเลิกพิบูลที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีในฐานะประธาน างคณะกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายเป็นประธานในพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลด้วยกิจกรรมจัดต่อเนื่องจนถึงวันที่31กรกฎาคมนี้ประชาชนสามารถร่วมงานได้ทั้ง5จุดได้แก่คลององอ่างคลองพดุงกรุงเกษมคลองหลอดวัดราชนัดดาคลองหลอดวัดราชบพิตรโดยมีสวนสาธารณะป้อมมหาการเป็นศูนย์กลางของการจัดงานนิตยาขุนศิมรายงาน
0: เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววันที่28กรกฎาคม2569สำนักพระราชวังเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันนี้ถึง30กรกฎาคมนี้และเชิญชวนประชาชนร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิระลึกถึงพระรัตนตรัยถวายเป็นพระราชกุศลผ่านแอปพลิเคชันสมาธิเสบียงบุญโดยสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และ App Store จังหวัดอุบลราชธานีเชิญชวนรวมพลังทำความดีบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569
4: นางทิติวรดาเทพเสนานายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานีเปิดเผยว่าเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานีร่วมกับโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ร่วมกับเคลื่อนโครงการทำความดีด้วยหัวใจเชิญชวนประชาชนและประสบนิกรทุกหมู่เหล่าร่วมใจบริจาคโลหิตครั้งใหญ่เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา74พรรษา28กรกฎาคม2569กิจกรรมในครั้งนี้มุ่งเน้นการส่งเสริมให้ข้าราชการเจ้าที่รัฐภาคเอกชนและประชาชนทั่วไปได้ร่วมแสดงความจงรักภักดีผ่านการจัดหาโลหิตสำรองเพื่อนำไปใช้ช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินและผู้ป่วยที่จำเป็นต้องรับโลหิตในการรักษาของโรงพยาบาลในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีและใกล้เคียงโดยเชิญชวนประชาชนร่วมบริจาคโลหิตได้ในวันจันทร์ที่27กรกฎาคม2569เวลา 8:30 น.ถึง 16:00 น.ณห้องประชุม1ชั้น6อาคาร50พรรษามหาวชิราลงกรณ์โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ผู้ที่มาบริจาคโลหิตจะได้รับของที่ระลึกแทนคำขอบคุณสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร045-244-821กรกฎภูมิสวท.อุบลราชธานีรายงาน
0: จังหวัดพัทลุงจัดพิธีตักบาตรพระสงฆ์ 1,102 รูปทำบุญเมืองพัทลุงครบรอบ102ปีพร้อมถวายเป็นพุทธบูชาและเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาน
5: ายสุจินทร์วาจากิจผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการตักบาตรพระสงฆ์ 1,102 รูปทำบุญเมืองพัทลุงเนื่องในโอกาสครบรอบ102ปีจังหวัดพัทลุงณบริเวณถนนช่วยทุกขราชโดยมีพระปริยัติวชิรดมเจ้าคณะจังหวัดพัทลุงเจ้าอาวาสวัดขุหาสวรรค์พระอารามหลวงเป็นประธานฝ่ายสงฆ์และมีหัวหน้าส่วนราชการประชาชนชาวจังหวัดพัทลุงเข้าร่วมในพิธีเพื่อสืบสานพระพุทธศาสนาส่งเสริมการทำบุญสร้างกุศลและอนุรักษ์ประเพณีอันดีงามของชาวพุทธพร้อมทั้งถวายเป็นพุทธบูชาและเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา74พรรษา28กรกฎาคม2569ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงกล่าวว่าการทำบุญตักบาตรเป็นประเพณีอันทรงคุณค่าของพุทธศาสนิกชนช่วยหล่อหลอมให้ประชาชนยึดมั่นในหลักธรรมคำสอนมีสติความเสียสละและความเอื้ออาทรต่อกันซึ่งการที่ทุกภาคส่วนร่วมกันจัดงานในครั้งนี้สะท้อนถึงพลังแห่งศรัทธาและความสามัคคีของชาวพัทลุงที่พร้อมใจกันสร้างบุญใหญ่เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่บ้านเมืองรวมทั้งเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา74พรรษาแสดงถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์นพพรพลไม้สวท.พัทลุงรายงาน
0: ประเทศไทยและศูนย์มรดกโลกร่วมกันหารือการขับเคลื่อนงานด้านการอนุรักษ์และการบริหารจัดการแหล่งมรดกโลกในระดับนานาชาติหลังวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยปีหน้าไทยจะเสนอเชียงใหม่นครหลวงของล้านนาขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกอีกหนึ่งแห่ง
6: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทยเข้าหารือกับนายลาซาเรเอลุนดูอัสโซโมผู้อำนวยการศูนย์มรดกโลกระหว่างการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกครั้งที่48ณศูนย์การประชุมและนิทรรศการเบกโคนครปูซานสาธารณรัฐเกาหลีนายสุชาติกล่าวว่าการหารือครั้งนี้สะท้อนถึงบทบาทเชิงรุกของประเทศไทยในการขับเคลื่อนภารกิจด้านการอนุรักษ์และการบริหารจัดการแหล่งมรดกโลกในระดับนานาชาติและกระชับความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างไทยกับศูนย์มรดกโลกพร้อมยังได้กล่าวขอบคุณศูนย์มรดกโลกผู้เชี่ยวชาญจากองค์กรที่ปรึกษาของศูนย์มรดกโลกที่ให้การสนับสนุนประเทศไทยทั้งด้านวิชาการเทคโนโลยีและการประสานความร่วมมือภายหลังการประกาศให้วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชขึ้นทะเบียนมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งใหม่ส่งผลให้ประชาชนไทยมีความยินดีเพราะการขึ้นทะเบียนมรดกโลกจะเป็นประโยชน์ด้านความมั่นคงทางวัฒนธรรมศาสนาและสามารถสร้างความสามัคคีให้กับคนในชาติรวมทั้งมีส่วนส่งเสริมเรื่องการเพิ่มขึ้นของรายได้ประชาชนจากเดิมมีอาชีพหลักด้านการเกษตรจะสามารถมีรายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นด้วย
7: หลังจากวันนี้ไปกระทรวงวัฒนธรรมก็จะร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วก็ทางมูลนิธิแล้วก็พี่น้องชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชรวมทั้งพี่น้องชาวจังหวัดใกล้เคียงและทางภาคใต้ที่จะเข้ามาร่วมกันบริหารจัดการในเรื่องของการขึ้นมรดกโลกครั้งนี้นะครับเชื่อมั่นว่าการที่เราได้รับการขึ้นมรดกโลกครั้งนี้เป็นความภาคภูมิใจผมเชื่อทุกคนต้องทำได้ดียิ่งขึ้นต่อไปครับคือสำคัญที่สุดเป็นความสากลโลกซึ่งทำให้ทุกคนทั่วโลกได้เห็นว่าประเทศไทยนั้นมีอารยธรรมที่สวยงาม
6: ขณะเดียวกันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยังกล่าวถึงการเสนอเชียงใหม่นครหลวงของล้านนาเป็นแหล่งมรดกโลกในปีต่อไปว่าฝ่ายไทยยืนยันจะดำเนินการตามหลักเกณฑ์และข้อเสนอแนะขององค์การยูเนสโกอย่างเคร่งครัดสำหรับประเด็นแหล่งมรดกโลกกลุ่มป่าดงพญาเย็นเขาใหญ่ได้ดำเนินการตามข้อแนะนำของศูนย์มรดกโลกแล้วด้านนายลาซาเรเอรุนดูอัสโซโมผู้อำนวยการศูนย์มรดกโลกกล่าวชื่นชมประเทศไทยที่ได้เข้าร่วมเป็นรัฐภาคีของศูนย์มรดกโลกมาหลายปีและมีความเข้าใจกระบวนการเสนอแหล่งมรดกโลกเป็นอย่างดีจึงขอให้ไทยถ่ายทอดประสบการณ์เรื่องดังกล่าวให้กับประเทศที่ยังไม่ได้รับการขึ้นทะเบียนแหล่งมรดกโลกซึ่งนายสุชาติในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทยกล่าวตอบรับถึงความพร้อมของไทยในการสนับสนุนประเทศดังกล่าวในระยะถัดไปปิยาพันยังเทียนรายงาน
0: ด้านจังหวัดนครศรีธรรมราชจัดกิจกรรมตักบาตรวันอาทิตย์ฉลองสมโภชการขึ้นทะเบียนวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารเป็นมรดกโลกแห่งใหม่ของไทย
8: จังหวัดนครศรีธรรมราชจัดกิจกรรมตักบาตรวันอาทิตย์ณลานโพวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารโดยบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักมีพระสงฆ์จำนวน99รูปออกรับบิณฑบาตท่ามกลางพุทธศาสนิกชนและประชาชนที่พร้อมใจกันเข้าร่วมทำบุญเป็นจำนวนมากทั้งนี้กิจกรรมตักบาตรวันอาทิตย์นับเป็นกิจกรรมสำคัญที่จังหวัดนครศรีธรรมราชจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องมากว่า10ปีเพื่อเปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชนได้ร่วมทำบุญตักบาตรใกล้ชิดองค์พระบรมธาตุเจดีย์อันเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวพุทธและเป็นการสืบสานพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นในทุกเช้าวันอาทิตย์และการตักบาตรในครั้งนี้นับเป็นโอกาสพิเศษหลังจากเมื่อวานนี้องค์การยูเนสโกได้ประกาศขึ้นทะเบียนวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมสร้างความปลื้มและความภาคภูมิใจแก่ชาวนครศรีธรรมราชและคนไทยทั้งประเทศเซรานีนาวงทีมข่าวสวทนครศรีธรรมราชรายงาน
0: นายกรัฐมนตรีสั่งการเจ้าหน้าที่และธนาคารของรัฐ5แห่งอำนวยความสะดวกการยืนยันตัวตนผู้ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ย้ำผู้ผ่านการพิจารณาทุกคนให้ยืนยันตัวตนถึงวันที่12มกราคม2570
9: นางสาวพลอยทะเลรัศมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าผู้ที่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ทั้งรายเก่าและรายใหม่หรือคนที่ระบบแจ้งให้ยืนยันตัวตน EKYC จะต้องยืนยันตัวตนทุกคนโดยสามารถยืนยันตัวตนได้ทางแอปเป่าตังและหน่วยรับลงทะเบียน5ธนาคารได้แก่ธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกส.ธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือธอส.ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยสามารถดำเนินการได้ถึงวันที่12มกราคม2570นายกรัฐมนตรีสั่งการเจ้าหน้าที่ของรัฐและธนาคารของรัฐทั้ง5ธนาคารอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนอย่างเต็มที่พร้อมเร่งให้ความช่วยเหลืออย่าให้ประชาชนได้รับผลกระทบจากระบบขอให้คำนึงถึงความเดือดร้อนของประชาชนเป็นอันดับแรก จ้าหน้าที่ของรัฐจะต้องเป็นที่พึ่งของประชาชน
10: สำหรับในกรณีผู้ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569กรณีผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงหรือผู้พิการที่ไม่สามารถไปยืนยันตัวตนด้วยตัวเองได้หากจะมอบอำนาจใช้สิทธิ์แทนต้องให้ผู้รับมอบอำนาจไปยืนยันตัวตนที่หน่วยรับลงทะเบียนทั้ง5ธนาคารดังกล่าวข้างต้นเท่านั้นโดยเอกสารที่ต้องใช้ได้แก่หนังสือมอบอำนาจดาวน์โหลดที่เว็บไซต์โครงการบัตรประชาชนตัวจริงพร้อมสำเนาบัตรลงนามสำเนาถูกต้องของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจสำเนาบัตรประจำตัวคนพิการถ้ามีหรือใบรับรองแพทย์ถ้ามีประชาชนสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ผ่านช่องทางประชาสัมพันธ์อย่างเป็นทางการของกระทรวงการคลังเท่านั้นหรือศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐโทร02109-2345ในวันและเวลาราชการอริหน้าความใจสุขรายงาน
0: กระทรวงการคลังเตรียมเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีขยายเวลาใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมถึงเดือนกันยายนนี้ช่วยเหลือกลุ่มตกหล่น 2,300,000 รายนายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่ารัฐบาลได้พิจารณาขยายระยะเวลาการใช้สิทธิ์สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมจำนวน 13.18 ล้านคนให้สามารถใช้งานต่อไปได้จนถึงเดือนกันยายนนี้เพื่อให้เป็นการลดความกังวลใจของประชาชนและเปิดโอกาสให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีระยะเวลาเพียงพอในการตรวจสอบสิทธิ์อย่างรอบคอบสำหรับการปรับเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่นี้ถือเป็นการเปิดโอกาสครั้งสำคัญหลังจากที่ไม่ได้เปิดรับลงทะเบียนมานานถึง5ปีซึ่งจากข้อมูลเบื้องต้นพบว่ายังมีกลุ่มผู้มีรายได้น้อยที่ตกหล่นและไม่เคยได้รับความช่วยเหลืออีกประมาณ 2.3 ล้านรายการเปิดรับในครั้งนี้จะทำให้กลุ่มคนดังกล่าวได้เข้าถึงสิทธิประโยชน์จากภาครัฐโดยจะได้รับเงินช่วยเหลือสำหรับซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นอย่างน้อย300บาทต่อเดือน
11: แต่อย่างไรก็ดีทั้งต้องเรียนว่าเกณฑ์ต่างๆที่เราได้รับฟังเสียงเราก็มีคนใหม่ที่เข้ามาด้วยคนเพราะว่าเราไม่ได้พอรับบัตรสวัสดิการเนี่ยมาเป็นเวลา5ปีมีคนจนที่ตกหล่นเยอะมากวันนี้จากข้อมูลเบื้องต้นของบัตรนะครับ 2.3 ล้านคน
0: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยอีกว่าฐานข้อมูลการลงทะเบียนในรอบนี้ยังมีความละเอียดและแม่นยำสูงขึ้นทำให้ภาครัฐสามารถจำแนกข้อมูลตามช่วงอายุได้อย่างชัดเจนโดยพบว่าในกลุ่มผู้ได้รับสิทธิ์มีกลุ่มวัยแรงงานอายุ 18-60 ปีที่ไม่มีทรัพย์สินและไม่มีรายได้อยู่ถึง5ล้านคนรัฐบาลจึงเตรียมนำฐานข้อมูลเชิงลึกนี้ไปต่อยอดจัดทำนโยบายพัฒนาทักษะอาชีพใหม่และยกระดับทักษะเดิมเพื่อเข้าไปดูแลอย่างใกล้ชิดและช่วยเหลือประชาชนกลุ่มนี้สามารถสร้างรายได้เพิ่มขึ้นในระยะยาวต่อไป
12: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28 กรกฎาคม 2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24-26 กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอเสนอสารคดีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงชุดพระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพันวันนี้เสนอตอนโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริบ้านบ่อหวีจังหวัดราชบุรี
13: พระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพัน
14: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงห่วงใยชีวิตความเป็นอยู่ของประสบกรณิกรในถิ่นทุรกันดารที่มีความเป็นอยู่แร้นแค้นไม่มีที่ดินทำกินเป็นของตนเองประกอบกับผลกระทบจากภัยธรรมชาติทั้งความแห้งแล้งและฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาลจึงทรงมีพระราชดำริในการฟื้นฟูและพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อยกระดับความเป็นอยู่ของราษฎรให้ดีขึ้นโครงการฟาร์มตัวอย่างอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ทรงจัดตั้งขึ้นเพื่อให้เป็นศูนย์เรียนรู้ฝึกอาชีพแก่ราษฎรที่อยู่บริเวณโดยรอบ และนำความรู้ไปปรับใช้ในการทำเกษตรในพื้นที่ของตนเองให้เกิดการพัฒนาอาชีพมีรายได้ที่มั่นคงสามารถพึ่งพาตนเองได้โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริบ้านบ่อหวีตำบลตะนาวสีอำเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีเป็นโครงการฟาร์มตัวอย่างอีกแห่งหนึ่งที่ทรงจัดตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่ให้มีแหล่งอาหารเพียงพอสำหรับบริโภคตลอดทั้งปีและยังมีรายได้จากการรับจ้างทำงานในฟาร์มดังพระราชดำรัสที่พระราชทานไว้เมื่อวันที่11สิงหาคมพุทธศักราช2545ตอนหนึ่งว่าตอนนี้พยายามจะเริ่มทำฟาร์มตัวอย่างที่อำเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีหวังให้เป็นแหล่งผลิตอาหารเป็นคลังอาหารที่หล่อเลี้ยงคนไทยจะเป็นที่น่าหวาดเกรงว่าต่อไปอาหารจะแพงมากและคนที่ยากจนจะลำบากถ้าตั้งคลังอาหารขึ้นตามที่ต่างๆคนงานประชาชนก็จะดีใจได้รับจ้างทำงานจำนวนมากแต่ละฟาร์มตัวอย่างก็จะจ่ายค่าแรงให้เพื่อเขาจะได้เลี้ยงครอบครัวโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริบ้านบ่อหวีตั้งอยู่บนพื้นที่กว่า330ไร่มีการจัดสรร

0: รายได้และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้คณิษฐ์ หาลือสัตว์เรียบเรียงเอกวินกากะนิกรายงาน
1: พระศพกนิกรจากทุกสารทิศเดินทางเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังอย่างไม่ขาดสายด้วยความอาลัยและสำนึกในพระกรุณาธิคุณ
2: บรรยากาศเช้าวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังประสบกนิกรจากทั่วทุกสารทิศเดินทางเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาด้วยความอาลัยและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นโดยมีเจ้าหน้าที่และจิตอาสาอำนวยความสะดวกและแจกจ่ายอาหารเครื่องดื่มเป็นไปด้วยความเรียบร้อยนางดวงกมลสมัยสุดจิตอาสาพระราชทานกล่าวว่าตลอดพระชนชีพพระองค์ทรงอุทิศพระวรกายปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ราษฎรอย่างอเนกอนันต์โดยเฉพาะอย่างยิ่งการดำเนินงานผ่านมูลนิธิอาสาเพื่อพึ่งพายามยากซึ่งเมื่อเกิดอุทกภัยหรือภัยพิบัติต่างๆพระองค์จะทรงร่วมบรรจุถุงยังชีพและเสด็จลงพื้นที่เพื่อแจกจ่ายสิ่งของบรรเทาทุกข์ด้วยพระองค์เองอยู่เสมอ
3: ท่านทำคุณประโยชน์ให้กับประเทศชาติมากอย่างกรณีมูลนิธิเพื่อนพึ่งพายามยากถึงเวลามีอุทกภัยทุกภัยนะคะท่านก็จะทำถุงยังชีพจะมีประชาชนส่วนหนึ่งที่เข้าไปร่วมนะคะบางครั้งพระองค์ก็มาเองนะคะมาเดินถุงเองเพื่อจำแหนกแจกจ่ายเพื่อมอบให้กับประชาชนที่ตกทุกข์ได้ยากนะคะ
2: นางชูศรีชัยศรีโสพลกิจประชาชนชาวกรุงเทพมหานครวัย76ปีเปิดเผยถึงความประทับใจและซาบซึ้งในพระกรณียกิจของพระองค์อย่างหาที่สุดมิได้โดยเฉพาะการดำเนินงานผ่านมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากซึ่งเป็นที่พึ่งพิงของราษฎรในยามประสบความเดือดร้อนและโครงการราชทานปันสุขที่พระองค์เสด็จเยี่ยมเยียนและให้ความช่วยเหลือผู้ต้องขังโดยไม่ทรงถือพระองค์สะท้อนถึงน้ำพระทัยที่ทรงห่วงใยประสบกนิกรทุกหมู่เหล่าอย่างแท้จริง
4: ก็ซาบซึ้งในพระกรณียกิจของพระองค์ท่านมากๆเลยอย่างเพื่อนพึ่งพายามยากอย่างเงี้ยก็เคยได้รับเคยไปเข้าแถวรับเข้ากองกับท่านน่ะเจ้าค่ะก็เราก็ซาบซึ้งเนาะพระองค์ท่านน่ะไปช่วยผู้ต้องขังอ่ะอันเนี้ยประทับใจมากเลยเนาะโครงการเนี้ยเราก็ซาบซึ้งอ่ะนะท่านไปโดยเสด็จไปที่ไม่ถือว่าเป็นผู้ต้องขังเนี่ยก็ประทับใจมากมากเลยค่ะ
2: สำนักพระราชวังเปิดให้ถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง21นาฬิกาโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งเท่านั้นปฏิพลสัทพรมมารายงาน
1: แม่ทัพภาคที่4ย้ำดูแลกำลังพลและครอบครัวผู้สูญเสียเต็มที่พร้อมใช้กฎอัยการศึกเฉพาะพื้นที่ติดตามคนร้าย
5: พลโทนรทิพย์โพยนอกแม่ทัพภาคที่4ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4เปิดเผยถึงความคืบหน้าภายหลังเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนและระเบิดโจมตีจุดตรวจบุเกซามีอำเภอระแงะจังหวัดตราธิวาสว่าหน่วยงานได้ดูแลขวัญกำลังใจของกำลังพลอย่างเต็มที่โดยกำลังพลยังคงมีขวัญและกำลังใจที่ดีพร้อมให้การช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิตทั้ง5นายอย่างเต็มกำลังทั้งด้านสวัสดิการสิทธิประโยชน์และการพิจารณาบรรจุทายาทเข้ารับราชการทดแทนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดแม่ทัพภาคที่4ยังกล่าวถึงการประกาศใช้กฎอัยการศึกในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสว่าเป็นมาตรการเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการติดตามผู้ก่อเหตุให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นโดยบังคับใช้เฉพาะบางพื้นที่ที่มีความจำเป็นไม่ได้ครอบคลุมทั้งจังหวัดขณะที่พื้นที่เขตเมืองและพื้นที่ทั่วไปประชาชนยังสามารถใช้ชีวิตและประกอบกิจกรรมได้ตามปกติพร้อมยืนยันว่าเจ้าหน้าที่จะเร่งติดตามผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายและดูแลความปลอดภัยของประชาชนอย่างเต็มที่ด้านพลตำรวจตรีประยงโคตรสาขาผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดตราธิวาสเปิดเผยความคืบหน้าคดีเหตุดังกล่าวว่าขณะนี้ศาลได้อนุมัติหมายจับผู้เกี่ยวข้องแล้ว1รายและเจ้าหน้าที่ยังคงเร่งรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินคดีกับผู้ร่วมก่อเหตุทั้งหมดพร้อมระบุคาดว่าจะสามารถขอศาลออกหมายจับผู้เกี่ยวข้องเพิ่มเติมได้ในเร็วๆนี้พร้อมยืนยันว่าการสืบสวนสอบสวนจะดำเนินไปอย่างรอบคอบโปร่งใสและให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย ดยยึดพยานหลักฐานเป็นสำคัญ

0: เพื่อให้ผู้กระทำผิดเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมตามกฎหมายปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาแนะผู้กู้ยืมปรับโครงสร้างหนี้ออนไลน์ลดความเสี่ยงถูกดำเนินคดี
2: ร้อยเอกหญิงพดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลโดยกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือกยศ.เดินหน้าดูแลผู้กู้ยืมเงินอย่างต่อเนื่องทั้งในมิติการเปิดโอกาสให้เข้าถึงการศึกษาและการช่วยเหลือผู้ที่ประสบปัญหาการชำระหนี้โดยมุ่งหวังให้ผู้กู้ยืมได้เรียนจนสำเร็จตามหลักสูตรพร้อมมีความรับผิดชอบต่อสังคมด้วยการชำระหนี้คืนเพื่อให้เงินกองทุนหมุนเวียนไปช่วยนักเรียนและนักศึกษารุ่นต่อไปทางนี้กยศ.ได้เปิดโอกาสให้ผู้กู้ยืมที่ยังมีภาระหนี้ค้างชำระสามารถเข้าสู่กระบวนการปรับโครงสร้างหนี้ได้ด้วยตนเองผ่านช่องทางออนไลน์เพื่อช่วยลดภาระการผ่อนชำระหนี้และวางแผนการชำระหนี้ได้อย่างเหมาะสมรวมทั้งลดความเสี่ยงในการถูกดำเนินคดีโดยสามารถยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันไทยดีหรือแอปเป๋าตังจากนั้นอัปเดตข้อมูลส่วนตัวให้เป็นปัจจุบันตรวจสอบยอดหนี้และยอดผ่อนชำระในแต่ละงวดซึ่งเมื่อดำเนินการเสร็จสิ้นสามารถตรวจสอบสถานะได้ที่หน้าเว็บไซต์ระบบการทำสัญญาปรับโครงสร้างหนี้แบบอิเล็กทรอนิกส์พร้อมย้ำเตือนผู้กู้ยืมว่าหากมีบุคคลใดติดต่อให้ชำระหนี้ที่ค้างชำระต้องตรวจสอบให้รอบคอบว่าผู้ติดต่อนั้นเป็นผู้รับมอบอำนาจจากกยศ.หรือไม่เพื่อป้องกันการแอบอ้างจากมิจฉาชีพนันทภาแสนตุ้มรายงาน
1: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังฝนตกหนักในหลายพื้นที่ของประเทศตั้งแต่วันพรุ่งนี้จนถึงวันที่31กรกฎาคมนี้
3: นายชยันเมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.กล่าวว่าสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.เฝ้าระวังฝนตกหนักบางแห่งตั้งแต่วันพรุ่งนี้จนถึงวันที่31กรกฎาคมเนื่องจากอิทธิพลร่องมรสุมพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือประเทศลาวและประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นจึงขอให้เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมขังในชุมชนเมืองที่เกิดน้ำท่วมขังอยู่เป็นประจำเนื่องจากระบายไม่ทันรวมถึงพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มบริเวณจังหวัดตากแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายน่านพะเยาพิษณุโลกเลยหนองคายบึงกาฬนครพนมสกลนครมุกดาหารกาฬสินธุ์หนองบัวลำพูขอนแก่นร้อยเอ็ดยโสธรอุดรธานีอำนาจเจริญอุบลราชธานีกาญจนบุรีชลบุรีระยองจันทบุรีตราดชุมพรสุราษฎร์ธานีระนองพังงากระบี่ภูเก็ตและสงขลาชวนันท์มาลีรายงาน
1: กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดร้อยเอ็ดแจ้งเตือนประชาชนเฝ้าระวังฝนตกหนักถึงหนักมากช่วงนี้ถึงวันที่30กรกฎาคมนี
4: ้จังหวัดร้อยเอ็ดแจ้งเตือนประชาชนเฝ้าระวังสถานการณ์ฝนตกหนักถึงหนักมากในช่วงวันที่26ถึง30กรกฎาคม2569หลังกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศว่าร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือประเทศลาวและประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่มีกำลังแรงขึ้นส่งผลให้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือรวมถึงจังหวัดร้อยเอ็ดมีฝนตกหนักบางพื้นที่และเสี่ยงเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมขังกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดร้อยเอ็ดขอให้ประชาชนติดตามพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของบ้านเรือนตัดแต่งกิ่งไม้และมัดระวังการเดินทางหลีกเลี่ยงพื้นที่เสี่ยงและไม่อยู่กลางแจ้งขณะเกิดฝนฟ้าคะนองหรือกระแสลมแรงส่วนเกษตรกรให้เฝ้าระวังความเสียหายต่อพืชผลและสัตว์เลี้ยงรวมถึงโรคที่มากับน้ำท่วมหากเกิดเหตุฉุกเฉินหรือได้รับความเดือดร้อนขอให้แจ้งกำนันผู้ใหญ่บ้านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่เพื่อเข้าช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีพีรพัฒน์พิเนศสวท.101รายงาน
1: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศครับ
5: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
1: ต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศ สถานีโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียงของอิหร่านรายงานโดยอ้างแถลงการของกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านหรือ IRGC ที่เตือนว่าอังกฤษอาจกลายเป็นเป้าหมายทางทหารโดยชอบธรรมหากให้การสนับสนุนสหรัฐในการทำสงครามกับอิหร่านพร้อมอ้างว่ามีเครื่องบินทิ้งระเบิดของกองทัพสหรัฐใช้ฐานทัพอากาศของอังกฤษสำหรับดำเนินปฏิบัติการโจมตีในอิหร่านเมื่อไม่นานมานี้ IRGC ยังกล่าวหาอีกว่าสหรัฐเป็นฝ่ายละเมิดบันทึกความเข้าใจสันติภาพ14ข้อที่ลงนามกับอิหร่านไว้เมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาด้วยการประกาศเส้นทางเดินเรือทางเลือกสำหรับเรือที่สัญจรผ่านช่องแคบฮอร์โมซหนึ่งในเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกพร้อมเน้นย้ำว่าการเดินเรือในช่องแคบแห่งนี้จะต้องเป็นไปตามมาตรการหรือข้อกำหนดของรัฐบาลอิหร่านเท่านั้นประธานาธิบดีคาซิมโจมาร์ตโตกาเยฟผู้นำคาซัคสถานกล่าวระหว่างการประชุมสุดยอดรัสเซียคาซัคสถานซึ่งจัดขึ้นที่เมืองออมส์ในภูมิภาคไซบีเรียของรัสเซียเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่เรียกร้องให้ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียยุติการทำสงครามกับยูเครนซึ่งประทุขึ้นตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ปี2565โดยให้เหตุผลว่าเยาวชนจำนวนมากกำลังเผชิญกับความสูญเสียจากสงครามในครั้งนี้ประธานาธิบดีโตกาเยฟยังเสนอให้ผู้นำรัสเซียกลับมายึดหลักตามข้อตกลงสันติภาพอิสตันบูลปี2565ที่มุ่งยุติความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครนขณะที่ประธานาธิบดีปูตินระบุว่าเขาจะชี้แจงเกี่ยวกับประเด็นความขัดแย้งดังกล่าวให้ผู้นำคาซัคสถานรับทราบในระหว่างการพบหารือกันสำนักข่าว CCTV ของทางการจีนรายงานว่าพายุไต้ฝุ่นโนอึนเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งบริเวณมณฑลกวางตุ้งทางตะวันออกเฉียงใต้ของจีนแล้วเมื่อช่วงเช้าของวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นซึ่งจะทำให้เกิดฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันลมกระโชกแรงและดินโคลนถล่มส่งผลให้ทางการจีนสั่งอพยพประชาชนมากกว่า 340,000 คนในมณฑลกวางตุ้งไปยังพื้นที่ปลอดภัยนอกจากนี้ยังทำให้ประกาศปิดสถานศึกษาและสถานที่ประกอบการหลายแห่งเป็นการชั่วคราวขณะที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาแห่งชาติของจีนหรือ NMC ออกแถลงการประกาศเตือนภัยพายุไต้ฝุ่นโนอึนความรุนแรงระดับสีแดงซึ่งเป็นความรุนแรงสูงสุดจากทั้งหมด4ระดับที่จะพัดถล่มในหลายพื้นที่ของมณฑลกวางตุ้งสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างแถลงการของโฆษกสำนักงานตำรวจกรุงเบอร์ลินเมืองหลวงของเยอรมนีที่ระบุว่าเกิดเหตุคนร้ายขับรถพุ่งชนประชาชนที่เข้าร่วมงานไพร์พาเรดของชุมชนผู้มีความหลากหลายทางเพศหรือ LGBTQ+ ซึ่งจัดขึ้นที่สวนสาธารณะเทียร์การ์เทนในกรุงเบอร์ลินเมื่อช่วงค่ำของวันที่25กรกฎาคมที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย1รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก17รายอย่างไรก็ตามโฆษกสำนักงานตำรวจกรุงเบอร์ลินเปิดเผยว่าผู้ก่อเหตุสามารถหลบหนีออกไปได้โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังดำเนินปฏิบัติการค้นหาบุคคลดังกล่าวเพื่อนำตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
6: การแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนอาเซียนฮุนไดคัพ2026รอบแบ่งกลุ่มB นัดแรกทีมชาติไทยบุกไปเอาชนะทีมชาติลาวถึงถิ่น5-0เก็บ3แต้มแรกของทัวร์นาเมนต์ได้สำเร็จหลังจบเกมแอนโทนีฮักสันหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยกล่าวว่ารู้สึกพอใจกับผลงานในเกมนัดนี้เนื่องจากทีมสามารถประเดิมการแข่งขันรายการดังกล่าวด้วยชัยชนะนักเตะทุกคนปฏิบัติตามแท็กติกที่วางไว้ได้เป็นอย่างดีส่วนอาการบาดเจ็บของสารัตอยู่เย็นยังต้องรอการตรวจประเมินอย่างละเอียดอีกครั้งแต่เบื้องต้นอาการไม่น่าเป็นห่วงมากนักสำหรับโปรแกรมนัดต่อไปทัพช้างศึกจะกลับมาเล่นที่ราชมังคลากีฬาสถานพบกับมาเลเซียในวันที่1สิงหาคมนี้เวลา20:00 น.ถ่ายทอดสดทาง True Vision Now การแข่งขันฟุตบอลอุ่นเครื่องช่วงปรีซีซั่นรายการพรีเมียร์ลีกซัมเมอร์ซีรีส์2026ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาลิเวอร์พูลภายใต้การคุมทัพของอันโดนีอีลาโอลาพลิกกลับมาชนะซันเดอร์แลนด์4-2แต่ในเกมนี้ทัพหงส์แดงยังต้องลุ้นอาการบาดเจ็บของโจโกเมสเซนเตอร์แบ็กตัวเก๋าที่มีอาการบาดเจ็บจนต้องถูกเปลี่ยนตัวออกตั้งแต่ช่วงต้นเกมความเคลื่อนไหวตลาดนักเตะฟุตบอลยุโรปเริ่มที่ The Atlantic สื่อชื่อดังรายงานว่าอาร์เซนอลกำลังจับตาสถานการณ์ของวินิซิอุสจูเนียร์กองหน้าทีมชาติบราซิลของเรอัลมาดริดอย่างใกล้ชิดและพร้อมเดินหน้าคว้าตัวมาร่วมทีมหากการเจรจาสัญญาฉบับใหม่ กับต้นสังกัดไม่บรรลุผลในเร็วๆนี้เนื่องจากปัจจุบันดาวยิงวัย26ปีเหลือสัญญาในถิ่นซานติอาโกเบอร์นาเบลอีกเพียง12เดือนเท่านั้นสำหรับวินิซิอุสย้ายจากฟลาเมงโกมาร่วมทัพเรอัลมาดริดเมื่อปี2018ลงสนามรวมทุกรายการ375นัดยิงได้128ประตูและทำอีก100แอสซิสต์ขณะที่ดาริโออาสสื่อดังของสเปนรายงานว่าฟิออเรนติน่าเป็นทีมที่มีโอกาสคว้าตัวฟรังโกมาสตันตูโอโน่กองกลางดาวรุ่งของเรอัลมาดริดด้วยสัญญายืมตัวมากที่สุดเนื่องจากสโมสรเชื่อว่าดาวเตะวัย19ปีจะได้รับโอกาสลงสนามอย่างต่อเนื่องและสามารถพัฒนาฝีเท้าได้เช่นเดียวกับกรณีของนิโก้ปาสที่เคยถูกปล่อยยืมให้โคโม่ไปใช้งานทั้งนี้สำหรับมาสตันตูโอโน่ย้ายจากริเวอร์เพลทมาร่วมทัพเรอัลมาดริดเมื่อฤดูกาลที่ผ่านมาด้วยค่าตัว45ล้านยูโรพร้อมเงื่อนไขโบนัสเพิ่มเติมแต่ยังไม่สามารถยึดตำแหน่งตัวจริงได้ส่งผลให้ทัพราชันชุดขาวมีแผนปล่อยยืมในฤดูกาลหน้าเพื่อเก็บเกี่ยวประสบการณ์ไปก่อนวอลเลย์บอลชาย CV ครับ2026สนาม2ที่กรุงจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียรอบรองชนะเลิศทีมชาติไทยลงสนามพบกัมพูชาและถือเป็นการรีแมตช์รอบรองชนะเลิศสนามแรกที่เกมนั้นทีมไทยแพ้ไป 1-3 เซตผลปรากฏว่าในเกมนี้นักตบหนุ่มไทยช่วยกันเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมล้างตาเอาชนะกัมพูชา 3-0 เซต 25-18 25-19 และ25-18ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศไปพบกับเจ้าภาพอินโดนีเซียในวันนี้เวลา 18:45 นาทีถ่ายทอดสดทาง GMM 25การแข่งขันแบดมินตัน World Tour Super 1000รายการ China Open 2026ที่เมืองฉางโจวสาธารณรัฐประชาชนจีนในรอบรองชนะเลิศคู่ผสมเดชาพลพัววรานุเคราะห์กับสุพิศราเพียวสามพรานคู่มือ4ของโลกแพ้ให้กับเกาซินวากับเฉินฟางหุ่ยคู่มือ6ของโลกจากไต้หวัน 0-2 เกม 21-23 19-21 หยุดเส้นทางไว้ที่รอบรองชนะเลิศก่อนเดินหน้าสู่เป้าหมายสำคัญในศึกชิงแชมป์โลก2026ในระหว่างวันที่17ถึง23สิงหาคมนี้เทนนิสอาชีพหญิง Women World Tennis Tour ระดับ W100 รายการ The Women Hospital Classic ที่รัฐอินเดียนาสหรัฐอเมริกาในรอบก่อนรองชนะเลิศหญิงเดี่ยวมนัญชยาสว่างแก้วมือวางอันดับ3ของรายการและมืออันดับ116ของโลกแพ้ให้กับลูเครเซียสเตฟานินี่มืออันดับ142ของโลกจากอิตาลี 0-2 เซต 3-6 และ 1-6 หยุดเส้นทางไว้ที่รอบ8คนสุดท้ายด้านการแข่งขันเทนนิสเยาวชนนานาชาติรายการ ITF World Tennis Tour Junior J60 เนเกรีเซมบิลันที่ประเทศมาเลเซียในรอบชิงชนะเลิศโชติรินแก้วกานักเทนนิสเยาวชนไทยจับคู่กับนานายะวาดะจากญี่ปุ่นซึ่งเป็นคู่มือวางอันดับหนึ่งของรายการหวดเอาชนะพักฮาอันจากเกาหลีใต้กับชิวารีกูรุงจากเนปาลคู่มือวางอันดับ3ของรายการ 2-0 เซต 6-3 และ 6-4 คว้าแชมป์ไปครองได้สำเร็จขณะที่ศึกเทนนิสอาชีพชายเมนเวิลด์เทนนิสทัวร์รายการ M15 บาหลีที่ประเทศอินโดนีเซียในรอบชิงชนะเลิศประเภทชายคู่ธนภัทรนิรันดรนักเทนนิสไทยกับอเล็กซานเดอร์ชางจากสหรัฐอเมริกาหวดเอาชนะไทเซอิชิคาวะกับฮิคารุชิราอิชิคู่มือวางอันดับ1ของรายการจากญี่ปุ่น 2-0 เซต 6-3 และ 7-5 คว้าแชมป์ไปครองกอล์ฟหญิงสิงห์ NSDF Lady Open 2026ที่สนามวินเซอร์พาร์คแอนด์กอล์ฟคลับพา72จารวีบุญจันทร์ปิดฉากรอบสุดท้ายอีก2อันเดอร์พา70สกอร์รวม13อันเดอร์พา203คว้าแชมป์พร้อมรับเงินรางวัล 200,000 บาทโดยเฉือนชนะนัทธริกาเสนสายไปเพียงสโตรกเดียวความเคลื่อนไหวการเตรียมทีมบาสเกตบอลทีมชาติไทยสู้ศึกเอเชียนเกมครั้งที่20ระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้ที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นล่าสุดนายนิพนธ์ชวลิตมนเทียนนายกสมาคมกีฬาบาสเกตบอลแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าไทยได้สิทธิ์แข่งขัน3ประเภทได้แก่บาสเกตบอล5คนทีมหญิงและบาสเกตบอล3คนทั้งทีมชายและทีมหญิงโดยนายกสมาคมกีฬาบาสเกตบอลแห่งประเทศไทยระบุว่าทีมชายประเภท5คนพลาดสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันหลังเจ้าภาพจำกัดรอบสุดท้ายไว้เพียง12ทีมแม้ซีเรียจะถอนตัวแต่ไทยอยู่อันดับ14ของเอเชีย ยังไม่สามารถขยับอันดับได้ขณะที่ทีมหญิง5คนได้สิทธิ์แข่งขันพร้อมปรับทัพด้วยนักกีฬาดาวรุ่งเพื่อเสริมความแข็งแกร่งส่วนบาสเกตบอล3คนซึ่งกำหนดให้นักกีฬาอายุไม่เกิน23ปีทั้งทีมชายและทีมหญิงยังมีแกนหลักจากชุดเอเชียนเกมครั้งก่อนพร้อมตั้งเป้าคว้า2เหรียญรางวัลโดยก่อนการแข่งขันสมาคมจะส่งทั้ง2ทีมไปแข่งขันรายการระดับเอเชียที่ประเทศจีนในเดือนสิงหาคมเพื่อเก็บคะแนนสะสมโลกและเตรียมความพร้อมก่อนลุยศึกเอเชียนเกมต่อไปบุริมพัฒน์สอนการรายงาน
7: เข้าพรรษาคือช่วงพักฝนพระสงฆ์ต้องจำพรรษาณวัดใดวัดหนึ่งในฤดูฝนเพื่อศึกษาพระธรรมวินัย3เดือนแห่งการเริ่มต้นทำสิ่งดีๆในชีวิตเพื่อตัวเราครอบครัวและสังคมที่สงบสุขร่มเย็นขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญตักบาตรทำความดีละเว้นความชั่วทำจิตใจให้บริสุทธิ์พร้อมทั้งถวายผ้าอาบน้ำฝนและแห่เทียนพรรษาเพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนาและสืบทอดประเพณีอันดีงามของไทย
8: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
9: วันนี้เสนอคำว่าอังคารตอนที่1อังคารเขียนอ่างไม่หันอากาศงองูคอควายสระอารอเรืออังคารเป็นคำที่ยืมมาจากภาษาบาลีและสันสกฤตว่าอังคาระแปลว่าฐานทั้งฐานที่ยังไม่ติดไฟและที่ติดไฟแล้วก็เรียกว่าอังคาระทั้งนั้นเนื่องจากฐานที่ติดไฟมีสีแดงฉานคำว่าอังคาระจึงนำมาใช้เรียกชื่อดาวเคราะห์ที่มีแสงสีแดงประดุจฐานที่ติดไฟในภาษาไทยเรียกดาวเคราะห์นี้ว่าดาวอังคารนอกจากนี้ยังเป็นชื่อวันในรอบสัปดาห์ต่อจากวันจันทร์อีกด้วยตามคติของอินเดียโบราณอังคารหรือดาวอังคารเป็นเทพองค์หนึ่งเรียกว่าพระอังคาร
8: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.thวันอาสาฬหบูชาวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาธรรมจักรกัปปวัตนสูตรจนเกิดพระรัตนตรัยครบองค์เป็นครั้งแรกขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญฟังธรรมรักษาศีลและเวียนเทียนพร้อมน้อมนำหลักทางสายกลางสู่การดำเนินชีวิตเพราะใจที่มีสติคือจุดเริ่มต้นของทุกความดี
1: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งและมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคตะวันออกเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังแรงขึ้นโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งอันหนึ่งพายุไต้ฝุ่นโนอึนได้เคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณมณฑลกวางตุ้งประเทศจีนแล้วโดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปในบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงรายตากน่านพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีหนองบัวลำพูสกลนครนครพนมและมุกดาหารภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดอุทัยธานีชัยนาทพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราด ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 20:27 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร22เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:48 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:48 นาทีต่อไปเป็นข่าวบริการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยขอเชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์เป็นประจำสม่ำเสมออย่างน้อย3ครั้งต่อปีตามโครงการ Gift Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยเพื่อให้มีโลหิตสำรองในคลังเลือดให้พร้อมใช้รักษาผู้ป่วยได้ตลอดเวลาโดยสามารถติดต่อบริจาคได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยถนนอังรีดูนังเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั้ง12แห่งหรือรับบริจาคโลหิตประจำที่ Fix Station 7แห่งและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์022639600-99ต่อ1150กรมการขนส่งทางบกและสำนักงานขนส่งทั่วประเทศเปิดให้บริการอบรมและสอบใบอนุญาตขับรถสำหรับผู้ขอใหม่ในวันทำการจันทร์ถึงศุกร์เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนขั้นตอนสำหรับผู้ที่ขอใบอนุญาตขับรถใหม่จะเริ่มตั้งแต่การตรวจสอบเอกสารเข้าอบรม5ชั่วโมงทดสอบสมรรถภาพสอบข้อเขียนและทดสอบขับรถค่าธรรมเนียมสำหรับรถยนต์205บาทรถจักรยานยนต์105บาทรวมค่าคำขอผู้ขอรับใบอนุญาตต้องเตรียมบัตรประจำตัวประชาชนและใบรับรองแพทย์สามารถจองคิวเข้ารับบริการล่วงหน้าได้ที่แอปพลิเคชัน DLT Smart Queueหรือติดต่อด้วยตนเองณสำนักงานขนส่งทางนี้การทำธุรกรรมขอรับหรือต่อใบอนุญาตขับรถต้องติดต่อดำเนินการด้วยตนเองหรือผ่านโรงเรียนสอนขับรถที่ได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบกเท่านั้นสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน1584ตลอด24ชั่วโมงกลุ่มศิษย์เก่าศิลปศึกษาช่างศิลป์ร่วมกับศูนย์รักศิลป์และหอศิลป์วังหน้าขอเชิญผู้สนใจเข้าชมงานมหกรรมศิลปะศึกษาช่างศิลปะ2569เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่งานศิลปะของศิษย์เก่าครูอาจารย์วิทยาลัยช่างศิลป์และผู้เข้าร่วมฝึกอบรมของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ตลอดจนสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านศิลปะวัฒนธรรมและเป็นพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางศิลปะผู้เข้าชมจะได้สัมผัสกับผลงานศิลปะหลากหลายมุมมองและมีอัตลักษณ์โดดเด่นทั้งงานจิตรกรรมที่มีชีวิตชีวางานประติมากรรมที่เปลี่ยนไปด้วยมิติรูปทรงจนถึงงานสื่อผสมร่วมสมัยที่สะท้อนความคิดของศิลปินแต่ละรุ่นที่เชื่อมโยงเรื่องราวความทรงจำและการบ่มเพาะฝีมือจากอดีตที่ตกผลึกเป็นสุนทรียรสในปัจจุบันรวมทั้งผลงานของศิลปินแห่งชาติผู้สนใจเข้าร่วมงานได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายระหว่างวันที่5-26กรกฎาคม2569ตั้งแต่เวลา9:00 น.ถึง16:30 น. ณหอศิลป์วังหน้าถนนราชินีกรุงเทพมหานครต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับ
9: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องธาตุเหล็กตัวช่วยพัฒนาสมองเด็กน้อยท่านผู้ฟังคะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและงานวิจัยต่างๆชี้ให้เห็นถึงความสำคัญด้านโภชนาการของเด็กและแม่ที่ควรได้รับธาตุเหล็กอย่างเพียงพอเพื่อป้องกันภาวะโลหิตจางเนื่องจากจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อศักยภาพการเรียนรู้ในระยะยาวและเหตุผลนี้จึงทำให้เราต้องใส่ใจในการเสริมธาตุเหล็กที่เป็นตัวช่วยพัฒนาสมองของลูกน้อยกันค่ะประเทศไทยกำลังเผชิญอัตราการเกิดที่ลดลงและความท้าทายเรื่องคุณภาพของประชากรการลงทุนในช่วงปฐมวัยโดยเฉพาะในช่วง 1,000 วันแรกของชีวิตหรือช่วงเวลาทองที่สมองมีพัฒนาการสูงสุดจึงสำคัญมากประเทศไทยโดยกระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องจึงต้องหันมาส่งเสริมและประชาสัมพันธ์เชิงรุกให้ประชาชนทราบว่าเด็กเล็กอายุ6เดือนขึ้นไปสามารถรับยาน้ำเสริมธาตุเหล็กและเข้ารับการคัดกรองภาวะโลหิตจางได้ฟรีณโรงพยาบาลรัฐใกล้บ้านพร้อมกับแนะนำอาหารตามวัยที่มีธาตุเหล็กสูงเพื่อได้รับธาตุเหล็กอย่างเหมาะสมกรมอนามัยให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งว่าการสร้างเด็กที่เติบโตอย่างมีศักยภาพตั้งแต่แรกเกิดพ่อแม่ควรเข้าใจใส่ใจและให้เวลาคุณภาพกับลูกอย่างสม่ำเสมอดูแลสุขภาพกายและใจให้ดีให้ลูกได้รับสารอาหารที่ครบถ้วนโดยเฉพาะธาตุเหล็กสร้างรากฐานที่แข็งแกร่งด้วยการเล่นและการปฏิสัมพันธ์ที่ดีเชิงบวกกับลูกโดยเฉพาะช่วงก่อนนอนควรอ่านนิทานด้วยกันเพื่อปลูกฝังนิสัยรักการอ่านตั้งแต่เล็กและลดการใช้หน้าจอให้น้อยที่สุดสิ่งเหล่านี้จะช่วยให้ลูกน้อยเติบโตอย่างสมบูรณ์เป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพและเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศไทยต่อไปโดยกรมอนามัยได้ริเริ่มและขับเคลื่อนโครงการเด็กฉลาดสร้างได้ตั้งแต่แรกเกิดอย่างเป็นรูปธรรมครอบคลุมทั้งการส่งเสริมโภชนาการการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่และการส่งเสริมพัฒนาการสมวัยและการพัฒนาการอ่านซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาสมองและทักษะชีวิตของเด็กและเป็นสิ่งที่ครอบครัวไทยควรปฏิบัติเพราะจะเป็นผลลัพธ์ที่ดีต่อในอนาคตของชาติโดยเน้นย้ำประเด็นโภชนาการว่าอาหารมื้อแรกของชีวิตควรเริ่มเลยที่6เดือนด้วยเมนูอาหารที่มีธาตุเหล็กสูงเช่นข้าวผสมตับบดเนื้อสัตว์บดหรือไข่แดงบดเพื่อให้ได้รับสารอาหารครบถ้วนหลีกเลี่ยงการให้เพียงแค่กล้วยบดหรือข้าวบดผสมนมแม่เพียงอย่างเดียวเนื่องจากสารอาหารจะไม่เพียงพอต่อการเจริญเติบโตและควรเพิ่มความหลากหลายของอาหารด้วยผักใบเขียวเข้มเช่นตำลึงบรอกโคลีและผักโขมนอกจากนี้เด็กช่วงอายุ6เดือนถึง5ปีควรได้รับยาน้ำเสริมธาตุเหล็กสัปดาห์ละครั้งเพื่อป้องกันภาวะโลหิตจางรวมถึงเด็กช่วงอายุ6ถึง12เดือนและ3ถึง5ปีสามารถเข้ารับการคัดกรองภาวะโลหิตจางได้ฟรีตามชุดสิทธิประโยชน์ของสปสช.ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับตำบลหรือรพสต.รวมถึงโรงพยาบาลรัฐใกล้บ้านท่านผู้ฟังคะปฏิเสธไม่ได้เลยว่าหลายๆความสำเร็จของผู้เป็นลูกนั้นเริ่มที่แม่ตั้งแต่อยู่ในครรภ์จนกระทั่งเสริมโภชนาการในทุกช่วงวัยอย่างใกล้ชิดและติดตามผลเพราะเด็กฉลาดด้วยธาตุและสารอาหารและการสร้างรากฐานที่ดีนำไปสู่พัฒนาการเป็นเลิศได้ทั้งหมดสะท้อนแนวคิดของการลงทุนในช่วงปฐมวัยได้เป็นอย่างดีค่ะจบบทความประจำวันเรื่องธาตุเหล็กตัวช่วยพัฒนาสมองเด็กน้อยเรียบเรียงโดยนฤนาถแข็งขันพิริยาพรวงอุบลนำเสนอท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
7: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
10: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
7: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติ
11: ร่วมลดละเลิกเล่าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเล่า
12: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
13: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
12: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
13: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
14: เรารักประเทศไทย
1: เด็กๆทุกคนควรทำความเข้าใจให้ถูกต้องว่าวินัยไม่ใช่เพียงการปฏิบัติตามกฎข้อบังคับแต่คือความสามารถในการควบคุมตนเองให้ทำในสิ่งที่สมควรทำอันจะนำมาซึ่งความสุขความเจริญอย่างแท้จริงการฝึกฝนตนเองให้เป็นผู้มีวินัยจึงมีคุณประโยชน์อย่างยิ่งควรที่ทุกคนจะได้ฝึกหัดปฏิบัติจนเป็นปกตินิสัยพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวยุทธพรบานเย็นอ่าน

0: วท.บุรีรัมย์นำข่าวสารสาระความรู้บันเทิง FM 101.75 MHz เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร
1: ยุงลายเป็นพาหะนำโรคร้ายโรคไข้เลือดออกโรคติดเชื้อไวรัสซิก้าโรคไข้ปวดข้อยุงลายถึงกำจัดด้วยวิธีฉีดพ่นยุงลายก็เกิดขึ้นใหม่ได้แบบนี้ต้องกำจัดลูกน้ำตัดวงจรยุงลายภาครัฐชุมชนประชาชนต้องร่วมมือกันใช้มาตรการ3เก็บป้องกัน3โรคเก็บบ้านให้ปลอดโปร่งเก็บขยะเศษภาชนะไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์เก็บน้ำปิดให้มิดชิดปิดฝาเทน้ำทิ้งทำต่อเนื่องทุกสัปดาห์เพื่อตัดวงจรระบาดโรคจากยุงลายจะสิ้นฤทธิ์ถ้าประชารัฐร่วมใจพิชิตลูกน้ำยุงลายโหลดแอปพลิเคชันพิชิตลูกน้ำยุงลายใช้เป็นตัวช่วยกำจัดลูกน้ำยุงลายหยุดลูกน้ำยุงลายเริ่มได้ที่บ้านคุณโทรสายด่วนกรมควบคุมโรค1422ได้ตลอด24ชั่วโมง
2: บริษัทบุหรี่ตั้งใจใช้กลยุทธ์ต่างๆเพื่อดึงดูดวัยรุ่นให้เป็นลูกค้ารุ่นใหม่ดังนั้นการปล่อยให้บุหรี่ไฟฟ้านำเข้าและจำหน่ายได้จะส่งผลกระทบต่อชีวิตลูกหลานของเราไปอีกยาวนานหากผู้ใดพบเห็นการจำหน่ายหรือให้บริการบุหรี่ไฟฟ้าบารากูหรือบารากูไฟฟ้าสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วนสคบ1166หรือแจ้งสถานีตำรวจในท้องที่ด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าวปลอดควันและมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่

0: าสข่าวดีขอเชิญทุกท่านร่วมฉลองเปิดร้านฉัตรเงินซุปเปอร์มาร์ทสาขา2บ้านไซยงตำบลกระสังอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ภายใต้การดำเนินงานของคุณอรัญวิบุญวัฒน์หัตชินสันหลานของคุณแจ่มจันทร์เวสมุลาหรือเจ๊งึมเจ้าของร้านฉัตรเงินตลาดสดเทศบาลนครบุรีรัมย์เปิดอย่างเป็นทางการวันที่24กรกฎาคมนี้เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปพิเศษ24-26กรกฎาคมนี้พบโปรโมชั่นสินค้ากว่า100รายการราคาสุดคุ้มพร้อมบริการน้ำดื่มกาแฟขนมและผัดหมี่ร้อนๆฟรีสอบถามได้ที่064-689-6060หรือ084-496-7286ฉัตรเงินซุปเปอร์มาร์ทสาขา2ครบคุ้มใกล้บ้านแล้วพบกันนะคะ
1: ขับขี่ปลอดภัยห่วงใยทุกการเดินทาง
2: แค่มองก็ทราบแล้วใช่ไหมคะว่าแอปกำลังจะพูดถึงเรื่องอะไรใช่แล้วค่ะเรื่องของการสวมหมวกกันน็อกนั่นเองค่ะคงจะเบื่อกันแล้วใช่ไหมคะที่จะต้องพูดแล้วก็ต้องฟังซ้ำๆเดิมๆแบบนี้แต่จะบอกว่าถึงเบื่อก็ต้องฟังแล้วก็ต้องช่วยกันย้ำนะคะไม่ใช่เพื่อใครเลยค่ะแต่เพื่อตัวคุณเองแอปเองเนี่ยขอร่วมเป็นอีกหนึ่งเสียงนะคะที่ร่วมรณรงค์เรื่องนี้ค่ะซึ่งทางกรมการขนส่งทางบกต้องการให้ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ตระหนักถึงความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนสวมหมวกกันน็อกทุกครั้งเพื่อลดความเสี่ยงจากการเสียชีวิตค่ะถึงแม้ว่าผลการสำรวจอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในประเทศไทยส่วนใหญ่มาจากการใช้รถจักรยานยนต์แต่ไม่ได้ทำให้ผู้ขับขี่หรือผู้โดยสารสวมหมวกกันน็อกเท่าที่ควรสาเหตุหลักๆก็คือไม่มีราคาแพงออกไปใกล้ๆแค่นี้ไม่ใส่ดีกว่าหรือไม่ได้ขับออกถนนใหญ่ไม่ใส่ก็ได้ตำรวจไม่จับหรอกใส่แล้วร้อนอึดอัดกลัวผมเสียทรงสวมหมวกกันน็อกกันเถอะค่ะเพราะการสวมหมวกกันน็อกจะช่วยลดความเสี่ยงและลดความรุนแรงที่จะเกิดจากการบาดเจ็บที่ศีรษะได้ถึง 72% ลดความเสี่ยงในการเสียชีวิตได้ถึง 39% เลยทีเดียวค่ะอย่าลืมนะคะสวมหมวกกันน็อกทุกครั้งทั้งคนขับและคนซ้อนทางนี้นะคะเพื่อคนที่คุณรักและคนที่รักคุณค่ะ
3: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
4: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ส่งกระจายเสียงระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการร่วมคิดร่วมคุยกับสกต.ค่ะ

สวัสดีค่ะพบกันเช่นเคยนะคะในรายการร่วมคิดร่วมคุยกับสกต.บุรีรัมย์จำกัดนะคะซึ่งในวันนี้เราพบเจอกันในวันอาทิตย์ที่26กรกฎาคมนะคะก็ทุกวันอาทิตย์เลยนะคะเราก็จะหมุนคลื่น 101.75 เมกะเฮิรตซ์มาพบในรายการร่วมคิดร่วมคุยกับสกต.บุรีรัมย์จำกัดนะคะซึ่งในวันนี้ดำเนินรายการโดยดิฉันนะคะอัมพรสมพลจินตนานะคะตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายการตลาดนะคะก็มีข้อมูลข่าวสารดีๆมานำเรียนให้ผู้ฟังได้รับทราบนะคะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดเลยนะคะจะมานำเรียนให้ได้ทราบว่าตอนนี้สกต.บุรีรัมย์เรามีโครงการเด่นโครงการดีๆอะไรที่จะมานำเรียนให้ท่านผู้ฟังได้ทราบนะคะเดี๋ยวเพิ่งมาเจอกันในลำดับแรกนะคะเรามาดูในเรื่องกิจกรรมที่ผ่านมาที่สกต.บุรีรัมย์ของเราได้ดำเนินงานนะคะซึ่งเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะคะในเวลา6โมงเช้านะคะถึง7โมงเช้าสกต.บุรีรัมย์จำกัดก็ต้องขอขอบคุณสพท.บุรีรัมย์นะคะที่ได้ให้โอกาสสกต.บุรีรัมย์นะคะได้มาคุยในเรื่องเล่าเรื่องเมืองแปะนะคะซึ่งทางผู้จัดการนางสาวทิติยาจันทร์ภักดีก็มีโอกาสได้มาเล่าเรื่องราวของสกต.บุรีรัมย์ของเรานะคะก็บางท่านที่ได้หมุนคลื่นเข้ามาฟังนะคะก็น่าจะได้รู้เรื่องราวของสกต.ไปส่วนหนึ่งแล้วนะคะซึ่งในวันนี้ทางผู้จัดเองก็จะมีโอกาสนะคะได้มาประชาสัมพันธ์แล้วก็เล่าเรื่องราวของสกต.ให้ทุกท่านได้ทราบนะคะอันนี้ก็เรื่องที่หนึ่งทางสกต.ก็ได้นำเรียนไปนะคะส่วนที่สองนะคะเมื่อวันที่17กรกฎาคมที่ผ่านมานะคะนำโดยนางสรรนิตยาจันทร์ภักดีผู้จัดการสกต.บุรีรัมย์จำกัดนะคะก็ได้ลงพื้นที่นะคะไปแปลงสาธิตสกต.ที่ตำบลสบายจิกอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์นะคะซึ่งสกต.เรามีโครงการในเรื่องของการผลิตข้าวคาร์บอนต่ำนะคะข้าวลดโลกร้อนนะคะซึ่งในส่วนของตัวนี้นะคะสกต.บุรีรัมย์เราก็มีแปลงสาธิตอยู่2ที่นะคะก็คือแปลงที่1ก็จะเป็นแปลงนาของสกต.บุรีรัมย์ของเราเองเลยนะคะแล้วก็แปลงที่2ก็จะเป็นแปลงในส่วนของเครือข่ายสมาชิกเกษตรกรของเราที่อำเภอหนองกี่นะคะก็จะทำแปลงสาธิตทั้ง2แปลงนะคะซึ่งก็จะมีสมาชิกของสกต.นะคะที่เข้าร่วมโครงการในส่วนของตัวนี้จำนวนประมาณเป้าหมายของโครงการนะคะก็ประมาณ 1,000 ไร่นะคะในจังหวัดบุรีรัมย์นะคะซึ่งเราก็ได้ดำเนินงานในเรื่องของการจัดประชุมการดำเนินงานไปแล้วบางส่วนนะคะในส่วนของตัวนี้ก็อยู่ในระหว่างการขับเคลื่อนโครงการนะคะซึ่งในวันที่17กรกฎาคมที่ผ่านมานะคะทางนางสาวนิตยานะคะก็ได้ลงพื้นที่ไปนะคะในการที่จะไปดำเนินงานในการที่จะทำแปลงสาธิตนะคะในส่วนของการผลิตข้าวคาร์บอนต่ำนะคะซึ่งการผลิตข้าวคาร์บอนต่ำเนี่ยจะเป็นหัวใจสำคัญนะคะในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกนะคะโดยแปลงสาธิตแห่งนี้นะคะจะเป็นจุดเรียนรู้และเป็นต้นแบบในการทำนาวิถีใหม่นะคะซึ่งจะช่วยให้เกษตรกรของจังหวัดบุรีรัมย์ของเรานะคะสามารถที่จะลดต้นทุนการผลิตแล้วก็ที่สำคัญที่สุดเลยเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะคะท่านใดที่ได้สมัครเข้าร่วมโครงการแล้วนะคะหลักๆของสกต.บุรีรัมย์ที่เราคัดเลือกนะคะกลุ่มที่1ก็จะเป็นกลุ่มบ้านสวายสอตำบลสะแกพรงอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์นะคะแล้วก็กลุ่มที่2ก็จะเป็นกลุ่มบ้านหนองทองริมนะคะตำบลหนองโบดอำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์นะคะอันนี้จะเป็นโมเดลนำร่องในเรื่องของการทำโครงการในเรื่องของการผลิตข้าวคาร์บอนต่ำนะคะหลังจากที่เราก็ร่วมโครงการเสร็จแล้วนะคะสกต.บุรีรัมย์เราก็จะรวบรวมข้าวนะคะไปดำเนินการสีแปรแล้วก็มาจำหน่ายให้กับทุกท่านได้ลิ้มลองในเรื่องของการผลิตข้าวคาร์บอนต่ำนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้สกต.บุรีรัมย์เราก็สนับสนุนส่งเสริมเกษตรกรของเราเพื่อที่จะให้การดำเนินงานของเรานะคะทั้งนี้เพื่อที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกของเรานะคะอันนี้ก็เป็นโครงการที่เรากำลังขับเคลื่อนอยู่แล้วก็ดำเนินงานอยู่นะคะแล้วก็อีกเรื่องนึงนะคะวันที่22ถึง23กรกฎาคมที่ผ่านมานะคะก็นางสาวนิตยาจันทร์ภักดีนะคะผู้จัดการสกต.บุรีรัมย์จำกัดนะคะก็
ได้เข้าเยี่ยมนะคะชมตลาดนัดของดีวิธีชุมชนของลูกค้าตกสอนะคะ BAAC Market นะคะซึ่งนำโดยนะคะตกสแล้วก็เป็นการร่วมมือกันระหว่างตกสแล้วก็ธนาคารแห่งประเทศไทยนะคะร่วมกันจัดโครงการนี้ขึ้นมาเพื่อเปิดโอกาสให้เกษตรกรนะคะได้มีช่องทางในเรื่องของการขยายช่องทางการตลาดนะคะแล้วก็มีช่องทางการขายสินค้าที่เพิ่มขึ้นนะคะทั้งนี้เพื่อที่จะประชาสัมพันธ์นะคะแล้วก็นำของดีชุมชนสู่ผู้บริโภคโดยตรงโดยที่ไม่ผ่านพ่อค้าคนกลางนะคะในส่วนของสกต.บุรีรัมย์จำกัดเราก็ได้มีการนำข้าวสารหอมมะลิจังหวัดบุรีรัมย์นะคะนำสินค้าประเภทโจ๊กข้าวหอมมะลิปูกับไฟจังหวัดบุรีรัมย์แล้วก็นำผลิตภัณฑ์แปรรูปในเรื่องของกระเป๋าผ้าใหม่แล้วก็ผ้าใหม่สวยๆจากตำบลสนวนอำเภอห้วยราชนะคะไปจำหน่ายในงานนะคะก็ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีเลยนะคะทำให้เราได้เห็นเลยว่านะคะพฤติกรรมผู้บริโภคของแต่ละพื้นถิ่นพื้นที่ก็จะมีการแตกต่างกันนะคะซึ่งในงานโจ๊กหอมมะลิภูเขาไฟจังหวัดบุรีรัมย์นะคะก็คนกรุงเทพค่อนข้างให้ความสนใจนะคะแล้วก็คนกรุงเทพชอบในเรื่องของความสะดวกสบายนะคะเพราะฉะนั้นผลิตภัณฑ์โจ๊กหอมมะลิของภูเขาไฟจังหวัดบุรีรัมย์ของเราที่นำมาจำหน่ายในงานเนี่ยก็ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีเลยนะคะเพราะฉะนั้นก็ท่านใดที่กำลังมองหาอยู่แล้วยังไม่เคยได้ลิ้มลองในเรื่องของโจ๊กข้าวหอมมะลิภูเขาไฟบุรีรัมย์ก็สามารถที่จะติดต่อสั่งซื้อได้ที่ Facebook สกต.บุรีรัมย์แล้วก็ LINE Facebook สกต.บุรีรัมย์จำกัดได้เลยนะคะเรามีจำหน่ายแล้วนะคะที่สกต.บุรีรัมย์ของเรานะคะแล้วก็เดี๋ยวผู้จัดจะมานำเรียนให้ทราบเลยนะคะว่าโปรโมชั่นช่วงนี้สกต.เรามีอะไรยังไงบ้างเพื่อที่จะให้เชิญชวนทุกท่านนะคะมาใช้บริการที่สกต.บุรีรัมย์ของเรานะคะอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของโครงการนะคะที่ทางผู้จัดแล้วก็ทางผู้จัดการของสกต.บุรีรัมย์ของเรานะคะได้เข้าร่วมกิจกรรมนะคะแล้วก็อีกกิจกรรมหนึ่งนะคะที่ทางผู้จัดการสกต.บุรีรัมย์ได้เข้าร่วมประชุมนะคะก็จะเป็นในเรื่องของตกสนะคะก็ได้มีการจัดอบรมลูกค้านะคะโครงการอบรมพักชำระหนี้นะคะอันนี้ก็สกต.บุรีรัมย์เราก็มีโอกาสนะคะได้เข้าร่วมด้วยนะคะในการที่จะไปนำเสนอในเรื่องของผลิตภัณฑ์สินค้าของสกต.บุรีรัมย์นะคะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดนะคะสกต.บุรีรัมย์เราก็มีสินค้าราคาพิเศษนะคะไปบริการให้กับลูกค้าที่ได้เข้าร่วมอบรมโครงการพักชำระหนี้ของตกส.นะคะแล้วก็ที่สำคัญนะคะเรามีปัจจัยการผลิตที่ลดต้นทุนการผลิตที่จะบริการให้กับทุกท่านในงานด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องราวของสกต.บุรีรัมย์ของเรานะคะในโอกาสนี้เราเพิ่งมาเจอกันนะคะเดี๋ยวผู้จัดจะให้ทุกท่านได้ฟังเพลงเพราะๆจากรายการร่วมคิดร่วมคุยกับสกต.บุรีรัมย์จำกัดเชิญพักฟังเพลงสักหนึ่งเพลงค่ะ

กดไปซื้อบางทีเราก็ไม่มีกำลังในการที่จะหาเงินสดไปซื้อต่างๆนะคะก็ให้องค์กรสกต.บุรีรัมย์ของเราได้ดูแลสมาชิกของทุกท่านนะคะโดยที่สกต.บุรีรัมย์ของเรานะคะในตอนนี้เรามีนะคะโครงการสินเชื่อปัจจัยการผลิตเพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิตนะคะเพื่อที่จะตอบสนองในเรื่องของภาวะเศรษฐกิจเช่นนี้ต้องการดูแลสมาชิกเกษตรกรของเรานะคะโดยที่เราจะส่งเสริมให้สมาชิกของเราได้ใช้ในส่วนของเมล็ดพันธุ์ข้าวปุ๋ยยาปราบนะคะแล้วก็ข้าวสารนะคะซึ่งสมาชิกบางท่านทำนาเสร็จแล้วนะคะก็ขายข้าวหมดไปแล้วนะคะก็กำลังมองหาอยู่ว่าจะมีข้าวสารที่ไหนมาบริโภคในครัวเรือนนะคะเพราะฉะนั้นหมุนขึ้นมาฟัง 101.75 เมกะเฮิรตซ์นะคะสกต.บุรีรัมย์ก็มีโครงการสินเชื่อปัจจัยการผลิตเพิ่มมูลค่าผลผลิตนะคะโดยที่โครงการนี้นะคะเงื่อนไขของโครงการคือ1เลยนะคะเราจะมีวงเงินให้กับทุกท่านนะคะรายละไม่เกิน 50,000 บาทต่อรายระยะเวลาการชำระนะคะภายใน150วันนะคะเป็นการค้ำประกันกันเป็นกลุ่มนะคะแล้วก็จับกลุ่มกันตั้งแต่4คนขึ้นไปไม่เกิน15คนนะคะคุณสมบัติก็คือเป็นสมาชิกสกต.หรือไม่ก็เป็นสมาชิกสมทบนะคะแล้วก็มีประวัติการชำระหนี้ที่ดีมีพื้นที่พอปลูกเป็นของตนเองผู้กู้ต้องไม่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเดียวกันกับคนที่เป็นสามีภรรยากันนะคะแล้วก็สมาชิกในกลุ่มต้องมีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดบุรีรัมย์นะคะแล้วก็ต้องอยู่ในตำบลเดียวกันหรือหมู่บ้านใกล้เคียงกันนะคะแล้วก็ผู้กู้และผู้ค้ำต้องมีอายุไม่เกิน65ปีบริบูรณ์นะคะแล้วก็เอกสารที่ต้องเตรียมคือสำเนาทะเบียนบ้านแบบประชาชนนะคะแล้วก็สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธ.ก.ส.นะคะแล้วก็สมุดเงินหุ้นสกต.นะคะแล้วสมุดโครงการสินเชื่อปัจจัยการผลิตเพิ่มมูลค่าผลผลิตนะคะแล้วก็ขั้นตอนของเราก็คือเราจะมีการจัดประชุมกลุ่มเพื่อที่จะซักซ้อมให้กับสมาชิกนะคะได้รู้ถึงวิธีปฏิบัติของโครงการนะคะแล้วก็เราก็จะนัดทำสัญญานะคะแล้วก็นัดจ่ายสินค้าแล้วก็จัดส่งบริการสินค้าถึงบ้านเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นโครงการในเรื่องของโครงการสินเชื่อปัจจัยการผลิตเพิ่มมูลค่าผลผลิตนะคะเพราะฉะนั้นสมาชิกท่านใดที่สนใจนะคะก็สามารถที่จะโทรเข้ามาติดต่อสอบถามได้ที่ Facebook สกต.บุรีรัมย์หรือไม่ก็ LINE สกต.บุรีรัมย์จำกัดได้เลยนะคะเราจะมีเจ้าหน้าที่นะคะคอยอำนวยความสะดวกในเรื่องของการตอบแชทแล้วก็ในเรื่องของการเพิ่มเพื่อนต่างๆเลยเพราะฉะนั้นคนการดีๆนี้ก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านที่เป็นสมาชิกของสกต.นะคะมาใช้บริการได้นะคะโดยเฉพาะช่วงนี้สมาชิกท่านไหนที่กำลังมองหาปุ๋ยอยู่นะคะเพื่อที่จะเอาปุ๋ยไปใส่ในพืชไร่ของตนเองนะคะบางท่านอาจจะบอกว่าหัวหน้าทำไมปีนี้มันแล้งจังเนาะสกต.ก็มีในเรื่องของเครื่องสูบน้ำนะคะโซลาร์เซลล์ที่จะขุดบ่อต่างๆเพื่อที่จะให้สมาชิกของเรานะคะได้มีการปรับเปลี่ยนในเรื่องของการทำนานะคะเดี๋ยวนี้เรารอแต่ฟ้าฝนอย่างเดียวนะคะก็ไม่สามารถที่จะทำให้เราทำนาได้นะคะเพราะว่าสภาพอากาศได้เปลี่ยนไปแล้วจริงๆนะคะก็ตามที่ทุกท่านได้ติดตามข่าวสารนะคะก็จะทราบว่าปีนี้นะคะจะเกิดปรากฏการณ์เอลนีโญนะคะเพราะฉะนั้นฝนจะทิ้งช่วงนะคะก็อยากจะฝากทุกท่านนะคะต้องมีการปรับเปลี่ยนนะคะถ้าหากว่าเราทำนาแบบเดิมๆนะคะก็จะทำให้เราผลผลิตของเราก็จะลดลงแล้วก็เราก็จะไม่มีรายได้มาจากไหนเลยนะคะก็ให้สกต.บุรีรัมย์นะคะได้ดูแลสมาชิกของเรานะคะโดยที่ท่านสามารถที่จะเข้ามาปรึกษาหรือไม่สอบถามได้นะคะที่สกต.บุรีรัมย์ทั้ง5ศูนย์ธุรกิจแล้วก็ธ.ก.ส.ที่ดำเนินงานอยู่ก็จะมีเจ้าหน้าที่ของสกต.เราเคียงคู่อยู่ทุกๆสาขาอำเภอใกล้บ้านเลยนะคะอันนี้ก็อยากจะนำเรียนให้ทุกๆท่านได้มาใช้บริการนะคะอันนี้คือโครงการดีๆที่ทางผู้จัดเองก็อยากจะมาเน้นย้ำนะคะให้กับทุกท่านได้ทราบในเรื่องของโครงการของสกต.บุรีรัมย์ของเรานะคะต่อมานะคะอีกโครงการหนึ่งนะคะที่สกต.บุรีรัมย์เราเป็นร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการนะคะในเรื่องของ

โครงการสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งเพื่อลดต้นทุนการผลิตนะคะสกต.บุรีรัมย์เราเป็นร้านค้าที่ขึ้นทะเบียนเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นท่านใดที่กำลังมองหาปุ๋ยเช่นเดียวกันนะคะในส่วนของท่านใดที่เป็นลูกค้าทกส.อยู่นะคะแล้วก็โครงการดีๆที่ทางรัฐบาลได้ดำเนินงานอยู่นะคะก็เป็นโครงการดอกเบี้ยโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งเพื่อลดต้นทุนการผลิตนะคะก็สืบเนื่องมาจากนะคะรัฐบาลก็ได้มีโครงการนี้เกิดขึ้นมาเพื่อสนับสนุนนะคะแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำให้เกษตรกรในการจัดซื้อปัจจัยการผลิตแล้วก็ลดภาระทางการเงินนะคะจากการใช้บริการสินเชื่อเพื่อประกอบอาชีพทางการเกษตรนะคะทั้งนี้เพื่อที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตของสมาชิกเกษตรกรนะคะอย่างเช่นอัตราดอกเบี้ยโครงการ 6% ต่อปีนะคะเกษตรกรจะชำระดอกเบี้ยเพียง 3% ต่อปีนะคะแล้วก็รัฐบาลชดเชยดอกเบี้ยแทนเกษตรกร 3% ต่อปีนะคะเพราะฉะนั้นท่านใดที่สนใจโครงการนี้นะคะก็สามารถที่จะไปติดต่อได้ที่ทกส.ทุกสาขาอำเภอใกล้บ้านเลยนะคะซึ่งตอนนี้ก็บางสาขาก็ได้ลงพื้นที่ไปประชุมประชาสัมพันธ์เพื่อให้ลูกค้าได้ทราบโครงการแล้วนะคะท่านใดที่ยังไม่ได้ดำเนินการอยู่นะคะกำลังมองหาช่องทางที่จะหาปัจจัยในเรื่องของปุ๋ยนะคะก็เชิญชวนเลยนะคะมาติดต่อได้ที่ทกส.ทุกๆสาขาเลยนะคะก็เป็นโครงการดีๆที่สกต.บุรีรัมย์เราก็เป็นร้านค้าหนึ่งที่เข้าร่วมโครงการในส่วนของการจ่ายปัจจัยการผลิตผ่านโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งเพื่อลดต้นทุนการผลิตนะคะโดยที่ท่านไปทำสัญญาที่ทกส.นะคะแล้วสกต.บุรีรัมย์แล้วก็มีบริการนะคะจัดส่งปุ๋ยให้กับท่านถึงบ้านเลยนะคะท่านสามารถที่จะมาเลือกปุ๋ยได้เลยว่าต้องการปุ๋ยสูตรไหนเพื่อที่จะให้เหมาะกับพืชของท่านนะคะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดเลยสกต.บุรีรัมย์จำกัดนะคะมีบริการจัดส่งปุ๋ยให้กับทุกๆท่านถึงบ้านเลยนะคะอันนี้ก็เป็นโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งเพื่อลดต้นทุนการผลิตนะคะสนใจก็ติดต่อได้ที่ทกส.ทุกสาขาอำเภอใกล้บ้านนะคะใครอยู่อำเภอไหนก็สามารถที่จะไปติดต่อได้เลยนะคะอันนี้ก็เป็นโครงการดีๆของรัฐบาลที่เข้ามาสนับสนุนแล้วก็ส่งเสริมช่วยเหลือเกษตรกรในช่วงภาวะเศรษฐกิจเช่นนี้ค่ะสกต.บุรีรัมย์เราก็พร้อมที่จะดำเนินงานนะคะช่วยเหลือเกษตรกรนะคะในเรื่องของการบริการจัดส่งสินค้าถึงบ้านเลยนะคะแล้วก็อีกโครงการหนึ่งนะคะเป็นโครงการในเรื่องของโครงการที่สกต.ดำเนินจะดำเนินการนะคะในเดือนสิงหาคมนะคะก็เป็นปุ๋ยธงเขียวนะคะซึ่งสมาชิกบางท่านก็ลงชื่อไว้แล้วนะคะกำลังรออยู่ว่าเอ๊ปุ๋ยธงเขียวเนี่ยจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่นะคะแล้วก็จะดำเนินงานเมื่อไหร่นะคะก็ประชาสัมพันธ์แจ้งไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวรอสกต.ประชาสัมพันธ์อีกทีหนึ่งถ้าเราทราบวันที่แน่นอนนะคะก็สืบเนื่องมาจากนะคะกระทรวงพาณิชย์นะคะก็ได้มีในเรื่องของการจัดทำโครงการในเรื่องของปุ๋ยธงเขียวพัดราคาประหยัดนะคะซึ่งเราจะช่วยสมาชิกเกษตรกรในเรื่องของการสนับสนุนนะคะอย่างเช่นสมาชิกบางคนนะคะจะซื้อปุ๋ยนะคะในช่วงนี้เราก็จำกัดให้รายละ5กระสอบนะคะรัฐบาลชดเชยให้กระสอบละ300บาทนะคะจำนวน5กระสอบก็เท่ากับ 1,500 บาทนะคะก็มีสูตรปุ๋ยต่างๆสมาชิกได้ลงทะเบียนกันเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็มารอฟังอีกทีนึงว่าสกต.บุรีรัมย์เราจะจัดช่วงไหนน่าจะเป็นประมาณ 21-22 สิงหานะคะถ้าหากว่าทราบวันที่แน่นอนแล้วสกต.บุรีรัมย์เราก็จะมาประชาสัมพันธ์ให้ทุกๆท่านได้ทราบอีกทีหนึ่งนะคะซึ่งในงานนะคะสมาชิกก็จะมีการมาซื้ ปุ๋ยธงเขียวได้ที่สกต.บุรีรัมย์บ้านหัวลิงนะคะสถานที่จัดงานนะคะแล้วก็ภายในงานนะคะก็จะมีของแจกของแถมแล้วก็มีคูปองส่วนลดต่างๆอีกเยอะแยะมากมายเลยนะคะก็เชิญชวนทุกๆท่านนะคะมาร่วมงานปุ๋ยธงเขียวพัดนะคะพาณิชย์เราจัดงานวันที่21-22เดี๋ยวถ้าวันชัวร์ทราบวันที่แน่นอนเดี๋ยวเราประชาสัมพันธ์ออกสื่อให้อีกทีหนึ่งอันนี้เป็นกำหนดการคร่าวๆนะคะเดี๋ยวรอความชัดเจนจากทางบริษัทโอเคไนท์ที่รับงานก่อนนะคะว่าจะจัดวันไหนนะคะอันนี้ก็
เป็นปุ๋ยท่องเกียวพลัดราคาประหยัดนะคะมาช่วยพี่น้องเกษตรกรในช่วงนี้เห็นไหมคะหมุนคลื่นมา 101.75 เมกะเฮิรตซ์นะคะในวันนี้เราจะได้ทราบเรื่องราวนะคะในส่วนของโครงการดีๆนะคะของสกต.บุรีรัมย์มาประชาสัมพันธ์ให้ทราบเลยนะคะโครงการที่1ก็เป็นโครงการสินเชื่อปัจจัยการผลิตเพิ่มมูลค่าผลผลิตของสกต.บุรีรัมย์เราเองนะคะก็ปลอดดอกเบี้ย150วันนะคะโครงการที่2ก็โครงการสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งเพื่อลดต้นทุนการผลิตของธกส.นะคะแล้วก็โครงการที่3นะคะโครงการปุ๋ยทงเขียวพลัดราคาประหยัดนะคะอันนี้ของกระทรวงพาณิชย์นะคะเพราะฉะนั้นนะคะท่านใดที่สนใจโครงการไหนนะคะก็ walk in เข้ามาได้ที่สกต.บุรีรัมย์จำกัดได้เลยนะคะเราพร้อมที่จะให้คำแนะนำแล้วก็พร้อมที่จะบริการให้กับทุกท่านค่ะเดี๋ยวในช่วงนี้เรามาพักฟังเพลงอีกสักเพลงหนึ่งค่ะเชิญค่ะ

ค่ะผ่านไปอีกหนึ่งเพลงนะคะจากน้องจัดเพลงให้เพราะมากเลยนะคะท่านใดที่ต้องการที่จะรับข้อมูลข่าวสารแล้วก็ฟังเพลงเพราะๆนะคะก็ทุกวันอาทิตย์เรามาจะมาเจอกันนะคะช่วงเวลาบ่ายโมงถึงบ่ายสองนะคะ 101.75 เมกะเฮิรตซ์สวทบุรีรัมย์นะคะสามารถที่จะหมุนคลื่นเข้ามาฟังเพลงเพราะๆแล้วก็มาฟังรายการจากสากลของสกตบุรีรัมย์ของเราได้นะคะว่าเรามีเรื่องราวข้อมูลข่าวสารต่างๆที่จะมาประชาสัมพันธ์แล้วก็ที่สำคัญที่สุดนะคะเป็นประโยชน์กับสมาชิกเกษตรกรของเราในระหว่างนี้เลยนะคะแล้วก็ผู้จัดเองนะคะก็อยากจะประชาสัมพันธ์อีกเรื่องนึงนะคะที่โครงการเด่นๆที่สกต.บุรีรัมย์เราเข้าไปมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนงานนะคะก็สืบเนื่องมาจากนะคะจังหวัดบุรีรัมย์ของเรามีผลผลิตในเรื่องของทุเรียนนะคะทุเรียนนำเลจังหวัดบุรีรัมย์ของเรานะคะเป็นทุเรียนที่อร่อยนะคะท่านใดที่ยังไม่ลิ้มลองนะคะก็ปลายฤดูแล้วนะคะก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านนะคะสนับสนุนช่วยกันนะคะประชาสัมพันธ์นะคะทางผู้จัดเองเนี่ยเป็นคนที่ชอบทานทุเรียนมากเลยนะคะไปมาหลายที่มากเลยแล้วก็จะสัมผัสได้เลยว่าทุเรียนนำเลจังหวัดบุรีรัมย์ของเรานะคะเป็นทุเรียนที่มีคุณภาพจริงๆนะคะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดเลยนะคะอยากจะเชิญชวนทุกท่านนะคะมาร่วมกันนะคะช่วยกันประชาสัมพันธ์ในเรื่องของคลองดีบ้านเรานะคะซึ่งสกต.บุรีรัมย์ของเราก็ได้ขับเคลื่อนงานนะคะเมื่อประมาณอาทิตย์ก่อนนะคะทางสกต.บุรีรัมย์เองก็ได้นำทุเรียนนำเลไปจำหน่ายที่อาคารรัฐสภานะคะเป็นล็อตสุดท้ายนะคะซึ่งเราได้นำไปจำนวนไม่มากนะคะเพราะว่าเป็นทุเรียนล็อตสุดท้ายที่ของจะหมดฤดูกาลนะคะซึ่งน้องๆ นะคะที่อาคารรัฐสภานะก็เลยบอกว่าพี่พรรอบหน้านะคะขอจองส่วนนี้ไว้เลยนะคะว่าปีหน้านำทุเรียนอร่อยๆไปให้ทานอีกนะคะเชื่อไหมคะผู้จัดเองได้ฟังแล้วก็ชื่นใจจริงๆเลยนะคะเขาบอกว่าเขาทานทุเรียนมาหลายที่แล้วนะคะไม่เคยเจอทุเรียนไหนที่เม็ดเล็กเม็ดรีบแล้วก็อร่อยละมุนลิ้นเช่นนี้เลยนะคะเพราะฉะนั้นเราผู้ปลูกนะคะแล้วก็ผู้ขับเคลื่อนโครงการดีๆแห่งนี้นะคะก็ต้องขอบคุณนะคะสวนทุเรียนจังหวัดบุรีรัมย์นะคะที่ผลิตของดีๆแล้วก็ได้นำผลผลิตที่ดีมีคุณภาพไปสู่ผู้บริโภคนะคะปลายทางจังหวัดกรุงเทพได้บริโภคของอร่อยเองนะคะแม้ในวันนั้นนะผู้จัดเองก็เป็นคนชอบทานนะคะหยิบไว้หนึ่งลูกไว้ทานเองนะคะแต่พอลูกค้าเดินมาเราก็อดไม่ได้ที่จะให้ลูกค้าได้ทานนะคะลูกค้าก็ชื่นใจจริงๆนะคะได้ทานของอร่อยแล้วก็บอกว่าปีหน้าจะกลับมาซื้อของบุรีรัมย์อีกนะคะเพราะฉะนั้นเป็นการประชาสัมพันธ์แล้วก็เผยแพร่ไปอย่างดีเลยนะคะว่าทุเรียนนำเลจังหวัดบุรีรัมย์ของเราเนี่ยเป็นทุเรียนที่อร่อยแล้วก็มีคุณภาพนะคะขอความร่วมมือเกษตรกรสมาชิกอย่างเดียวค่ะในเรื่องของการผลิตของให้ดีมีคุณภาพแล้วก็ตามอายุระยะเวลาของเขานะคะอย่าตัดทุเรียนอ่อนมาจำหน่ายนะคะไม่อย่างนั้นมันจะทำให้จังหวัดบุรีรัมย์ของเราเสียชื่อนะคะอันนี้สกต.บุรีรัมย์เราก็เข้าไปขับเคลื่อนในเรื่องของการไปรับซื้อนะคะพอสกต.บุรีรัมย์เข้าไปรับซื้อก็เกิดการแข่งขันทางการตลาดนะคะทำให้ราคาในพื้นที่มีการขยับราคาขึ้นนะคะทำให้เกษตรกรได้มีช่องทางการตลาดที่สูงขึ้นนะคะเมื่อก่อนเนี้ยถ้าสกต.ไม่เข้าไปก็ลงเข้าไปรับซื้อนะคะเกษตรกรก็จำใจที่จะต้องขายนะคะราคาเท่าไหร่ก็ขายแต่ว่าถ้าเป็นสกต.บุรีรัมย์ของเรานะคะเรารับซื้อทุกไซส์เลยนะคะซึ่งบางทีลงเขาก็จะมีการแยกสเปคต่างๆไม่ว่าจะเป็นสเปคใหญ่สเปคเล็กนะคะแต่สกต.บุรีรัมย์ของเราเข้าไปรับซื้อนะคะเรารับซื้อทุกไซส์เพื่อช่วยเหลือสมาชิกเกษตรกรของเราอย่างแท้จริงเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของการเชื่อมโยงเครือข่ายทุเรียนนะคะซึ่งในวันพรุ่งนี้นะคะนำโดยผู้จัดการสกต.บุรีรัมย์จำกัดนางสาวนิตยาจันทร์ภักดีนะคะก็จะลงพื้นที่ไปนะคะไปประชุมกับกลุ่มผู้ปลูกทุเรียนในเขตพื้นที่อำเภอประคำนะคะโดยเราจะไปประชุมกลุ่มกันตั้งแต่ต้นปีเลยนะคะว่าสมาชิกเกษตรกรในพื้นที่ผู้ปลูกทุเรียนเขตนี้ต้องการให้สกต.บุรีรัมย์ขับเคลื่อนเรื่องใดบ้างนะคะแล้วก็เราจะไปส่งเสริมในเรื่องของการใช้ปัจจัยการผลิตผ่านระบบของสกต.นะคะและหลังจากนั้นสกต.ก็จะไปเชื่อมโยงในเรื่องของการรวบรวมทุเรียนนะคะเพื่อที่จะ
ทำทุเรียนให้ทุเรียนจังหวัดบุรีรัมย์ของเราโด่งดังแล้วก็ที่สำคัญที่สุดเราต้องการประชาสัมพันธ์ให้เขารู้นะคะว่าจังหวัดบุรีรัมย์ของเรามีของดีนะคะแล้วเป็นทุเรียนที่ดีมีคุณภาพจริงๆเลยนะคะอันนี้ผู้จัดเองกล้าการันตีนะคะถ้าทุกคนนะคะให้ความร่วมมือในเรื่องของการไม่ตัดทุเรียนอ่อนนะคะตัดทุเรียนแก่มานะคะเชื่อมั่นได้เลยว่ากำลังการซื้อแล้วก็ตลาดปลายทางนี้ไม่ต้องกังวลเลยนะคะถ้าของดีมีคุณภาพนะคะเราพร้อมที่จะช่วยกันสนับสนุนส่งเสริมผลิตภัณฑ์สินค้าที่เป็นสินค้าทางการเกษตรของเราเพื่อช่วยเหลือสมาชิกของเราอย่างแท้จริงเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของการเชื่อมโยงในเรื่องของผลไม้นะคะต่อมาเรามาดูในเรื่องของธุรกิจของสกต.นะคะธุรกิจของสกต.ก็มีหลากหลายเยอะแยะมากมายเลยนะคะธุรกิจที่ดำเนินงานอยู่นะคะก็จัดหาสินค้ามาจำหน่ายนะคะก็คือสมาชิกต้องการสินค้าอะไรไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยพันธุ์ข้าวยาปราบสินค้าต่างๆเยอะแยะมากมายนะคะสกต.ก็จัดหาให้ตามความต้องการของสมาชิกนะคะไม่ว่าจะเป็นรถมอไซค์คอมพิวเตอร์หรือไม้เครื่องสูบน้ำนะคะในช่วงนี้สภาวะฝนทิ้งช่วงต้องการเครื่องสูบน้ำต้องการที่จะอยากปรับเปลี่ยนการทำนานะคะขุดบ่อติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ก็สามารถที่จะมาติดต่อสกต.ได้นะคะแล้วก็ต่อมาธุรกิจที่2ก็จะเป็นในเรื่องของธุรกิจการรวบรวมผลผลิตนะคะอันนี้สกต.ก็จะดำเนินงานในเรื่องของการเปิดจุดรับหรือซื้อข้าวเปลือกนะคะรับซื้อทั้งข้าวเปลือกสดแล้วก็ข้าวเปลือกแห้งนะคะศูนย์ธุรกิจของสกต.ก็มีทั้งหมด5ศูนย์ธุรกิจนะคะซึ่งในปีนี้จะเพิ่มศูนย์ธุรกิจเข้ามาที่ศูนย์ธุรกิจสกต.อำเภอนาโพนะคะใครที่อยู่ใกล้อำเภอนาโพก็สกต.ทำศูนย์ธุรกิจกำลังก่อสร้างอยู่นะคะจะเปิดดำเนินงานเร็วๆนี้ที่บ้านหนองว่าตำบลนาโพอำเภอนาโพจังหวัดบุรีรัมย์นะคะอันนี้ก็จะเป็นศูนย์ธุรกิจอีกแห่งหนึ่งที่อำนวยความสะดวกให้กับทุกๆ ท่านในเขตอำเภอนาโพนะคะต่อมาอีกธุรกิจหนึ่งก็จะเป็นธุรกิจในเรื่องของธุรกิจสีแปรนะคะเมื่อเรารวบรวมข้าวเสร็จเราก็จะนำข้าวเปลือกมาทำการสีแปรนะคะเพื่อที่จะเข้าสู่กระบวนการในเรื่องของการคัดสรรข้าวเปลือกหอมมะลิจากดินคูเขาไฟจังหวัดบุรีรัมย์นะคะซึ่งข้าวของเรานะคะจะมีความหอมนุ่มอร่อยนะคะแล้วก็นำไปจำหน่ายทั่วประเทศเลยนะคะในส่วนของตัวนี้นะคะสกต.บุรีรัมย์เราก็ได้ดำเนินงานอยู่นะคะแล้วก็ข้าวของเรานะคะก็จะมีหลากหลายสเปคมากมายเลยนะคะโดยเฉพาะในช่วงนี้นะคะสกต.บุรีรัมย์เราโปรโมชั่นพิเศษเลยข้าวสารหอมมะลิหักกลางนะคะเราจำหน่ายเพียง5กิโล100บาทนะคะท่านใดที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมีไทยช่วยไทยนะคะก็สามารถไปใช้บริการที่สกต.บุรีรัมย์ครอบคลุมทุกๆพื้นที่ได้เลยนะคะข้าวสารหอมมะลิของเรานะคะก็มีหลากหลายประเภทมากมายไม่ว่าจะเป็นหักใหญ่หักกลางหักเล็กแกลบรำปลายข้าวนะคะเรามีจำหน่ายหมดเลยนะคะก็มาซื้อได้เลยนะคะแล้วก็สกต.บุรีรัมย์พรุ่งนี้เราเปิดดำเนินงานแล้วนะคะก็สามารถที่จะมาใช้บริการนะคะอีกอันนึงนะคะที่เป็นผลการแปรรูปโจ๊กพร้อมทานนะคะอันนี้ก็จะเป็นบายโปรดักที่โจ๊กหอมมะลิภูเขาไฟบุรีรัมย์ของเรานะคะเรามีบายโปรดักเหลืออยู่เราก็มาเพิ่มมูลค่าเพื่อที่จะให้ทุกท่านนะคะได้ทานโจ๊กหอมมะลิภูเขาไฟที่มีความสะดวกสบายนะคะทานง่ายอร่อยนะคะก็สามารถที่จะตอบโจทย์คนรุ่นใหม่นะคะโดยที่คนรุ่นใหม่เนี่ยจะต้องการความสะดวกสบายนะคะเด็กนักเรียนไปโรงเรียนตอนเช้าๆนะคะบางครั้งเราตื่นมาเสร็จนะคะแล้วก็ไม่มีเวลาที่จะปรุงอาหารประกอบอาหารก็ฉีกโจ๊กสกต.บุรีรัมย์นี่แหละค่ะทีใส่ซองเติมน้ำร้อน2นาทีคนก็สามารถทานได้เลยโจ๊กของเราเป็นโจ๊กปรุงสำเร็จรูปนะคะมีผักมีหมูอยู่ในนี้พร้อมเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นก็ไปตรงไหนก็สะดวกสบายนะคะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็คือเป็นโจ๊กที่โลโซเดียมนะคะโซเดียมต่ำมากๆเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดเลยจะดีต่อสุขภาพทุกๆท่านนะคะเพราะว่าเป็นโจ๊กจากข้าวหอมมะลิภูเขาไฟนะคะอันนี้ก็จะเป็นบายโปรดักต์โจ๊กหอมมะลิที่อยากจะให้ทุกท่านได้ลิ้มลองในเรื่องของการผลิตโจ๊กหอมมะลิภูเขาไฟบุรีรัมย์นะคะสามารถที่จะ
นำไปซื้อไปเป็นของฝากนะคะจัดเป็นชุดกระเช้าของชำร่วยต่างๆได้นะคะสินค้าของสกต.บีดังของเรานะคะเป็นสินค้าที่มีมาตรฐานได้รับมาตรฐานแล้วก็ได้รับโอโยต่างๆนะคะส่วนงานต่างๆเข้ามาส่งเสริมแล้วก็สนับสนุนนะคะเพราะฉะนั้นผลิตภัณฑ์ทุกประเภทของสกต.เรานะคะจะได้รับการรับรองต่างๆเยอะๆมากมายเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของโจ๊กของมะลิภูเขาไฟบุรีรัมย์นะคะก็สะดวกตรงไหนนะคะใกล้ตรงไหนก็สามารถที่จะเข้าไปจับจองแล้วก็เข้าไปสื่อได้นะคะตั้งแต่ฟังมานะคะบางท่านที่หมุนคลื่นมาฟัง 101.75 ไม่เกิดก็อาจจะอยากทราบเลยนะคะว่าถ้าอยากจะเป็นสมาชิกของสกต.บีดังของเราเนี่ยจะต้องทำยังไงนะคะก็คุณสมบัตินะคะท่านใดที่อยากจะเข้ามาเป็นสมาชิกของสกต.บีดังของเรานะคะก็ลำดับแรกเลยนะคะต้องเป็นเกษตรกรนะคะแล้วก็มีสัญชาติไทยตั้งบ้านเรือนอยู่ในจังหวัดบุรีรัมย์นะคะแล้วก็ไม่เป็นกลวิกลจริตนะคะไม่เป็นบุคคลล้มละลายนะคะแล้วก็เป็นลูกค้าของธ.ก.ส.ในจังหวัดบุรีรัมย์นะคะคุณสมบัติอันนี้สำคัญที่สุดเลยนะคะซึ่งปัจจุบันนะคะสกต.บุรีรัมย์เรานะคะมีทุนเรือนหุ้นอยู่ประมาณ167ล้านนะคะแล้วก็มีสมาชิกนะคะประมาณ100,000กว่ารายนะคะครอบคลุมทั้งจังหวัดบุรีรัมย์เลยนะคะซึ่งในเรื่องของการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีนะคะสกต.บุรีรัมย์เราก็จะมีการจัดสรรนะคะตามผลการดำเนินงานนะคะโดยที่การดำเนินงานแต่ละปีนะคะหากสากลมีกำไรก็จะมีการปันผลตามหุ้นนะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็ปันผลตามเงินเฉลี่ยคืนตามปริมาณธุรกิจที่สมาชิกมาร่วมทำธุรกิจกับสหกรณ์นะคะอันนี้ก็จะเป็นทั้งธุรกิจจัดหาแล้วก็ธุรกิจรวบรวมนะคะเพราะฉะนั้นท่านใดที่เป็นสมาชิกสกต.แล้วไปซื้อสินค้าที่สกต.อย่าลืมนะคะเตรียมบัตรประชาชนหรือไม่ก็เตรียมบัตรสมาชิกเพื่อที่จะยืนยันตัวตนของเราในเรื่องของการใช้สิทธิ์การเป็นสมาชิกนะคะเพราะว่าถ้าสากลมีกำไรสากลก็จะมีการปันผลเฉลี่ยคืนกลับสู่สมาชิกนะคะซึ่งเราจะมีการประชุมใหญ่นะคะจะประชุมใหญ่สามัญประจำปีนะคะประจำปี2568นะคะซึ่งในปีนี้สกต.บุรีรัมย์จะมีการประชุมใหญ่ช่วงเดือนสิงหาคมนะคะทางนี้เพื่อที่จะได้เชิญชวนผู้แทนสมาชิกของสกต.บุรีรัมย์ของเรานะคะมารับฟังในการรายงานผลการดำเนินงานของสกต.ในปีที่ผ่านมานะคะแล้วก็ในเรื่องของการขออนุมัติต่างๆนะคะแล้วก็ชี้แจงในเรื่องของแผนธุรกิจของสกต.บุรีรัมย์ของเราทั้งนั้นทั้งนี้เพื่อที่จะจัดสรรในเรื่องของเงินปันผลเฉลี่ยคืนกับสู่สมาชิกนะคะอันนี้ก็ซึ่งในงานนะคะสกต.ก็จะมีการมอบรางวัลแล้วก็แจกของให้กับสมาชิกที่มาร่วมทำธุรกิจกับสกต.เยอะๆมากมายเลยนะคะเพราะฉะนั้นท่านใดที่เป็นสมาชิกนะคะหลังจากประชุมใหญ่นะคะพนักงานเราก็จะมีการออกพื้นที่ไปเพื่อที่จะนำเงินปันผลเฉลี่ยคืนนะคะไปให้สมาชิกได้รับกันเป็นเงินสดเลยนะคะสามารถที่จะจับต้องได้เลยนะคะปีนี้ทางสกต.บุรีรัมย์นะคะนำโดยผู้จัดการนิตยาจันทร์ภักดีผู้จัดการคนสวยของเรานะคะก็จัดสรรนะคะเงินปันผลเฉลี่ยคืนให้กับสมาชิกเป็นที่น่ายินดีมากๆเลยนะคะส่วนตัวเลขจะเป็นเท่าไหร่นะคะผู้จัดต้องรอให้ที่ประชุมอย่างอนุมัติก่อนนะคะเดี๋ยวจะมานำเรียนให้ทราบอีกทีหนึ่งนะคะก็ อยากจะแจ้งให้สมาชิกนะคะได้ทราบเลยแม้แต่ผู้จัดเองนะคะดูตัวเลขแล้วโหอยากเป็นสมาชิกสกต.มากๆเลยนะคะเพราะว่าเงินปันผลที่ได้คืนที่ได้รับนี่โหเยอะมากเลยนะคะทางผู้จัดเองว่าอยากสมัครสมาชิกสกต.มากๆเลยนะคะแต่ว่าเราเป็นพนักงานไม่สามารถที่จะเข้าร่วมได้นะคะเพราะฉะนั้นท่านไหนที่ฟังอยู่นะคะเป็นสมาชิกสกต.แล้วอย่างไม่เป็นสมาชิกสกต.นะคะเชิญชวนมาสมัครเลยนะคะเราจัดสรรงบในเรื่องของเงินปันผลเฉลี่ยคืนให้สมาชิกปีนี้ค่อนข้างที่จะเป็นที่น่ายินดีแล้วก็ตัวเลขที่เชิญชวนทุกคนให้น่าสนใจมากๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นข่าวดีที่อยากจะฝากทุกๆท่านนะคะในรายการร่วมคิดร่วมคุยกับสกต.บุรีรัมย์ของเราเดี๋ยวเรามาฟังเพลงอีกสักเพลงหนึ่งค่ะ

ค่ะก็มาถึงช่วงท้ายรายการนะคะในรายการร่วมคิดร่วมคุยกับสกต.บุรีรัมย์นะคะเราพบเจอกันทุกวันอาทิตย์บ่ายโมงถึงบ่ายสองนะคะก็หมุนคลื่นมาที่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์นะคะก็เป็นรายการร่วมคิดร่วมคุยกับสกต.บุรีรัมย์จำกัดนะคะซึ่งองค์กรของเรานะคะเป็นองค์กรของเกษตรกรนะคะช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะคะยามเดือดร้อนสหกรณ์ช่วยท่านนะคะเพราะฉะนั้นเราดูแลกันช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะคะเป็นการร่วมมือกันเพื่อพัฒนาสหกรณ์ไปด้วยกันนะคะก็อยากจะเชิญชวนทุกๆท่านนะคะร่วมกันสนับสนุนองค์กรแห่งนี้เพื่อที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกให้ดีขึ้นและยั่งยืนนะคะก็โครงการต่างๆที่ผู้จัดได้นำเรียนไปนะคะก็จะมาเน้นย้ำกันอีกท้ายรายการนะคะก็โครงการที่1 นะคะโครงการสินเชื่อปัจจัยการผลิตเพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิตนะคะโครงการที่2ก็จะเป็นโครงการในเรื่องของดอกเบี้ยคนละครึ่งนะคะแล้วก็โครงการปุ๋ยธงเขียวนะคะก็ในส่วนของสกต.บุรีรัมย์เราก็สามารถที่จะขับเคลื่อนดำเนินงานทุกๆโครงการนี้นะคะท่านไหนที่กำลังมองหาในส่วนของปุ๋ยอยู่นะคะก็มาใช้บริการได้ที่สกต.บุรีรัมย์ของเราพร้อมที่จะบริการนะคะแล้วก็เชิญชวนทุกๆท่านมาสมัครเป็นสมาชิกสกต.นะคะแล้วก็ช่องทางการติดต่อสกต.ก็Facebook สกต.บุรีรัมย์นะคะแล้วก็ในส่วนของ LINE สกต.บุรีรัมย์นะคะแล้วก็เรามีบริการจัดส่งสินค้าถึงบ้านสมาชิกเลยนะคะในโอกาสนี้นะคะทางผู้จัดเองก็ต้องขอให้ทุกท่านนะคะมีความสุขในทุกๆวันนะคะแล้วก็เราพบเจอกันในวันอาทิตย์หน้านะคะสวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ติดตามการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านย้ำต้องยึดหลักธรรมาภิบาลขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
6: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
7: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ติดตามการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านย้ำต้องยึดหลักธรรมาภิบาลขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก
8: นางสุขสมรวยวันธนียกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่อำเภอกาบเชิงและอำเภอปราสาทจังหวัดสุรินทร์ติดตามการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านพร้อมพบปะสมาชิกและรับฟังปัญหาข้อเสนอแนะเพื่อนำไปพัฒนาการบริหารจัดการกองทุนให้มีประสิทธิภาพรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีย้ำว่ากองทุนหมู่บ้านเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากช่วยให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งทุนส่งเสริมการประกอบอาชีพสร้างรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตโดยเน้นย้ำให้ทุกกองทุนบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลโปร่งใสตรวจสอบได้เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนอย่างยั่งยืนทั้งนี้รัฐบาลยังเดินหน้าสนับสนุนกองทุนหมู่บ้านอย่างต่อเนื่องเพื่อขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจฐานรากให้เกิดผลเป็นรูปธรรมและเพิ่มโอกาสการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของประชาชนในทุกพื้นที่กฤษดาสุนทรสวทสุรินทร์รายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่จังหวัดเชียงรายติดตามโครงการขยายทางหลวงหมายเลข1020มุ่งยกระดับโครงข่ายคมนาคมรองรับการค้าการท่องเที่ยวและการเชื่อมโยงชายแดน
9: นายพัทรพงศ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่จังหวัดเชียงรายติดตามความก้าวหน้าโครงการขยายทางหลวงหมายเลข1020สายเชียงรายเชียงของช่วงบ้านหัวดอยถึงบ้านใหม่ดอยลานจาก2ช่องจราจรเป็น4ช่องจราจรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเดินทางและการขนส่งพร้อมกำชับให้ดำเนินงานตามมาตรฐานวิศวกรรมและคำนึงถึงความปลอดภัยของประชาชนเป็นสำคัญเพื่อให้โครงการแล้วเสร็จตามแผนที่กำหนดและสามารถเปิดใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพโครงการดังกล่าวจะช่วยรองรับปริมาณการจราจรที่เพิ่มขึ้นลดความแออัดลดระยะเวลาและต้นทุนการขนส่งรวมทั้งเพิ่มความปลอดภัยให้ผู้ใช้เส้นทางนอกจากนี้ยังเป็นการยกระดับโครงข่ายคมนาคมเชื่อมต่อทางหลวงหมายเลข1421ไปยังสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่4และท่าเรือเชียงแสนสนับสนุนการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวและการขนส่งสินค้าสู่สปป.ลาวและจีนตอนใต้เสริมศักยภาพเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงรายและภาคเหนือตอนบนในระยะยาวพรพดินคุณมากสวทเชียงรายรายงาน
1: กลุ่มติดอาวุธชาวยูกันดาโจมตีหมู่บ้านหลายแห่งในจังหวัดอิตูริทางตะวันออกในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย32รายสำนักข่าวซินหัวรายงานโดยอ้างแถลงการของทางการจังหวัดอิตูริทางตะวันออกของสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือดีอาร์คองโกเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่ากลุ่มกบฏ ADF ซึ่งเป็นกลุ่มติดอาวุธชาวยูกันดาที่มีความเชื่อมโยงกับกลุ่มก่อการร้าย IS โจมตีหมู่บ้านหลายแห่งในเขตมอมบาซาของจังหวัดอิตูริในช่วง72ชั่วโมงที่ผ่านมาทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย32รายและส่งผลให้ประชาชนจำนวนมากหลบหนีไปยังพื้นที่ปลอดภัยอย่างไรก็ตามกลุ่มกบฏ ADF ยังไม่ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการโจมตีในครั้งนี้ปิดน้ำกันวันนี้เพื่อชีวิตที่ดีกว่าปิดไฟกันเถิดนาเพื่อชีวาลูกหลานไทยจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 นครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
10: สวท.บุรีรัมย์นำข่าวสารสาระความรู้บันเทิง FM 101.75 MHz เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์จำหน่ายเครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงกลางแจ้งเครื่องเสียงติดรถยนต์อุปกรณ์ไฟฟ้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อะไรเครื่องซักผ้ารีโมททีวีรีโมทดีวีดีกล้องวงจรปิดสายไฟสายสัญญาณต่างๆที่ได้มาตรฐานร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์มี2สาขาสาขาที่1ตั้งอยู่ที่ถนนธานีใกล้ธนาคารกรุงไทยสาขาธานีโทรศัพท์044625744และ0817256652สาขาที่2สิริอิเล็กทรอนิกส์มาร์ทแอนด์คาร์ออดิโออยู่บริเวณหน้าวัดกลางถนนสุนทรเทพโทรศัพท์หมายเลข044625989และ0918538358สินค้าดีมีมาตรฐานที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์พร้อมให้คำปรึกษาด้านเครื่องเสียงการติดตั้งระบบเครื่องเสียงทุกชนิดที่ไม่ออกระบบท่านได้ที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น
11: สำนักงานคปภ.มีภารกิจหลักในการกำกับดูแลให้ธุรกิจประกันภัยดำเนินไปอย่างถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงระบบประกันภัยได้ในทุกมิติคุ้มครองสิทธิผู้ทำประกันภัยให้ได้รับความเป็นธรรมอย่างแท้จริงพร้อมอยู่เคียงข้างทุกคนในทุกช่วงเวลาของชีวิตทุกเรื่องประกันภัยโทรสายด่วนคปภ.1186เว็บไซต์ oic.or.th line official @oicconnect และสำนักงานคปภ.จังหวัดทั่วประเทศคปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
12: ยายมีช่วงนี้น้ำที่บ้านฉันไหลเบาลงนะเหมือนจะแล้งแล้วจริงๆเนี่ย
13: ใช่จ้ะยายม้อยปีนี้ฝนน้อยน้ำก็เลยต้องใช้กันอย่างระมัดระวังหน่อย
12: เดี๋ยวนี้ฉันต้องรองน้ำไว้ล้างถ้วยล้างชามล้างทีเดียวไม่เปิดน้ำทิ้งไว้เหมือนแต่ก่อนนะ
13: ดีเลยจ้ะช่วยกันประหยัดน้ำได้เยอะเลยอาบน้ำก็ใช่เท่าที่จำเป็นก็พอเนาะ
12: ฉันก็หันไปดูถังน้ำดูก๊อกน้ำด้วยถ้ามีรั่วก็รีบจัดการไม่อยากเสียน้ำไปเปล่า
13: ๆถูกต้องเลยจ้ะน้ำมีค่าโดยเฉพาะช่วงภัยแล้งแบบนี้น่ะ
12: ถ้าทุกบ้านช่วยกันคนละนิดคนละหน่อยชุมชนของเราก็อยู่ได้อย่างสบายขึ้นเนาะ
13: ใช่จ้ะช่วยกันใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าเราก็จะผ่านช่วงแล้งนี่ไปด้วยกันได
12: ้ภัยแล้งไม่ไกลตัวช่วยกันประหยัดน้ำตั้งแต่วันนี้เด้อ

0: ข่าวดีขอเชิญทุกท่านร่วมฉลองเปิดร้านฉัตรเงินซุปเปอร์มาร์ทสาขา2บ้านไซยงตำบลกระสังอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ภายใต้การดำเนินงานของคุณอรันต์วิบุญวัฒน์ฮัตชินสันหลานของคุณแจ่มจันทร์เวสมุลาหรือเจ๊งึมเจ้าของร้านฉัตรเงินตลาดสดเทศบาลนครบุรีรัมย์เปิดอย่างเป็นทางการวันที่24กรกฎาคมนี้เวลา6นาฬิกาเป็นต้นไปพิเศษ24ถึง26กรกฎาคมนี้พบโปรโมชั่นสินค้ากว่า100รายการราคาสุดคุ้มพร้อมบริการน้ำดื่มกาแฟขนมและผัดหมี่ร้อนๆฟรีสอบถามได้ที่064-689-6060หรือ084-496-7286ฉัตรเงินซุปเปอร์มาร์ทสาขา2ครบคุ้มใกล้บ้านแล้วพบกันนะคะ
1: ลูกแกมันติดยาไอ้เขาก็ลูกกันทั้งนั้นแหละ
2: ฉันรู้แต่ฉันก็ไม่อยากให้มันถูกจับทำยังไงเดี๋ยวบางนี
1: ่ฉันเคยได้ยินมาว่าเดี๋ยวนี้ผู้เสพคือผู้ป่วยเด
2: ้ป่วยยังไงมันไม่ได้เป็นไข้เลยแก
1: ก็ป่วยติดยานี่ไงถ้าแกอยากจะช่วยลูกแกแกก็พามันไปเข้ารับการฟื้นฟูในโรงพยาบาลของรัฐเป็นแบบสมัครใจเข้าบำบัด
2: เอ้าเขาจะไม่แจ้งจับมันนี่แก
1: ไม่ถูกดำเนินคดีอาญาจ้าแล้วก็ไม่มีค่าใช้จ่ายและมีหน่วยงานสนับสนุนส่งเสริมอาชีพเพื่อให้ลูกกลับคืนสู่สังคมอย่างปกติสุขลูกใครติดยาเขาก็พากันไปทั้งนั้นแหละ
2: โอ้คือดีแท้ไอ้เฉินไอ้เฉินตื่นตื่นพาแม่ไปโรงพยาบาลทีลูกชายแม
1: ่เอ็งก็ติดนี่ถึงจะไปโรงพยาบาล
2: เอ้าถ้าฉันบอกจะพามันไปมันจะไปนี่แกว่าน
3: โยบายผู้เสพเท่ากับผู้ป่วยช่วยคืนคนดีสู่สังคม
4: ความรักความเข้าใจคือสายใยป้องกันยาเสพติดท่านผู้ฟังกำลังติดตามฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์จากอาคารห้องส่งถนนจิระตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ส่งกระจายเสียงระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์หลังจากแจ้งรายการเสร็จสิ้นจะเป็นช่วงเวลารายการเพลงไทยสายใยแห่งความรัก 15 นาฬิกาถ่ายทอดข่าวหลังจากนั้นรับสัญญาณรายการลูกทุ่งมุ่งสุขภาพดีจากสวท.ศรีสะเกษจนถึงเวลา 17 นาฬิกาถ่ายทอดเสียงจากนั้นเป็นรายการร้อยเรื่องมาเล่า 18 นาฬิกาเทียบเวลาเคารพธงชาติรับฟังข่าวท้องถิ่น 18 นาฬิกา 25 นาทีเสนอรายการตีค้องร้องข่าวและอัยการแผ่นดิน 18 นาฬิกา 40 นาทีรายการสบายยามเย็น 19 นาฬิกาถ่ายทอดข่าว 19 นาฬิกา 30 นาทีรายการสบายสบายหลังข่าว 20 นาฬิกาถ่ายทอดข่าว 20 นาฬิกา 30 นาทีรายการโลกเปลี่ยนสี 21 นาฬิกาถ่ายทอดข่าวจากนั้นจะเป็นช่วงของรายการถนนดนตรีจนถึงเวลา 24 นาฬิกาปิดสถานีค่ะสำหรับภาคหมายในวันนี้ธนเดชฉลาดแพทย์รับหน้าที่นายช่างเทคนิคและทำการควบคุมเสียงวิภาวีวีระหงรับหน้าที่ผู้ประกาศวีรยุทธน้อยพรมผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ควบคุมสถานีช่วงเวลาขณะนี้ 14 นาฬิกา 15 นาทีต่อไปขอเชิญทุกท่านอยู่ในช่วงเวลาของรายการเพลงไทยสายใยแห่งความรักดำเนินรายการอาจารย์จตุรพัฒน์สร้อยคำค่ะ

ดีครับท่านผู้ฟังที่รักและเคารพทุกท่านพบกันอีกเช่นเคยวันนี้ในรายการเพลงไทยสายใยแห่งความรักจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ์เราจะพบกันทุกวันอาทิตย์ในเวลาบ่าย 2:00 น. ถึงบ่าย 3:00 น.กับเพลงเพราะๆในอดีตซึ่งเป็นเพลงที่บรมครูได้ประพันธ์เอาไว้แล้วก็มีแทรกคตินะสอนใจแล้วก็การดำเนินชีวิตของคนฉะนั้นในอาทิตย์นี้อยากจะนำเสนอบทเพลงที่เกี่ยวกับวันสำคัญทางศาสนาซึ่งอีกไม่กี่วันเราก็จะถึงวันอาสาฬหบูชาแล้วก็วันเข้าพรรษาอยากจะให้ทุกท่านได้ยินได้ฟังเพลงที่มีขจัดปัดเป่าเกี่ยวกับอบายมุขต่างๆได้ฟังแล้วนะเราก็จะเป็นสิริมงคลกับชีวิตนะเจอแล้วฟังครับตามเพลงแรกจะได้กัน

ครับผ่านไปแล้ว3เพลงแรกจากรายการเพลงวันนี้ก็เรียนท่านผู้ฟังที่ติดตามรับฟังเพลงรายการเพลงไทยสายใหญ่แห่งความรักปกติแล้วจะเป็นเพลงลูกกรุงอมตะสลับกับเพลงของคณะสุนทราภรณ์แต่วันนี้เผอิญ

ใกล้เทศกาลทำบุญใหญ่นะก็คืออยากจะให้ท่านได้รับฟังเพลงนะวันสำคัญนะฮะเพื่อที่จะว่าอยากจะให้เราได้ระลึกถึงเพลงเหล่านี้เพราะว่าเพลงเหล่านี้นะจะมีเนื้อหาที่ให้สาระเกี่ยวกับการทำบุญเกี่ยวกับการนับถือศาสนาพุทธนะฉะนั้นเราชาวพุทธทั้งหลายได้ฟังแล้วก็จะได้นำไปปรับใช้กับการดำเนินชีวิตของตัวเองนะฮะเพลงแรกจากรายการวันนี้คือเพลงวันอาสาฬหบูชาอันนี้ของเพลงนี้ของกรมการศาสนานะฮะผู้ที่ขับร้องเพลงนี้นักร้องแผ่นเสียงทองคำพระราชทานคุณสุเทพวงศ์คำแหงนักแล้วก็เป็นศิลปินแห่งชาติท่านผู้นี้ล่วงลับไปแล้วนะเหลือแต่ฟังเหลือแต่เสียงเพราะๆให้เราได้ยินได้ฟังให้ลูกให้หลานได้ยินได้ฟังนะฮะตามด้วยเพลงรางวัลชีวิตรางวัลชีวิตนี้ก็ทำนองคำนองคำร้องของคุณพรพิรุณผู้ที่ขับร้องเพลงนี้คุณชัชดาพรรักษนาเวท่านผู้นี้เป็นรองนางสาวไทยนะแล้วก็ปัจจุบันนี้ท่านไปอยู่ที่อเมริกานะเพลงที่ทำให้มีชื่อเสียงโด่งดังของคุณชัชดาพรก็คือเพลงบัญชารักนะฮะตามด้วยเพลงวันเข้าพรรษาวันเข้าพรรษานี้ผู้ที่ขับร้องเพลงนี้อันนี้ก็กรมการศาสนาได้จัดเรียงร้อยมาเป็นเนื้อหาสาระให้เราได้ยินได้ฟังว่าวันเข้าพรรษาสำคัญอย่างไรผู้ที่ถ่ายทอดเนื้อหาสาระในบทเพลงก็คือคุณยอดรักสลักใจท่านผู้นี้ก็ล่วงลับไปแล้วนะฮะฉะนั้น3เพลงแรกก็หวังว่าทุกท่านที่ยังเป็นชาวพุทธที่ระลึกถึงคุณงามความดีของการทำบุญตักบาตรในวันสำคัญสำคัญนะท่านก็อยากจะได้เอาไปปรับแล้วก็เอาไปถ่ายทอดให้ลูกหลานนะหรือว่าเป็นต้นแบบฉบับให้ลูกหลานได้ทำตามว่าสิ่งที่ดีงามในวันสำคัญทางศาสนานี้จะปฏิบัติตัวอย่างไรฉะนั้นถ้าหากว่าท่านทำเป็นตัวอย่างที่ดีให้ลูกให้หลานก็จะเป็นผลดีลูกหลานก็จะได้สืบทอดต่อไปนะฮะอันนี้ก็เป็นอันว่าตามที่บอกว่า3เพลงสำคัญในวันจะเข้าพรรษาแล้วขอให้ทุกท่านนี้เลิกลดละอบายมุขทุกสิ่งทุกอย่างนะฮะจากนั้นก็ถ่ายทอดในบทเพลงบางเพลงนี้ก็จะสอนเรามาให้เราปฏิบัติตามหรือถ้าหากว่าท่านไม่ปฏิบัติตามแต่ก็ขอให้เอาไปเป็นที่ระลึกกันแล้วกันว่าเราได้ฟังเพลงนี้เขาบอกว่าอะไรนะต้องปฏิบัติอย่างไรนะอย่างน้อยๆก็ทำให้ท่านนี้ได้สบายใจนะเมื่อได้ยินได้ฟังเพลงนี้นะขอเชิญรับฟังเพลงช่วงที่2ได้เลยครับ

บแล้วนะครับสองสามเพลงในช่วงที่สองของรายการเพลงไทยสายใหญ่แห่งความรักขณะนี้ท่านผู้ฟังที่รักกำลังอยู่ในรายการเพลงไทยสายใหญ่แห่งความรักทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ FM 101.5 MHz AM 1368 กิโลเมตรฉะนั้นวันนี้ทุกอาทิตย์เราจะพบกับเพลงไทยเพราะๆจากสถานีวิทยุแห่งนี้ดำเนินรายการโดยครูปองจตุรพัฒน์สร้อยกรรมเป็นผู้ดำเนินรายการฉะนั้นสองช่วงที่สองที่ผ่านไปเมื่อกี้นี้คือเพลงร่มอารามเพลงร่มอารามนี้คำร้องทำนองคุณสนิทสิริวิสูตรขับร้องโดยดร.ดาวใจไพจิตนะฮะท่านผู้นี้ก็ยังอยู่นะฮะท่านดร.ไพดาวใจไพจิตนี้แล้วก็เป็นนักร้องเป็นเสียงตัวคำนักร้องเสาอากาศทองคำด้วยตามด้วยเพลงกฎแห่งกรรมกฎแห่งกรรมนี้คำร้องคือคุณตะวันธรรมอันนี้เป็นออกจากสำนักพุทธศาสนาโดยบันทึกเพลงบรรดนตรีสลับกับMV โดย Official ปัญจสิกขะนะแล้วก็ตามด้วยเพลงวันวิสาขบูชาคำร้องคุณชาลีอินทรวิจิตท่านนี้ก็เสียชีวิตแล้วนะแล้วก็คุณสมานกาญจนพลินเช่นเดียวกันผู้ที่ขับร้องเพลงนี้คุณจินตนาสุขสถิตท่านผู้นี้เป็นนักร้องเป็นเสียงทองคำพระราชทานนักร้องเป็นเสียงทองคำพระราชทานและก็เป็นศิลปินแห่งชาติยังอยู่คุณจินตนาสุขสถิตยังอยู่แต่ท่านก็จะรับงานเฉพาะเป็นงานการกุศลนะท่านก็อายุ80แล้วนะฉะนั้นวันนี้เราก็จัดเพลงเกี่ยวกับวันสำคัญทางพุทธศาสนาท่านที่ได้ยินได้ฟังอยู่ก็เท่ากับว่าท่านนี้ได้เรียนรู้นะว่าความสำคัญของศาสนาพุทธเราเป็นอย่างไรสอนให้เราเป็นอย่างไรท่านก็จะได้นำบทเนื้อหาจากบทเพลงนี้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันของท่านได้นะฮะก็เป็นว่าเป็นการทำบุญให้กับตัวเองเสริมสิริมงคลให้กับตัวเองในช่วงวันอาสาฬหบูชาและก็วันเข้าพรรษาที่จะถึงนี้นะฮะฉะนั้นเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาอยากให้ท่านฟังเพลงให้จบเพราะว่าตามที่ท่านขอมาว่า FC อยากจะฟังเพลงนี้กรรมในช่วงที่3ก็จะจัดให้นะฮะฉะนั้นในช่วงที่3นี้ก็จัดให้เลยเพลงนี้กรรมคำร้องของคุณสุรินทร์ภาคสิรินะคำร้องทำนองคุณสุรินทร์ภาคสิริท่านผู้นี้ก็ล่วงลับไปแล้วต้นฉบับเพลงนี้เป็นนักร้องภาระชาวอินเดียนะฮะคุณสุมิตรสัจเทพถ้าหากว่าท่านใดที่ติดตามเพลงนี้กรรมของคุณสุมิตรกับคุณยุพินแพรทองอันนี้ต้นฉบับแล้วก็นำมาขับร้องใหม่โดยคุณยอดรักสลักใจของคุณสุนารีราชสีมานะฮะนี่กรรมแล้วทีนี้ก็จำด้วยเพลงทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วอันนี้คำร้องทำนองก็คุณสอสนิทผู้ที่ขับร้องเพลงนี้คุณโซรีประกาพันธ์หรือก็มีหลายท่านนะฮะมีที่เอามาคัฟเวอร์ใหม่ตามด้วยวันอัฐมีบูชาอันนี้ขับร้องโดยคุณชายชุมแสงแล้วก็ปิดท้ายรายการก็ให้ท่านได้ยินได้ฟังเสียงหวานๆจากคุณด็อกเตอร์สุชาติชวางกูลนะมาในทำนองสรพันยะองค์ใดพระสัมพุทธนะแล้วก็ตามด้วยของคุณปานธนพรนะก็ติดตะเป็นทำนองสรพันยะเช่นกันก็ขอบคุณคุณธนเดชฉลาดแพทย์ช่างเทคนิคของเราที่จัดเพลงให้เราฟังวันนี้พบกันหน่อยในวันอาทิตย์หน้าขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงมีอายุยืนนาน100 ปีสวัสดีครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับกรมศิลปากรเตรียมจัดแผนบริหารจัดการพื้นที่และการเข้าชมวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
4: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
5: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: กรมศิลปากรร่วมกับจังหวัดนครศรีธรรมราชเตรียมจัดแผนบริหารจัดการพื้นที่และการเข้าชมวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารหลังการประกาศขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกแห่งใหม่ของประเทศไทยคาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศเดินทางมาเข้าชมจำนวนมาก
6: นายพนมบุตรจันทราโชติอธิบดีกรมศิลปากรกล่าวว่าภายหลังวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกนับเป็นการประกาศเกียรติภูมิของประเทศไทยบนเวทีนานาชาติในฐานะแหล่งมรดกโลกแห่งใหม่ลำดับที่9ของไทยและแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมแห่งที่6ของประเทศจึงเตรียมความพร้อมร่วมกับจังหวัดนครศรีธรรมราชในการจัดมาตรการวางแผนการบริหารจัดการพื้นที่แหล่งมรดกโลกให้เป็นไปตามเกณฑ์ของยูเนสโกโดยเฉพาะการก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างใหม่ที่จะเกิดขึ้นภายหลังเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบและลดทอนคุณค่าของวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารซึ่งหลังจากนี้เชื่อว่าจะมีประชาชนทั้งชาวไทยและต่างประเทศเดินทางมากราบสักการะเป็นจำนวนมากจึงต้องวางแผนการอำนวยความสะดวกควบคู่กับการอนุรักษ์อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งจะส่งผลดีต่อการท่องเที่ยวกระตุ้นเศรษฐกิจกลายเป็นหมุดหมายการท่องเที่ยวพลังแห่งศรัทธาของคนทั่วโลกมาริชโยรายงาน
1: รัฐบาลยกระดับผู้ประกอบการสตรีทฟู้ดไทยด้วยการเปิดตัวแอปพลิเคชันไทยสตรีทโกลด์สตาร์เพิ่มโอกาสทางการตลาด SME และผลักดันอาหารริมทางของไทยสู่มาตรฐานสากลนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลยกระดับผู้ประกอบการสตรีทฟู้ดไทยเพิ่มโอกาสทางการตลาดให้วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือ SMEและผลักดันอาหารริมทางไทยสู่มาตรฐานสากลด้วยการจัดกิจกรรมโรดโชว์ Thailand Food Therapy Festival and Thai Street Gold Star พร้อมเปิดตัวแอปพลิเคชัน Thai Street Gold Star เป็นครั้งแรกของประเทศไทยภายใต้โครงการยกระดับผู้ประกอบการสตรีทฟู้ดและท่องเที่ยวเชิงสุขภาพสู่มาตรฐานสากลซึ่งสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมร่วมกับมหาวิทยาลัยสวนดุสิตและภาคีเครือข่ายดำเนินการในพื้นที่นำร่อง3จังหวัดได้แก่กรุงเทพมหานครจังหวัดชลบุรีพัทยาและจังหวัดเชียงใหม่ ดยมุ่งใช้จุดแข็งของอาหารริมทางไทยสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจเพิ่มรายได้ให้ผู้ประกอบการฐานรากและผลักดันอาหารไทยให้เป็นจุดแข็งของประเทศควบคู่กับการต่อยอดประเทศไทยสู่การเป็นจุดหมายปลายทางด้านอาหารและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพระดับโลกพร้อมสนับสนุนเป้าหมายการเพิ่มสัดส่วน GDP ของ SME ให้ได้ร้อยละ40ภายใน5ปีโฆษกกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการพัฒนาบริหารจัดการศูนย์ตาดีกาจังหวัดสตูลพร้อมเปิดเวทีรับฟังความเห็นร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่มุ่งยกระดับคุณภาพการศึกษาไทยอย่างยั่งยืน
7: นายกติยภัทรปิติเศรษฐพันธ์โฆษกกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่ติดตามโครงการยกระดับและพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการศูนย์ตาดีกาจังหวัดสตูลประจำปีงบประมาณ2569ณหอประชุมโรงเรียนสตูลวิทยาจังหวัดสตูลพร้อมชื่นชมผู้บริหารครูและบุคลากรทุกคนที่สละเวลาในวันหยุดเพื่อเข้าร่วมอบรมและพัฒนาศักยภาพของตนเองเพราะการยกระดับคุณภาพการศึกษาเริ่มต้นจากการพัฒนาครูและผู้ปฏิบัติงานพร้อมให้กำลังใจทุกคนในการทำหน้าที่ดูแลและหล่อหลอมเยาวชนซึ่งเป็นภารกิจที่ต้องอาศัยทั้งความรู้ความเสียสละและหัวใจของความเป็นครูโดยเฉพาะการศึกษาตาดีกาที่มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมทั้งวิชาการคุณธรรมและหลักศาสนาควบคู่กันไปโดยกระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายลดภาระครูการพัฒนาหลักสูตรการสร้างความปลอดภัยในสถานศึกษาและเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนร่วมเสนอความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่เพื่อร่วมกันออกแบบกฎหมายที่จะยกระดับคุณภาพผู้เรียนและคุณภาพการศึกษาไทยในระยะยาวชวนันท์มาลีรายงาน
1: เผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา16นาฬิกาครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
7: เห็นต่อร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่เพื่อร่วมกันออกแบบกฎหมายที่จะยกระดับคุณภาพผู้เรียนและคุณภาพการศึกษาไทยในระยะยาวชวนันท์มาลีรายงาน
1: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา16นาฬิกาครับ

0: แซ่วทุกการเดินทางเที่ยงคางทุกเวลากับวิทยุสวท.สวท.บุรีรัมย์ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ สวท.สุรินทร์ 93.5 และ 97.5 เมกะเฮิรตซ์ สวท.ศรีสะเกษ 100.25 เมกะเฮิรตซ์ สวท.อุบลราชธานี 98.5 เมกะเฮิรตซ์ สวท.อำนาจเจริญ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ สวท.มุกดาหาร 99.25 เมกะเฮิรตซ์สวท.นครพนม 90.25 เมกะเฮิรตซ์ สวท.ร้อยเอ็ด 94 เมกะเฮิรตซ์ และสวท.ยโสธร 90 เมกะเฮิรตซ์ ครบทุกรสข่าวสารและความบันเทิง ฟังวิทยุสวท.สำนักงานรักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.มีหน้าที่ดูแลเบิ่งแย่งคนไทยที่ใส่สิทธิบัตร30บาทหรือบัตรทองรับจบครบทุกปัญหาการใส่บัตรทองหรือต้องการสอบถามสิทธิการรักษาลองเลี่ยนลองทุกโทรสายด่วนสำนักงานรักประกันสุขภาพแห่งชาติ1330ได้ตลอด24ชั่วโมงหรือผ่านทางเว็บไซต์ www.nhso.go.thแอปพลิเคชันสปสช.และ LINE OA สปสช.เพราะสิทธิรักประกันสุขภาพแห่งชาติคือสิทธิเพื่อคนไทยตั้งแต่แรกเกิดและตลอดช่วงชีวิตให้มีคุณภาพและทั่วถึง
1: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
2: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
1: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
3: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
4: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดศรีสะเกษทำการส่งกระจายเสียงโดยระบบ FM Stereo Multiplex ความถี่ 100.25 เมกะเฮิรตซ์จากถนนเลี่ยงเมืองตำบลหนองครกอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกษช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการลูกทุ่งมุ่งสุขภาพดี

0: ี่น้องครับเจ็บไข้ได้ป่วยบ่ต้องนั่งกุมใจเรื่องเงินอีกต่อไปละเด้อ
1: แม่นแล้วค่ะสิทธิ์บัตรทอง30บาทบัตรเฮานี่ล่ะเบิ่งแง้งดูแลครอบคลุมบ่ว่าสิเป็นโรคเบาหวานความดันหรือโรคหนักๆอื่นๆยังมะเร็งโรคไตหอดฟอกไตสปสช.เพิ่นก็เบิ่งแง้งดูแลค่ารักษาค่ายาค่าห้องค่าอาหารให้ครบค่ะ
0: บ่ต้องห่วงเรื่องการส่งต่อโรงพยาบาลเพิ่นจัดการให้เสร็จสรรพสิทธิ์ของคนไทยต้องใช้ให้คุ้มครับ
1: สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทรสายด่วน1330ตลอด24ชั่วโมงหรือติดต่อสปสช.เขต10อุบลราชธานีดูแลพี่น้องทั้ง5จังหวัดอุบลศรีสะเกษอำนาจเจริญยะโสธรมุกดาหาร
2: บัตรทองสิทธิ์รักษาพยาบาลเพื่อคนไทยทุกคน

0: เรื่อยๆขั้นป่วยหนักต้องผ่าตัดหรือค่ารักษาสูงสิทธิ์บัตรท้องคุ้มครองเฮาบ
1: ่เสกให้สัตว์โทร1330สายด่วน1330เด้อ
0: เขาซอยเรื่องหยังได้แน่ละเอ้ย
1: ให้คำปรึกษาสิทธิการรักษาบัตรท้องครอบคุ้มโรคที่ต้องผ่าตัดและค่าใช้จ่ายสูงบ่ว่าสิเป็นโรคไตวายโรคมะเร็งโรคหัวใจผ่าตัดสมองหรือผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าปรึกษาได้24ชั่วโมง
0: ป๊าดคือไม่ดีแท
1: ้ฮับฮู้ถูกต้องเข้าถึงสิทธิ์อย่างมั่นใจ
2: สาย

0: ีสะเกดอำนาจเจริญยะโสธรมุกดาหารฟังทั้งนี้เด้อจ้าสปสช.เขต10เพิ่นมีความห่วงใยอยากส่วนแม่หญิงไทยไปตรวจมะเร็งปากมดลูกฟรี
1: แม่นแล้วครับบ่ต้องย่านบ่ต้องอายเดี๋ยวนี้เพิ่นตรวจแบบใหม่ HPV DNA test แม่นย่ำคักสิทธิ์บัตรทองหรือสิทธิ์ใดๆก็ตรวจฟรี
0: แม่หญิงไทยเฮาอายุ30ฮอด59ปีหรือว่าน้องๆกลุ่มเสี่ยงจองคิวได้เลยผ่านแอปเป๋าตังหรือสิโทรไปสอบถามเพิ่นก็ได้สายด่วน1330ตลอด24ชั่วโมง
1: หากเจ้าของส่งต่อความห่วงใยให้คนรอบข้างมารักษา

0: ้วยเอื้อยจะหูจักสิทธิ์บัตรท่องบ
1: ่หูอยู่แล้วหูหอดสายด่วน1330พุ่นเด้ออ
0: ันแล้วจะหูจักสปสช.บ
1: ่อ๋อสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาตินั่นบ่คือสอยังหลายแท
0: ้สุดท้ายแล้วสุดท้ายแล้วจะหูบ่ว่าสิทธิ์บัตรท่องกับสปสช.เขาคือหน่วยงานเดียวกัน
1: เอาอีหลีบ่ข่อยหูจักแต่บัตรท่องกับสายด่วน1330 1330 1330
0: พอแล้วพอแล้วเขาสิหูว่าเฮาโฆษณาให้เขาสรุปบัตรท่องก็คือเป็นบัตรที่ออกโดยสปสช.นั่นละถ้าบ่เข้าใจยังอีกก็โทรไปหาสายด่วนเขาโลด1330เปิดเบิดมือสอดแจ้งถามเรื่องสิทธิการรักษาการบริการหรือแจ้งปัญหาก็ได
2: ้สายด่วน1330สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสปสช.เพื่อพี่น้องชาวอีสานบ้านเฮา

0: ี่น้องครับเจ็บไข้ได้ป่วยบ่ต้องนั่งกุ้มใจเรื่องเงินอีกต่อไปแล้วเด้อ
1: แม่นแล้วค่ะสิทธิ์บัตรทอง30บาทบั้นเฮานี่ล่ะเบิ่งแง้งดูแลครอบคลุมบ่ว่าสิเป็นโรคเบาหวานความดันหรือโรคหนักๆอื่นๆยังมะเร็งโรคไตหอดฟอกไตสปสช.เพิ่นก็เบิ่งแง้งดูแลค่ารักษาค่ายาค่าห้องค่าอาหารให้ครบค่ะ
0: บ่ต้องห่วงเรื่องการส่งต่อโรงพยาบาลเพิ่นจัดการให้เสร็จสรรพสิทธิ์ของคนไทยต้องใช้ให้คุ้มครับ
1: สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทรสายด่วน1330ตลอด24ชั่วโมงหรือติดต่อสปสช.เขต10อุบลราชธานีดูแลพี่น้องทั้ง5จังหวัดอุบลศรีสะเกษอำนาจเจริญยะโสธรมุกดาหาร
2: บัตรทองสิทธิ์รักษาพยาบาลเพื่อคนไทยทุกคน

0: ใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
1: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
2: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่จังหวัดตากติดตามการขับเคลื่อนงานวิสาหกิจชุมชนและโครงการอนุรักษ์ดินและน้ำพร้อมนำแนวคิดกินเหลือแบ่งปันใช้เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสร้างความมั่นคงในชีวิตอย่างยั่งยืน
3: ที่องค์การบริหารส่วนตำบลด่านแม่ละเมาอำเภอแม่สอดจังหวัดตากนางสาวปิยรัตน์ติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ติดตามการขับเคลื่อนงานวิสาหกิจชุมชนและโครงการอนุรักษ์ดินและน้ำในพื้นที่อำเภอแม่สอดโดยได้เยี่ยมชมการดำเนินงานของวิสาหกิจชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงบ้านพังซ่านซึ่งประกอบกิจการเกี่ยวกับการผลิตพืชปลอดภัยการผลิตเตาเผาชีวมวลและการท่องเที่ยวเชิงเกษตรโดยวิสาหกิจชุมชนดังกล่าวเกิดจากการรวมตัวของคนในชุมชนที่ต้องการเพิ่มรายได้ลดรายจ่ายในครัวเรือนจึงใช้แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแนวคิดกินเหลือแบ่งปันเป็นการประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงนอกจากนี้ยังมีการมอบปัจจัยการผลิตได้แก่เมล็ดพันธุ์ผัก400ชุดกล้าพันธุ์ผัก500ชุดต้นพันธุ์อะโวคาโด200ต้นปลาพันธุ์น้ำจืด 20,000 ตัวและน้ำหมักชีวภาพ300ชุดให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ดิเรกปินตาแก้วสวท.แม่สอดรายงาน
2: โครงการชลประทานอำนาจเจริญเฝ้าระวังฝนตกหนักในพื้นที่พร้อมวางแผนบริหารจัดการน้ำทั้งในด้านการเก็บกักและการระบายน้ำมั่นใจบริหารจัดการได้ตามแผนงานที่วางไว
4: ้นายกันตสิทธิ์ธนพลพิพัฒน์ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอำนาจเจริญเปิดเผยว่าจากการติดตามสภาพอากาศในพื้นที่อย่างใกล้ชิดโดยตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาเกิดฝนตกหนักในหลายพื้นที่ของจังหวัดรวมทั้งพื้นที่จังหวัดยโสธรและมุกดาหารซึ่งเป็นพื้นที่ต้นน้ำและมีพื้นที่ติดกันโครงการชลประทานอำนาจเจริญจึงได้เตรียมความพร้อมรับมือปริมาณน้ำที่เพิ่มขึ้นโดยดำเนินการตรวจสอบและปรับปรุงระบบระบายน้ำของอ่างเก็บน้ำให้พร้อมใช้งานสำรวจและเฝ้าระวังอ่างเก็บน้ำและฝายให้มีความมั่นคงปลอดภัยพร้อมประสานงานกับหน่วยงานท้องถิ่นเตรียมเครื่องจักรเครื่องสูบน้ำและกำลังคนเข้าประจำพื้นที่เสี่ยงจากการประเมินปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลางและขนาดเล็กในจังหวัดขณะนี้ยังอยู่ในระดับที่สามารถรองรับน้ำฝนได้อีกมากโดยมั่นใจว่าจะสามารถบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูฝนปีนี้ได้ตามแผนที่วางไว้อย่างไรก็ตามขอความร่วมมือประชาชนให้ติดตามสภาพอากาศจากทางราชการอย่างใกล้ชิดและหากพบสถานการณ์ผิดปกติหรือมีน้ำท่วมฉับพลันสามารถแจ้งได้ที่โครงการชลประทานอำนาจเจริญโทร045-451-554พงศ์สิริสีหานามสท.อำนาจเจริญรายงาน
2: เช่นเดียวกับสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานราธิวาสเตือนชาวเรือให้ระมัดระวังการเดินเรือเนื่องจากอิทธิพลของมรสุมทำคลื่นลมแรงในอ่าวไทยถึงวันที่30กรกฎาคมนี้
5: นายปนัยหนูแท้ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานราธิวาสเปิดเผยว่าสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานราธิวาสออกประกาศให้ระมัดระวังในการเดินเรือช่วงวันนี้ถึง30กรกฎาคมหลังกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นส่งผลให้คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนบริเวณอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนล่างทะเลมีคลื่นสูง2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรทั้งนี้ขอให้ผู้ควบคุมเรือและชาวประมงให้เพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือโดยเรือที่มีความยาวต่ำกว่า12เมตรงดการเดินเรือเรือที่มีความยาวมากกว่า12เมตรให้ใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษพร้อมหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองและติดตามประกาศเตือนสภาพอากาศจากทางราชการอย่างต่อเนื่องปภิชญานันท์เทพรักษ์สวท.นราธิวาสรายงาน
2: ิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นครับ
6: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: การเดินทางเที่ยงทางทุกเวลากับวิทยุสวทสวทบุรีรัมย์ 101.75 เมกะเฮิรตซ์สวทสุรินทร์ 93.5 และ 97.5 เมกะเฮิรตซ์สวทศรีสะเกษ 100.25 เมกะเฮิรตซ์สวทอุบลราชธานี 98.5 เมกะเฮิรตซ์สวทอำนาจเจริญ 103.25 เมกะเฮิรตซ์สวทมุกดาหาร 99.25 เมกะเฮิรตซ์สวทนครพนม 90.25 เมกะเฮิรตซ์สวท.ร้อยเอ็ด 94 เมกะเฮิรตซ์และสวท.ยโสธร 90 เมกะเฮิรตซ์ครบทุกรถข่าวสารและความบันเทิงฟังวิทยุสวท.สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.มีหน้าที่ดูแลเบิ่งแย่งคนไทยที่ใส่สิทธิบัตร30บาทหรือบัตรทองรับจบครบทุกปัญหาการใส่บัตรทองหรือต้องการสอบถามสิทธิการรักษาลองเลี่ยนลองทุกโทรสายด่วนสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ1330ได้ตลอด24ชั่วโมงหรือผ่านทางเว็บไซต์ www.nhso.go.th แอปพลิเคชันสปสช.และ LINE OA สปสช.เพราะสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติคือสิทธิเพื่อคนไทยตั้งแต่แรกเกิดและตลอดช่วงชีวิตให้มีคุณภาพและทั่วถึง
1: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆ

0: เด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
1: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
2: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดศรีสะเกษทำการส่งกระจายเสียงโดยระบบ FM Studio Multiplexความถี่ 100.25 เมกะเฮิรตซ์จากถนนเลี่ยงเมืองตำบลหนองครกอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกษช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการลูกทุ่งมุ่งสุขภาพดี

0: ้องครับเจ็บไข้ได้ป่วยบ่ต้องนั่งกุ้มใจเรื่องเงินอีกต่อไปละเด้อ
1: แม่นแล้วค่ะสิทธิ์บัตรทอง30บาทบั้นเฮานี่ล่ะเบิ่งแง่งดูแลครอบคลุมบ่ว่าสิเป็นโรคเบาหวานความดันหรือโรคหนักๆอื่นๆยังมะเร็งโรคไตหอดฟอกไตสปสช.เพิ่นก็เบิ่งแง่งดูแลค่ารักษาค่ายาค่าห้องค่าอาหารให้ครบค่ะ
0: บ่ต้องห่วงเรื่องการส่งต่อโรงพยาบาลเพิ่นจัดการให้เสร็จสรรพสิทธิ์ของคนไทยต้องใช้ให้คุ้มครับ
1: สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทรสายด่วน1330ตลอด24ชั่วโมงหรือติดต่อสปสช.เขต10อุบลราชธานีดูแลพี่น้องทั้ง5จังหวัดอุบลศรีสะเกษอำนาจเจริญยะโสธรมุกดาหาร
2: บัตรทองสิทธิ์รักษาพยาบาลเพื่อคนไทยทุกคน

0: เรื่อยๆขั้นป่วยหนักต้องผ่าตัดหรือค่ารักษาสูงสิทธิ์บัตรท้องคุ้มครองเฮาบ
1: ่เซกให้ซัดโทร1330สายด่วน1330เด้อ
0: เขาซอยเรื่องหยังได้แน่ล่ะเอ้ย
1: ให้คำปรึกษาสิทธิการรักษาบัตรท้องครอบคุ้มโรคที่ต้องผ่าตัดและค่าใช้จ่ายสูงบ่ว่าสิเป็นโรคไตวายโรคมะเร็งโรคหัวใจผ่าตัดสมองหรือผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าปรึกษาได้24ชั่วโมง
0: ป๊าดคือไม่ดีแท
1: ้รับผู้ถูกต้องเข้าถึงสิทธิ์อย่างมั่นใจ
2: สายด่วน1330สำนักงาน

0: บลศรีสะเกษอำนาจเจริญยะโสธรมุกดาหารฟังทั้งนี้เด้อจ้าสปสช.เขต10เพิ่นมีความห่วงใยอยากส่วนมายิ่งไทยไปตรวจมะเร็งปากมดลูกฟรี
1: แม่นแล้วครับบ่ต้องย่านบ่ต้องอายเดี๋ยวนี้เพิ่นตรวจแบบใหม่ HPV DNA test แม่นย่ำคักสิทธิ์บัตรทองหรือสิทธิ์ใดๆก็ตรวจฟรี
0: แม่ยิ่งไทยเฮาอายุ30ฮอด59ปีหรือว่าน้องๆกลุ่มเสี่ยงจองคิวได้เลยผ่านแอปเป๋าตังหรือสิโทรไปสอบถามเพิ่นก็ได้สายด่วน1330ตลอด24ชั่วโมง
1: ภาคเจ้าของส่งต่อความห่วงใยให้คนรอบข้างมารักษา

0: ื่อยเจ้าหูจักสิทธิ์บัตรท่องบ
1: ่หูอยู่แล้วหูฮอดสายด่วน1330พุ่นเด้ออ
0: ันแล้วเจ้าหูจักสปสช.บ
1: ่อ๋อสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาตินั่นบ่คือสอยังหลายแท
0: ้สุดท้ายแล้วสุดท้ายแล้วเจ้าหูบ่ว่าสิทธิ์บัตรท่องกับสปสช.เขาคือหน่วยงานเดียวกัน
1: เอาอีหลีบ่ข่อยหูจักแต่บัตรท่องกับสายด่วน1330 1330 1330
0: พอแล้วพอแล้วเขาสิหูว่าเฮาโฆษณาให้เขาสรุปบัตรท่องก็คือเป็นบัตรที่ออกโดยสปสช.นั่นละถ้าบ่เข้าใจยังอีกก็โทรไปหาสายด่วนเขาโลด1330เปิดเบิดมือสอดแจ้งถามเรื่องสิทธิการรักษาการบริการหรือแจ้งปัญหาก็ได
2: ้สายด่วน1330สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสปสช.เพื่อพี่น้องชาวอีสานบ้านเฮา

0: านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์ดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
3: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะแผนหายไปแล้ว
4: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
5: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
6: กรมศิลปากรเปิดห้องจัดแสดงนิทรรศการถาวรพระมหาธาตุแห่งเมืองนครศรีธรรมราชวันแรกเฉลิมฉลองการประกาศขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกแห่งใหม่ของประเทศไทย
7: นายพนมบุตรจันทรโชติอธิบดีกรมศิลปากรเป็นประธานในพิธีเปิดห้องจัดแสดงนิทรรศการถาวรห้องพระมหาธาตุแห่งเมืองนครศรีธรรมราชที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาตินครศรีธรรมราชโดยกล่าวว่าเนื่องในโอกาส100ปีวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรวันที่5ธันวาคม2570กรมศิลปากรได้จัดทำโครงการปรับปรุงพัฒนาพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติที่เคยเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธีเปิดโดยพิพิธภัณฑสถานแห่งชาตินครศรีธรรมราชเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดเมื่อวันที่26สิงหาคม2517ถือเป็นพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติแห่งแรกในภาคใต้จึงจัดสร้างห้องจัดแสดงนิทรรศการถาวรขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติพร้อมกับเฉลิมฉลองในโอกาสที่คณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่48ณ นครปูซานสาธารณรัฐเกาหลีมีมติรับรองให้วัดพระมหาธาตุบรมมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกแห่งใหม่ของประเทศไทยวันนี้สำหรับห้องจัดแสดงพระมหาธาตุแห่งเมืองนครศรีธรรมราชนำเสนอองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับวัดพระมหาธาตุบรมมหาวิหารผ่านสื่อจัดแสดงที่ทันสมัยในหัวข้อพระมหาธาตุแห่งเมืองนครศรีธรรมราชเกิดมา1ชาติต้องได้กราบพระธาตุเมืองนครผู้สนใจสามารถเข้าชมได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปมาริชโยรายงาน
6: รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติแถลงผลสกัดยาเสพติดล็อตใหญ่2คดียึดยาบ้ารวมกว่า17ล้านเม็ดเร่งขยายผลตรวจสอบในทุนผู้อยู่เบื้องหลัง
8: พลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติแถลงผลการจับกุมคดียาเสพติดรายสำคัญของกองบัญชาการตำรวจนครบาลจำนวน2คดีรวมตรวจยึดของกลางยาบ้าได้กว่า17ล้าน6แสนเม็ดคดีแรกเป็นผลงานของกองกำกับการสวัสดิภาพเด็กและสตรีที่สืบสวนขยายผลจนสามารถจับกุมผู้ต้องหาชายทำหน้าที่เฝ้าดูแลยาเสพติดได้2คนพร้อมของกลางยาบ้า9ล้าน6แสนเม็ดในพื้นที่อำเภอหนองแคจังหวัดสระบุรีโดยพบพฤติการซุกซ่อนยาเสพติดอำพรางมากับรถขนส่งสินค้าทางการเกษตรอย่างกะหล่ำปลีจากทางภาคอีสานเพื่อเตรียมนำมาพักสต็อกไว้ตามบ้านเช่าหรืออพาร์ตเมนต์ในกรุงเทพมหานครก่อนกระจายต่อคดีที่2เป็นผลงานของกองบังคับการตำรวจนครบาล7ที่สกัดจับยาบ้าได้8ล้านเม็ดในพื้นที่จังหวัดลพบุรีซึ่งแม้ผู้ต้องหาจะขับรถพุ่งชนรถของเจ้าหน้าที่และหลบหนีไปได้แต่ทางตำรวจได้เตรียมขออนุมัติศาลออกหมายจับแล้วโดยเจ้าหน้าที่จะเร่งขยายผลตรวจสอบเส้นทางการเงินและเส้นทางการติดต่อสื่อสารเพื่อกวาดล้างนายทุนผู้อยู่เบื้องหลังต่อไปปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
6: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเยี่ยมให้กำลังใจเด็กชายฮาบิบที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุโจมตีจุดตรวจบูเกะซามีจังหวัดนราธิวาสพร้อมเดินหน้าบูรณาการระบบดิจิทัลด้านความมั่นคง
9: นางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมลงพื้นที่โรงพยาบาลระแงะจังหวัดนราธิวาสเยี่ยมให้กำลังใจเด็กชายฮาบิบหินะอายุ10ขวบที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนและระเบิดโจมตีจุดตรวจบูเกซามีอำเภอระแงะเมื่อวันที่22กรกฎาคมที่ผ่านมาโดยมีนายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสพร้อมผู้เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้มอบสิ่งของและทุนการศึกษาพร้อมให้กำลังใจเด็กชายฮาบิบหลังทราบว่ามีความใฝ่ฝันอยากเป็นนักฟุตบอลอาชีพพร้อมอวยพรให้หายจากอาการบาดเจ็บโดยเร็วและประสบความสำเร็จตามความตั้งใจในอนาคตนอกจากนี้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเตรียมสนับสนุนการเชื่อมโยงระบบเทคโนโลยีและโครงข่ายของในพื้นที่ให้เป็นระบบเดียวกันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวังภัยด้านความมั่นคงรวมถึงอื่นๆที่เกี่ยวข้องได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
6: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 นครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

เรื่องมาบอกเล่าเรื่องเก่าๆหลากลีลาเรื่องใหม่ได้สรรมาแล้วบอกเล่าฟังเพลินๆทุกวันอาทิตย์เวลา 17:10 น. ถึง 18:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ร้อยเรื่องมาเล่า

0: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับพบกับผมเอกพงศ์นพสกุลและทีมงานในรายการร้อยเรื่องมาเล่าอีกครั้งนะครับเราพบกันเป็นประจำทุกวันอาทิตย์หลังข่าว5โมงเย็นจนถึง6โมงเย็นนะครับหรือว่า17นาฬิกาถึง18นาฬิกานั่นเองพบกันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์ AM 891กิโลเฮิรตซ์ครับแล้วก็สถานีเครือข่ายที่รับสัญญาณรายการของเราด้วยครับกฎแห่งกรรมทุกวันอาทิตย์นะครับติดตามได้ในร้อยเรื่องมาเล่าซึ่งแน่นอนหลายคนเป็นแฟนหนังสือชุดกฎแห่งกรรมจนได้รับความนิยมมากมายเพราะฉะนั้นหลายคนเอามาอ่านเมื่อไหร่ก็จะได้ทราบเมื่อนั้นแหละว่ากฎแห่งกรรมเป็นอย่างไรนะครับบางเรื่องก็เป็นเรื่องน่าเหลือเชื่อหรือเปล่าหรือเชื่อไม่เชื่อก็แล้วแต่วิจารณญาณนะครับหลายคนเชื่อหลายคนเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งแล้วแต่เลยก็ผมมีทุกเล่มครบนะครับหนังสือเล่มนี้แต่ว่าคนนำเสนอก็มีสลับกันทั้งคุณมุทิตาอิทธิพลคุณน้อยชัยศิลป์คนคล่องนำเสนอให้ท่านได้ติดตามรับฟังกันนะครับผมเคยนำเสนอตอนอดีตชาติคือเราก็ไม่รู้หรอกครับว่าในอดีตชาติที่ผ่านมาเราทำอะไรไว้แล้วมีจริงหรือเปล่าแต่ว่าบางคนก็บอกว่ามีบางคนก็บอกว่าต้องพิสูจน์บางคนก็บอกไม่มีอันนี้ก็สุดแล้วแต่กฎแห่งกรรมบางทีไม่ต้องรอถึงชาติหน้าหรือไม่ต้องรอถึงอดีตชาติแล้วมาตามชาตินี้เดี๋ยวนี้ชาตินี้ก็ตามได้อันนี้เขาว่ากันไปนะครับวันนี้มีอีกตอนหนึ่งที่น่าสนใจครับคุณผู้ฟังกฎแห่งกรรมที่จะนำเสนอในวันนี้เป็นคำถามก็คือมีเครื่องหมายคำถามอยู่ในช่วงท้ายทำไมถึงเลิกล่าสัตว์ประมาณนั้นคือชีวิตคนคนหนึ่งเคยรักสนุกเคยล่าสัตว์มาตั้งแต่สมัยวัยรุ่นนะครับมาจนถึงอายุประมาณ 39-40 เนี่ยเขาเลิกได้เด็ดขาดแล้วเหตุการณ์เป็นอย่างไรทำไมถึงต้องเลิกแล้วกรรมที่เขาเคยล่าสัตว์ไว้เนี่ยเกิดขึ้นกับตัวเขาเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างอันนี้น่าสนใจมากเลยครับคุณผู้ฟังครับเป็นเรื่องเล่าที่ท่านทอเรียนพิบูลเนี่ยท่านได้ยินจากปากแล้วก็มีบันทึกของหลายๆคนนำมาเรียบเรียงนำมาส่งให้ท่านท่านก็เลยนำมาเขียนออกมาเป็นตอนทำไมถึงเลิกล่าสัตว์คุณน้อยชัยศิลป์คนคล่องครับจะนำเสนอตอนนี้เราไปติดตามรับฟังกันเลยครับ
1: กฎแห่งกรรมตอนทำไมจึงเลิกฆ่าสัตว์

ื่อหลายปีผ่านมาแล้วพันเอกบัญชาแก้วเกตทองได้บอกกับข้าพเจ้าว่ามีนายทหารผู้หนึ่งหลงไหลการฆ่าสัตว์ในป่าเขาลำเนาไพรได้มาถามผมว่าจะต้องการเนื้อเก้งหรือเนื้อกวางเพราะนายทหารผู้นี้มีเวลาว่างก็จะต้องเข้าป่าไปล่าสัตว์หลงไหลในป่าด้วยการล่าสัตว์เอาจริงๆจังๆผมบอกว่าไม่ต้องการเนื้อสัตว์ป่าทั้งนั้นไม่ว่าอะไรผมยังได้ขอร้องให้นายทหารผู้นั้นเลิกเข้าป่าทำลายสัตว์เลิกทำบาปแล้วผมก็ให้หนังสือเรื่องดงบาปในชุดกฎแห่งกรรมไปด้วยเล่มหนึ่งกำชับให้อ่านให้ได้นะเนื่องจากมีคนเลิกฆ่าสัตว์เพราะหนังสือเล่มนี้หลายต่อหลายคนอ่านมาแล้วแต่ผมก็ไม่แน่ใจว่าแกจะยอมอ่านหรือเปล่าเพราะได้ข่าวว่ายังหลงทำบาปออกล่าสัตว์โดยไม่ยอมหยุดความเสน่หาหลงไหลใฝ่ฝันเข้าป่าล่าสัตว์แทบจะเป็นยาเสพติดตัดยากเมื่อพบครั้งใดผมก็ถามก็เตือนให้เลิกทำบาปแกเกรงใจผมก็เพียงแต่รับปากว่าจะเลิกแต่ผมก็รู้ว่าแกยังไม่ยอมเลิกนี่เป็นเรื่องที่พันเอกบัญชาแก้วเกตทองเป็นผู้เล่าให้ข้าพเจ้าฟังเรื่องนายทหารชอบล่าสัตว์เมื่อหลายปีผ่านมาแล้วต่อมาเมื่อต้นเดือนสิงหาคมพุทธศักราช2519พันเอกเยื้องคชภักดีได้บอกข้าพเจ้าว่าคราวหน้าการกินข้าวประจำเดือนพุธที่18นี้ที่สโมสรทหารเรือท่าช้างจะมีนายทหารที่เคยฆ่าสัตว์โชคโชนมาแล้วแต่บัดนี้ได้เลิกฆ่าสัตว์อย่างเด็ดขาดจะมาเล่าเรื่องพูดถึงทำไมจึงเลิกฆ่าสัตว์ให้พวกเราฟังพันเอกเยื้องคชภักดีพูดแล้วทำให้ข้าพเจ้าคิดถึงคำบอกเล่าของพันเอกบัญชาแก้วเกตทองที่ได้เคยพูดถึงนายทหารผู้ซึ่งไม่ยอมเลิกฆ่าสัตว์แต่ท่านพันเอกบัญชาก็พยายามขอร้องให้เลิกสร้างบาปในกีฬาล่าสัตว์ก็คงเป็นนายทหารคนเดียวกัน

ครั้นถึงวันพุธที่18สิงหาคม2519เป็นวันนัดกินข้าวเที่ยงข้าพเจ้ากับเพื่อนๆก็ได้ไปถึงสโมสรทหารเรือที่ท่าช้างพอไปถึงเวลา 11:30 นาทีก็เห็นสุภาพสตรีและสุภาพบุรุษผู้สนใจในกฎแห่งกรรมมาก่อนจำนวนมากกำลังสนทนากันอย่างสนุกสนานทักทายกันด้วยความยิ้มแย้มแจ่มใสพอกินอาหารเที่ยงผ่านไปแล้วก็มีนายทหารชั้นพันโทเป็นนักล่าสัตว์ที่หลงไหลป่าเขาขึ้นไปบรรยายชีวิตของตนว่าทำไมจึงเลิกฆ่าสัตว์นายทหารผู้นี้อายุยังไม่มากท่าทางแข็งแรงประเปรียวได้ขึ้นมากล่าวว่าผมอยากจะพูดถึงประสบการณ์ในชีวิตเกี่ยวกับการทำบาปในการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเริ่มแต่แรกตลอดจนรู้สึกบาปบุญคุณโทษจึงได้หยุดสร้างบาปทันทีผมเกิดเมื่อปีพุทธศักราช2480ที่ตำบลสัมพันธวงศ์อำเภอสัมพันธวงศ์คุณพ่อคุณแม่มีอาชีพรับราชการคุณพ่อเป็นอนุศาสนาจารย์ที่โรงเรียนนายร้อยทหารบกส่วนคุณแม่เป็นพยาบาลอยู่แผนกเสนารักษ์หรือกองพยาบาลโรงเรียนนายร้อยจปร.ในปัจจุบันซึ่งพันเอกเยื้องคชภักดีหัวหน้ากองวิชาสุขศาสตร์ทำหน้าที่เป็นผู้บังคับกองผมต้องสูญเสียคุณพ่อไปเมื่อพุทธศักราช2491ประมาณ28ปีมาแล้วซึ่งเวลานั้นผมอายุเพียง11ขวบเมื่อสิ้นบุญคุณพ่อไปแล้วครอบครัวเราก็ขาดผู้นำคุณแม่ก็ต้องรับภาระหน้าที่เลี้ยงดูลูกทั้งหมดแต่คุณแม่ก็ต้องโยกย้ายตามวิถีทางราชการคุณแม่ได้ย้ายจากกระทรวงกลาโหมไปสังกัดอยู่กระทรวงสาธารณสุขทางการได้ย้ายท่านให้ไปประจำอยู่ที่โรงพยาบาลประจำจังหวัดราชบุรีต่อมาย้ายจากจังหวัดราชบุรีไปประจำอยู่ที่ศูนย์อนามัยจังหวัดสงขลาต่อจากนั้นมาครั้งหลังก็ได้ย้ายเข้ามาประจำอยู่ที่แผนกอนามัยศาลาว่าการจังหวัดธนบุรีจนกระทั่งท่านครบเกษียณอายุราชการออกรับบำนาญเมื่อคุณแม่ย้ายไปรับราชการในจังหวัดต่างๆพวกลูกๆกำลังอยู่ในวัยเล่าเรียนก็ต้องติดตามไปย้ายไปเรียนอยู่ต่างจังหวัดด้วยเมื่อครั้งคุณแม่ไปประจำอยู่ที่ศูนย์อนามัยจังหวัดสงขลาผมก็เข้าเรียนชั้นมัธยมปีที่5ที่โรงเรียนมหาวชิราวุธซึ่งเป็นโรงเรียนประจำจังหวัดสงขลาเป็นครั้งแรกที่ผมเริ่มจับอาวุธปืนเมื่อผมอายุเพียง14ปีเป็นปืนยาวอัดลม BSA เบอร์1ซึ่งเป็นปืนของคุณพ่อของเพื่อนสนิทร่วมชั้นเรียนเดียวกันเพื่อนจะมาชักชวนให้ผมไปยิงนกตกปลาทำบาปทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ซึ่งผมก็ชอบมากอยู่แล้วคุณแม่ไม่มีทางจะรู้เรื่องการสร้างกรรมทำบาปของผมเลยเพราะนอกจากงานทางราชการแล้วเสาร์อาทิตย์เป็นวันหยุดของคุณแม่ก็ยังต้องหมกมุ่นกับงานการบ้านการเรือนซึ่งหาเวลาว่างปลีกตัวยากผมคิดว่าหากคุณพ่อยังมีชีวิตอยู่ผมคงไม่มีโอกาสสร้างกรรมทำบาปเช่นนี้เพราะคุณพ่อเป็นคนใจบุญตามปกติท่านเป็นคนที่รักลูกรักเมียหากว่าผมไปยิงนกตกปลาท่านรู้ท่านคงไม่ยอมคงห้ามเด็ดขาดหากไม่เชื่อฟังท่านคงเคี่ยนตีผมเป็นการสั่งสอนดีกว่าปล่อยให้ผมสร้างบาปจนติดนิสัยในความรู้สึกของผมในความชอบของธรรมชาติทุ่งนาป่าเขาชายน้ำห้วยลำธารบึงคลองมีสัตว์ตัวเล็กตัวน้อยโผผินบินในหมู่กิ่งไม้ในพงอ้อกอหญ้าทำให้ผมหลงเพลิดเพลินธรรมชาติแล้วก็ยังได้ใช้ฝีมือปืนเล็งปล่อยกระสุนออกไปถูกตัวนกตกลงหงายท้องดิ้นดุกดักแล้วก็ตายเมื่อถูกจุดสำคัญทำให้ผมเกิดความสุขสนุกสนานที่ได้ลองฝีมือทางปืนในท่ามกลางของธรรมชาติความพอใจมันติดแน่นในสันดานความรู้สึกเหมือนจะขาดเสียไม่ได้นอกจากยิงนกตกปลาป
ผมก็ยังฝันถึงอยากจะยิงเก้งกวางและสัตว์ใหญ่แต่ต้องอาศัยเครื่องมือคือปืนชนิดยิงสัตว์ใหญ่คงจะเพิ่มความสนุกหลงไหลตื่นเต้นอีกมากผมก็ได้แต่เฝ้าฝัน

เมื่อระหว่างที่ผมเข้าศึกษาต่อที่กรุงเทพก็มีเพื่อนๆเราต่างมีความรู้สึกในรสนิยมทางนี้ได้ชวนกันถืออาวุธ

แรกที่ผมนึกถึงก่อนคือเก็บเงินรายได้ไว้ซื้อปืนลูกกรดยาวไว้เป็นสมบัติของตัวเองผมมีเพื่อนที่รักใคร่กันมากและมีความรู้สึกมีรสนิยมเช่นเดียวกันผู้หนึ่งขณะนี้ยังรับราชการเป็นครูอยู่จังหวัดราชบุรีเมื่อถึงวันเสาร์วันอาทิตย์จะชักชวนกันไปยิงนกเขาที่จังหวัดราชบุรีเสมอสมัยก่อนนกเขาที่จังหวัดราชบุรีชุกชุมมากเมื่อได้ยิงนกซึ่งเป็นสัตว์ปีกมามากแล้วก็อยากจะยิงสัตว์ป่าสี่เท้าเดินดินดูบ้างคิดว่าคงสนุกสนานกว่ายิงนกมากเพราะฝันมานานแล้วผมเริ่มเข้าป่าหัดยิงสัตว์ป่าขนาดย่อมเป็นครั้งแรกในชีวิตที่ป่าดงพญาเย็นโดยไปกับเพื่อนคู่หูคู่ใจที่ว่าอะไรก็ว่าตามกันเพียงสองคนเรามีปืนลูกกรดคนละกระบอกนั่งรถโดยสารไปลงที่อำเภอแก่งคอยซึ่งสมัยก่อนยังไม่มีรถดีเซลรางอย่างปัจจุบันนี้จากแก่งคอยเราไปต่อรถไฟสายแก่งคอยบัวใหญ่ไปลงที่สถานีแก่งเสือเต้นแล้วลงจากรถเดินทางเข้าไปพักอาศัยอยู่กับหมู่บ้านชาวป่าแต่เราก็ไม่กล้าเข้าไปในป่าลึกเพราะปืนที่เรามีไม่สามารถจะล้มสัตว์ใหญ่ได้จะเป็นภัยอันตรายฉะนั้นเริ่มแรกเราก็หัดยิงจำพวกกระต่ายป่าชมดอีเห็นเสือปลาพวกนี้เป็นสัตว์เล็กเราสามารถจะปราบได้ด้วยปืนลูกกรดเราออกล่าในเวลากลางคืนโดยใช้ไฟสายรัดติดไว้ที่หน้าผากสามารถส่องได้ไกลในยามค่ำคืนความมืดในป่าทำให้แสงไฟส่องสว่างเมื่อเข้าป่าไม่เว้นวันเสาร์อาทิตย์ทุกเดือนรวมทั้งวันหยุดเทศกาลเป็นเวลาแรมปีก็รู้สึกมีความกระหายอยากจะล่าสัตว์ใหญ่เพราะสัตว์พวกที่ล่าได้มันเล็กเกินไปไม่ค่อยจะตื่นเต้นมันมือหากได้ล่าสัตว์ใหญ่มันจะเพิ่มความสนุกสนานตื่นเต้นท้าทายต่อความรู้สึกนึกคิดยิ่งกว่านี้ผมได้ซื้อปืนไรเฟลสำหรับล่าสัตว์ใหญ่เมื่อพุทธศักราช2502การล่าสัตว์ระยะนี้เปลี่ยนเป็นนั่งห้างตามหนองน้ำตามดินโป่งในป่าลึกแต่เวลาของเราก็ไม่ค่อยจะมีมากนักเพราะเวลาอยู่ในป่าดงมีจำกัดเวลาน้อยต้องใช้เวลาส่วนใหญ่หมดไปในการเดินทางขึ้นรถยนต์ต่อรถไฟเสียเวลาไปมากจึงเหลือเวลาที่จะท่องป่าล่าสัตว์น้อยไม่มีเวลาพอแกะรอยหรือนั่งห้างที่ต้องใช้เวลานานห้องผมในบ้านเวลานั้นไม่มีหนังสือธรรมะเพราะผมหลงไหลในการฆ่าสัตว์ที่สุดจึงมีแต่หนังสือที่ผมชอบอ่านมากก็คือวิธีล่าสัตว์โดยนายแพทย์บุญส่งเลขกุลและหนังสือเกี่ยวกับป่าดงพงไพรดงดิบป่าลึกเหมือนมีเสน่ห์ให้ผมฝันถึงตลอดเวลาผมชอบอ่านเรื่องป่าดงของคุณชาลีเอี่ยมกระสินหรือพวกหนังสือนวนิยายล่องไพรของน้อยอินทนนท์การดูภาพยนตร์ผมก็เลือกดูเรื่องป่าดงพงพีมีการล่าสัตว์เป็นต้นผมไม่สนใจเรื่องอื่นภายหลังเมื่อผมเป็นนายร้อยเอกจึงได้รวบรวมเงินพอมีซื้อรถจิ๊ปเพื่อท่องป่าล่าสัตว์ตามที่ผมเคยคิดใฝ่ฝันตลอดมาเมื่อผมมีรถเป็นของตัวเองก็มีทางไปเที่ยวป่าดงพงไพรได้ไกลๆออกไปมีเวลาอยู่ในป่ามากขึ้นย่นทางได้มากจึงมีโอกาสบิ๊กเกมฮันติ้งอยู่เสมอในป่าที่ผมเคยท่องยิงสัตว์ได้แก่ป่าเพชรบุรีราชบุรีกาญจนบุรีชัยภูมินครราชสีมาปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีเป็นต้นการเข้าป่าล่าสัตว์ทุกครั้งทำให้ผมมีจิตใจเบิกบานปลอดโปร่งสบายใจเมื่อได้เข้าไปผจญกับสัตว์ป่าในถิ่นป่าเขาตามธรรมชาติการล่าสัตว์ผมใช้ไฟฉายสปอตไลท์ติดรถจิ๊ปส่องแสงพุ่งออกไปตลอดคืนที่เดินทางในป่าเมื่อพบสัตว์ป่าที่ใดจะรู้ได้ด้วยดวงตามันส่งแสงแวววาวในที่มืดเห็นดวงตาจะรู้ได้ว่าเป็นอะไรเราก็หยุดรถยิงสัตว์บางตัวเมื่อถูกแสงไฟส่องหน้ามันก็ยืนงงเป็นเป้าบางตัวก็หันหลังวิ่งงง

งจนไม่รู้วิ่งไปทางไหนมันเป็นภาพที่น่าดูมากและสนุกสนานอย่างประทับใจไม่เคยนึกถึงบาปบุญคุณโทษผลกรรมอย่างใดเลยการพักค้างแรมเราก็พักกันในป่าสุดแต่ว่าเห็นที่เหมาะสมตรงไหนในป่าไม่ค่อยมีที่ให้เลือกมากนักสัตว์ที่เราล่าได้มีตั้งแต่เก้งกวางไปจนถึงวัวแดงต่อจากที่ใช้ชีวิตท่องเที่ยวล่าสัตว์เอาชีวิตของพวกสัตว์มาเล่นเป็นเกมกีฬาสนุกสนานมากเข้าบ่อยเข้าถึงจุดที่เกิดมีความรู้สึกเมื่อพิจารณาดูตัวเองแล้วบางครั้งจิตก็เริ่มจะเกิดความสังเวชสงสารพวกสัตว์ป่าสัตว์เหล่านั้นซึ่งก็มีความรู้สึกรักชีวิตมีความกลัวเจ็บกลัวตายเช่นกันเมื่อรู้ว่าพวกที่เข้าป่าถือปืนมาก็มุ่งที่จะทำลายชีวิตตนก็วิ่งหนีเพื่อเอาชีวิตรอดจนสุดกำลังเมื่อถูกยิงบาดเจ็บก็พยายามวิ่งหนีซุกตัวเข้ารกเข้าพงเพียงเอาชีวิตรอดเท่านั้นแต่เมื่อบาดเจ็บรอดตายจากมนุษย์ได้ก็ต้องตายเพราะพวกสัตว์ที่ใหญ่กว่าเช่นเสือเป็นต้นเพราะการบาดเจ็บไม่สามารถจะวิ่งหนีเอาตัวรอดไปได้สัตว์ในดงป่านั้นก็กลายเป็นอาหารของสัตว์ด้วยกันพวกสัตว์ป่ามักกินสัตว์เล็กกว่าแม้พวกเดียวกันตัวใหญ่ก็มักรังแกตัวเล็กเกิดความรู้สึกเพียงชั่วระยะหนึ่งแต่ความหลงไหลป่าดงพงไพรเป็นเสน่ห์ที่ต้องดิ้นรนให้เข้าป่าเสมอยังหลงธรรมชาติสนุกสนานประทับใจอย่างไม่สิ้นสุดการล่าสัตว์ก็ยังไม่หยุดเพราะความยั่วยวนของป่าดงมีมากกว่า

ครั้งหนึ่งมีเหตุการณ์เกิดขึ้นกับตัวผมถ้าจะนับปีก็ผ่านมาแล้ว9ปีในปีนั้นเป็นเดือนมีนาคมพุทธศักราช2509ซึ่งเป็นเวลาฤดูที่ในป่าหญ้าระบัดกำลังงามเขียวชอุ่มครั้งนั้นผมไปเที่ยวในป่าที่อำเภอพนมสารคามจังหวัดฉะเชิงเทราคืนนั้นเวลาประมาณ1นาฬิกาเราได้พบกวางคู่หนึ่งคงจะเป็นกวางผู้เมียผมใช้ปืนไรเฟลขนาด 30.06 ติดกล้องตั้งตรงจุดเป้าหมายกวางคู่นั้นซึ่งอยู่ห่างไม่เกิน100เมตรผมยิงไปนัดเดียวโดยเล็งไปที่รักแร้แดงที่มองเห็นในกล้องปืนนั้นกวางได้ล้มหวบขาดใจทันทีส่วนอีกตัวหนึ่งตกใจวิ่งหนีวิ่งตัดหน้ารถอย่างรวดเร็วเข้าป่าทึบหนีรอดไปได้เมื่อขยับรถเข้าไปใกล้ลงไปดูปรากฏว่าเป็นกวางตัวเมียส่วนตัวผู้หนีไปได้เมื่อยิงได้แล้วผมก็ได้ลงมือชำแหละเนื้อด้วยตนเองเพราะพวกเราไปล่าสัตว์ในป่าไม่เคยอาศัยพรานป่าหรือชาวบ้านเป็นผู้นำทางเลยการขับรถไปตามทางในป่านั้นเราอาศัยใช้ความสังเกตช่วยกันจดจำก็ไม่หลงป่าฉะนั้นจึงไม่มีพรานป่าหรือชาวบ้านมาช่วยชำแหละเนื้อสัตว์ให้ในระหว่างชำแหละเนื้อกวางตัวเมียนั้นอาศัยแสงจากดวงไฟตะเกียงกระป๋องสว่างพอจะเห็นผมเห็นมือสองข้างของตัวเองแดงฉานไปด้วยเลือดนางกวางที่น่าสงสารตอนสำคัญก็คือผมผ่าไปควักเอาหัวใจนางกวางขึ้นมาดูยังจำได้ติดตาไม่รู้ลืมจนปัจจุบันนี้ว่าหัวใจกวางมีขนาดเท่ากับกำปั้นของผู้ใหญ่ลูกกระสุนชนิดซอฟต์พอยต์ได้ผ่ากลางหัวใจออกสองซีกพอดีกวางจึงล้มลงขาดใจทันทีหวนคิดไปถึงว่าถ้าใครเอาปืนมายิงถูกเราหัวใจแบะออกเหมือนผ่าออกสองซีกแบบนี้แน่นอนว่าเราคงไม่มีโอกาสสั่งเสียลูกเมียทำให้จิตเกิดสงสารกวางตัวเมียที่ถูกผมยิงตายกิตติศัพท์ข่าวที่ผมเข้าป่าล่าสัตว์ได้ร่ำลือไปทั่วสถานที่ทำงานได้มีนายทหารชั้นผู้ใหญ่ท่านหนึ่งคือพันเอกบัญชาแก้วเกตทองตอนนั้นท่านยังเป็นรองผู้บังคับการกรมได้เรียกผมไปพบว่ากล่าวตักเตือนขอให้ผมเลิกเข้าป่าล่าสัตว์เสียพร้อมทั้งมอบหนังสือในชุดกฎแห่งกรรมเรื่องดงบาปให้ผมเอาไปอ่านเมื่อผมหยิบขึ้นมาอ่านเพียงบางตอนก็ต้องวางไม่ยอมอ่านต่อไปให้จบเพราะกำลังใจเสียทำให้หวาดกลัวกรรมเมื่อนึกถึงแม่กวางที่ผมยิงในป่าอำเภอพนมสารคามเกิดความรู้สึกสะกิดใจนึกถึงบุญบาปชั่วดีทำให้ผมใจไม่ดีเมื่อนึกถึงกรรมที่ผมทำไว้แต่ผมยังไม่ยอมเลิกฆ่าสัตว์ง่ายๆเพราะนิสัยสันดานติดป่าเขาธรรมชาติล่าสัตว์เป็นเกมให้ความเบิกบานชุ่มชื่นจิตใจไม่มีสิ่งใดจะทดแทนได้ต่อจากนั้นมาทุกครั้งเมื่อผมได้พบกับท่านพันเอกบัญชาผมต้องถูกถามผมยังจำคำซ้ำๆได้อย่างแม่นยำว่าเป็นยังไงอ่านหนังสือกฎแห่งกรรมจบหรือยังเลิกเที่ยวเข้าป่าล่าสัตว์หรือยังในเวลานั้นผมอยากขอสารภาพในตอนนี้ว่าผมไม่กล้าพูดความจริงกับท่านว่าผมยังไม่ยอมเลิกผมเกรงใจที่ท่านมีแต่ความหวังดีเป็นห่วงในตัวผมไม่อยากให้ผมสร้างกรรมทำบาปอุตส่าห์พยายามเกลี้ยกล่อมให้ผมเลิกเข้าป่าล่าสัตว์ด้วยเกรงความดีของท่านผมไม่อยากให้ท่านผิดหวังจึงจำเป็นต้องโกหกกับท่านว่าพยายามอ่านแล้วครับผมเลิกเข้าป่าไม่ยิงสัตว์แล้วครับแต่ความจริงผมยังรักจะเข้าป่าล่าสัตว์ยังไม่ยอมหยุดแต่พูดปดไปแล้วเพื่อให้ท่านสบายใจผมก็มาคิดได้รู้สึกเสียใจตนเองที่ไม่ควรพูดไม่ตรงกับความจริงมองหน้าท่านผู้หวังดีไม่สนิทเพราะผมไม่เคยพูดเรื่องไม่จริงเช่นนี้มาก่อนทำให้ผมทุกข์ใจที่โกหกผู้ใหญ่ซึ่งผิดนิสัยจริงของผมเสียศักดิ์ศรีลูกผู้ชายใจทหารเมื่อหลังจากผมพูดปดอย่างขอไปทีกับท่านพันเอกบัญชาแล้วเป็นทุกข์ที่เสียดแทงหัวใจตลอดมานึกละอายใจ
แต่แล้วเหตุการณ์ประหลาดมหัศจรรย์ก็เกิดขึ้นกับผมคือนับแต่วันที่ผมพูดผิดความจริงแต่วันนั้นต่อมาผมเข้าป่าล่าสัตว์ก็ต้องผิดหวังผมได้พยายามอีกหลายครั้งหลายหนหลังจากนั้นผมไม่ได้พบสัตว์ป่าอีกเลยไม่ว่าสัตว์เล็กสัตว์น้อยเหมือนว่าตัวผมมีอาถรรพ์ถูกสาปไปถึงไหนพวกสัตว์ป่าหนีหมดไม่เหลือให้พบเลยถ้าไม่ประสบเหตุการณ์กับตัวเองก็ไม่คิดว่าเรื่องเช่นนี้จะเกิดขึ้นเป็นไปไม่ได้

มได้พยายามไม่ว่าจะเป็นป่าไหนที่จังหวัดไหนที่เคยมีสัตว์ป่าชุกชุมเมื่อผมไปถึงสัตว์ป่าหายหมดไม่รู้หนีไปไหนเพราะผมไม่เคยพบและได้ยินเสียงสัตว์ป่าที่เคยร้องก้องป่าในยามค่ำคืนรู้สึกป่าเงียบเหงาเศร้าๆไม่สนุกสนานเหมือนแต่ก่อนแต่ผมก็ไปอีกหลายเที่ยวหลายแห่งหลายครั้งผมไม่ได้พบสัตว์ป่าไม่ได้ยิงได้เนื้อสัตว์กลับมาเลยในป่าเงียบสงัดและวังเวงผมไม่หมดความพยายามแต่ก็เสียเวลาเปล่าสิ้นเปลืองค่าน้ำมันรถค่าเสบียงอาหารผมได้ตรากตรำเสียเวลาอดหลับอดนอนในป่าจนกระทั่งผมเกิดความเบื่อหน่ายที่ต้องผิดหวังทุกครั้งมันผิดธรรมดาอย่างหน้ามือเป็นหลังมือเห็นจะเป็นเพราะเจ้าป่าเจ้าเขาท่านเอ็นดูช่วยให้ผมรักษาสัจจะที่ผมพูดปดกับผู้ใหญ่ให้เป็นความจริงผมนึกแล้วละอายตัวเองเป็นเหตุให้ผมต้องเลิกล่าสัตว์แน่นอนด้วยเหตุแวดล้อมบีบบังคับมิฉะนั้นไม่มีโอกาสเลิกได้เด็ดขาดในระยะนั้นเองผมได้ถูกโยกย้ายไปเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาโดยตรงของท่านพันเอกบัญชาผมจึงมีโอกาสพบปะท่านบ่อยครั้งได้ยินคำถามว่าอ่านหนังสือดงบาปจบหรือยังเลิกเที่ยวป่าหรือยังเลิกล่าสัตว์หรือยังมาคราวนี้ผมพูดตอบท่านได้เต็มปากด้วยความบริสุทธิ์ใจไม่ได้โกหกเหมือนครั้งก่อนกับท่านเล่าความจริงที่เกิดในป่าอย่างประหลาดมหัศจรรย์ให้ท่านฟังและย้ำท้ายว่าอ่านดงบาปจบแล้วผมเลิกล่าสัตว์เด็ดขาดแล้วครับผมจะไม่ล่าสัตว์อีกต่อไปในชีวิตผมได้ทำบาปมา20ปีเต็มๆตั้งแต่อายุ14ปีถึงอายุ34ปีเวลานี้ผมก็หาทางออกด้วยงานอดิเรกเช่นเลี้ยงกล้วยไม้ปลูกต้นไม้เป็นต้นเพื่อให้ลืมเรื่องป่าเขาลำนาไพรที่ผมเคยหลงไหลแทบเป็นบ้าเคยนึกว่าไม่สามารถจะลืมได้บัดนี้ผมเริ่มจะเชื่อกฎแห่งกรรมขึ้นมาแล้วเพราะเมื่อประมาณต้นปีพุทธศักราช2518ผมเกิดมีอาการที่เจ็บหน้าอกด้านซ้ายตามปกติผมเป็นคนแข็งแรงเป็นคนไม่มีโรคภัยไข้เจ็บประจำตัวตั้งแต่เด็กจนถึงปัจจุบันที่เคยเจ็บป่วยอย่างมากก็เพียงปวดหัวตัวร้อนเป็นไข้ธรรมดาเท่านั้นในชีวิตที่ผ่านมาจนขณะนี้อายุ39ปีผมรับรองได้ว่าเคยฉีดยาไม่เกิน10เข็มการเจ็บหน้าอกแรงๆผมก็รู้สึกเฉยๆไม่วิตกทุกข์ร้อนคิดว่าหายากินยาทาแก้เจ็บแก้ปวดอย่างมาก5วัน7วันก็คงหายแต่เมื่อกินยาและทายาแก้เจ็บปวดมันก็ไม่หายต้องทรมานเจ็บปวดแรมเดือนและผมต้องทนทุกข์ทรมานเจ็บหน้าอกเป็นเดือนๆการเจ็บต้องทนทุกข์ทรมานกระทั่งเวลาผ่านไป 7-8 เดือนรู้สึกว่าผมจะรักษาเองหรือทิ้งไว้จะไม่มีโอกาสหายแน่ผมจึงได้ไปที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าให้นายแพทย์ทำการตรวจรักษาแพทย์ทางอายุรกรรมได้ตรวจให้ยามากินมาทาอย่างที่เคยรักษาเองเมื่อ 7-8 เดือนก่อนแต่ก็ไม่ทุเลาอาการเจ็บหน้าอกก็ยังไม่หายผมจึงได้ไปโรงพยาบาลอีกแพทย์ทางอายุรกรรมสันนิษฐานว่าผมอาจเป็นโรคหัวใจจึงส่งผมไปให้แผนกโรคหัวใจตรวจรักษาโดยละเอียดนับตั้งแต่ฉายด้วยเครื่องเอ็กซเรย์และตรวจหัวใจด้วยเครื่องไฟฟ้าทำเอ็กซ์ไซส์เทสแพทย์ลงความเห็นว่าหัวใจปกติไม่ได้เป็นอะไรการรักษาไม่ดีขึ้นกลับมีอาการเจ็บหน้าอกเพิ่มหนักมากขึ้นจนผมทำงานอะไรไม่ค่อยไหวกำลังตกกำลังถอยเพียงยกน้ำถังเดียวก็ต้องเอามือกุมหน้าอกเพราะเจ็บหน้าอกอาการทรุดจนกระทั่งยกแขนถอดเสื้อยืดคอกลมออกจากตัวก็เจ็บหน้าอกบางครั้งขับรถไปทำงานก็ต้องเอามือกุมหน้าอกเพราะเกิดเจ็บขึ้นมาเวลานอนกลางคืนก็ไม่ค่อยหลับรู้สึกเจ็บแสบหัวใจตอนนี้ทำให้ผมนึกไปถึงหัวใจกวางที่ผมยิงด้วยกระสุนผ่านหัวใจผ่าแบะออกสองซีกด้วยลูกกระสุนปืนนึกถึงอดีตที่ผมสร้างบาปนึกถึงหัวใจสัตว์ต่างๆที่ผมเคยยิงมามากต่อมากก็ไม่สบายใจเมื่อรู้สึกตัวว่าส
ร้างบาปมากก็รับสารภาพผิดผมคิดว่าไม่มีอะไรดีเท่าผมพยายามล้างบาปตัวเองให้เบาบางลงจึงได้ทำบุญสร้างกุศลอุทิศแผ่ส่วนบุญไปให้พวกสัตว์ที่ผมได้ทำลายชีวิตแต่อดีตเพื่ออย่าให้จองเวรจองกรรมกันเลยขออโหสิกรรมให้ด้วยเมื่อคิดดูผมได้ทำลายชีวิตสัตว์มามากสัตว์เหล่านั้นจะอโหสิกรรมให้หรือแต่อย่างไรก็ดีเมื่อทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้แล้วอย่างน้อยก็ได้ทำให้จิตใจดีขึ้นบ้างเมื่อคิดได้ผมก็ชักปลงตกถึงกรรมตามสนองแต่ผมก็มีจิตใจเข้มแข็งอดทนไม่ยอมแพ้การเจ็บป่วยง่ายๆผมนึกว่าคราวนี้สัตว์ทั้งหลายที่ถูกผมฆ่าคงไม่อโหสิกรรมให้ง่ายๆมันคงมาทวงชีวิตเราบ้างแล้วทั้งนึกว่าอาการเจ็บป่วยเช่นนี้เหมือนจะให้รู้ตัวว่านี่แหละกรรมตามสนองทำให้คิดสังหรณ์ใจว่าอายุของผมอยู่ได้คงไม่พ้นเกินต้นปี2518แน่ผมเลยได้พูดกับเพื่อนๆนายทหารด้วยกันเป็นในๆว่าพวกคุณเตรียมตัวไว้แทนผมเถิดนะผมคงจะอยู่ได้ไม่นานหรอกผมก็จะไปตามทางของผมพวกเพื่อนๆกลับเข้าใจว่าผมคงจะย้ายขึ้นไปได้ตำแหน่งสูงขึ้นต่างก็แสดงความยินดีกับผมเป็นการใหญ่ผมได้ยินเพื่อนๆแสดงความยินดีก็รู้สึกเศร้าใจเพราะเพื่อนหารู้ไม่ว่าที่ผมพูดนั้นมีความหมายตรงกันข้ามเพราะผมรู้ตัวว่ากรรมที่ผมสร้างมาตั้ง20ปีกำลังจะตามสนองมาทวงเอาชีวิตผมไปจากโลกนี้อยู่แล้วจะว่าเป็นโชคดีของผมหรือบุญกุศลของผมหรือกรรมดีในอดีตชาติยังมีอยู่บ้างคือเมื่อปลายปีพุทธศักราช2518ผมได้ทราบข่าวจากพี่ชายคือพลโทปุ่นวงวิเศษซึ่งอดีตเป็นผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกปัจจุบันนี้ก็เป็นสมาชิกอยู่ในชมรมกฎแห่งกรรมได้บอกว่าที่วัดไผ่รื่นรมอยู่ที่อำเภอกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมในวัดนั้นพระภิกษุเป็นพระธุดงค์ทั้งวัดได้ทำการรักษาโรคภัยไข้เจ็บทุกชนิดเมื่อผมทราบก็คิดว่าเมื่อรักษาหมอแผนปัจจุบันไม่หายก็เพราะไม่ใช่โรคธรรมดาเป็นโรคกรรมโรคเวรก็ควรจะลองให้พระรักษาบ้างผมจึงได้เดินทางไปจะให้ท่านลองรักษาดูยังไม่ปักใจเชื่อว่าท่านจะรักษาผมให้หายได้เมื่อคิดถึงว่าการล่าสัตว์ป่าผมก็เคยนึกว่าชาตินี้เห็นจะเลิกไม่ได้เพราะมันติดเป็นสันดานแต่เมื่อถึงเวลาก็มีเหตุบังเอิญให้เกิดขึ้นทำให้เลิกได้อย่างเด็ดขาดอย่างไม่น่าเชื่อว่าจะเป็นไปได้การรักษานี้บางทีจะเป็นกุศลของผมจะได้พ้นทุกข์ทรมาน

เมื่อผมไปถึงวัดก็ปรากฏว่ามีผู้คนคอยไปให้พระท่านรักษาเป็นจำนวนมากนับร้อยๆคนมาจากอำเภอและจังหวัดที่ใกล้เคียงการรักษาโรคก็ไม่มีพิธีอะไรมากนักเพียงแต่คนป่วยที่มีความประสงค์ใจให้ท่านรักษาต้องปฏิบัติตนทำการรับศีลรับสัจจะจากพระภิกษุเสียก่อนโดยเริ่มให้รับศีล5เมื่อรับศีล5แล้วมีการรับสัจจะมีข้อความสั้นๆไม่ยากว่าจะไม่ทำสิ่งใดที่เป็นการทำลายประเทศชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ผมคิดว่าสัจจะข้อเหล่านี้เราคนไทยทุกคนทั้งชาติควรจะยึดถือไว้ปฏิบัติเป็นการรักษาไว้ซึ่งอิสระเสรีไม่จำเป็นจะต้องรอให้มีการเจ็บป่วยเสียก่อนจึงจะรับสัจจะข้อนี้หลังจากรับศีลรับสัจจะต่อจากนั้นพระภิกษุท่านก็จะแจกบทคาถาซึ่งพิมพ์ไว้ในเศษกระดาษให้แต่ละคนไว้ท่องประจำตัวแล้วเป็นอันเสร็จพิธีต่อจากนั้นผู้ป่วยก็จะไปทำการอบสมุนไพรขอยาทาและยากินเพื่อบำบัดโรคได้โดยไม่คิดมูลค่าหากมีผู้ศรัทธาจะทำบุญกับทางวัดตามมากน้อยก็ได้การรับสัจจะนี้รับเพียงครั้งเดียวก็ใช้ได้ตลอดไปปฏิบัติอยู่ในสัจจะกว่าชีวิตจะหาไม่ต่อไปเมื่อไปให้ทำการรักษาก็ไม่ต้องรับสัจจะอีกเมื่อผมได้ไปรักษาที่วัดไผ่รื่นรมเพียง2ครั้งอาการเจ็บหน้าอกซึ่งทรมานเป็นเวลาแรมปีก็ทุเลาลงอย่างรวดเร็วและหายจนเกือบเป็นปกติสามารถออกกำลังกายและทำงานหนักๆได้เหมือนเดิมจนทุกวันนี้นี่ผมประสบกับตัวผมเองผู้อื่นผมไม่รู้นับว่าเป็นกุศลของผมที่พ้นจากการทรมานจากโรคเวรโรคกรรมมาได้นับว่าเป็นสิ่งแปลกประหลาดมหัศจรรย์ในอำนาจพุทธานุภาพเป็นสิ่งที่ได้ประสบกับตัวผมเองจึงไม่มีข้อสงสัยอะไรอาจจะเป็นการยึดถือปฏิบัติเป็นสัจจะและปฏิบัติอยู่ในศีล5อาจเป็นการทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เจ้ากรรมนายเวรและแผ่กุศลให้แก่พวกสัตว์ทั้งหลายที่ถูกผมลาดชีวิตแต่ในอดีตบัดนี้ขออโหสิกรรมและผมก็ได้เลิกการสร้างบาปก่อกรรมทำลายชีวิตสัตว์ต่อไปแล้วผมได้ตัดสินใจแน่วแน่เลิกการทำบาปทุกชนิดอย่างเด็ดขาดเห็นจะเป็นเพราะเหตุนี้จึงช่วยดลบันดาลให้ผมหายจากโรคภัยไข้เจ็บที่ทรมานผมมาแรมปีได้อย่างแปลกประหลาดมหัศจรรย์อย่างไม่เคยนึกฝันเลยนี่คือผลบาปและผลบุญซึ่งได้กับตัวผมเองในปัจจุบันนี้แต่ผมเชื่อผลของกรรมที่ผมทำมาไว้ในอดีตในชาตินี้ไม่มีสิ่งใดมาลบล้างได้คิดว่าชาตินี้ผมคงจะมีบุญเก่าแต่อดีตชาติมาคุ้มครองไว้เมื่อหมดบุญเก่าอาจเป็นชาติต่อไปกรรมที่ผมทำนี้ก็จะติดตามไปสนองในชาติหน้าผมคิดว่าใครทำความดีก็ได้รับผลของความดีตอบแทนใครทำกรรมชั่วก็ได้รับกรรมชั่วตอบแทนอย่างที่ได้เกิดขึ้นกับตัวผมมาแล้วผมได้เคยอ่านหนังสือของคุณทอเลียงพิบูลหลายเรื่องบางเรื่องเช่นคนฆ่าหมูเมื่อใกล้จะตายกว่าจะหมดลมก็จะร้องครวญครางเหมือนหมูถูกทุบคนฆ่าวัวเมื่อก่อนจะหมดลมก็จะส่งเสียงร้องเหมือนเสียงวัวที่กำลังจะถูกเชือดทำให้ผมคิดย้อนมานึกถึงตัวเองว่าถ้าผมกำลังจะหมดลมหายใจตายจากโลกนี้เมื่อไรบางทีผมอาจจะต้องร้องเป็นเสียงสัตว์สารพัดชนิดที่ผมเคยฆ่ามาแล้วนับไม่ถ้วนในอดีตคงจะมารุมทวงหนี้ชีวิตก่อนจะหมดลมเป็นแน่เมื่อรู้ตัวว่าทำบาปกรรมสร้างเวรกรรมมามากต่อไปนี้ผมก็ตั้งใจจะสร้างแต่บุญกรรมเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้สัตว์ป่าทั้งหลายที่ถูกผมทำลายแม้จัดลบล้างไม่ได้แต่ก็จะทำบาปกรรมให้เบาบางลงอย่างน้อยทำให้จิตใจค่อยเป็นกุศลขึ้นเพราะผมได้รับสารภาพบาปที่ทำมาแล้วเมื่อได้รู้สึกตัวสุดท้ายนี้ก่อนที่ผมจะขอยุติเรื่องนี้ผมขอขอบคุณท่านพันเอกบัญชาแก้วเกตทองซึ่งในปัจจุบันเป็นพลตรีท่านเป็นผู้ที่คอยเอาใจใส่
ได้พยายามหยุดการกระทำบาปของผมได้สั่งสอนอบรมในหลักบุญบาปให้กลับตัวกลับใจหันมาทำแต่ความดีมิฉะนั้นผมยังคงจมอยู่ในกองบาปไม่มีที่สิ้นสุดไม่แน่ใจว่าจะหลุดพ้นมาได้และขอขอบคุณคุณทอเลียงพิบูลผู้เขียนหนังสือชุดกฎแห่งกรรมได้มีส่วนช่วยให้เห็นกรรมดีกรรมชั่วโดยเฉพาะเรื่องดงบาปมีส่วนทำให้จิตผมนึกถึงบาปบุญคุณโทษและได้ละเว้นการกระทำบาปมาตราบเท่าทุกวันนี้บันทึกฉบับนี้ของพันโทสมบันวงวิเศษได้เคยบรรยายเรื่องนี้ที่ราชนาวิกสภาสโมสรทหารเรือหลังอาหารเที่ยงเมื่อวันพุธที่18สิงหาคมพุทธศักราช2519ข้าพเจ้าผู้เรียบเรียงขอขอบคุณผู้บันทึกมาด้วย

คำตอบที่ว่าทำไมถึงเลิกล่าสัตว์หลายท่านฟังแล้วก็คงจะทราบแล้วครับว่าคำตอบของชายหนุ่มณเวลานั้นเนี่ยคืออะไรเพราะฉะนั้นเป็นคำบอกเล่านะฮะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวเขาเองแล้วเขาก็เล่าให้ฟังสำหรับชมรมกฎแห่งกรรมคือนัดกันมาทานข้าวแล้วมาเล่ากันฟังอะไรเงี้ยนะครับท่านทอเรียนพิบูลเล่นมาเรียบเรียงให้นะครับตอนนี้จบบริบูรณ์แล้วครับเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเราจะนำเสนอตอนอะไรก็คงต้องติดตามรับฟังกันต่อนะครับกับช่วงเวลาของร้อยเรื่องมาเล่ากฎแห่งกรรมยังมีอีกหลายตอนแต่ละตอนก็จะเป็นประโยชน์แล้วก็มีแง่คิดต่างๆให้เราได้นำไปใช้นำไปปรับใช้นะครับวันนี้เวลาหมดแล้วครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังผมเอกพงศ์นพสกุลขอนำรายการร้อยเรื่องมาเล่าลาจากท่านผู้ฟังไปก่อนผมพร้อมทีมงานจะกลับมาพบกันใหม่ในวันอาทิตย์หน้าเวลาเดียวกันนี้นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังสวัสดีครับ

0: สื่อสารสาระสร้างสรรค์สังคมบุรีรัมย์รื่นรมวิทยุกรมประชาสัมพันธ์สวทบุรีรัมย์ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ
1: ์เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประ

ปลี่ยนผู้เสพเป็นผู้ป่วยรัฐสนับสนุนการรักษาดูแลพร้อมส่งคืนกลับสู่อ้อมกอดครอบครัวให้มีอาชีพที่เหมาะสมเพียงคุณสมัครใจเข้ารับการบำบัดไม่เสียประวัติไม่มีความผิดปรึกษาสายด่วนบำบัดยาเสพติด1165ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย

0: ภัยพิบัติทุกมื้อนี่เกิดขึ้นดูแล้วก็มีแนวโน้มสิแห้งขึ้นเรื่อยๆเฮาต้องเตรียมตัวให้ดีเด้อพี่น้องที่สําคัญก็คือต้องติดตามข้อมูลข่าวสารใส่ใจคําที่เพิ่นเตือนเฮ็ดนําคําที่เพิ่นบอกสุอย่างสุแนวสิได้มีแต่ความปลอดภัยเด้อพี่น้องเอ้ย
1: โรคพิษสุนัขบ้าเป็นแล้วตายรักษาไม่หายสุนัขหรือแมวกัดควรเลี่ยต้องรีบไปหาหมอเพื่อรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทันทีการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ามี2แบบคือ 1. การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าล่วงหน้าใช้สำหรับผู้ที่มีโอกาสสัมผัสโรคเช่นบุคลากรทางการแพทย์สัตวแพทย์ผู้ที่ต้องคลุกคลีกับสัตว์ผู้เลี้ยงสัตว์เลี้ยงที่สามารถเป็นพาหะโรคพิษสุนัขบ้า 2.การฉีดวัคซีนหลังสัมผัสโรคเมื่อถูกสุนัขหรือแมวกัดควรเลี่ยต้องได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทันทีโดยวัคซีนเข็มแรกควรฉีดภายใน 24-48 ชั่วโมงและที่สำคัญต้องได้รับวัคซีนให้ครบ3เข็มภายใน7วันตามที่แพทย์สั่งเนื่องจากวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าจะไปทำลายเชื้อและสร้างภูมิคุ้มกันในร่างกายสามารถป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าได้วิธีการดูแลตนเองหลังถูกสุนัขหรือแมวกัดควรเลีย 1. ล้างแผลด้วยน้ำสะอาดและสบู่เบาๆหลายๆครั้ง 2. ใส่ยาฆ่าเชื้อโพวิโดมไอโอดีนหรือเบตาดีน 3. กักขังสัตว์นั้นเพื่อสังเกตอาการ10วันและ 4. หาหมอเพื่อรักษาและฉีดวัคซีนให้ครบตามกำหนดผู้ถูกสุนัขหรือแมวกัดควรเลียสามารถเข้ารับบริการฉีดวัคซีนได้ที่โรงพยาบาลของรัฐใกล้บ้านสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค1422ด้วยความห่วงใยจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่9จังหวัดนครราชสีมากรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข

0: าวดีขอเชิญทุกท่านร่วมฉลองเปิดร้านฉัตรเงินซุปเปอร์มาร์ทสาขา2บ้านไซยงตำบลกระสังอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ภายใต้การดำเนินงานของคุณอรันวิบุญวัฒน์หัตชินสันหลานของคุณแจ่มจันทร์เวสมุลาหรือเจ๊งึมเจ้าของร้านฉัตรเงินตลาดสดเทศบาลนครบุรีรัมย์เปิดอย่างเป็นทางการวันที่24กรกฎาคมนี้เวลา6นาฬิกาเป็นต้นไปพิเศษ24ถึง26กรกฎาคมนี้พบโปรโมชั่นสินค้ากว่า100รายการราคาสุดคุ้มพร้อมบริการน้ำดื่มกาแฟขนมและผัดหมี่ร้อนๆฟรีสอบถามได้ที่064-689-6060หรือ084-496-7286ฉัตรเงินซุปเปอร์มาร์ทสาขา2ครบคุ้มใกล้บ้านแล้วพบกันนะคะ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์กระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านรับฟังข่าวท้องถิ่นสำหรับวันนี้มีหัวข้อข่าวดังต่อไปนี้พัฒนาชุมชนบุรีรัมย์ร่วมงานโชว์แอนด์แชร์โชว์ผลสำเร็จโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นปี2569กรมการขนส่งทางบกเปิดโครงการคมนาคมปรับปรุงบำรุงรักษาศาสนสถาน99แห่งทั่วประเทศถวายเป็นพระกุศลปปช.บุรีรัมย์ปลูกฝังผู้นำการเปลี่ยนแปลงสร้างภูมิคุ้มกันชุมชนต้านทุจริตกยศ.ดูแลผู้กู้ยืมใกล้ชิดและปรับโครงสร้างหนี้ออนไลน์ลดเสี่ยงถูกดำเนินคดีไทยช่วยไทย X Local Low Cost 1-15 สิงหาคมผ่านร้านค้าท้องถิ่นกว่า800สาขาผู้พิการผู้ป่วยติดเตียงผู้สูงอายุที่ได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐสามารถมอบอำนาจให้ผู้อื่นมายืนยันตัวตนและใช้สิทธิแทนได้ข่าวบริการต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวพัฒนาชุมชนบุรีรัมย์ร่วมงานโชว์แอนด์แชร์โชว์ผลสำเร็จโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นปี2569 25กรกฎาคม2569หน้าโถงด้านหน้าห้องประชุมใหญ่หอประชุมมารินีโจโทปมามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์โดยนางรัชนีสารวิถีพัฒนาการจังหวัดบุรีรัมย์มอบหมายให้นายวสันต์ศรีจุดานุผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชนเข้าร่วมเป็นเกียรติในงานโชว์แอนด์แชร์ซึ่งเป็นกิจกรรมขับเคลื่อนติดตามและประเมินผลโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นระยะปลายน้ำประจำปีงบประมาณ2569การจัดงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอผลงานโครงการพัฒนาท้องถิ่นของหน่วยงานต่างๆที่ได้ดำเนินการในพื้นที่พร้อมบูรณาการการทำงานให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดบุรีรัมย์อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนโดยมีการจัดนิทรรศการโชว์แอนด์แชร์รูปธรรมความสำเร็จที่สะท้อนให้เห็นถึงผลลัพธ์การทำงานเชิงรูปธรรมทั้งด้านเศรษฐกิจสังคมและการยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนภายในงานผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐภาควิชาการและภาคประชาชนได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการพัฒนาท้องถิ่นที่ประสบผลสำเร็จเพื่อสร้างต้นแบบการทำงานที่สามารถขยายผลไปยังพื้นที่อื่นๆได้อย่างเป็นระบบโครงการขนส่งทางบกเปิดโครงการคมนาคมปรับปรุงบำรุงรักษาศาสนสถาน99แห่งทั่วประเทศถวายเป็นพระกุศลเมื่อวันที่25กรกฎาคม2569นี้เวลา 13:30 น.นายสรพงษ์ไพฑูรย์พงษ์อธิบดีกรมการขนส่งทางบกเป็นประธานฝ่ายคารวาสในพิธีเปิดโครงการคมนาคมปรับปรุง บำรุงรักษาศาสนสถานในพระพุทธศาสนา99แห่งทั่วประเทศซึ่งจัดขึ้นเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกพร้อมเป็นประธานในพิธีทอดพระป่าสามัคคีและพิธีส่งมอบการบูรณะวัดกทริวนารามจังหวัดบุรีรัมย์เพื่อถวายเป็นพระกุศลและเลือกสืบทอดพระพุทธศาสนานอกจากนี้ยังได้ประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยมีพระมหาบุญเกิดกตเวทีด็อกเตอร์เจ้าอาวาสวัดกทริวนารามเป็นประธานฝ่ายทรงและพุทธศาสนิกชนร่วมพิธีเป็นจำนวนมากทั้งนี้คณะผู้บริหารนายณัฐสุพรรณนครขนส่งจังหวัดบุรีรัมย์นางสาวโชติกาหอมยกขนส่งจังหวัดนครราชสีมานายธวัชชัยวิริยจิตขนส่งจังหวัดขอนแก่นนายสหชาติคำพูนขนส่งจังหวัดสุรินทร์นายสมพงษ์เทียนชัยเกิดศิลป์ขนส่งจังหวัดศรีสะเกษนายมานพสิงห์อาสิงสมานันขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ดนายสยามผู้สับสินขนส่งจังหวัดกาฬสินธุ์นางสุปาณีพาณิชย์ขนส่งจังหวัดมหาสารคามนางระวีกิจพุทธิธนกรเลขานุการกรมตลอดจนขนส่งจังหวัดในพื้นที่ภาคอีสานเข้าร่วมงานอย่างพร้อมเพรียงสำหรับโครงการดังกล่าวกรมการขนส่งทางบกได้รับมอบหมายให้ดำเนินการปรับปรุงและบำรุงรักษาศาสนสถานจำนวน10แห่งทั่วประเทศโดยวัดกทะริวนารามจังหวัดบุรีรัมย์เป็นหนึ่งในวัดสำคัญที่ได้รับการบูรณะผ่านความร่วมมือของสำนักงานขนส่งจังหวัดในกลุ่มจังหวัดภาคอีสานซึ่งได้ร่วมการระดมกำลังและทรัพยากรดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำอาคารอเนกประสงค์และก่อสร้างห้องน้ำหลังใหม่จนแล้วเสร็จสมบูรณ์เพื่อยกระดับความสะดวกและความปลอดภัยให้แก่พระภิกษุสามเณรตลอดจนประชาชนที่เดินทางมาปฏิบัติธรรมและประกอบศาสนกิจสืบไปปปช.บุรีรัมย์ปลูกฝังผู้นำการเปลี่ยนแปลงสร้างภูมิคุ้มกันชุมชนต้านทุจริตสำนักงานปปช.ประจำจังหวัดบุรีรัมย์นำโดยนายอดุลวันดีผู้อำนวยการมอบหมายเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่จัดกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการณศาลาประชาคมบ้านดูหมู่2ตำบลบ้านดูอำเภอนาโพจังหวัดบุรีรัมย์เพื่อเสริมสร้างบทบาทภาคประชาชนในการร่วมกันต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบเมื่อวันที่23กรกฎาคม2569จุดเน้นของกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้ใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา Anti Corruption Education สร้างวิทยากรตัวคูณที่สามารถนำความรู้ไปเผยแพร่ต่อในพื้นที่เสริมบทบาทชุมชนกระตุ้นให้ประชาชนในบ้านดูมีส่วนร่วมเฝ้าระวังป้องกันและแจ้งเบาะแสการทุจริตอย่างจริงจังขยายผลยั่งยืนพัฒนาทักษะผู้นำการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้ชุมชนสามารถถ่ายทอดแนวคิดความสุจริตไปสู่ครอบครัวหมู่บ้านและสังคมโดยรอบผู้เข้าร่วมกิจกรรมต่างเห็นพ้องว่าการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนคือหัวใจสำคัญในการป้องกันการทุจริตเพราะชุมชนคือด่านหน้าในการสอดส่องและแจ้งเบาะแสหากประชาชนมีความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องจะช่วยให้การป้องกันมีประสิทธิภาพมากขึ้นสำนักงานปปช.บุรีรัมย์ยืนยันเดินหน้าจับมือกับทุกภาคส่วนทั้งหน่วยงานรัฐองค์กรท้องถิ่นและประชาชนเพื่อร่วมการปลูกฝังวัฒนธรรมความสุจริตและสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริตอย่างยั่งยืนกยศ.ดูแลผู้กู้ยืมใกล้ชิดและปรับโครงสร้างหนี้ออนไลน์ลดเสี่ยงถูกดำเนินคดี26กรกฎาคม2569ร้อยเอกหญิงพัฒรัตน์ทองสวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลโดยกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา หรือกยศ.เดินหน้าดูแลผู้กู้ยืมเงินอย่างต่อเนื่องทั้งในมิติการเปิดโอกาสให้เข้าถึงการศึกษาและการช่วยเหลือผู้ที่ประสบปัญหาการชำระหนี้โดยมุ่งหวังให้ผู้กู้ยืมได้เรียนจนสำเร็จตามหลักสูตรพร้อมมีความรับผิดชอบต่อสังคมด้วยการชำระหนี้คืนเพื่อให้เงินกองทุนหมุนเวียนไปช่วยนักเรียนและนักศึกษารุ่นต่อไปทั้งนี้กยศ.ได้เปิดโอกาสให้ผู้กู้ยืมที่ยังมีภาระหนี้ค้างชำระและสามารถเข้าสู่กระบวนการปรับโครงสร้างหนี้ได้ด้วยตนเองผ่านช่องทางออนไลน์เพื่อช่วยลดภาระการผ่อนชำระหนี้และวางแผนการชำระหนี้ได้อย่างเหมาะสมรวมทั้งลดความเสี่ยงในการถูกดำเนินคดีโดยสามารถยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันไทยดีหรือแอปเป่าตังจากนั้นอัปเดตข้อมูลส่วนตัวให้เป็นปัจจุบันตรวจสอบยอดหนี้และยอดผ่อนชำระในแต่ละงวดซึ่งเมื่อดำเนินการเสร็จสิ้นสามารถตรวจสอบสถานะได้ที่หน้าเว็บไซต์ระบบการทำสัญญาปรับโครงสร้างหนี้แบบอิเล็กทรอนิกส์ e-contract รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีย้ำเตือนผู้กู้ยืมว่าหากมีบุคคลใดติดต่อให้ชำระหนี้ที่ค้างชำระต้องตรวจสอบให้รอบคอบว่าผู้ติดต่อนั้นเป็นผู้รับมอบอำนาจจากกยศ.หรือไม่เพื่อป้องกันการแอบอ้างจากมิจฉาชีพและต้องไม่โอนเงินเข้าบัญชีส่วนบุคคลโดยเด็ดขาดรวมถึงต้องไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวรหัสผ่านหรือรหัส OTP ให้บุคคลอื่นเนื่องจากกยศ.และผู้ที่ได้รับการมอบอำนาจจากกยศ.จะไม่มีนโยบายขอข้อมูลดังกล่าวผ่านทางโทรศัพท์หรือสื่อสังคมออนไลน์สำหรับช่องทางการชำระหนี้ที่ถูกต้องและปลอดภัยคือโมบายแบงกิ้งผ่านแอปพลิเคชันได้ทุกธนาคารหรือชำระหนี้ได้ที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาหรือสอบถามข้อมูลผ่านไลน์บัญชีทางการของกยศ.ได้ไทยช่วยไทย Ex-Local Low Cost 1-15 สิงหาคมผ่านร้านค้าท้องถิ่นกว่า800สาขา26กรกฎาคม2569นางสาวรฤดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลโดยกระทรวงพาณิชย์เดินหน้ามาตรการช่วยลดค่าครองชีพของประชาชนพร้อมสนับสนุนผู้ประกอบการฐานรากผ่านกิจกรรมไทยช่วยไทย X Local Low Cost ระหว่างวันที่ X 1ถึง15สิงหาคม2569โดยความร่วมมือกับเครือข่ายร้านค้าส่งและร้านค้าปลีกท้องถิ่นกว่า130รายรวมประมาณ800สาขาทั่วประเทศเพื่อจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคในราคาพิเศษควบคู่กับการเพิ่มช่องทางจำหน่ายสินค้าให้ผู้ประกอบการ SME และผู้ผลิตสินค้าชุมชนภายในกิจกรรมร้านค้าที่เข้าร่วมจะนำสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการดำรงชีพมาจำหน่ายในราคาพิเศษโดยสินค้าที่ร่วมรายการจะได้รับส่วนลดสูงสุด60%อาทิข้าวสารน้ำปลาซอสปรุงรสและสินค้าอุปโภคบริโภคในชีวิตประจำวันทั้งนี้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าจะจัดเปิดกิจกรรมอย่างเป็นทางการ1สิงหาคม2500ณร้านตังงี้สุนซุปเปอร์สโตร์สาขานาดีจังหวัดอุดรธานีจุดเด่นของโครงการนี้คือการใช้เครือข่ายร้านค้าท้องถิ่นเป็นกลไกเชื่อมโยงผู้ผลิตกับผู้บริโภคในแต่ละพื้นที่ช่วยให้สินค้า SME และสินค้าชุมชนมีพื้นที่จำหน่ายเพิ่มขึ้นเข้าถึงผู้บริโภคได้มากขึ้นและทำให้เม็ดเงินหมุนเวียนอยู่ในระบบเศรษฐกิจระดับจังหวัดและระดับชุมชนรัฐบาลขอเชิญชวนประชาชนร่วมเลือกซื้อสินค้าราคาพิเศษจากกิจกรรมไทยช่วยไทย X Local Low Cost และติดตามรายชื่อร้านค้าสาขาและสินค้าที่ร่วมรายการผ่านช่องทางของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าและกระทรวงพาณิชย์ทั้งนี้ส่วนลด60%เป็นอัตราสูงสุดของสินค้าที่ร่วมรายการซึ่งรายละเอียดสินค้าและอัตราส่วนลดอาจแตกต่างกันในแต่ละร้านและแต่ละสาขาผู้พิการผู้ป่วยติดเตียงผู้สูงอายุ ที่ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสามารถมอบอำนาจให้ผู้อื่นมายืนยันตัวตนและใช้สิทธิแทนได้26กรกฎาคม2569นางสาวพลอยทะเลรัศมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าผู้ที่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ทั้งรายเก่าและรายใหม่หรือคนที่ระบบแจ้งให้ยืนยันตัวตน EKYC และต้องยืนยันตัวตน EKYC ทุกคนโดยสามารถยืนยันตัวตนได้2ช่องทางแอปเป่าตังและทางหน่วยรับลงทะเบียน5ธนาคารธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรทกสธนาคารอาคารสงเคราะห์ทอสธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยทางนี้สามารถดำเนินการได้ตั้งแต่วันนี้17กรกฎาคม2569ถึงวันที่12มกราคม2570สำหรับในกรณีผู้ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569กรณีผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงหรือผู้พิการที่ไม่สามารถไปยืนยันตัวตน EKYC ด้วยตัวเองได้หากจะมอบอำนาจใช้สิทธิแทนต้องให้ผู้รับมอบอำนาจไปยืนยันตัวตนที่หน่วยรับลงทะเบียน5ธนาคารดังข้างต้นเท่านั้นโดยเอกสารที่ต้องใช้มีดังนี้หนังสือมอบอำนาจดาวน์โหลดที่เว็บไซต์โครงการบัตรประชาชนตัวจริงพร้อมสำเนาบัตรลงนามสำเนาถูกต้องของผู้มอบอำนาจสำเนาบัตรประจำตัวคนพิการถ้ามีหรือใบรับรองแพทย์ถ้ามีนายกรัฐมนตรีสั่งการเจ้าหน้าที่ของรัฐและธนาคารของรัฐทั้ง5ธนาคารอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนอย่างเต็มที่พร้อมเร่งให้ความช่วยเหลืออย่าให้ประชาชนได้รับผลกระทบจากระบบขอให้คำนึงถึงความเดือดร้อนของประชาชนเป็นอันดับแรกเจ้าหน้าที่ของรัฐจะต้องเป็นที่พึ่งของประชาชนอย่าปล่อยให้ประชาชนพึ่งตนเองเพียงลำพังทั้งนี้ประชาชนสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ผ่านช่องทางประชาสัมพันธ์อย่างเป็นทางการของกระทรวงการคลังเท่านั้นหรือศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐโทรศัพท์02109-2345ในวันและเวลาราชการต่อไปเป็นข่าวบริการสำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขเชิญชวนประชาชนทั่วประเทศร่วมโครงการลดและเลิกเหล้าตลอดเข้าพรรษาเนื่องในวันเข้าพรรษาซึ่งตรงกับวันที่30กรกฎาคม2569โดยเปิดระบบออนไลน์ให้ประชาชนลงทะเบียนพร้อมกันทั้งประเทศตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมถึง26ตุลาคม2569โครงการดังกล่าวมุ่งเน้นให้ผู้เข้าร่วมตั้งปณิธานมั่นคงในการลดละเลิกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพื่อก้าวสู่การเลิกเหล้าอย่างถาวรอันจะนำไปสู่สุขภาพที่ดีและห่างไกลจากโรคพิษสุราเรื้อรังอีกทั้งช่วยถนอมรักษาตับไตและหัวใจพร้อมสร้างสังคมสุขภาพดีที่ยั่งยืนกรมควบคุมโรคเน้นย้ำว่าสุขภาพดีเริ่มต้นที่ตัวเราและการเลิกเหล้าเป็นการสร้างคุณค่าให้แก่ชีวิตและครอบครัวผู้สนใจสามารถร่วมลงนามปฏิญาณตนได้ที่เว็บไซต์ https://noalcohol.ddc.moph.go.th/กรมทรัพยากรน้ำบาดาลประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็น พนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งพนักงานราชการเปิดรับสมัครนักวิทยาศาสตร์จำนวน2อัตราส่วนวิชาการกองมาตรฐานคุณภาพน้ำบาดาล1อัตราส่วนเคมีและชีวภาพกองมาตรฐานคุณภาพน้ำบาดาล1อัตราโดยมีอัตราเงินเดือน 21,780 บาทส่วนตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราวเปิดรับหลายตำแหน่งได้แก่นายช่างเทคนิค4อัตรานายช่างเครื่องกล1อัตราช่างเจาะบ่อบาดาล2อัตราเจ้าพนักงานทุกอัตราการจำนวน

โดยเลือกหัวข้อพนักงานราชการอำเภอประโคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเชิญชวนนักท่องเที่ยวทั้งในจังหวัดและต่างจังหวัดร่วมงานประเพณีแห่เทียนพรรษาประจำปี2569ภายใต้แนวคิดลำเทียนรวมใจประโคนชัยเทียนศิลป์ส่องแสงศรัทธาล้ำค่าวัฒนธรรมเพื่อสืบสานประเพณีอันดีงามของชาวพุทธอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดบุรีรัมย์เทศกาลเข้าพรรษากำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่30ถึง31กรกฎาคม2569ณบริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองประโคนชัยอำเภอประโคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์ภายในงานมีกิจกรรมขบวนแห่เทียนพรรษาที่วิจิตรงดงามพร้อมการแสดงศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านที่น่าสนใจขอเชิญพี่น้องประชาชนและนักท่องเที่ยวร่วมสืบสานงานประเพณีครั้งนี้ณสถานที่วันเวลาดังกล่าวอย่างพร้อมเพรียงสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน37บุรีรัมย์เปิดการฝึกอบรมยกระดับฝีมือแรงงานสายโลจิสติกด้วยหลักสูตรการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์สำหรับงานโลจิสติกรวมเวลาเรียน30ชั่วโมงการฝึกอบรมจัดขึ้นระหว่างวันที่27ถึง30กรกฎาคม2569เวลา 8:30 นถึง 17:00 นณสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน37บุรีรัมย์เลขที่88หมู่4ถนนบุรีรัมย์ห้วยราชตำบลห้วยราชอำเภอห้วยราชจังหวัดบุรีรัมย์ผู้เข้าร่วมจะได้รับวุฒิบัตรเมื่อสำเร็จหลักสูตรสามารถนำไปใช้สมัครงานในสายงานจัดการระบบคลังสินค้าและขนส่งพร้อมมีค่าอาหารกลางวันให้ละ120บาทคุณสมบัติต้องมีอายุ18ปีขึ้นไปวุฒิการศึกษาม.3ขึ้นไปช่องทางการสมัครและสอบถามข้อมูลสมัครผ่านเว็บไซต์https://chotthuan.asia.gw9tl line @604jkxew Facebook สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน37บุรีรัมย์โทรศัพท์044634608จบข่าวท้องถิ่นเรวดีหงสากุลมนาธิการข่าววิภาวีวีระหงอ่าน

7วิธีป้องกันการถือโกงเมื่อซื้อของออนไลน์ฮู้บ่ว่าอยู่ในโลกออนไลน์อย่าไว้ใจไผง่ายๆแฮงซื้อของออนไลน์ยิ่งต้องเพิ่มความรอบคอบสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบ.เพิ่นแนะ7วิธีป้องกันการถูกโกงเมื่อซื้อของออนไลน์ดังต่อไปนี้1อย่ารีบเสือโปรโมชั่น2นำเอาข้อมูลของผู้ขายไปตรวจสอบจาก Google ว่ามีประวัติการโกงบ่3ดูจากรีวิวสินค้าแต่ระวังผู้ขายเฮ็ดรีวิวเองหรือว่าจ้างคนที่มีชื่อเสียงมารีวิวให้ซึ่งบ่แม่นเรื่องที่ผิดหากเป็นการรีวิวตามความเป็นจริงที่มีทั้งข้อดีข้อเสียบ่แม่นว่าย่องย่างเดียว4อาจลองสั่งซื้อของจำนวนหน่อยก่อนเพื่อให้มั่นใจว่าผู้ขายมีตัวตนอีหลี5เลือกร้านที่มีการรีวิวการส่งสินค้าอย่างต่อเนื่องบ่อยใส่รูปเดิมเพื่อยืนยันว่ามีการส่งสินค้าอีหลีตรวจเบิ่งว่าเว็บไซต์นั้นๆมีการอัปเดตสินค้าเป็นประจำบ่6จำไว้ว่าหากเว็บไซต์มีการจดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าก็จะสร้างความน่าเชื่อถือหลายขึ้น7ตรวจสอบช่องทางการติดต่อร้านค้าควรโทรคุยหรือการวิดีโอคอลเพื่อให้เห็นว่าผู้ขายมีตัวตนก่อนตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการโดยพิจารณารายละเอียดเงื่อนไขให้เข้าใจสอบถามเพื่อประโยชน์ของผู้บริโภคเองสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคโทรสายด่วนสคบ.1166ในวันและเวลาราชการเด้อ

0: ผลิตชุดข้อมูลโดยกระทรวงมหาดไทยร่วมกับสำนักประชาสัมพันธ์เขต2กรมประชาสัมพันธ
1: ์ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
2: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านพบกับตีของร้องข่าวในวันนี้กับผมพฤฒแก้วพิบูลครับมาเริ่มต้นกันที่เรื่องแรกเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนายกรัฐมนตรีสั่งเอาทุกคนเป็นตัวตั้งกระทรวงการคลังเตรียมนำการทบทวนเงื่อนไขโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเข้าประชุมครม.วันจันทร์นี้พ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเมื่อวานที่ผ่านมาครับนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยนะครับว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยติดตามและรับฟังข้อวิจารณ์ของสังคมเกี่ยวกับโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ครับโดยครับท่านนายกนั้นได้กำชับกระทรวงการคลังเร่งรัดดำเนินโครงการหลังมีผู้ลงทะเบียนไม่ผ่านเกณฑ์และถูกตัดสิทธิ์กว่า9ล้าน3แสนคนโดยครับให้กระทรวงการคลังนั้นนำข้อกังวลของพี่น้องประชาชนข้อวิจารณ์ของสังคมรวมทั้งความเดือดร้อนนะครับของพี่น้องประชาชนมาเป็นโจทย์หลักเลยครับเพื่อจะปรับปรุงทบทวนเงื่อนไขโครงการให้สอดคล้องกับความเป็นจริงทางเศรษฐกิจในปัจจุบันครับและให้นำหารือในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีสัปดาห์หน้าในวันจันทร์ที่จะถึงนี่แหละครับสำหรับกลุ่มเป้าหมายของโครงการนั้นคือผู้ที่มีสิทธิ์ตามคุณสมบัติและเงื่อนไขโครงการกลุ่มตกหล่นและกลุ่มเปราะบางตามที่กระทรวงมหาดไทยและกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์สำรวจและขึ้นบัญชีไว้ทั้งนี้ครับกระทรวงการคลังขยายเวลาการรับสิทธิ์สำหรับผู้ที่มีบัตรถึง30กันยายนครับจากเดิมครับสิ้นเดือนนี้31กรกฎาคมขยายไปนะครับถึงสิ้นเดือนกันยาครับ30กันยายนขยายระยะเวลาการทบทวนสิทธิ์ครับเป็นเดือนหน้าครับวันที่31สิงหาคมจากเดิมครับที่จะสิ้นสุดในวันที่31กรกฎาคมนี้โดยผู้ได้รับสิทธิ์ตามโครงการปี2569ทุกกลุ่มเริ่มรับสิทธิ์พร้อมกันเลยครับวันที่1ตุลาคม2569ครับไปดูกันต่อที่เรื่องของพรก.กู้เงิน4แสนล้านบาทครับเอกนิติย้ำพรก.กู้เงิน4แสนล้านบาทเพื่อบรรเทาผลกระทบวิกฤตพลังงานและป้องกันเศรษฐกิจไทยเผชิญภาวะวิกฤตซ้อนวิกฤตครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเรื่องนี้ครับทางท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนายเอกนิติธันประภาสได้มีการบรรยายพิเศษในหัวข้อศักยภาพเศรษฐกิจไทยและมาตรการของรัฐบาลในการฟื้นฟูเศรษฐกิจโดยครับท่านรองนายกนั้นระบุว่าปัจจุบันประเทศไทยเรากำลังเผชิญกับความเสี่ยงจากวิกฤตราคาพลังงานที่ส่งผลกระทบต่อค่าครองชีพส่งผลกระทบต่อต้นทุนการผลิตและกำลังซื้อของพี่น้องประชาชนครับจากการพึ่งพาการนำเข้าน้ำมันและก๊าซธรรมชาติเกือบร้อยละ10ของ GDP และหากไม่มีมาตรการที่รองรับแล้วล่ะก็อาจจะนำไปสู่ภาวะเงินเฟ้อสูงควบคู่กับเศรษฐกิจชะลอตัวครับเนื่องจากครัวเรือนนั้นมีรายได้เติบโตไม่ทันค่าครองชีพขณะที่ภาคธุรกิจครับต้องเผชิญกับต้นทุนที่เพิ่มขึ้นแต่ว่ายอดขายนั้นกลับจะชะลอลงครับด้วยเหตุนี้ครับรัฐบาลนั้นจึงได้ดำเนินมาตรการภายใต้พระราชกำหนดหรือว่าพรก.กู้เงิน4แสนล้านบาทเพื่อรับมือผลกระทบจากวิกฤตดังกล่าวโดยสำหรับในระยะสั้นครับพี่น้องประชาชนมุ่งบรรเทาค่าครองชีพของประชาชนและช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อยขณะที่ในระยะยาวครับจะเป็นการเดินหน้าเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดและยานยนต์ไฟฟ้าหรือว่า EVทั้งนี้ครับเพื่อจะลดการพึ่งพาการนำเข้าพลังงาน และเสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศเนื่องจากหากไม่เร่งดำเนินมาตรการนะครับประเทศไทยเราอาจจะเผชิญกับภาวะที่เรียกว่าวิกฤตซ้อนวิกฤตครับซึ่งการดำเนินมาตรการดังกล่าวทั้งหมดครับก็มีเป้าหมายเพื่อจะลดผลกระทบจากความผันผวนของราคาพลังงานเสริมกำลังซื้อของพี่น้องประชาชนและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการรวมไปถึงการสร้างความมั่นคงด้านพลังงานเพื่อจะลดความเสี่ยงทางเศรษฐกิจของประเทศในระยะยาวนั่นเองครับไปดูกันต่อที่เรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐครับเอกนิติแจงปัญหาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่ได้อยู่ที่หลักเกณฑ์แต่อยู่ที่ข้อมูลไม่อัปเดตต้องการช่วยคนให้ตรงเป้าพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับโดยเฉพาะผู้ที่เข้าร่วมโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนายเอกนิติทันประภาสได้กล่าวถึงปัญหาเรื่องของหลักเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่เกิดขึ้นครับแม้จะมีการเตรียมฐานข้อมูลต่างๆไว้สำหรับโครงการนี้มาเป็นระยะเวลานานแล้วนะครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้พี่น้องประชาชนครับเห็นความชัดเจนมากขึ้นซึ่งท่านรองนายกครับมองว่าเรื่องความตั้งใจต้องการช่วยคนที่เดือดร้อนนั้นเป็นสิ่งสำคัญวันนี้ครับประเทศไทยมีสวัสดิการอยู่เยอะกว่า72ประเภทแต่ก็มีคนที่ไม่มีอะไรอยู่ดังนั้นครับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนั้นออกแบบมาเพื่อดูแลคนที่ไม่มีอะไรเลยและไม่ได้มีการทบทวนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมาเป็นเวลานานสิ่งที่ทำครับคือความพยายามเอาคนเข้าสู่ระบบเข้ามาใหม่ประมาณ 2.3 ล้านคนทั้งนี้ครับบัตรสวัสดิการนั้นมีหลายประเภทปัญหาไม่ได้อยู่ที่หลักเกณฑ์แต่ปัญหาอยู่ที่ข้อมูลครับหน่วยงานต่างๆอาจจะมีข้อมูลที่ยังไม่ได้อัปเดตเมื่อได้ข้อมูลเชื่อว่าจะสามารถช่วยคนได้อีกเยอะครับโดยเฉพาะชาวบ้านที่ถูกหลอกเอาข้อมูลไปใช้เช่นกลุ่มที่ถูกหลอกเอาชื่อไปจดเป็นกรรมการบริษัทกว่าหลายแสนรายเลยนะครับจึงได้ประชุมร่วมกับกรมพัฒนาธุรกิจและจัดการให้เต็มที่กับบริษัทที่เอาคนมาหลอกและต้องคืนสิทธิ์นะครับข้อมูลวันนี้ครับสิ่งที่ไม่เคยมีมาก่อนนั่นก็คือเราเห็นข้อมูลของคนถือบัตรสวัสดิการจากการลงทะเบียน18ล้านคนอายุ 20-60 ปีคือวัยแรงงานเกิน 50% สิ่งที่ต้องทำต่อไปครับคือการเอาข้อมูลตรงนี้ไปช่วยคนที่อยู่ในวัยทำงานที่ไม่มีสินทรัพย์ไม่มีรายได้ไปช่วยพัฒนาทักษะแรงงานให้เขามีรายได้ครับนี่คือประโยชน์ของการทำระบบสวัสดิการที่ตรงเป้ามากขึ้นเชื่อว่าถ้าหากเราผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปได้ครับจะเป็นการวางระบบที่ตรงจุดได้ดียิ่งขึ้นและจะเป็นครั้งแรกครับที่เรานั้นได้ข้อมูลและช่วยได้ตรงเป้านั่นเองล่ะครับจากเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไปดูกันที่เรื่องของทรัพยากรธรรมชาติกันบ้างครับรัฐมนตรีสุชาติสั่งเร่งหามือทิ้งขยะมลพิษในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติจังหวัดปราจีนบุรีย้ำพบผู้กระทำผิดดำเนินการทางกฎหมายถึงที่สุดพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนายสุชาติชมกลิ่นมีการสั่งการให้กรมป่าไม้ครับเร่งดำเนินการเข้าตรวจสอบพื้นที่ที่มีการนำขยะมลพิษมาทิ้งในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติครับป่าห้วยไคร้ตำบลวังตะเคียนอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีครับและจากที่ได้รับรายงานพบว่ากลุ่มทุนนั้นนำขยะพิษมาทิ้งกระจายตัวไปทั่วจังหวัดปราจีนบุรีเลยครับซึ่งในขณะนี้มีการตรวจพบแล้ว3จุดใหญ่ๆด้วยกันครับจุดที่1ครับที่ตำบลหาดนางแก้วอำเภอกบินบุรีมีขยะเป็นสายไฟบดอัดมาดำทิ้งในบ่อลูกรังเก่าพื้นที่สาธารณะกว้างกว่า3ไร่ครับลึกถึง6เมตรครับพี่น้องประชาชนแล้วเอารถไถมาดันดินกลบปิดปากบ่อทำให้น้ำในบ่อเน่าเสียจุดที่2ครับที่ตำบลวังท่าช้างอำเภอกบินบุรีมีผงเคมีสีดำที่คายความร้อนตลอดเวลามาเทปรับพื้นที่เอาเปลือกสายไฟมาบดอัดทำเป็นถนนนอกจากนี้ยังมีการปล่อยน้ำเสียปนคราบน้ำมันเครื่องใช้แล้วลงสระน้ำการเกษตรจนน้ำนั้นกลายเป็นสีเทาเข้มส่งกลิ่นฉุนรุนแรงครับและจุดที่3ครับที่ตำบลวังตะเคียนอำเภอกบินบุรี มีการลักลอบขนสายไฟ 200-300 กิโลกรัมเข้ามาจุดไฟเผาวินาศควันขโมงเลยครับกลางป่าอนุรักษ์พันธุกรรมพืชป่าสงวนแห่งชาติห้วยไคร้จึงได้มีการสั่งการให้กรมป่าไม้ร่วมกับกรมควบคุมมลพิษโดยสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่7สระบุรีเร่งเข้าไปตรวจสอบครับและถ้าพบผู้กระทำความผิดที่ก่อให้เกิดปัญหามลพิษนี้แล้วล่ะก็ให้ดำเนินการตามกฎหมายให้ถึงที่สุดและไม่มีการละเว้นอย่างเด็ดขาดครับไปดูกันต่อที่เรื่องต่อไปครับที่จังหวัดศรีสะเกษกันบ้างรัฐบาลชี้แจงเจ้าของปั๊มกันทรลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษที่เดินทางมายื่นเรื่องร้องเรียนที่รัฐสภาเมื่อวันที่24กรกฎาคมที่ผ่านมายืนยันเร่งดูแลทุกด้านด้วยความห่วงใยจ่ายเงินช่วยเหลือทุกช่องทางตามหลักเกณฑ์พ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเมื่อวานที่ผ่านมานางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยว่าจากเหตุจรวด BM 21ตกใส่สถานีบริการน้ำมันและร้านสะดวกซื้อ 7-11 จากการกระทำของกัมพูชาครับเมื่อวันที่24กรกฎาคมปีที่แล้วปี2568ส่งผลให้สถานีบริการน้ำมันปตท.และร้านสะดวกซื้อ 7-11 ภายในสถานีบริการน้ำมันครับได้รับความเสียหายรวมไปถึงมีพี่น้องประชาชนเสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บด้วยโดยนายกรัฐมนตรีครับได้ติดตามการช่วยเหลือมาอย่างต่อเนื่องและกำชับให้ทุกหน่วยงานนั้นเร่งดำเนินการอย่างเต็มที่เพื่อให้ผู้ได้รับผลกระทบได้รับการดูแลอย่างรวดเร็วครอบคลุมและเป็นธรรมภายใต้กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องและจากรายงานของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสรุปผลการช่วยเหลือดังนี้ครับพี่น้องประชาชนครับ 1. สถานีบริการน้ำมันได้รับความเสียหายมูลค่าประมาณ 3,500,000 บาทได้รับเงินชดเชยจากบริษัททิพยประกันภัยจำกัดจำนวน 1 ล้านบาทและได้รับความช่วยเหลือจากบริษัทปตท.จำนวน 2,500,000 บาทปัจจุบันครับสามารถจะกลับมาเปิดให้บริการได้แล้วตั้งแต่วันที่5กันยายน2568 2. ครับร้านสะดวกซื้อ 7-11 ได้รับความเสียหายมูลค่าประมาณ14ล้านบาทโดยได้รับความช่วยเหลือจากบริษัท CPO จำกัดจำนวน9ล้านบาทและกลับมาเปิดให้บริการแล้วตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายนปี2568 3. ครับผู้เสียชีวิตจำนวน7รายได้รับการช่วยเหลือครบถ้วนแล้วครับรวมเป็นเงินประมาณ58ล้านบาทส่วนผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวน12รายได้รับการช่วยเหลือครบทุกคนครับรวมเป็นเงินประมาณ4ล้าน6แสนบาทโดยได้รับเงินช่วยเหลือตั้งแต่รายละ 100,000 บาทถึง 800,000 บาทครับตามระดับของความรุนแรงและอาการบาดเจ็บรวมไปถึงสิทธิตามหลักเกณฑ์ของแต่ละหน่วยงานครับซึ่งเงินช่วยเหลือแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บมาจากหลายแหล่งงบประมาณครับรวมไปถึงงบกลางตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่5สิงหาคม2568ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เร่งดำเนินการช่วยเหลือในส่วนดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยสำหรับการขอรับเงินช่วยเหลือจากกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยสำนักนายกรัฐมนตรีจากการตรวจสอบกรณีความเสียหายของสถานีบริการน้ำมันพบว่าคำขอในส่วนดังกล่าวนั้นยังไม่เข้าเกณฑ์การจ่ายเงินจากกองทุนครับเนื่องจากเป็นความเสียหายต่อทรัพย์สินที่ใช้ประกอบธุรกิจและได้รับการชดเชยจากบริษัทประกันภัยรวมถึงได้รับความช่วยเหลือจากบริษัทต้นสังกัดแล้วนั่นเองครับมาดูกันที่ข่าวต่อไปครับเรื่องของรถกันบ้างข่าวดีคนใช้รถรัฐมนตรีสุภมาศเปิดตัวอีบุ๊ครถยนต์ครอบคลุมรถ EV มือ2ปิดช่องโหว่ชำรุดลอยแพราคาดิ่งพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านครับเมื่อวานที่ผ่านมานางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะที่กำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือตัวย่อว่าสคบครับได้เปิดเผยนะครับว่าเดินหน้ามาตรการเชิงรุกขั้นเด็ดขาดเพื่อแก้ปัญหาให้ผู้บริโภคที่ได้รับผลกระทบจากการใช้รถยนต์โดยเฉพาะรถยนต์ไฟฟ้าหรือว่า EV ที่เติบโตอย่างก้าวกระโดดโดยได้ให้สคบครับรวบรวมข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่ผู้ใช้รถและจัดทำเป็นคู่มือหรือที่เรียกว่า e-book ครับ ฉลากรถยนต์และรถ EV ครบวงจรทั้งป้ายแดงและรถมือสองครับเพื่อเป็นแนวทางให้คนซื้อรถตรวจสอบข้อมูลได้อย่างโปร่งใสสิ้นข้อสงสัยครับและป้องกันพี่น้องประชาชนผู้บริโภคในการถูกเอารัดเอาเปรียบจากตลาดรถยนต์ยุคใหม่ครับจากข้อมูลของสคบและสภาองค์กรของผู้บริโภคสะท้อนเสียงร้องเรียนของผู้ใช้รถ EV ทั่วประเทศพุ่งสูงกว่า 1,300 รายโดยปัญหาหลักที่สร้างความกังวลใจให้แก่ผู้บริโภคมากที่สุดครับ3ประเด็นได้กันได้แก่อะไรบ้างครับรถชำรุดบกพร่องถูกลอยแพหลังศูนย์บริการปิดตัวและราคาจำหน่ายที่ผันผวนลดลงอย่างรวดเร็วและการจัดทำอีบุ๊กครับฉลากรถยนต์และรถ EV นั้นจึงเป็นอาวุธสำคัญให้กับผู้บริโภคยุคใหม่ครับตรวจสอบข้อมูลเชิงลึกก่อนจะควักกระเป๋าจ่ายโดยแบ่งหมวดหมู่ให้ใช้งานง่ายครับทรงพลังและครอบคลุมที่สุดดังต่อไปนี้ครับ 1. ศูนย์รวมฉลากรถยนต์ไฟฟ้าใหม่ EV Hub 2. มาตรฐานฉลากรถยนต์และรถ EV ป้ายแดง 3. ทางรอดตลาดรถมือ2รถยนต์และรถ EV ใช้แล้วนอกจากจะมีอีบุ๊กเป็นคู่มือเช็คข้อมูลก่อนซื้อแล้วนะครับทางสคบยังกำชับข้อกฎหมายตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคพุทธศักราช2522ให้รถ EV และรถยนต์ทุกประเภทเป็นสินค้าควบคุมฉลากหากโชว์รูมหรือค่ายรถไหนไม่ติดฉลากไม่แสดงข้อมูลให้ชัดเจนหรือหมกเม็ดข้อมูลสำคัญมีโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับครับประชาชนครับสามารถจะศึกษาและดาวน์โหลดอีบุ๊กนี้ได้ข้อมูลการซื้อรถยนต์และรถยนต์ไฟฟ้าได้จากเว็บไซต์สคบครับ www.ocpb.go.th หรือสอบถามได้ที่สายด่วนสคบ1166นั่นเองแหละครับมาดูกันที่ข่าวดีของเรากันบ้างครับของประเทศไทยวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งใหม่แหล่งมรดกโลกแห่งที่9ของประเทศไทยพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเมื่อวานที่ผ่านมาเวลาประมาณบ่าย 3:03 นาทีตามเวลาในประเทศไทยนะครับที่ประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่48นครปูซานสาธารณรัฐเกาหลีครับได้มีมติรับรองให้วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชของประเทศไทยครับขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกภายหลังการประกาศผลครับนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทยพร้อมด้วยนางสาวสาบิดาไทยเศรษฐรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมและผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับที่เข้าร่วมประชุมได้กล่าวขอบคุณคณะกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างจริงใจในนามของรัฐบาลไทยครับซึ่งตลอดระยะเวลากว่า10ปีไทยได้ทุ่มเททำงานอย่างหนักในการผลักดันวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารในฐานะศูนย์กลางพุทธศาสนาในระดับภูมิภาคในช่วงศตวรรษที่8อีกทั้งแหล่งมรดกโลกจะมีส่วนสำคัญในการสร้างรายได้สู่ชุมชนกับพี่น้องประชาชนกระตุ้นการท่องเที่ยวในฐานะแหล่งมรดกโลกแห่งใหม่ลำดับที่9ของประเทศไทยและเป็นแหล่งมรดกโลกแห่งแรกที่ตั้งอยู่ในภาคใต้ของประเทศไทยด้วยครับขณะที่ภายในวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารนั้นได้มีการจัดงานฉลองสมโภชมรดกโลกบริเวณลานโพในช่วงที่มีการประกาศผลครับนอกจากนี้ครับพระสงฆ์ได้สวดชยันโตเจ้าอาวาสพร้อมนายไกรสอนวิสิทธิ์วงศ์ที่ปรึกษานายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีลั่นคล้องชัยวงโยธวาทิตบรรเลงเพลงมาสนครศรีธรรมราชเฉลิมฉลองประชาชนครับและนักท่องเที่ยวต่างก็รวมกันกล่าวว่าสาธุปรบมือแสดงความยินดีด้วยความภาคภูมิใจครับนอกจากนี้ครับของดีภาคใต้มีการแสดงรำโนราพร้อมการแสดงขบวนกลองยาวครับมาปิดท้ายวันนี้ครับกับเรื่องที่ไทยเราจะเป็นเจ้าภาพครับขอเชิญคนไทยร่วมเป็นเจ้าภาพต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569เพื่อสร้างประสบการณ์และความประทับใจไปด้วยกันพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของประเทศไทยในการเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569 ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ครับณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ซึ่งการประชุมนี้นั้นเป็นช่องทางหนึ่งที่ทำให้เราชาวไทยครับมีโอกาสในการนำเสนอเสน่ห์แห่งอัตลักษณ์ไทยที่จะถูกนำมาใช้ประกอบในการรับรองผู้เข้าร่วมประชุมประกอบไปด้วยครับพื้นผ้าและอาหารซึ่งสะท้อนภูมิปัญญาความคิดสร้างสรรค์และความหลากหลายทางวัฒนธรรมสู่สายตานานาชาติครับซึ่งผ้าทอและผ้าพื้นเมือง37ลายอัตลักษณ์รวมไปถึงผ้าบาติกพิมพ์ลายบุพผาบรมราชินีนาถผ่านการคัดสรรมาเป็นอย่างดีครับจาก26ชุมชนครอบคลุม21จังหวัดทั่วประเทศไทยครับล้วนแล้วแต่เป็นงานฝีมือที่ชาวบ้านนั้นบรรจงถักทออย่างประณีตเพื่อร่วมเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ถ่ายทอดเรื่องราวอันเปี่ยมล้นไปด้วยคุณค่าทางวัฒนธรรมไทยและภายในงานครับผู้เข้าร่วมประชุมนั้นยังจะได้สัมผัสรสชาติแห่งความเป็นไทยผ่านอาหารและเครื่องดื่มจากวัตถุดิบ GI ครับที่รังสรรค์เป็นเมนูสุดพิเศษซึ่งไม่เพียงสะท้อนความอุดมสมบูรณ์ของประเทศไทยของแผ่นดินไทยเท่านั้นครับแต่จะสร้างความประทับใจให้กับผู้แทนจากทั่วโลกแบบไม่รู้ลืมด้วยล่ะครับสำหรับวันนี้ครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนตีข้องร้องข่าวหมดเวลาลงแล้วผมพฤทธิ์แก้วพิบูลและทีมงานจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ต้องลาไปก่อนแล้วพบกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังสวัสดีครับ

กู้ยืมเงินอย่างไรไม่ให้ถูกเอาเปรียบนะคะการกู้ยืมเงินเป็นลักษณะสัญญาทางแพ่งอย่างหนึ่งซึ่งเป็นสัญญายืมใช้สิ้นเปลืองเป็นการที่ผู้กู้ยืมได้ขอยืมเงินไปจากบุคคลหนึ่งซึ่งเรียกว่าผู้ให้กู้ยืมและมีสัญญากันว่าจะตกลงใช้คืนเงินภายในกำหนดเวลาใดเวลาหนึ่งซึ่งจะมีการเรียกดอกเบี้ยหรือไม่ก็ได้และสัญญากู้ยืมเงินนั้นจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อมีการส่งมอบเงินที่กู้ยืมกันแล้วนะคะสัญญากู้ยืมเงินที่จะเป็นหลักฐานในการฟ้องร้องคดีแบ่งได้เป็น2กรณีคือกรณีแรกการกู้ยืมเงินที่มีจำนวนไม่เกิน 2,000 บาทกฎหมายไม่ได้กำหนดให้ต้องทำหลักฐานเป็นหนังสือแต่อย่างใดเพราะฉะนั้นเพียงแค่ยืมเงินกันด้วยวาจาไม่เกิน 2,000 บาทก็สามารถฟ้องร้องบังคับคดีกันได้แล้วค่ะแต่อย่างไรก็ตามก็ต้องคำนึงถึงค่าใช้จ่ายในการฟ้องร้องคดีในศาลด้วยนะคะกรณีที่2การกู้ยืมเงินกันเกิน 2,000 บาทกฎหมายกำหนดให้การกู้ยืมเงินจะต้องมีหลักฐานแห่งการกู้ยืมเงินและลงลายมือชื่อของผู้กู้ยืมเงินไว้ด้วยมิฉะนั้นจะฟ้องร้องบังคับคดีไม่ได้นะคะแต่อย่างไรก็ตามปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงวิธีการกู้ยืมเงินตามพลวัตของสังคมมีการกู้ยืมเงินผ่านทาง Facebook ผ่านทางแอปพลิเคชัน LINE โดยผู้กู้ส่งข้อความไปขอยืมเงินนะคะและผู้ให้กู้ก็โอนเงินผ่านทางแอปพลิเคชันของธนาคารให้ผู้กู้ทันทีกรณีนี้จะถือว่ามีหลักฐานในการกู้ยืมเงินได้หรือไม่ปัจจุบันนะคะมีพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์พุทธศักราช2544วางหลักเกณฑ์ไว้ว่าห้ามให้ปฏิเสธความมีผลผูกพันและการบังคับใช้ทางกฎหมายของข้อความใดเพียงเพราะเหตุที่ข้อความนั้นอยู่ในรูปแบบของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพราะฉะนั้นหากมีผู้กู้ยืมเงินผ่านแอปพลิเคชัน LINE หรือแอปพลิเคชันทาง Facebook แล้วมีการโอนเงินไปให้ผู้กู้และมีการส่งหลักฐานการกู้ยืมเงินไปให้ผู้กู้ทราบถือว่าหลักฐานดังกล่าวนะคะเป็นหลักฐานในการกู้ยืมเงินสามารถฟ้องร้องบังคับคดีได้เลยค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กระทรวงพาณิชย์เตรียมจัดกิจกรรมไทยช่วยไทย X Local Low Cost นำสินค้าอุปโภคบริโภคมาจำหน่ายในราคาพิเศษลดสูงสุดร้อยละ60ลดค่าครองชีพประชาชนวันที่1ถึง15สิงหาคมนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเร่งประสานมหาดไทยสกัดข่าวปลอมพร้อมย้ำส่งข้อมูลที่ถูกต้องถึงประชาชนกองทัพอิหร่านเตือนความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางอาจขยายเป็นวงกว้างหากสหรัฐตัดสินใจเดินหน้าโจมตีอิหร่านต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: กระทรวงพาณิชย์เตรียมจัดกิจกรรมไทยช่วยไทย X Local Low Cost นำสินค้าอุปโภคบริโภคมาจำหน่ายในราคาพิเศษลดสูงสุดร้อยละ60ลดค่าครองชีพประชาชนวันที่1ถึง15สิงหาคมนี้
2: นางสาวลลิดาเพื่อพิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากระทรวงพาณิชย์เดินหน้ามาตรการช่วยลดค่าครองชีพของประชาชนพร้อมสนับสนุนผู้ประกอบการฐานรากผ่านกิจกรรมไทยช่วยไทย X Local Low Costระหว่างวันที่1ถึง15สิงหาคมนี้โดยร่วมมือกับเครือข่ายร้านค้าส่งและค้าปลีกท้องถิ่นกว่า130รายรวมประมาณ800สาขาทั่วประเทศเพื่อจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคในราคาพิเศษควบคู่กับการเพิ่มช่องทางจำหน่ายสินค้าให้ผู้ประกอบการ SME และผู้ผลิตสินค้าชุมชนภายในกิจกรรมร้านค้าที่เข้าร่วมจะนำสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตมาจำหน่ายในราคาพิเศษโดยสินค้าที่ร่วมรายการจะได้รับส่วนลดสูงสุดร้อยละ60อาทิข้าวสารน้ำปลาซอสปรุงรสและสินค้าอุปโภคบริโภคในชีวิตประจำวันกรมพัฒนาธุรกิจการค้าจะจัดพิธีเปิดกิจกรรมอย่างเป็นทางการในวันที่1สิงหาคมนี้ในร้านตั้งยี่ศูนย์ซูเปอร์สโตร์สาขานาดีจังหวัดอุดรธานีนางสาวลลิดากล่าวว่าจุดเด่นของโครงการนี้คือการใช้เครือข่ายร้านค้าท้องถิ่นเป็นกลไกเชื่อมโยงผู้ผลิตกับผู้บริโภคในแต่ละพื้นที่ช่วยให้สินค้า SME และสินค้าชุมชนมีพื้นที่จำหน่ายเพิ่มขึ้นเข้าถึงผู้บริโภคได้มากขึ้นและทำให้เม็ดเงินหมุนเวียนอยู่ในระบบเศรษฐกิจระดับจังหวัดและระดับชุมชนรัฐบาลขอเชิญชวนประชาชนร่วมเลือกซื้อสินค้าราคาพิเศษจากกิจกรรมไทยช่วยไทย X Local Low Cost และติดตามรายชื่อร้านค้าสาขาและสินค้าที่ร่วมรายการผ่านช่องทางของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าและกระทรวงพาณิชย์ทั้งนี้ส่วนลดร้อยละ60เป็นอัตราสูงสุดของสินค้าที่ร่วมรายการซึ่งรายละเอียดสินค้าและอัตราส่วนลดอาจแตกต่างกันในแต่ละร้านและแต่ละสาขาคดีนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: กระทรวงการคลังเดินหน้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากชูเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์และมาตรการทางภาษีเสริมสภาพคล่อง MSME
3: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวปาฐกถาพิเศษในงานไทย MSME Forum 2026ถึงเป้าหมายการพลิกโฉมธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อมและรายย่อยหรือ MSME ให้พร้อมรับมือกับ3เมกะเทรนด์โลกที่กำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วได้แก่ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีและปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์และเศรษฐกิจสีเขียวโดยรัฐบาลได้ดำเนินนโยบายทางการเงินและการคลังเพื่อติดปีกคนตัวเล็กอย่างครอบคลุมผ่านการผลักดันโครงการไทยช่วยไทย Plus ที่ดึง AI นกกระซิบมาช่วยร้านค้ารายย่อยบริหารจัดการและสร้างฐานข้อมูลเพื่อเข้าถึงสินเชื่อได้ง่ายขึ้นการพัฒนาระบบประเมินเครดิตทางเลือกการเร่งคืนภาษีผ่านระบบ e-tax รวมถึงมาตรการพี่ช่วยน้องที่ให้บริษัทใหญ่ช่วยวางระบบดิจิทัลแลกกับสิทธิประโยชน์ทางภาษี2เท่าตลอดจนการให้แต้มต่อในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐซึ่งนโยบายทั้งหมดนี้มุ่งบูรณาการความร่วมมือเพื่อเพิ่มสภาพคล่องยกระดับทักษะและสร้างความโปร่งใสเพื่อให้ MSME ไทยสามารถเติบโตได้อย่างแข็งแกร่งในระยะยาวด้านนายนพงศ์ธีรวรประธานสมาพันธ์ SME ไทยได้นำเสนอทิศทางการทำงานของสมาพันธ์ผ่าน4เสาหลักได้แก่การปรับตัวสู่ยุคดิจิทัลด้วยการพัฒนาปัญญาประดิษฐ์ร่วมกับพันธมิตรระดับโลกและสร้างแพลตฟอร์มการค้าออนไลน์การรวมพลังผู้ประกอบการฐานรากและคนรุ่นใหม่การทำหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมระหว่างภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและการขับเคลื่อนนโยบายภายใต้แนวคิดการเติบโตไปด้วยกันพร้อมกันนี้ได้ส่งมอบสมุดปกน้ำเงินซึ่งรวบรวมข้อเสนอแนะเชิงนโยบายจากนักวิชาการและผู้ประกอบการทั่วประเทศให้แก่รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเพื่อนำไปเป็นแนวทางในการกำหนดมาตรการเร่งด่วนภายใน6เดือนและแผนพัฒนาระยะยาว1ปีต่อไป ปฏิพลสนับรมมารายงาน
1: BOI ผนึกกำลังธนาคาร Citibank ดึงกลุ่มทุนโลกหนุน6อุตสาหกรรมเป้าหมายต่อยอดเม็ดเงินขอส่งเสริมลงทุนครึ่งแรกปี2569ทะลุ 1,470,000 ล้านบาทนายนฤทธิ์เทศถิรศักดิ์เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI เปิดเผยว่า BOI ได้บูรณาการความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ร่วมกับธนาคาร Citibank เพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายนักลงทุนระดับโลกจากกว่า180ประเทศเข้าสู่ประเทศไทยมุ่งเน้นการขับเคลื่อน6อุตสาหกรรมเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ได้แก่ชีวภาพและเศรษฐกิจสีเขียวเซมิคอนดักเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูงยานยนต์ไฟฟ้าหรือEV และชิ้นส่วนปัญญาประดิษฐ์หรือ AI และดิจิทัลระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ตลอดจนการเป็นศูนย์กลางธุรกิจระหว่างประเทศต่อยอดความสำเร็จจากยอดขอรับการส่งเสริมการลงทุนครึ่งแรกของปี2569ที่พุ่งสูงถึง 1,470,000 ล้านบาทเติบโตขึ้น 37% โดยเป็นเงินลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศกว่า 1,360,000 ล้านบาทเติบโตถึง 80%ควบคู่ไปกับการใช้กลไก Fast Track ร่วมกับ8หน่วยงานภาครัฐที่ช่วยลดระยะเวลาอนุมัติลง20-50%เพื่อยกระดับและดันประเทศไทยสู่การเป็นจุดหมายปลายทางด้านการลงทุนระดับโลกอย่างยั่งยืนต่อไป
4: อีกจุดแข็งหนึ่งของประเทศไทยก็คือเรื่องของมาตรการซัพพอร์ตจากภาครัฐเป็นนโยบายที่ค่อนข้างคอนสิสเทนต์แล้วก็โอเพนสำหรับการลงทุนต่างชาตินะครับเราเป็นหนึ่งในประเทศที่ค่อนข้างต้อนรับนักลงทุนแล้วก็มีนโยบายที่เปิดกว้างมีมาตรการสิทธิประโยชน์จูงใจที่ให้กับนักลงทุนที่เข้ามาลงทุนในประเทศไทยนะครับและเราทำอย่างต่อเนื่องมาตลอดอันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่เวลาเราพูดคุยนักลงทุนเนี่ยก็บอกว่านี่เป็นจุดแข็งของประเทศไทยที่มีนโยบายส่งเสริมการลงทุนที่มีประสิทธิภาพแล้วก็มีความต่อเนื่องนะครับ
1: ด้านนางสาวนฤมลจิวังกูลกรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารซิตี้แบงก์ประเทศไทยกล่าวว่าซิตี้แบงก์พร้อมอำนวยความสะดวกในการดำเนินธุรกิจในประเทศไทยให้กับลูกค้ากลุ่มบริษัทข้ามชาติผ่านโซลูชันธุรกรรมระหว่างประเทศที่ช่วยให้ธุรกิจสามารถบริหารกระแสเงินสดระหว่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมรองรับการดำเนินงานข้ามพรมแดนอย่างไร้รอยต่อนอกจากนี้ยังนำเสนอโซลูชันธุรกรรมภายในประเทศที่สามารถเชื่อมต่อเข้ากับระบบการชำระเงินดิจิทัลในประเทศไทยได้โดยตรงช่วยให้ธุรกิจสามารถทำธุรกรรมได้ด้วยความรวดเร็วระดับเรียลไทม์หอการค้าไทยประเมินการที่สหรัฐอเมริกาประกาศใช้อัตราภาษีตามมาตรา301และไทยถูกเรียกเก็บภาษีในอัตราร้อยละ 12.5 จะไม่กระทบขีดความสามารถในการแข่งขันนายพจน์อารามวัฒนานนท์ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยกล่าวถึงกรณีสหรัฐอเมริกาประกาศใช้อัตราภาษีตามมาตรา301ว่าแม้ไทยจะถูกเรียกเก็บภาษีในอัตราร้อยละ 12.5 แต่ภาพรวมยังไม่ส่งผลกระทบต่อขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยอย่างมีนัยสำคัญเนื่องจากประเทศคู่แข่งส่วนใหญ่ต่างได้รับผลกระทบในระดับที่ใกล้เคียงกันอะไรก็ตามประเด็นสำคัญที่สหรัฐเพ่งเล็งคือเรื่องแรงงานบังคับซึ่งไทยควรเร่งผลักดันกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้มีผลบังคับใช้อย่างเป็นรูปธรรมเพื่อสร้างความเชื่อมั่นตามมาตรฐานสากลควบคู่ไปกับการติดตามมาตรการด้านกำลังการผลิตส่วนเกินอย่างใกล้ชิดพร้อมทั้งเร่งสรุปการเจรจาความตกลงการค้าต่างตอบแทนเพื่อปรับสมดุลทางการค้าทั้งนี้หอการค้าไทยได้มอบหมายให้มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยรวบรวมข้อมูลเพื่อสนับสนุนการเจรจาของกระทรวงพาณิชย์เรียบร้อยแล้วโดยเน้นย้ำให้ภาครัฐและเอกชนบูรณาการความร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดตลอดจนใช้โอกาสนี้ยกระดับมาตรฐานแรงงานและความโปร่งใสของห่วงโซ่อุปทานเพื่อเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสในการเสริมสร้างศักยภาพการลงทุนและการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเข้าหารือผู้บริหาร VR1 ณประเทศเบลเยียมเตรียมความพร้อมจัดเทศกาลดนตรีระดับโลก Tomorrowland Thailand ดึงดูดนักท่องเที่ยวคุณภาพกว่า 150,000 คนตอกย้ำไทยเป็นจุดหมายการจัดงานเทศกาลระดับโลก
5: นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พร้อมด้วยนางสาวถาปณีเกียรติไพบูลย์ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือททและคณะผู้บริหารเดินทางเยือนประเทศเบลเยียมเพื่อหารือร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทแวร์วันดอทเวิลด์ถึงการเตรียมความพร้อมจัดเทศกาลดนตรีระดับโลก Tomorrowland Thailand ซึ่งจะจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่เป็นครั้งแรกในเอเชียระหว่างวันที่11ถึง13ธันวาคมนี้ณจังหวัดชลบุรีได้คาดการณ์ว่างานดังกล่าวจะดึงดูดนักท่องเที่ยวคุณภาพที่มีกำลังซื้อสูงจากทั่วโลกได้ไม่น้อยกว่า 150,000 คนสัดส่วนต่างชาติร้อยละ85และชาวไทยร้อยละ15ซึ่งจะสร้างแรงกระเพื่อมและสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับประเทศไทยได้สูงถึง 6,132 ล้านบาทแบ่งเป็นเม็ดเงินทางตรงจากการจัดงาน 1,092 ล้านบาทและผลกระทบทางอ้อมจากการท่องเที่ยวและพำนักต่ออีก 5,309 ล้านบาทตลอดจนสามารถจัดเก็บรายได้ในรูปแบบของภาษีคืนสู่ภาครัฐได้ถึง732ล้านบาทนอกจากนี้กระแสความตื่นตัวดังกล่าวยังส่งอานิสงส์เชิงบวกอย่างชัดเจนต่ออุตสาหกรรมบริการและที่พักโดยพบว่ายอดการจองโรงแรมครอบคลุมพื้นที่เมืองพัทยาศรีราชาบางแสนต่อเนื่องไปถึงชายหาดจังหวัดระยองมีความคึกคักและเติบโตอย่างก้าวกระโดดซึ่งถือเป็นการอัดฉีดเม็ดเงินกระจายรายได้สู่ผู้ประกอบการท้องถิ่นอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยและเป็นการตอกย้ำศักยภาพของประเทศไทยในการก้าวขึ้นเป็นจุดหมายปลายทางของการจัดงานเทศกาลระดับโลกนันทิกากิตปาโลรายงาน
6: สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเปิดตัวอีบุ๊กข้อมูลรถยนต์และรถยนต์ไฟฟ้าครบวงจรช่วยผู้บริโภคตรวจสอบข้อมูลก่อนเลือกซื้อลดความเสี่ยงการถูกเอาเปรียบ
7: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบ.เปิดเผยว่าสคบ.ได้เปิดตัวอีบุ๊กฉลากรถยนต์และรถยนต์ไฟฟ้าหรือ EV แบบครบวงจรโดยรวบรวมข้อมูลรถใหม่และรถมือสองไว้ในแหล่งเดียวเพื่อให้ผู้บริโภคตรวจสอบข้อมูลก่อนตัดสินใจเลือกซื้อรองรับตลาดรถ EV ที่เติบโตอย่างต่อเนื่องและลดความเสี่ยงจากการถูกเอาเปรียบซึ่งการจัดทำอีบุ๊กครั้งนี้มีขึ้นภายหลังสคบ.และสภาองค์กรของผู้บริโภคได้รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับรถ EV กว่า 1,300 เรื่องซึ่งส่วนใหญ่เป็นปัญหารถชำรุดศูนย์บริการปิดตัวและราคาขายต่อปรับลดลงอย่างรวดเร็วโดยอีบุ๊กจะรวบรวมข้อมูลฉลากรถ EV ป้ายแดงมาตรฐานการแสดงข้อมูลสำคัญเช่นแบตเตอรี่ระยะวิ่งต่อการชาร์จราคาเงื่อนไขการรับประกันรวมถึงข้อมูลรถมือ2เพื่อช่วยให้ผู้บริโภคเปรียบเทียบและตรวจสอบข้อมูลได้ง่ายขึ้นทั้งนี้รถยนต์และรถ EV เป็นสินค้าควบคุมฉลากตามกฎหมายผู้ประกอบธุรกิจต้องแสดงข้อมูลให้ครบถ้วนหากฝ่าฝืนมีโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับโดยประชาชนสามารถดาวน์โหลดอีบุ๊กได้ที่ www.ocpb.go.th หรือสอบถามข้อมูลผ่านสายด่วนสคบ. 1166ปริมปราศโสภาภาครายงาน
6: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเร่งประสานมหาดไทยสกัดข่าวปลอมพร้อมย้ำส่งข้อมูลที่ถูกต้องถึงประชาชน
8: นางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกล่าวถึงการแพร่กระจายของข่าวปลอมเกี่ยวกับสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ว่าปัจจุบันประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลผ่านสื่อสังคมออนไลน์ได้อย่างรวดเร็วทำให้ข่าวลวงและข้อมูลบิดเบือนแพร่กระจายได้ง่ายโดยระบุว่ากระทรวงมีศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม Anti Fake News Center ทำหน้าที่ตรวจสอบและคัดกรองข้อมูลแต่ยอมรับว่าการสื่อสารไปถึงประชาชนทุกกลุ่มยังไม่ทั่วถึงจึงเตรียมประสานความร่วมมือกับกระทรวงมหาดไทยเพื่อส่งต่อข้อมูลที่ถูกต้องผ่านเครือข่ายกำนันผู้ใหญ่บ้านและเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ซึ่งเข้าถึงประชาชนได้โดยตรง
9: ในสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยที่ทุกคนเนี่ยสามารถเข้าถึงระบบการสื่อสารได้อย่างรวดเร็วแล้วก็เข้าถึงการใช้แพลตฟอร์มของโซเชียลมีเดียได้ไวมากสิ่งสำคัญที่สุดเนี่ยหลักๆเลยทางกระทรวงดีเองเนี่ยค่ะเรามีศูนย์แอนตี้เฟคนิวคือศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมเนี่ยค่ะอยู่ที่ประจำศูนย์อยู่แล้วเพียงแต่ว่าการที่ขยายไปถึงทุกๆกลุ่มคนเนี่ยอาจจะยังไม่ทั่วถึงซึ่งทางกระทรวงเราเนี่ยรับทราบข้อนี้เป็นอย่างนี้เราก็จะพยายามประสานกับทางมหาไทยในการคัดกรองเรื่องข่าวลวงเพื่อส่งตรงไปยังถึงผู้ที่อยู่หน้าหน่วยเช่นกำนันผู้ใหญ่บ้านก็อยู่กับพื้นที่ในขณะนี้เนี่ยเราเผชิญปัญหาของเรื่องข่าวปลอมเรื่องของข่าวลือเรื่องข่าวต่างๆที่ปล่อยในโซเชียลมีเดียเนี่ยเยอะมากแล้วก็ทุกๆเรื่องด้วยสิ่งสำคัญคือการที่เราจะพยายามเชื่อมข้อมูลกับหน่วยงานที่เขามีเจ้าที่ที่เข้าไปถึงผู้คนได้ก็คือของมหาไทยนี่แหละค่ะ
7: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกล่าวย้ำว่าปัญหาข่าวปลอมไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะในจังหวัดชายแดนภาคใต้แต่เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นทั่วประเทศจึงต้องบูรณาการการทำงานของทุกหน่วยงานเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลที่ถูกต้องรวดเร็วและลดผลกระทบจากข่าวลวงในสื่อสังคมออนไลน์ปภิชานันท์เทพลักษณ์สวทนราธิวาสรายงาน
6: ตำรวจออกหมายจับกลุ่มก่อความไม่สงบชายแดนใต้คุมเข้มพื้นที่พร้อมสอบสวนขยายผลเพิ่มเติมพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเปิดเผยถึงสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยระบุว่าการปฏิบัติงานในพื้นที่ขณะนี้เป็นการบูรณาการกำลังร่วมกัน3ฝ่ายอย่างใกล้ชิดทั้งเจ้าหน้าที่ทหารตำรวจและฝ่ายปกครองความคืบหน้าด้านคดีความล่าสุดเจ้าหน้าที่ตำรวจได้รวบรวมพยานหลักฐานจนสามารถออกหมายจับผู้ก่อเหตุในคดีลอบโจมตีสถานีตำรวจภูธรตันหยงได้แล้วจำนวน2หมายจับและคดีโจมตีจุดตรวจบูเกะซามีอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสอีก1หมายจับโดยยืนยันว่าผู้ต้องหาเป็นกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบในพื้นที่นอกจากนี้ยังมีการควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยบางส่วนเพื่อนำมาสอบสวนขยายผลเพิ่มเติมโดยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้เน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ทุกนายเฝ้าระมัดระวังและปรับเปลี่ยนแผนการปฏิบัติงานให้ทันต่อกลยุทธ์ของคนร้ายอยู่เสมอ
10: เราบูรณาการกำลังร่วมกันทั้งทหารนะครับตำรวจแล้วก็ฝ่ายปกครองในพื้นที่ครับท่านผู้ช่วยการตำรวจแห่งชาติเนี่ยท่านก็เน้นย้ำตลอดแหละครับว่าคนร้ายปรับปรุงวิธีการตลอดนะครับเจ้าที่ตำรวจหรือกำลังฝ่ายในพื้นที่3ฝ่ายที่บูรณาการร่วมกันนะครับตั้งแต่ปตท.ก็ติดตามผลตลอดนะครับแล้วก็การปรับปรุงแผนก็ทำตลอดนะครับตอนนี้ท่านปตท.ท่านก็กำชับในส่วนของให้เฝ้าระมัดระวังนะครับ
6: พร้อมกันนี้รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติปฏิเสธกระแสข่าวลือเรื่องการสั่งพักราชการหรือโยกย้ายผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9โดยยืนยันว่าระดับผู้บังคับบัญชายังไม่มีการหารือในประเด็นดังกล่าวแต่อย่างใดวิปฝ่ายค้านเปิดหลักฐานใหม่คดีหัวสวชี้มีการใช้โพยและเตรียมการล่วงหน้าโดยมีเครือข่ายพรรคการเมืองอยู่เบื้องหลังหวังให้สังคมตรวจสอบก่อนกกต.มีมติน
11: ายพฤทธิ์วัชรศิลป์ส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาชนในฐานะประธานวิปฝ่ายค้านกล่าวในการจัดกิจกรรมครบรอบ2ปีเลือกสว.เจาะลึกหลักฐานคดีหัวสว.ภาค2ณอาคารรัฐสภาว่ากิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอพยานหลักฐานและข้อมูลใหม่จากพยานบุคคล4รายรวมทั้งเรียบเรียงข้อมูลที่เคยเปิดเผยให้เห็นภาพรวมของกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการเลือกสมาชิกวุฒิสภาพร้อมแสดงความกังวลว่าการดำเนินคดีอาจไม่ถูกส่งถึงศาลหากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ปฏิบัติหน้าที่อย่างตรงไปตรงมานายพฤทธิ์กล่าวว่าหลักฐานที่ปรากฏในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาแสดงให้เห็นว่าการเลือกสว.ระดับประเทศมีการใช้โพยประกอบการลงคะแนนโดยระบุว่าหนึ่งในผู้สมัครที่นำโพยส่งมอบให้คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.คือนายมงคลสุรสัจจะประธานวุฒิสภาพร้อมตั้งข้อสังเกตว่าการมีโพยสะท้อนถึงการเตรียมการล่วงหน้าซึ่งตามข้อมูลจากพยานบุคคลระบุว่ามีทั้งการจัดทำโพยการจ้างผู้สมัครการจ้างผู้ลงคะแนนและการกระจายการดำเนินการในหลายจังหวัดทั่วประเทศ
12: 2สัปดาห์ที่ผ่านมาเราได้เรียนรู้เหมือนกับที่หลายฝ่ายนำเสนอมาต่อเนื่อง2ปีว่าในวันเลือกสว.ระดับประเทศมีโพยใบสั่งที่ถูกใช้ประกอบการเลือกในวันนั้นโพยดังกล่าวต้องไม่ใช่โพยธรรมดาครับถึงขั้นที่ว่าเราเห็นกรรมการกกต.เดินริบโพยดังกล่าวจากผู้สมัครพร้อมตักเตือนว่าให้ทุกคนนั้นเลือกด้วยความสุจริตมาถึงวันนี้เราเห็นแล้วว่าหนึ่งในผู้สมัครที่มีการยื่นโพยให้กับกกต.นั้นคือคุณมงคลสุรสัจจะประธานวุฒิสภาเราได้เรียนรู้เพิ่มเติมครับว่าก่อนจะมาเป็นโพยในวันเลือกสว.วันนั้นมันไม่ใช่แค่กระบวนการของการจัดทำโพยแล้วก็แลกเปลี่ยนคะแนนกันอย่างเป็นระบบแต่มันมีกระบวนการของการจ้างคนมาสมัครจ้างคนมาโหวตกระจายตัวไปในหลายจังหวัดทั่วประเทศ
11: นอกจากนี้นายพฤทธิ์ยังอ้างถึงข้อมูลที่นายยิ่งชีพอัจฉานนท์ตัวแทนกลุ่มไอลอว์เคยเปิดเผยประกอบกับคำให้การของพยานทั้งที่เปิดเผยและไม่เปิดเผยตัวตนว่ากระบวนการดังกล่าวไม่ได้ดำเนินการโดยผู้สมัครสว.เพียงฝ่ายเดียวแต่มีเครือข่ายนักการเมืองและพรรคการเมืองอยู่เบื้องหลังพร้อมระบุว่าการเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมก่อนที่กกต.จะมีมติในคดีจะเป็นประโยชน์ต่อการตรวจสอบของสังคมชวิสาปทุมมารายงาน
13: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเส ียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
14: ัฐบาลเปิดรับฟังความเห็นร่างกฎหมายอุ้มบุญฉบับใหม่เชิญชวนประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็นผ่านระบบการกฎหมาย www.law.go.th ถึง31กรกฎาคมนี้สาระสำคัญของร่างกฎหมายฉบับปรับปรุงประกอบด้วยการปรับแก้คำว่าสามีภริยาเป็นคู่สมรสเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายและเปิดโอกาสให้คู่สมรสที่เท่าเทียมสามารถเข้าถึงบริการได้รวมทั้งการปรับเพิ่มอัตราโทษในความผิดที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดด้านการค้ามนุษย์และการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบที่ความคิดเห็นของทุกภาคส่วนส่วนจะเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนากฎหมายให้มีความสมบูรณ์ครอบคลุมและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและระบบการบริการสุขภาพของประเทศไทยต่อไปสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
13: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28 กรกฎาคม 2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24-26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
15: วันอาสาฬหบูชาวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาธรรมจักรกัปปวัตนสูตรจนเกิดพระรัตนตรัยครบองค์เป็นครั้งแรกขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญฟังธรรมรักษาศีลและเวียนเทียนพร้อมน้อมนำหลักทางสายกลางสู่การดำเนินชีวิตเพราะใจที่มีสติคือจุดเริ่มต้นของทุกความดี
0: ต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศพลจัตวาโมฮัมหมัดอัคารามิเนียโฆษกกองทัพอิหร่านออกแถลงการที่เตือนว่าความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางอาจขยายเป็นวงกว้างหากสหรัฐตัดสินใจเดินหน้าโจมตีอิหร่านต่อไปอย่างไรก็ตามความขัดแย้งดังกล่าวได้ขยายไปยังช่องแคบบับอัลมันเดฟทางตอนใต้สุดของทะเลแดงแล้วเนื่องจากซาอุดีอาระเบียและกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนกลับมาเผชิญหน้าทางทหารกันอีกครั้งในช่วงหลายวันที่ผ่านมาโฆษกกองทัพอิหร่านยังกล่าวเพิ่มเติมว่าสหรัฐเป็นฝ่ายที่กำลังเผชิญกับความยากลำบากจากสถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางพร้อมคาดการณ์ว่ารัฐบาลสหรัฐกำลังมองหายุทธศาสตร์ใหม่เพื่อรับมือกับปัญหาดังกล่าวถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นก่อนที่นายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูแห่งอิสราเอลจะเดินทางเยือนประเทศสหรัฐเพื่อพบหารือกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐในวันที่28กรกฎาคมนี้สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของนายกรัฐมนตรีฟริตซ์แมชของเยอรมนีในวันนี้ที่ให้คำมั่นว่ารัฐบาลเยอรมนีจะดำเนินการลงโทษผู้ที่ก่อเหตุขับรถพุ่งชนประชาชนที่เข้าร่วมงานไพร์พาเลทของผู้ชุมนุมผู้มีความหลากหลายทางเพศหรือ LGBTQ+ ที่สวนสาธารณะเทียคาเทิลในกรุงเบอร์ลินเมืองหลวงของเยอรมนีเมื่อวันที่25กรกฎาคมที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย1รายและบาดเจ็บอีก16รายขณะเดียวกันโฆษกสำนักงานตำรวจกรุงเบอร์ลินกล่าวว่าผู้ก่อเหตุที่ขับรถพุ่งชนประชาชนในกรุงเบอร์ลินเป็นผู้ที่มีความเชื่อมโยงกับกลุ่มหัวรุนแรงทางศาสนาโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจหลายนายยังคงดำเนินปฏิบัติการตามตัวบุคคลรายนี้ซึ่งกำลังหลบหนีอยู่แต่ยังไม่มีการเปิดเผยถึงแรงจูงใจของการก่อเหตุดังกล่าวต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยฉบับที่7ในช่วงวันที่26ถึง30กรกฎาคม2569ประเทศไทยมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วย ันหนึ่งพย

0: ื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงรายตากน่านพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีหนองบัวลำภูสกลนครนครพนมและมุกดาหารภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดอุทัยธานีชัยนาทพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 20:27 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร22เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 12:24 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง93เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ภาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:38 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:01 น.
1: เข้าพรรษาคือช่วงพักฝนพระสงฆ์ต้องจำพรรษาณวัดใดวัดหนึ่งในฤดูฝนเพื่อศึกษาพระธรรมวินัย3เดือนแห่งการเริ่มต้นทำสิ่งดีๆในชีวิตเพื่อตัวเราครอบครัวและสังคมที่สงบสุขร่มเย็นขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญตักบาตรทำความดีละเว้นความชั่วทำจิตใจให้บริสุทธิ์พร้อมทั้งถวายผ้าอาบน้ำฝนและแห่เทียนพรรษาเพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนาและสืบทอดประเพณีอันดีงามของไทยคุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
2: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
1: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและยุทธพรบานเย็นอ่าน

0: คุยสบายสบายด้านศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมบันเทิงในสบายสบายหลังข่าว
1: เฉลิมพระชนมพรรษามหาสมัยเฉลิมชัยทศมินวิสิตศรีพระศกไทยล้วนจงรักและภักดีน้อมชีวีเทิดพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน
2: มากกว่าการเดินทางคือการสร้างอนาคตที่ยั่งยืน Move and More 33ปีรอฟมมุ่งพัฒนาโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนควบคู่การดูแลใส่ใจสิ่งแวดล้อมในทุกมิติเดินหน้ายกระดับบริการสร้างประสบการณ์เดินทางใหม่พร้อมเชื่อมต่อความเจริญสู่ชุมชนสายทางรถไฟฟ้าร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้ก้าวไกลรอฟมเรายกระดับชีวิตเมือง
3: สวัสดีค่ะผู้ฟังค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการสบายสบายหลังข่าวค่ะคุยสบายสบายด้านศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมและบันเทิงกับดิฉันสิรินรัตน์จันทมาศนะคะสัปดาห์นี้ชวนคุยกันหน่อยค่ะแล้วช่วงนี้เป็นห่วงเวลาสำคัญนะคะเป็นโค้งสุดท้ายการเดินทางของเชียงใหม่นครหลวงล้านนาสู่การปักหมุดเป็นเมืองมรดกโลกแห่งใหม่ขยับเข้าใกล้ความจริงเข้ามาทุกขณะแล้วค่ะผู้ฟังเร็วๆนี้เนี่ยตัวแทนจากยูเนสโกเนี่ยเขาจะลงพื้นที่ตรวจประเมินก่อนเข้าสู่กระบวนการพิจารณาเอาล่ะวันนี้เนี่ยเราจะไปติดตามความคืบหน้าเรื่องนี้กันนะคะกับคุณบวรเวชรุ่งรุจีค่ะนายกสมาคมอีโคโมสไทยประธานคณะทำงานเร่งรัดการขับเคลื่อนนำเสนอแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่เป็นมรดกโลกนะคะเราจะได้ติดตามกันในช่วงต่อไปค่ะแต่ช่วงนี้ฝากกันหน่อยเช่นเดิมนะคะรายการสบายๆหลังข่าวของเราวันนี้มีกล่องแก้วสำหรับบรรจุอาหารจากธนาคารออมสินให้คุณ1รางวัลค่ะส่งจดหมายมาที่รายการสบายๆหลังข่าวตามที่อยู่119/380ซอยสงประภา22แขวงสีกันเขตดอนเมืองกรุงเทพมหานคร10210ค่ะหรือแสดงความเห็นใน YouTube รายการสบายๆหลังข่าวย้อนหลังค้นหาช่องเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านนะคะทางรายการจะประกาศรายชื่อผู้โชคดีในสัปดาห์ถัดไปค่ะสำหรับผู้โชคดีประจำสัปดาห์ที่ผ่านมาได้แก่คุณอมรรัตน์เย็นพินโยจากจังหวัดพิษณุโลกค่ะขอแสดงความยินดีด้วยนะคะถึงเวลาพักแล้วค่ะเดี๋ยวช่วงต่อไปช่วงที่2นะคะเราจะได้ไปคุยถึงโค้งสุดท้ายการผลักดันเชียงใหม่สู่การปักหมุดเป็นเมืองมรดกโลกแห่งใหม่กันค่ะ
1: เฉลิมพระชนมพรรษามหาสมัยเฉลิมชัยทศมินวิสิตศรีพระศกไทยล้วนจงรักและภักดีน้อมชีวีเทิดพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน
4: โอ้ยรถติดหน้าด่านเบื่อจังเลย
5: แก้ปัญหาได้ง่ายนิดเดียวเพียงเปลี่ยนมาใช้ Easy Pass แทนการชำระเงินสดจะช่วยเพิ่มความสะดวกรวดเร็วไม่ต้องต่อคิวสมัครง่ายๆวันนี้ไม่มีค่าธรรมเนียมเติมเงินเพียง300บาทเท่านั้นการทางพิเศษแห่งประเทศไทยองค์กรนวัตกรรมเพื่อการเดินทางและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
6: การทางพิเศษคู่ใจผู้ใช้ทาง
7: อยากถึงที่หมายเร็วไว
8: ขึ้น MRT ขึ้น MRT
7: ลดการสร้างมลพิษ
8: ขึ้น MRT ขึ้น MRT
7: ยกระดับคุณภาพชีวิต
8: ขึ้น MRT ขึ้น MRT
7: ดีต่อคุณดีต่อโลกรอฟมร่วมยกระดับเมืองมุ่งพัฒนาโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนด้วยนวัตกรรมและพลังงานสะอาดเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนรอฟมเรายกระดับชีวิตเมือง
1: เฉลิมพระชนมพรรษามหาสมัยเฉลิมชัยทศมินวิสิตศรีพระศกไทยล้วนจงรักและภักดีน้อมชีวีเทิดพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน
4: โอ้ยรถติดหน้าด่านเบื่อจังเลย
5: แก้ปัญหาได้ง่ายนิดเดียวเพียงเปลี่ยนมาใช้ Easy Pass แทนการชำระเงินสดจะช่วยเพิ่มความสะดวกรวดเร็วไม่ต้องต่อคิวสมัครง่ายๆวันนี้ไม่มีค่าธรรมเนียมเติมเงินเพียง300บาทเท่านั้นการทางพิเศษแห่งประเทศไทยองค์กรนวัตกรรมเพื่อการเดินทางและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

0: คุยสบายสบายด้านศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมบันเทิงในสบายสบายหลังข่าว
1: เข้าสู่ช่วงที่2นะคะอย่างที่ได้คุยเกริ่นกันไว้ตั้งแต่ช่วงแรกนะคะว่าเราจะพาคุณผู้ฟังเนี่ยค่ะไปคุยถึงโค้งสุดท้ายการผลักดันเชียงใหม่สู่การปักหมุดเป็นเมืองมรดกโลกแห่งใหม่กับคุณบวรเวชรุ่งรุจีนายกสมาคมอีโคโมสไทยประธานคณะทำงานเร่งรัดการขับเคลื่อนนำเสนอแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่เป็นมรดกโลกค่ะและตอนนี้คุณบวรเวชพร้อมแล้วนะคะคุณบวรเวชคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะอันดับแรกเลยต้องขอถามเกี่ยวกับความคืบหน้าก่อนดีกว่านะคะว่าล่าสุดเนี่ยมีการผลักดันเชียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกถึงขั้นตอนไหนแล้วคะ
2: คือในขั้นตอนของยูเนสโกเขาที่เขากำหนดเอาไว้นะครับคือเชียงใหม่เนี่ยเราเสนอเข้าสู่บัญชีเบื้องต้นของบัญชีมรดกโลกตั้งแต่ปี2558
1: ค่ะ
2: แล้วก็หลังจากนั้นเราก็จัดทำเอกสารเป็นเรื่อยๆเป็นลำดับมาจนกระทั่งในปี2568เนี่ยเราก็มีการจัดทำเอกสารแล้วเสร็จแล้วก็นำส่งให้ทางศูนย์มรดกโลกเข้าตรวจเบื้องต้นนะครับจนเข้าตรวจเบื้องต้นว่าเอกสารเรามีความครบถ้วนสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วเขาก็ส่งต่อให้กับสภาการบริหารสารระหว่างประเทศหรืออีโคโมสเป็นคนตรวจเป็นลำดับที่2นะครับซึ่งณตอนนี้เนี่ยทางอีโคโมสเขาได้มีการนัดนะฮะที่จะส่งเจ้าหน้าที่นะฮะมาตรวจสอบพื้นที่ที่เราจะนำเสนอเป็นมรดกโลก
1: ซึ่
2: งเขาจะเดินทางมาถึงประเทศไทยเนี่ยช่วงระหว่างวันที่3ถึง8นะครับ3ถึง8สิงหาคมนี้ครับ
1: สิงหาคมเขาจะพิจารณาดูจากอะไรยังไงบ้างคะที่ตัวแทนเขาจะลงมาพื้นที่ค่ะในสิงหาคมนี้ค่ะ
2: คือจริงๆแล้วในส่วนของคนที่จะลงมาตรวจเนี่ยเขาจะตรวจอยู่3ประเด็นหลักนะครับ3ประเด็นหลักของเขาคือ1ความครบถ้วนสมบูรณ์นะฮะ2ความเป็นของแท้และดั้งเดิมนะฮะแล้วก็3การบริหารจัดการและการมีส่วนร่วมของประชาชนที่อยู่ในพื้นที
1: ่อัน
2: นี้เป็นหน้าที่ของคนที่จะลงมาตรวจนะฮะเขาจะมาดูว่าไอ้สิ่งที่เรานำเสนอไปในเอกสารว่าของเรามีความครบถ้วนสมบูรณ์มีความเป็นของแท้และดั้งเดิมและได้รับการสนับสนุนจากชุมชนในท้องถิ่นนั้นอ่ะเป็นจริงหรือเปล่าเนี่ยอันนี้เป็นหน้าที่ของคนที่เขาจะลงมาตรวจเขาจะลงมาเก็บข้อมูลพวกนี้เสร็จแล้วเขาจะเอาข้อมูลพวกนี้นะครับไปประชุมร่วมกับผู้ที่อ่านเอกสารแต่ไม่ได้ลงมาดูในพื้นที่จริงก็จะมีประมาณ10กว่าท่านนะที่เขาจะอ่านเอกสารอย่างเดียวที่เราส่งไปเขาก็จะมาฟังจากคนที่ลงมาตรวจในพื้นที่จริงว่ามาดูแล้ววัดวารามของเราคูเมืองกำแพงเมืองของเราเนี่ยนะครับมีความครบถ้วนสมบูรณ์มีความสวยงามมีความสำคัญเหมือนอย่างที่เราได้นำเสนอไปไหมเขตคอโซนบัฟเฟอร์โซนเรียบร้อยไหมอะไรต่างๆเหล่านี้อันนี้ก็จะเป็นหน้าที่ของคนที่ลงมาตรวจในพื้นที่ครับ
1: ค่ะทีนี้ล่าสุดนี้อาจารย์และทีมงานลงพื้นที่ไปตรวจความพร้อมแล้วใช่ไหมคะอาจารย์ภาพรวมนี่เป็นยังไงบ้างพอเราได้ลงไปตรวจแล้วเนี่ยค่ะตอนนี
2: ้คือของเชียงใหม่เนี่ยเรานำเสนอที่ขึ้นเป็นมรดกโลกนะเข้าบัญชีมรดกโลกเนี่ยเรานำเสนออยู่8ส่วนด้วยกันนะฮะ
1: ส่
2: วนแรกก็คือพื้นที่ของคูเมืองกำแพงเมืองที่ล้อมรอบตัวเมืองเชียงใหม่นะที่มีความกว้างกับความยาวเนี่ยใกล้ๆกันคือประมาณ 1,600 เมตรนะอันนี้เรานำเสนอทั้ง4ด้านขึ้นบัญชีเป็นมรดกโลกนะครับแล้วก็ภายในเมืองเราจะนำเสนอวัดที่สำคัญสำคัญ3วัดได้แก่วัดเชียงมั่นนะวัดเจดีย์หลวงแล้วก็วัดพระสิงห์นะครับอันนี้อยู่ภายในเมืองแล้วก็จะนอกเมืองด้านที่ตอนตกจะมีวัดสวนดอกนะครับแล้วก็ถัดไปนะเราถือเป็นว่าเป็นวัดอยู่ในเขตอรัญยิกคือวัดอุโมงค์นะครับแล้วก็ขึ้นไปบนวัดพระธาตุดอยสุเทพที่อยู่บนดอยสุเทพ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: นะแล้วก็สุดท้ายก็คือที่วัดเจ็ดยอดนะเพราะนั้นจะรวมทั้งหมดเนี่ยก็8ส่วนด้วยกันที่เรานำเสนอขึ้นมาชี้เป็นมรดกโลกครับ
1: 8ส่วนแล้วจุดไหนที่พอเราได้ไปดูแล้วอาจารย์ที่จะต้องเร่งแก้ไขปรับปรุงให้ทันบ้างอะคะอาจารย์คะ
2: คือส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนะวัดวาอารามต่างๆเนี่ยส่วนใหญ่นะฮะส่วนใหญ่เลยท่านก็จะให้ความร่วมมือกับเราเป็นอย่างดีเพราะว่าอันนี้ได้มีการพูดคุยกันแล้วนะ
1: ค่ะ
2: อันนี้ต้องทำความเข้าใจร่วมกันนิดนึงว่าเชียงใหม่เนี่ยเรานำเสนอในลักษณะที่ว่าเป็นเมืองประวัติศาสตร์ที่ยังมีชีวิตอยู
1: ่
2: คือยังมีผู้คนอยู่อาศัยอยู่จริงประกอบธุรกิจอยู่จริงอะไรต่างๆเหล่านี้ไม่เหมือนกับแหล่ง มรดกทางวัฒนธรรมอื่นๆของเรานะครับซึ่งถึงเวลาแล้วก็คนก็ต้องออกไปนอกพื้นที่ทั้งหมดอะไรต่างๆเหล่านี
1: ้
2: นะแต่ของเชียงใหม่นั้นจะเป็นอีกลักษณะหนึ่งเพราะนั้นเราก็มีการพูดคุยกับทางประชาคมชาวเชียงใหม่อยู่แล้วนะครับรวมทั้งวัดด้วยนะครับว่าท่านต้องให้ความร่วมมือในเรื่องของการดูแลวัดวารามของท่านนะครับให้มีความเรียบร้อยให้มีความเป็นของแท้และดั้งเดิมมีความครบถ้วนสมบูรณ์อะไรที่ไม่เกี่ยวข้องกับวัดก็ควรจะต้องเอาออกไปอะไรต่างๆเหล่านี้นะซึ่งเราก็ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีนะอย่างพวกเสาไฟฟ้าอะไรเสาโทรคมนาคมนะที่มาพาดผ่านในพื้นที่โบราณสถานก็ย้ายออกไปนะหลังคาในส่วนที่เอามาต่อเติมเพื่อเป็นที่พักท่านก็ย้ายออกไปกุฏิสงฆ์ที่มาอยู่ในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมท่านก็ย้ายออกไปให
1: ้
2: ต่างๆเหล่านี้นะเราก็ได้รับความร่วมมือจากทางวัดเป็นอย่างดีครับ
1: ค่ะชาวบงชาวบ้านก็คือให้ความร่วมมือกับเราไปอย่างดีอยู่แล้วใช่ไหมคะเวลาเราลงพื้นที่ไป
2: สัมภาษณ์คือส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนะฮะทางเชียงใหม่ก็จะมีสภาเมืองเชียงใหม่ที
1: ่
2: เป
1: ็
2: นเรื่องที่เป็นเรื่องที่ทางชุมชน
1: ค
2: นเชียงใหม่เขาตั้งขึ้นมาเป็นเอกชนนะฮะไม่ได้เกี่ยวข้องกับส่วนราชการไม่ได้หมายถึงบริษัทนะเป็นประชาชนทั่วไปที่เขามารวมตัวกันนะที่จะติดตามนะคอยดูเมื่อก่อนนี้ก็จะมีการพ่นสเปรย์สีตามผนังหรือตามประตูที่เป็นเหล็กม้วนอะไรต่างๆเหล่านี้เขาก็ตามไปเก็บไปล้างนะฮะไปเช็ดให้มันเรียบร้อยอะไรต่างๆเหล่านี้นี่ก็เป็นหน้าที่ของเขาที่เขาจะคอยโฆษณาเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ด้วยครับก็จะมีประเด็นนิดๆหน่อยๆภายในเมืองนะเกี่ยวกับป้ายโฆษณานะครับที่ค่อนข้างจะมีขนาดใหญ่นะที่เรารู้สึกว่าอันนี้มันควรจะต้องมีการแก้ไขอันนี้เราก็ได้บอกทางเทศบาลต่างๆไปแล้วช่วยกันดูแลเพิ่มเติมก่อนที่เจ้าหน้าที่ของอีโคโมสเขาจะลงมาตรวจในพื้นที่จริงครับ
1: ทีนี้ทำลายล่ะคะอาจารย์ภายหลังจากที่ตัวแทนของยูเนสโกเนี่ยลงพื้นที่แล้วเนี่ยกระบวนการพิจารณาหลังจากนี้จะเป็นยังไงพอเขาลงเสร็จเนี่ย
2: คือคนที่ลงมาตรวจเนี่ยนะฮะก็จะเดินทางมาถึงประเทศไทยในวันที่3เขาจะอยู่ที่เชียงใหม่ที่เดียวเลยนะเขาไม่ยอมไปไหนเขาจะอยู่ที่4 5 6 7แล้ววันที่8เขาก็เดินทางกลับของเขาเลย
1: ค่ะ
2: คนมาตรวจนี่เป็นสถาปนิกนะครับมาจากบังคลาเทศ
1: ค่ะ
2: ที่ทางอีโคโมสเขาเลือกมาให้มาตรวจของเรานะฮะซึ่งคนเนี้ยพอเขาตรวจอะไรต่างเสร็จพูดคุยอะไรต่างๆกับทางฝ่ายเราเสร็จเรียบร้อยเขาจะต้องกลับไปทำรายงาน
1: ค
2: ่
1: ะ
2: นะว่าการที่เขาลงมาตรวจนั้นนะฮะใน3ประเด็นที่ผมได้เรียนไปแล้วนั้นมีความครบถ้วนสมบูรณ์มีความเป็นของแท้และดั้งเดิมและมีการบริหารจัดการได้ดีแค่ไหนนะครับอันนี้เขาจะไปประชุมกันเองนะไปประชุมกันเองนี่หมายความว่าทางอีโคโมสเนี่ยเขาจะมีกรรมการท่านอื่นอีกประมาณเท่าที่ผมทราบนี่ก็ประมาณอีก15ท่าน
1: ค่ะ
2: ที่เขาจะต้องมาประชุมร่วมกันนะครับเสร็จแล้วเนี่ยเขาจะนัดประชุมร่วมกันกับเราประมาณเดือนตุลาคม
1: ค่ะ
2: นะครับคือเมื่อเข้าไปประชุมกันแล้วเขายังมีข้อสงสัยในประเด็นไหนบ้างเนี่ยในเดือนตุลาคมเขาจะแจ้งเราว่าเขายังมีข้อสงสัยประเด็นที่1 2 3นะครับซึ่งเราก็มีหน้าที่ต้องตอบด้วยวาจาแล้วก็ต้องทำเป็นรายงานเพิ่มเติมไปให้เขา
1: ค
2: ่
1: ะ
2: นะเป็นรอบที่2นะครับเขาก็จะเอาข้อมูลที่เราให้แล้วก็ทำเป็นรายงานไปเนี่ยไปประชุมกันอีกรอบนึงนะครับแล้วประมาณเดือนธันวาคมเขาก็จะถามกลับมาที่เราอีกรอบนึงเป็นรอบที่2นะแต่ถ้านับครั้งแรกด้วยก็จะเป็นรอบที่3ที่เขาจะถามเราว่าเขายังมีข้อสงสัยประเด็นที่1 2 3อะไรต่างๆเหล่านั้นแล้วเราก็ต้องตอบกลับไปที่เขาภายในเดือนมกราคมของปี2570หลังจากนั้นก็จะถือว่าสิ้นสุดในการตรวจและการประเมินแล้วหลังจากนี้แล้วเขาจะไปประชุมกันเองแล้วเขาจะไม่มาติดต่อไม่มาถามอะไรเราแล้วเขาถือว่าเขามาดูแล้วเขาถามคุยกับเราแล้ว2รอบ3รอบแล้วนะข้อมูลเขาที่เขาคิดว่าเชียงใหม่ควรจะได้รับการยกย่องเป็นมรดกโลกหรือไม่เขาคิดว่าเขาน่าจะพอแล้วเขาจะไปประชุมของเขาเองนะครับแล้วเขาจะแจ้งกลับมาให้เราทราบผลการพิจารณาของเขาเนี่ยประมาณปลายเดือนมิถุนาต่อกรกฎาของปี702570ว่าเชียงใหม่เนี่ยนะครับจะได้รับการขึ้นบัญชีเป็นมรดกโลกหรือไม่ซึ่งเขาจะตอบแจ้งเรามาก่อนนะแล้วสุดท้ายจริงๆเนี่ยก็คือประมาณปลายเดือนกรกฎาเขาจะเอาเรื่องของเชียงใหม่เนี่ยเข้าสู่ที่ประชุมของคณะกรรมการมรดกโลกเป็นครั้งสุดท้ายเพื่อให้คณะกรรมการมรดกโลกให้การเห็นชอบมีมติเห็นชอบนะตอนนั้นเนี่ยก็ประมาณปี70นะฮะกรกฎาคมปี70 ุดเราก็จะทราบว่าเชียงใหม่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกหรือไม่ครับ
1: ก็ประมาณ1ปีใช่ไหมคะอาจารย์ค่ะเฉลี่ย
2: ประมาณปีหนึ่งฮะประมาณปีหนึ่ง
1: อ
2: ันนี้เป็นไทม์ไลน์ของเขาเลยฮ
1: ะ
2: อันนี้เป็นไทม์ไลน์ของเขาทุกประเทศจะเหมือนกันหมดเขาจะมีช่วงเวลาที่เขามาตรวจเนี่ยเขาจะแจ้งเรามาเลยว่าเขาจะตรวจแหล่งมรดกทางด้านวัฒนธรรมที่ประมาณ35ประเทศที่เสนอไปเนี่ยเขาจะมีเวลาตรวจให้เนี่ยในประมาณเดือนพฤษภาคมถึงกันยายนในทุกปีเนี่ยก็จะมีเวลาตรวจประมาณ4เดือนซึ่งก็จะมีคนตรวจนี่หลายคนก็จะกระจายกันไปทั่วโลกนะฮะแล้วแต่ว่าประเทศไหนส่งแหล่งมรดกทางด้านวัฒนธรรมให้เขาตรวจซึ่งปีนึงเนี่ยทางอีโคโมสเขาจะมีประมาณ35แหล่งฮะคืออีโคโมสเนี่ยเขาตรวจได้ประมาณปีละ35แหล่งเท่านั้น
1: ค
2: ่
1: ะ
2: คือมากกว่านั้นไม่ได้นะเพราะว่าเขาไม่มีกำลังเพราะว่าเขาจะต้องทำรายงานก็ต้องมีการประสานติดต่อขอข้อมูลอะไรต่างค่อนข้างเยอะเพราะนั้นฝ่ายเลขาเขาทำงานไม่ทันเพราะนั้นเขาจะลิมิตเอาไว้เลยว่าในแต่ละปีเนี่ยประเทศที่เป็นสมาชิก195ประเทศนะครับใครส่งมาก่อนเขาก็จะถือว่าเขาจะตรวจของคนนั้นก่อนตัวรายงานนะฮะตัวโดซิเย่เนี่ยใครส่งถึงเขาก่อนนะครับเขาตรวจแล้วมีความครบถ้วนสมบูรณ์ผ่านเขาก็จะขึ้นบัญชีไว้ว่าอันนี้เป็นหมายเลขหนึ่งสองสามสี่ห้า
1: ค
2: ือในแต่ละปีเนี่ยนะฮะเขาจะระบุไว้เลยว่าใครที่ต้องการให้เขาตรวจนะครับแหล่งมรดกทางด้านวัฒนธรรมต้องส่งเอกสารฉบับสมบูรณ์ที่เราเรียกว่า nomination dossier เนี่ยถึงศูนย์มรดกโลกภายในวันที่31มกราคมของทุกปีเพราะนั้นถ้าใครส่งเกิน31มกราคมเนี่ยเขาก็จะไม่รับตรวจและจากนั้นแล้วเขาถึงจะแจ้งเรามาว่าเขารับเอกสารของเราแล้วเอกสารของเรามีความครบถ้วนสมบูรณ์หรือไม่ถ้าประเทศไหนส่งเอกสารที่ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์เขาก็จะให้กลับไปแก้ไขเพิ่มเติม
1: ค่ะ
2: ก็ต้องถือว่าก็ต้องไปรออีกปีนึงอะฮะ
1: โอ้เสียเวลาเลย
2: ก็ต้องเสียเวลาไปอีกปีนึงเพราะนั้นของเขาเองเนี่ยเขาจะฟิกไว้ด้วยระยะเวลาที่ค่อนข้างสตริกหน่อยนะฮะว่าถึงเวลาแล้วถ้าคุณไม่ส่งถือว่าคุณไม่ได้ต้องการที่จะส่งอะไรเงี้ยนะครับเขาจะสติ๊กเรื่องนี้มาส่งก่อนแล้วก็ต้องมีความครบถ้วนสมบูรณ์ด้วยนะครับไม่ใช่ว่าส่งแล้วมันผิดๆถูกๆเขาก็ให้แก
1: ้
2: ถ้าส่งมาแล้วมันไม่เป็นไปคือการเขียนใน nomination dossier เนี่ยเราต้องเขียนตามแนวทางการปฏิบัติของเขาเขาจะมี operational guideline นะฮะว่าคุณจะต้องเขียนยังไงบ้างนะมีทั้งหมด9ส่วนด้วยกันเพราะนั้นในแต่ละส่วนเนี่ยเขาจะระบุมาเลยว่าเราจะต้องเขียนอะไรอธิบายเรื่องอะไรนะครับแล้วก็เขาจะกำหนดหน้ามาด้วยนะครับว่าบทที่2ให้เขียนได้ไม่เกิน45หน้าหรือ75หน้าอะไรต่างๆเหล่านี้จะกำหนดหน้ามาเลยเพราะนั้นอันนี้เขาจะดูเป็นฟอร์แมตนะฮะว่าถ้าเกิดว่าเราไม่ทำตามฟอร์แมตเขาเนี่ยเขาก็จะให้เรากลับไปแก้ไขซึ่งนี้เราก็เคยโดนให้เขามาแก้ไขเหมือนกันนะฮ
1: ะ
2: เขาจะให้เรามีเวลาในการส่งให้เขาตรวจเบื้องต้นเนี่ยนะครับภายในเดือนกันยายนของทุกปีถ้าใครไม่ส่งภายในกันยายนของทุกปีเนี่ยไปส่งเอามกราคมของปีถัดไปเลยเนี่ยถ้าผิดคุณก็ต้องรออีกปีหนึ่งถ้าใครไม่ทำตามเวลานี้เขาก็จะไม่มีการผ่อนผันนะฮะจะไปขอที่หลังอะไรต่างๆหรอกเนี่ย เขา
1: จะบอกว่าขอหน่อยเหยอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้นะคือตรงเป๊ะเลยแบบไทยๆไม่ได้นะอาจารย
2: ์ถึงเวลาไม่ส่งตามนี้ก็ถือว่าคุณก็รอปีหน้าก็แล้วกันอะไรเงี้ย
1: อาจารย์มองว่าเรามีลุ้นประมาณกี่เปอร์เซ็นต์คะอาจารย
2: ์ผมเองผมก็ให้เครดิตในส่วนของทางคณะทำงานที่ช่วยกันไว้เนี่ยประมาณ 80% ขึ้นนะฮะในส่วนเนี้ยที่เราคิดว่าของเราน่าจะผ่านเพราะว่าเท่าที่เราดูอย่างล่าสุดที่ดูของวัดต่างๆเมื่อวันที่13 14มิถุนายนที่ผ่านมาเนี่ยนะครับผมไปลงพื้นที่กับทางคณะทำงานกับทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่นะแล้วก็ผู้แทนของส่วนต่างๆลงไปเนี่ยก็ต้องบอกว่าประมาณ 90%
1: ค
2: ่ะที่เรียบร้อยมันก็จะมีอยู่บ้างนะจะบอกว่า 100% เลยนี่คงไม่ใช่ก็อย่างที่ผมเรียนนะมันก็ยังมีป้ายโฆษณาที่ดูเกกะบ้างนะครับยังมีร้านค้าตรงทางขึ้นวัดพระธาตุดอยสุเทพนะครับที่เขาเองเขาก็รู้สึกว่าเขาก็ขายมานานแล้วอะไรต่างๆเหล่านี้ที่เราก็พยายามจะบอกเขาว่าอันนี้มันกีดขวางทางขึ้นนะอะไรต่างๆเหล่านี้นะฮะอันนี้ก็มีหรือแม้แต่ข้างบนวัดพระธาตุดอยสุเทพเองก็มีบางส่วนที่คือเนื่องจากวัดพระธาตุดอยสุเทพนี่เป็นวัดที่ประชาชนนิยมนะนักท่องเที่ยวไปใครไปก็ต้องขึ้นไปส่วนที่เกี่ยวข้องกับนักท่องเที่ยวนะที่จะค่อนข้างจะให้บริการแล้วมันก็เลยบางส่วนท่านะที่เรารู้สึกว่ามันทำให้ดูรกรุงรังอะไรต่างๆเหล่านั้นไปบ้างนะก็จะมีประมาณอย่างนี้ฮะที่เราคิดว่าถ้าใกล้เวลาตรวจแล้วก็น่าที่จะมีการปรับปรุงให้มันเรียบร้อยได้ครับตั้งแต่ประมาณปี2567เนี่ยเราได้มีการคุยกับวัดและให้เซ็น MOU ร่วมกันไว้ นะครับว่าถ้าท่านอยากจะผลักดันให้เชียงใหม่เป็นมรดกโลกนั้นท่านต้องให้ความร่วมมือนะฮะทั้งในการอนุรักษ์และพัฒนาอันนี้เราได้มีการอธิบายแล้วนะฮะกับทางวัดรวมทั้งประชาคมของเชียงใหม่ด้วยนะครับว่าจะต้องแบบให้ความร่วมมือกันนะครับเพราะว่าไม่อย่างนั้นแล้วเนี่ยนะคนทำไปเนี่ยก็ทำไปนะฮะแต่ถ้าไม่ให้ความร่วมมือกันเลยเข้ามาตรวจดูเขาเห็นแล้วมันรกรุงรังมันสกปรกมันอะไรต่างๆแล้วเนี่ยนะเพราะนั้นในการที่เรานำเสนอเมืองเชียงใหม่เป็นมรดกโลกเนี่ยมันก็ด้อยลงไปในส่วนนั้นครับ
1: ค่ะอาจารย์คะถ้าหากว่าเชียงใหม่เนี่ยได้เป็นเมืองมรดกโลกอันนี้จะกลายเป็นหมุดหมายท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวจำนวนมากเลยอันนี้ความท้าทายหลังจากนี้มีอะไรบ้างคะอาจารย์
2: คืออันนี้เราก็ได้ชี้แจงกับทางส่วนท้องถิ่นนะครับว่าคือเชียงใหม่เนี่ยยังไงก็เป็นหมุดหมายที่สำคัญสำหรับท่องเที่ยวอยู่แล้วบางท่านก็พูดว่าโอ้ยยังไงคนก็มาเที่ยวเชียงใหม่อยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นมรดกโลกหรือไม่เป็นมรดกโลกอะไรต่างๆเหล่านี้แต่นี้ต้องทำความเข้าใจร่วมกันนิดหนึ่งว่าการที่ยูเนสโกเขามีการกำหนดจะเรียกว่าเป็นรางวัลกันละกันนะฮะการขึ้นทะเบียนแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมให้เป็นมรดกโลกเนี่ยหมุดหมายของเขาจริงๆเนี่ยเขาก็ต้องการให้คนในพื้นที่เห็นคุณค่าเห็นความสำคัญและช่วยการอนุรักษ
1: ์
2: นะฮะอันนี้คือสิ่งที่เขาต้องการจริงๆว่าเขาอยากจะให้คนในพื้นที่นั่นแหละช่วยการอนุรักษ์ตามแนวทางของคนในพื้นที่ที่อยู่ในระดับของสากลได้นะเขาไม่ได้จะมาออกกฎระเบียบอะไรห้ามให้เราทำนู่นทำนี่อะไรต่างๆไม่มีเลยนะฮะมีแต่ว่าเราต้องอนุรักษ์ของเราเองเพราะนั้นการอนุรักษ์ของเราเนี่ยมันคือการเห็นคุณค่านะฮะเหมือนอย่างที่ผมได้เรียนนะฮะว่าวัดต่างๆที่เรานำเสนอขึ้นบัญชีเป็นหมู่โลกทั้ง7วัดเนี่ยมีคุณค่าของตัวเองหมดเพราะนั้นการท่องเที่ยวที่มันจะส่งเสริมได้เนี่ยก็คือเขาจะเห็นความสำคัญอย่างถ้าเราให้ไปดูวัดเชียงมั่นเนี่ยที่เรานำเสนอเป็นวัดแรกเนี่ยเราบอกว่าวัดเชียงมั่นเนี่ยโดยประวัติเนี่ยเป็นวัดที่พญามังลายสร้างขึ้นเป็นวัดแรกพร้อมกับการสถาปนาเมืองเชียงใหม
1: ่ค่ะ
2: แต่เพราะฉะนั้นคนไปดูที่วัดเชียงมั่นก็จะนี่คือวัดแรกของเชียงใหม่นะที่สร้างมาตั้งแต่ปีพ.ศ.1839แล้วยังอยู่มาจนกระทั่งถึงปัจจุบันเนี่ย700กว่าปีนะครับวัดเจดีย์หลวงคือแบบอย่างของเจดีย์แบบล้านนาที่ใหญ่ที่สุดในอาณาจักรล้านนาวัดพระสิงห์คือพัฒนาการของศิลปะที่มีมาตั้งแต่ศิลปกรรมสมัยล้านนาแล้วได้รับอิทธิพลจากรัตนโกสินทร์แล้วก็ยังคงปรากฏนะรูปแบบทางด้านสถาปัตยกรรมที่เป็นตัวอย่างของการพัฒนารูปแบบศิลปกรรมไม่เห็นอยู่วัดอุโมงค์ต้องบอกว่าเป็นสถานที่เดียวที่มีการขุดอุโมงค์เข้าไปในดินเพื่อให้พระนะท่านทั้งวิปัสสนาธุระในส่วนนั้นซึ่งตอนนี้ในประเทศไทยเนี่ยไม่มีแล้วนะฮะแล้วก็มีเจดีย์ที่เก่าแก่อีกหลังหนึ่งของเชียงใหม่นะครับส่วนวัดพระธาตุดอยสุเทพนั้นถือว่าเป็นหมุดหมายนะฮะเป็นพระธาตุประจำเมืองตามคติของคนสมัยโบราณที่เขาจะต้องมีพระธาตุประจำเมืองน
1: ะ
2: ส่วนวัดเจ็ดยอดก็คือวัดที่พระเจ้าติโลกราชสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นที่ระลึกในการที่พุทธศาสนาครบ 2,000 ปีโดยให้ไปจำลองนะครับรูปแบบของวิหารที่พุทธคยาที่อินเดียมาสร้างเพราะนั้นจะเป็นวิหารหลังเดียวในประเทศไทยที่มีรูปแบบเหมือนกับที่พุทธคยาที่อินเดียในส่วนนั้นแล้วก็ยังมีสัตตมหาสถานอีก7แห่งที่อยู่รายล้อมรอบนั้นที่ยังคงสภาพให้เห็นสมบูรณ์อยู่เพราะนั้นทั้ง7แหล่งเนี่ยโบราณสถานทั้ง7แหล่งเนี่ยจะมีความสำคัญของตัวเองเพราะนั้นถ้าคนที่เข้ามาดูแล้วเห็นคุณค่าได้มีความรู้ในเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ต่างๆขึ้นมาด้วยเนี่ยนะมันจะยิ่งส่งเสริมให้การท่องเที่ยวแล้วก็ทางด้านวิชาการอะไรต่างๆเหล่านี้นะเป็นหมุดหมายที่สำคัญมากขึ้นครับ
1: ค่ะนะคะวันนี้ขอบพระคุณมากเลยนะคะอาจารย์ยังไงจะได้ติดตามความคืบหน้ากันอีกทีนึงนะคะ
2: ครับขอบคุณครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะคุยกับคุณบวรเวชรุ่งรุจีนะคะนายกสมาคมอีโคโมสไทยค่ะท่านเป็นประธานคณะทำงานเร่งรัดการขับเคลื่อนนำเสนอแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่เป็นมรดกโลกนะคะเมืองมรดกโลกที่แท้จริงเนี่ยนะคะคุณผู้ฟังไม่ได้วัดกันที่ความโบราณนะแต่ว่าร้อยเรียงขึ้นจากความใส่ใจของคนในชุมชนค่ะที่พร้อมจะส่งต่อคุณค่านี้ให้อยู่คู่วิถีชีวิตเมืองเชียงใหม่อย่างยั่งยืนนั่นเองนะคะทิ้งท้ายในรายการกันหน่อยค่ะก่อนจะหมดเวลารายการสบายๆหลังข่าวของเรามีกล่องแก้วสำหรับบรรจุอาหารจากธนาคารออมสินให้1รางวัลนะคะอย่าลืมส่งจดหมายมาค่ะที่รายการสบายๆหลังข่าวตามที่อยู่119/380ซอยสงประภา22แขวงสีกันเขตดอนเมืองกรุงเทพมหานคร10210ค่ะหรือแสดงความคิดเห็นใน YouTube รายการสบายๆหลังข่าวย้อนหลังไปที่ช่องเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านค่ะทางรายการก็จะได้ประกาศรายชื่อผู้โชคดีในสัปดาห์ถัดไปนะคะหมดเวลาแล้วนะคะรายการสบายๆหลังข่าวสัปดาห์นี้ลาคุณผู้ฟังไปก่อนเจอกันใหม่สัปดาห์ถัดไปสวัสดีค่ะ
3: เฉลิมพระชนมพรรษามหาสมัยเฉลิมชัยทศมินวิสิตศรีประสบไทยล้วนจงรักและภักดีน้อมชีวีเทิดพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน
0: สบายสบายหลังข่าวในงานศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมบันเทิงทุกวันอาทิตย์หลังข่าวภาคค่ำเวลา 19:30 นถึง 20:00 นทาง FM 92.5 MHz
4: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเทียบเวลา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระนิธิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานเพลิงศพนางมัณฑนาเกียรติวงศ์ณเมนวัดสมนัสวิหารเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครประชาชนจำนวนมากเข้าร่วมงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาการท่าเรือ FC เปิดตัวจู๊ดซุนซับเบลกองหน้าลูกครึ่งไทยอังกฤษเสริมแนวรุกสัญญา4ปีพร้อมลงแข่งขัน5รายการในฤดูกาล 2026/27 ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวด้วยวันที่26กรกฎาคม2569ตรงกับวันเอกราชของสาธารณรัฐมาลดีฟพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐมาลดีฟในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐมาลดีฟข้าพเจ้ามีความยินดีอย่างยิ่งที่จะส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อพระนามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงและความสุขสวัสดิ์ของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อความสำเร็จความร่มเย็นเป็นสุขและความเจริญก้าวหน้าของประเทศและประชาชนชาวมาลดีฟตลอดระยะเวลากว่า40ปีของความสัมพันธ์ทางการทูตที่มีต่อกันประเทศไทยและสาธารณรัฐมาลดีฟได้ทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ฉันมิตรและความร่วมมือในหลากหลายด้านให้เพิ่มพูนขึ้นโดยเฉพาะในด้านการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวข้าพเจ้าเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะยังคงมุ่งมั่นที่จะกระชับความสัมพันธ์อันดีและความร่วมมือระหว่างกันให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นอันจะก่อให้เกิดประโยชน์สุขร่วมกันเป็นอเนกประการแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายในอนาคตพระประมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันอาทิตย์ที่26กรกฎาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 17:29 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีริยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสัปปทุมไปในการพระราชทานเพลิงศพนางมัณฑนาเกียรติวงศ์จอพอณเมนวัดสมนัสวิหารเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครในวันเดียวกันนี้เวลา 9:00 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเรือตรีพานุวัฒน์อินทนินเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการถวายเทียนพรรษาและเครื่องสังฆทานพระราชทานณวัดสารพันท้ายนรสิงห์อำเภอเมืองสมุทรสาครจังหวัดสมุทรสาครจบข่าวในพระราชสำนัก
1: ประชาชนจำนวนมากเข้าร่วมงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาชมการแสดงศิลปะวัฒนธรรมไทยและกิจกรรมพร้อมอุดหนุนสินค้าชุมชน
2: บรรยากาศวันที่3ของงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ณสวนสาธารณะป้อมมหาการกรุงเทพมหานครวันนี้ยังคงคึกคักมีประชาชนและนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าร่วมงานอย่างต่อเนื่องโดยในช่วงหัวค่ำบรรยากาศยิ่งคึกคักเป็นพิเศษผู้ร่วมงานต่างเพลิดเพลินกับการแสดงศิลปะวัฒนธรรมไทยทั้งการแสดงดนตรีการแสดงโขนนาฏศิลป์ไทยและการแสดงพื้นบ้านจากเยาวชนและศิลปินชื่อดังที่ร่วมถ่ายทอดเสน่ห์และคุณค่าของมรดกทางวัฒนธรรมไทยขณะเดียวกันภายในพื้นที่ยังจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติตลาดสินค้าชุมชนและบริการเพื่อประชาชนอาทิบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ทำหมันและฝังไมโครชิปสุนัขและแมวจุดรับบริจาคโลหิตรวมถึงแจกพันกล้าไม้ประชาชนที่มาร่วมงานต่างประทับใจกับบรรยากาศและกิจกรรมที่มีความหลากหลายทั้งการแสดงอาหารและกิจกรรมสำหรับทุกช่วงวัยพร้อมเชิญชวนให้ประชาชนมาร่วมสัมผัสบรรยากาศด้วยตนเอง
3: มาจากจันทบุรีค่ะเดินเข้ามานี่ก็ถ่ายวิดีโอเข้ามาด้วยมีความประทับใจเนาะเพราะว่ามันร่มรื่นแล้วเราได้มาเห็นสวนในเมืองอ่ะมาถึงก็ได้ฟัง

0: ทั้งนี้เมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมามีการแสดงมินิคอนเสิร์ตจากน้องเนเน่สร้างสีสันและความคึกคักให้กับผู้ร่วมงานอย่างมากจากนั้นเมื่อเวลา 19:30 นมีพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเปิดโอกาสให้ประชาชนร่วมแสดงความจงรักภักดีโดยพร้อมเพียงกันสำหรับงานดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28 กรกฎาคม 2569โดยมีกิจกรรมกระจายอยู่ใน5จุดสำคัญได้แก่คลององอ่างคลองพดุงกรุงเกษมคลองหลอดวัดราชนัดดาคลองหลอดวัดราชบพิตรและสวนสาธารณะป้อมมหาการซึ่งเป็นศูนย์กลางของการจัดงานโดยแต่ละจุดมีกิจกรรมและไฮไลท์ที่แตกต่างกันและเปิดให้ประชาชนร่วมงานทุกวันตั้งแต่เวลา9:00 นถึง21:30 นจนถึงวันที่31 กรกฎาคมนี้นิตยาคุณสิมรายงาน
1: จังหวัดภูเก็ตเชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยวร่วมชมการแสดง Projection Mapping เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวณอาคารมิวเซียมภูเก็ตย่านเมืองเก่าภูเก็ตตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่29 กรกฎาคมนี้
2: จังหวัดภูเก็ตร่วมกับเทศบาลนครภูเก็ตและมิวเซียมภูเก็ตจัดการแสดงแสงสีเสียงในรูปแบบ projection mapping เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28 กรกฎาคม พุทธศักราช 2569และเพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณโดยเป็นการนำเสนอเรื่องราวความภาคภูมิใจของคนไทยผ่านเทคโนโลยีสมัยใหม่ผสานกับความงดงามของสถาปัตยกรรมอาคารประวัติศาสตร์สร้างสีสันและความประทับใจให้กับชาวภูเก็ตและนักท่องเที่ยวทั้งนี้การจัดแสดงจะมีขึ้นที่อาคารมิวเซียมภูเก็ตบริเวณสี่แยกธนาคารชาร์เตอร์ถนนพังงาใจกลางย่านเมืองเก่าภูเก็ตโดยเริ่มจัดการแสดงตั้งแต่วันที่26 ถึง 29 กรกฎาคม พุทธศักราช 2569ในเวลา19:30 นถึงเวลา22:00 นจึงขอเชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยวร่วมชมและสัมผัสความงดงามของแสงสีศิลปะและประวัติศาสตร์เมืองภูเก็ตในช่วงเวลาดังกล่าวเพื่อเก็บภาพความประทับใจในโอกาสสำคัญของประชาชนชาวไทยทั้งประเทศวสุรัตน์วีระไสยสวทภูเก็ตรายงาน
1: จังหวัดพิษณุโลกเตรียมจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ครัวเรือนละ1ต้นเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28 กรกฎาคม 2569
3: นายเกียรติศักดิ์ตรงสิริผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกเปิดเผยว่าในวันจันทร์ที่27 กรกฎาคมนี้จังหวัดพิษณุโลกกำหนดจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28 กรกฎาคม 2569ณทุ่งโสกาตำบลท่าโพอำเภอเมืองพิษณุโลกโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการปลูกต้นไม้ถวายเป็นพระราชกุศลให้ประชาชนในพื้นที่ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมคุณค่าประโยชน์ของทรัพยากรป่าไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวโดยมีเป้าหมายเชิญชวนประชาชนร่วมกันปลูกต้นไม้ครัวเรือนละ1ต้นเป็นจำนวนทั้งสิ้น 197,790 ครัวเรือนนอกจากนี้เทศบาลเมืองท่าโพเตรียมพัฒนาทุ่งโสกาซึ่งมีเนื้อที่กว่า400ไร่ให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยปลอดภัยและเอื้อประโยชน์ต่อการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวและสันทนาการให้ประโยชน์ในตำบลท่าโพและตำบลใกล้เคียงอย่างยั่งยืนต่อพัทธิราธรรมาสวทพิษณุโลกรายงาน
1: ตลอดทั้งวันประสบกรณิกรจากทุกสารทิศเดินทางเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังอย่างไม่ขาดสาย
4: บรรยากาศตลอดทั้งวันประสบกรณิกรจากทั่วทุกสารทิศเดินทางเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังด้วยความอาลัยและสำนึกในพระกรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นโดยมีเจ้าหน้าที่และจิตอาสาอำนวยความสะดวกและแจกจ่ายอาหารเครื่องดื่มบริเวณจุดคัดกรองเป็นไปด้วยความเรียบร้อยนางสุนิสาอามาเช่ชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชเดินทางมาพร้อมครอบครัวชาวฝรั่งเศสเปิดเผยถึงความประทับใจในพระปีชาสามารถของพระองค์ท่านในด้านกฎหมายเป็นอย่างมากโดยเคยได้มีโอกาสได้เฝ้าเสด็จอย่างใกล้ชิดซึ่งทำให้สัมผัสได้ถึงความเป็นกันเองและทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย
5: ค่ะก็ขององค์พาส่วนใหญ่ที่ติดตามก็เรื่องของกฎหมายค่ะแล้วก็เคย เจอตัวท่านแบบจริงๆเลยอะค่ะตอนนั้นรู้สึกว่าทำให้ประทับใจในความเป็นกันเองขององค์พานะคะที่เซ็นท่านชิดลมค่ะเคยมีโอกาสเจอท่านหนึ่งครั้งโดยรู้สึกว่าในเรื่องของกฎหมายท่านจะเก่งแล้วก็มีความชำนาญแล้วรู้สึกว่าท่านเป็นที่รักของปวงชนชาวไทยค่ะ
4: นางสุกิจยาหารศึกษาชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยากล่าวถึงความซาบซึ้งและประทับใจในพระกรณียกิจที่ส่งช่วยเหลือประชาชนหลากหลายกลุ่มโดยเฉพาะมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากการประทานความช่วยเหลือแก่ผู้ต้องขังผู้ป่วยติดเชื้อ HIV รวมถึงเด็กที่เกิดและต้องอาศัยอยู่ในเรือนจำซึ่งล้วนเป็นโครงการที่ทำประโยชน์เพื่อสังคมอย่างมหาศาล
6: ท่านทำประโยชน์ให้ประเทศชาติเยอะมากนะโดยที่เราไม่เห็นเพื่อนพึ่งพายามยากแล้วก็ช่วยเหลือนักโทษอ่ะหลายอย่างอ่ะเพราะว่าพี่ไปงานที่ท่านจัดตลอดงานเพื่อนพึ่งพายามยากเวลามีงานแล้วหลายโครงการที่ท่านช่วยเหลือเกี่ยวกับโรค HIV ด้วยไหมช่วยเหลือเด็กคนที่อยู่ในคุกอ่ะ
4: ทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้เข้าถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา8 นาฬิกาถึง21 นาฬิกาโปรดแต่งกายชุดสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งเท่านั้นปฏิพลสัทพรมมารายงาน
1: กรมศิลปากรเปิดห้องจัดแสดงนิทรรศการถาวรพระมหาธาตุแห่งเมืองนครศรีธรรมราชวันแรกเฉลิมฉลองการประกาศขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกแห่งใหม่ของประเทศไทย
7: นายพนมบุตรจันทรโชติอธิบดีกรมศิลปากรเป็นประธานในพิธีเปิดห้องจัดแสดงนิทรรศการถาวรห้องพระมหาธาตุแห่งเมืองนครศรีธรรมราชที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาตินครศรีธรรมราชโดยกล่าวว่าเนื่องในโอกาส100 ปีวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรวันที่5 ธันวาคม 2570กรมศิลปากรได้จัดทำโครงการปรับปรุงพัฒนาพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติที่เคยเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธีเปิดโดยพิพิธภัณฑสถานแห่งชาตินครศรีธรรมราชเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดเมื่อวันที่26 สิงหาคม 2517ถือเป็นพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติแห่งแรกในภาคใต้จึงจัดสร้างห้องจัดแสดงนิทรรศการถาวรขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติพร้อมกับเฉลิมฉลองในโอกาสที่คณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่48ณ นครปูซานสาธารณรัฐเกาหลีมีมติรับรองให้วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกแห่งใหม่ของประเทศไทยวานี้สำหรับห้องจัดแสดงพระมหาธาตุแห่งเมืองนครศรีธรรมราชนำเสนอองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับวัดพระมหาธาตุบรักมหาวิหารผ่านสื่อจัดแสดงที่ทันสมัยในหัวข้อพระมหาธาตุแห่งเมืองนครศรีธรรมราชเกิดมา1 ชาติต้องได้กราบพระธาตุเมืองนครผู้สนใจสามารถเข้าชมได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปมาริชโยรายงาน
1: ขณะที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจัดแคมเปญ12ปริศนามหามงคลนครมรดกโลกฉลองการขึ้นทะเบียนวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งใหม่พร้อมเปิดตัวแคมเปญกระตุ้นการท่องเที่ยวตลอดปี
8: นางสาวถาปณีเกียรติไพบูลย์ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือททท.เปิดเผยว่าในโอกาสที่วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งใหม่ททท.ได้เดินหน้าต่อยอดด้วยการเปิดตัวแคมเปญ12ปริศนามหามงคลนครมรดกโลกภายใต้แนวคิดสัมผัสมรดกโลกที่มีชีวิตเพื่อเชิญชวนนักท่องเที่ยวร่วมค้นหาความหมายแห่งศรัทธาผ่านปริศนาธรรมและศิลปะวัฒนธรรมตลอด12เดือนร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในพื้นที่จัดกิจกรรมโฟโต้บูธให้นักท่องเที่ยวร่วมกันบันทึกภาพประวัติศาสตร์พร้อมร่วมแชร์บอกเล่ากล่าวขานและเผยแผ่เรื่องราวสู่สายตานานาอารยชนในระหว่างวันที่ 25-30 กรกฎาคม 2569 ณบริเวณโซนต้นพระศรีมหาโพธิ์และลานสายแก้วขณะที่ทางจังหวัดได้จัดงานมหรสพสมโภชอย่างยิ่งใหญ่ระหว่างวันที่ 26-27 กรกฎาคมซึ่งประกอบด้วยการแสดงพื้นบ้านที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจากยูเนสโกเช่นโนราและโขนรวมถึงกิจกรรมทางศาสนาเพื่อสืบสานมรดกแห่งศรัทธาที่อยู่คู่คนไทยมาอย่างยาวนานกว่า 1,250 ปีให้คงอยู่สืบไปซึ่งความสำเร็จในครั้งนี้จะเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญในการยกระดับนครศรีธรรมราชสู่จุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมระดับโลกชวนันท์มาลีรายงาน
1: จ จังหวัดเชียงใหม่เตรียมจัดงานมหกรรมท่องเที่ยวชาติพันธุ์สีสันแห่งล้านนาเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและกระตุ้นเศรษฐกิจภาคเหนือวันที่1-3สิงหาคมนี้
9: นางกรวรรณสุ่มมาศวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่เชิญชวนร่วมงานมหกรรมท่องเที่ยวชาติพันธุ์สีสันแห่งล้านนาประจำปี2569ซึ่งสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่1-3สิงหาคม2569หน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ตจังหวัดเชียงใหม่เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและยกระดับเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของจังหวัดเชียงใหม่และภาคเหนือตอนบน1ซึ่งประกอบด้วยจังหวัดเชียงใหม่ลำพูนลำปางและจังหวัดแม่ฮ่องสอนวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่าการจัดงานครั้งนี้มีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมายโดยเฉพาะเรื่องราววิถีชีวิตของกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีเสน่ห์ด้านการท่องเที่ยวซึ่งจะช่วยดึงดูดคนเมืองให้เข้าไปสัมผัสวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่แท้จริงของพี่น้องชาติพันธุ์ต่างๆพร้อมทั้งสร้างความประทับใจกลับไปอย่างไม่รู้ลืมเช่นการแสดงศิลปะวัฒนธรรมและการจำลองวิถีชีวิตของกลุ่มชาติพันธุ์จากภาคเหนือตอนบนหนึ่งการจัดนิทรรศการและการสาธิตงานหัตถกรรมศิลปะพื้นบ้านและภูมิปัญญาท้องถิ่นจากช่างฝีมือและประชาชาวการออกบูธจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชาติพันธุ์และสินค้าสร้างสรรค์เช่นงานหัตถกรรมผ้าทอเครื่องประดับและอาหารพื้นเมืองรวมถึงมีกิจกรรมการเสวนาในหัวข้อมนต์เสน่ห์ชาติพันธุ์ล้านนาความหลากหลายทางวัฒนธรรมที่จับต้องได้ผ่านการท่องเที่ยวคมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
10: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24-26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
11: เมื่ออายุมากขึ้นเรื่องเล็กๆอาจทำให้ใจเราเหนื่อยล้าได้
12: บางวันก็เครียดนอนไม่หลับใจไม่ค่อยสงบ
11: เพียงหยุดหายใจเข้ารู้ตัวหายใจออกอย่างผ่อนคลายฝึกสติวันละนิดช่วยให้ใจสงบลดความเครียด
12: พอฝึกสติแล้วใจเบาขึ้นชีวิตก็มีความสุขมากขึ้น
13: ต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศนายกรัฐมนตรีแอนโทนีอัลบาเนซีของออสเตรเลียกล่าวกับผู้สื่อข่าวในวันนี้ที่ระบุว่าเขาจะหยิบยกประเด็นที่รัฐบาลสหรัฐเรียกเก็บภาษีนำเข้าสินค้ารอบใหม่กับ60ประเทศและเขตเศรษฐกิจในอัตราร้อยละ10ถึงร้อยละ 12.5 ขึ้นมาหารือกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐพร้อมย้ำว่าออสเตรเลียมีกฎหมายและมาตรการที่เข้มงวดอย่างมากในการต่อต้านแรงงานทาสสมัยใหม่และรัฐบาลออสเตรเลียกำลังยกระดับมาตรการดังกล่าวให้เข้มงวดมากขึ้นทั้งนี้ออสเตรเลียเป็นหนึ่งใน60ประเทศที่ถูกรัฐบาลสหรัฐเรียกเก็บภาษีนำเข้าสินค้ารอบใหม่ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่24กรกฎาคมที่ผ่านมาโดยประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวหาว่าประเทศเหล่านี้ยังคงไม่ดำเนินการอย่างเต็มที่ในการแก้ไขปัญหาการบังคับใช้แรงงานสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกีผู้นำยูเครนเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าทางการรัสเซียต้องการนำทหารเกาหลีเหนือ 30,000 นายเข้าสนับสนุนกองทัพรัสเซียในการทำสงครามกับยูเครนที่ยืดเยื้อมานานกว่า4ปีซึ่งแผนการดังกล่าวอยู่ระหว่างขั้นตอนเตรียมการนับตั้งแต่เดือนมิถุนายนที่ผ่านมาโดยทหารเกาหลีเหนือเหล่านี้จะเข้าไปยังแคว้นโวโรเนจทางตะวันตกเฉียงใต้ของรัสเซียซึ่งมีพรมแดนติดกับยูเครนประธานาธิบดีเซเลนสกีกล่าวหาว่าเกาหลีเหนือเตรียมจัดหาแท่นยิงขีปนาวุธวิถีโค้งชุดใหม่ให้แก่รัสเซียอย่างไรก็ตามยูเครนพร้อมที่จะตอบสนองต่อภัยคุกคามดังกล่าวจากรัสเซียและเกาหลีเหนือสำนักข่าว CCTV ของทางการจีนรายงานว่าเกิดเหตุเรือบรรทุกสินค้าคอยเหงียน18ของเวียดนามซึ่งบรรทุกลูกเรือทั้งหมด62คนประสบเหตุล่มบริเวณใกล้แนวปะการังไฟรีครอสรีฟในทะเลจีนใต้เมื่อช่วงเย็นของวันที่25กรกฎาคมที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นทำให้มีผู้สูญหายอย่างน้อย23รายขณะเดียวกันทางการจีนเปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่กู้ภัยของจีนหลายนายพร้อมกับเรือ6ลำและเฮลิคอปเตอร์กู้ภัยอีก1ลำกำลังปฏิบัติการค้นหาลูกเรือชาวเวียดนามที่ยังคงสูญหายจากเหตุเรือล่มในครั้งนี้โดยสามารถช่วยลูกเรือชาวเวียดนามจำนวน39คนได้อย่างปลอดภัยอย่างไรก็ตามกระทรวงการต่างประเทศเวียดนามยังไม่ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเหตุการณ์ดังกล่าว ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
14: การแข่งขันฟุตบอลอุ่นเครื่องปรีซีซั่นเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดฤดูกาล 2026 ถึง 2027 ที่ประเทศนิวซีแลนด์ไก่เดยทองท็อตแนมฮอตสเปอร์ประเดิมเกมอุ่นเครื่องเกมแรกเอาชนะโอ๊คแลนด์ซิตี้แชมป์เอลีกออสเตรเลีย2ประตูต่อ0จากการทำประตูของเดนสกาเลตและริชาร์ลิซอนสำหรับโปรแกรมนัดต่อไปสเปอร์จะลงสนามพบกับซิดนีย์ FC ในวันที่29กรกฎาคมเวลา 16:45 นสโมสรการท่าเรือ FC เปิดตัวจูดซุนซับเบลกองหน้าลูกครึ่งไทยอังกฤษวัย22ปีเข้ามาเป็นสมาชิกใหม่ของทีมอย่างเป็นทางการหลังบรรลุข้อตกลงสัญญาร่วมทีมเป็นระยะเวลา4ปีเพื่อเสริมความแข็งแกร่งสำหรับการแข่งขันในฤดูกาลหน้าซึ่งทีมมีโปรแกรมลงสนาม5รายการโดยจูดซุนซับเบลเปิดเผยว่าการย้ายมาร่วมทีมการท่าเรือ FC ถือเป็นโอกาสสำคัญในการพัฒนาฝีเท้าโดยเฉพาะการได้ลงแข่งในศึกฟุตบอล AFC Champions League Elite รวมถึงเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการรับใช้ทีมชาติไทยในการแข่งขันฟุตบอล Asian Cup 2027รอบสุดท้ายที่ประเทศซาอุดิอาระเบียทั้งนี้จูดซุนซับเบลย้ายมาร่วมทีมการท่าเรือ FC ในฐานะนักเตะฟรีเอเจนต์หลังหมดสัญญากับสโมสรกริมสบี้ทาวน์ทีมในลีก2ของประเทศอังกฤษSC สากามิฮาระจากเจลีก3ประเทศญี่ปุ่นประกาศคว้าตัวธนาวุฒิโพชัยแนวรุกทีมชาติไทย U23 จากสโมสรหนองบัวพิชยะ FC ด้วยสัญญายืมตัว1ฤดูกาลโดยจะสวมเสื้อหมายเลข93ให้กับทีมและจะได้ร่วมงานกับยูกิริชาสตาฟอดีตหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทย U20 อีกด้วยศึกเทนนิสอาชีพชาย ATP Challenger Tour 125รายการ Cranbrook Tennis Classicที่ประเทศสหรัฐอเมริกาในประเภทชายคู่รอบชิงชนะเลิศปรัชญาอิสโรนักเทนนิสไทยจับคู่กับนิกิกาลิยันดาปูนาชานักหวดจากอินเดียแพ้ให้กับคู่นักเทนนิสเจ้าถิ่นคู่มือวางอันดับหนึ่งของรายการเทรฮิลเดอร์แบรนด์กับเจเจเทรซี่0-2เซต3-6 6-7ไทเบรก2-7คว้ารองแชมป์พร้อมรับคะแนนสะสมอันดับโลกเพิ่มขึ้นอีกคนละ75คะแนนกอล์ฟ LPGA ทัวร์รายการ Women Scottish Open ที่สนามดันโดนาลลิงก์เขตการปกครองท้องถิ่นนอร์ทแอเชียประเทศสกอตแลนด์หลังจบรอบที่3โปรเมียวปาจรีอนันนฤการเก็บเพิ่มอีก3อันเดอร์พา69จากการทำ3เบอร์ดี้โดยไม่เสียแม้แต่โบกี้เดียวสกอร์รวม7อันเดอร์พา209รั้งอันดับ2ตามหลังผู้นำเจนนี่ชินจากเกาหลีใต้อยู่5สโตรกสนุกเกอร์อาชีพโลกรายการ English Open 2026รอบคัดเลือกที่มัตติโอลีอารีนาเมืองเลสเตอร์ประเทศอังกฤษระหว่างวันที่25ถึง26กรกฎาคมในรอบคัดเลือกรอบที่1แมนนครปฐมธนวัฒน์ธีรพงษ์ไพบูลย์อันดับ99ของโลกเอาชนะเจ้าฮานหยางอันดับ81ของโลกจากจีน4-0เฟรมผ่านเข้ารอบคัดเลือกรอบที่2ไปพบกับเบนเมอร์เทนอันดับ62ของโลกจากเบลเยียมซึ่งหากชนะจะผ่านเข้าสู่รอบเมนรอทันทีด้านติมการชัชพงษ์นาสาอันดับ92ของโลกพ่ายแอชลีย์ฮูกิลอันดับ114ของโลกจากอังกฤษ3-4เฟรมตกรอบไปอย่างน่าเสียดายขณะที่มายสากลปัญชยาจันน้อยแชมป์โลกหญิงคนล่าสุดที่ปัจจุบันรั้งอันดับ114ของโลกตกรอบเช่นกันหลังแพ้ลอสเมียอันดับ85ของโลกจากสกอตแลนด์1-4เฟรมทั้งนี้รายการดังกล่าวจะคัดหา32คนไปแข่งขันในรอบเมนรอร่วมกับมือท็อป32ของโลกระหว่างวันที่ 7-13 กันยายนนี้ที่เมืองเบรนวูดประเทศอังกฤษต่อไปพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสมาคมได้ปรับรูปแบบการแข่งขันจักรยานหนูน้อยขาไถชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานสนามที่4เพื่อยกระดับมาตรฐานการแข่งขันโดยเปลี่ยนมาใช้เกรดสตาร์ทระบบไฮดรอลิกเพื่อเพิ่มความแม่นยำในการปล่อยตัวพร้อมปรับลายสนามให้กว้างขึ้นและมีทางตรงยาวขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้นักกีฬาได้แสดงศักยภาพอย่างเต็มที่นอกจากนี้ยังเพิ่มการแข่งขันรอบรองชนะเลิศในรุ่นที่มีนักกีฬา3ฮีทเพื่อให้การคัดเลือกเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศมีความเหมาะสมให้สอดคล้องกับช่วงอายุของนักกีฬาพร้อมจัดกิจกรรมจับสลากของรางวัลและมอบถ้วยเกียรติยศแก่ผู้เข้าแข่งขันทุกคนเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้เด็กและเยาวชนทั้งนี้การแข่งขันจักรยานหนูน้อยขาไถ ชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่4จะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่2สิงหาคมนี้ที่โคราชฮอลล์ชั้น4ศูนย์การค้าเซ็นทรัลโคราชจังหวัดนครราชสีมาโดยเปิดรับสมัครถึงวันที่

0: สายด่วนเลิกเล่า
1: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องมันทำความดีโดยพระมหาไพเราะธิตาสีโล
2: ชีวิตนี้น้อยนักอย่าชักช้าเร่งรีบหาทำความดีทวีกุศลมัวผลัดวันประกันพรุ่งยุ่งยากตนเกิดเป็นคนไร้ความดีนี้น่าอายขอให้ท่านทั้งหลายนึกไปเสมอว่าเกิดมาทั้งทีต้องทำดีให้ได้ก่อนตายไปทั้งทีต้องฝากดีเข้าไว้และขอให้ท่านนึกไว้ทุกลมหายใจว่าชีวิตเราลิขิตมิตรชายหญิงอย่าท้วงติงเทวาฟ้าสถานมิใช่พรหมใช่พระจะประทานกรรมบันดาลชั่วดีอยู่ที่เรา
3: ระวังเพจปลอมขายสินค้าที่ไม่มีอยู่จริงหลอกลงทุนให้ผลตอบแทนสูงลวงให้รักแล้วหลอกโอนเงิน
4: ทุกคนอาจตกเป็นเหยื่อเพราะจุดอ่อนที่เร่งรีบขาดสติและความโลภ
3: ถึงเวลาหยุดภัยไซเบอร์ก่อนที่คุณและคนที่คุณรักจะตกเป็นเหยื่อ
4: ออนไลน์อย่างมีสติจำให้ขึ้นใจถ้ารีบโอนโจรยิ้มแน่นอน
3: มาสร้างภูมิคุ้มกัน
4: คนไทยป้องกันภัยไซเบอร์
1: คนเราเมื่อมาอยู่ร่วมกันเป็นสังคมเป็นประเทศย่อมมีความขัดแย้งเกิดขึ้นบ้างเป็นปกติความสงบสุขของประเทศจึงไม่ได้เกิดจากการที่ไม่มีความขัดแย้งแต่อยู่ที่เมื่อเกิดความขัดแย้งขึ้นคราวใดก็สามารถคลี่คลายลงได้ด้วยความยุติธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกริตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและยุทธพรบานเย็นอ่าน

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ขอเสนอรายการโลกเปลี่ยนสีดำเนินรายการโดยสุทธิชัยยุ่นและวิกรมกรมดิษฐ
1: ์สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่โลกเปลี่ยนสีครับโลกเปลี่ยนสีในภาวะที่โลกกำลังยังมีสงครามอิหร่านสงครามยูเครนแล้วก็ยังมีความตึงเครียดกันอีกหลายจุดช่องแคบโฮมุสช่องแคบแวบอัลมันเดฟที่ทะเลแดงปิดกันทั้งสองช่องแคบขึ้นมาแล้วก็โลกก็จะปั่นป่วนวุ่นวายพอสมควรนะครับวันสองวันที่ผ่านมาราคาน้ำมันก็พุ่งขึ้นไปที่100 เหรียญต่อแบเรลแล้วครับโลกมันก็ปั่นป่วนวุ่นวายก็เพราะอเมริกาไปเปิดศึกสงครามอิหร่านแล้วก็ถอนตัวออกมาลำบากก็เลยไม่รู้ว่าภาวะอย่างนี้เนี่ยมันจะนำไปสู่สถานการณ์อะไรอย่างไรบ้างแต่ว่าคุณวิกรมกรมดิษฐ์บอกว่าเออเราก็ต้องคิดไปข้างหน้าวันหนึ่งโลกมันจะสงบได้เนี่ยมันต้องมีปัจจัยอะไรหนึ่งในหัวใจเลยคือต้องให้ท่านประธานาธิบดีทรัมป์กับสีจิ้นผิงจีนกับอเมริกานี่เขาเลิกสงสัยระแวงกันเขาต้องมาจับมือกันถ้าจีนกับอเมริกาจับมือกันแล้วก็เออโลกมันก็น่าจะสันตินะฉะนั้นต้องชวนคุณวิกรมกรมดิษฐ์มาช่วยวิเคราะห์ฉากทัศน์นี้จะเกิดขึ้นได้มีเงื่อนไขอะไรบ้างสวัสดีครับคุณวิกรมครับ
2: สวัสดีครับอาจารย์ยุนแล้วก็ท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านครับทำไมคนจีนตอนนี้เขามีปัญหาตั้งเยอะตั้งแยะเออแล้วก็อเมริกาก็มีปัญหาตั้งเยอะตั้งแยะเอ๊ะทำไมเขาไม่มาร่วมมือทำอะไรกันเหมือนตอนแรกๆนะคุณวิชัย
1: ใช่
2: ตอนแรกๆเนี่ยเราก็จะไปเห็นนะว่าเอออเมริกาเนี่ยไปเคาะประตูจีนใช่ไหมเออสมัยเมื่อปี1972ตอนนั้นนิกสัน
1: อ
2: ่ะเขาก็ไปจับมือกับจีนแล้วก็ร่วมมือกับจีนจีนก็เปลี่ยนแปลงเลยนะโอ้การที่สองยักษ์เนี่ยเขาร่วมมือกันผมว่ามันเป็นออลวินจีนก็เปลี่ยนแปลงทางด้านจากเศรษฐกิจที่เมื่อก่อนเนี่ยรายได้ต่อหัวต่อปีเนี่ยแค่100 เหรียญเองอ่ะ
1: ใช
2: ่แล้วก็อเมริกาเขาไปถึงเขาก็ไปซื้อข้าวซื้อของจากจีนคนอเมริกันก็ใช้ของถูกจีนก็ขายของได้เยอะแล้วก็ทำให้เศรษฐกิจจีนก็ดีวันดีคืนมาจู่ๆเฮียทรัมป์มาปั๊บเฮียทรัมป์บอกไอ้ยาว่าขัดทุนมาตั้งเยอะแล้วอ่ะขัดดุลการค้ามาเยอะเนี่ยทรัมป์แกก็ดูแล้วไม่ได้แล้วไม่ไหวแล้วขืนขัดดุลการค้าอันนี้ไปเยอะๆนี่สงสัยจะอ้วกนะตอนนี้อย่างปีที่แล้วนี่ขัดดุลการค้าไปตั้ง1 ล้านล้านเหรียญนะเนี่ยขัดดุลทั้งหมดนี่โอ้โหขัดดุลเยอะขนาดนั้นแต่ขัดดุลการค้ากับจีนนี่ก็เท่าไหร่อ่ะ400,000 กว่าล้านเหรียญนะโอ้ฉะนั้นอเมริกานี่เขาก็ไปเอาเงินในอดีตเอามาใช้มาซื้อของจีนแล้วก็จีนเองก็ขายของถูกๆให้อเมริกาเพื่อให้อเมริกาได้มีกำลังซื้อไงโอ้ตรงนี้ก็เลยทำให้สิ่งที่กำลังเกิดขึ้นเลยว่าเอ๊ะทำไมที่จริงอย่าไปคิดเรื่องขัดดุลการค้าไปคิดกันว่าเอ๊ะทั้งสองชาติเนี่ยถ้ามารวมกันนะทำธุรกิจด้วยกันนะแล้วก็เป็นเรียกว่าหุ้นส่วนกันเนี่ยมันไม่ดีหรือผมก็คิดว่าอย่างนั้นนะผมก็คิดว่าอเมริกากับจีนทำไมเขาจะมาทะเลาะกันทำไมคุณพี่ชัยคิดว่าทำไมเขาไม่จับไม้จับมือด้วยกันล่ะ
1: ไม่มีทฤษฎีทางประวัติศาสตร์การเมืองว่าประเทศที่เป็นมหาอำนาจเบอร์หนึ่งย่อมไม่ต้องการประเทศเบอร์สองขึ้นมาแซงแล้วก็ต้องทำสงครามกันฉะนั้นไม่ยอมอเมริกายังไงก็ไม่ยอมให้จีนแซงหน้าฉะนั้นอเมริกาเรื่องจะไปจับมือที่จะเป็นพันธมิตรเท่าเทียมกันก็ยากกับจีนก็ไม่เคยไว้ใจอเมริกาเพราะที่ผ่านมาตลอดประวัติศาสตร์นั้นอเมริกาตั้งตัวเป็นศัตรูกับจีนและในเกือบจะทุกรัฐบาลสหรัฐไม่ว่าเป็นประธานาธิบดีคนไหนจะมีคำว่า China Threat คำว่าภ ภัยคุกคามจากจีนนะดังนั้นมันยากแต่ว่าสิ่งที่คุณวิกรมเสนอนั้นมันต้องมีเงื่อนไขอะไรคุณวิกรมเห็นไหมเชื่อไหมว่าทฤษฎีอเมริกาจะไม่มีวันยอมให้เบอร์สองแซงขึ้นมาเบอร์หนึ่งข้อนี้คุณวิกรมว่ามีเหตุผลที่จะเชื่อได้ไหม
2: ก็มีใครเป็นเบอร์หนึ่งแล้วจะยอมแพ้ให้เบอร์สองแซงบ้างไหมในประวัติศาสตร์ของโลกอ่ะใช่ไหมอันนี้วันนี้เนี่ยอเมริกาเนี่ยเขาก็กลัวจีนว่าไอ้จีนตอนนี้คุณวิชัยวันนี้เนี่ยสิ่งที่น่ากลัวที่สุดเลยของจีนคืออะไร
1: เทคโนโลยี
2: เงินในกระเป๋า
1: เงินเขาเยอะใช่ไหม
2: โอ้โหเงินเนี่ยแต่จีนนะรวมเรียกว่าเงินทุนสำรองระหว่างประเทศถ้าเกิดรวมทั้งทองรวมทั้งเงินนะในฮ่องกงเนี่ยมันประมาณ 4.17 ล้านล้านเหรียญ
1: โ
2: อ้แล้วอเมริกามีเงินทุนสำรองเหมือนกันนะมีเงินทุนสำรองประมาณ 200,000 ล้านเหรียญ
1: นั่นเองเ
2: หรอการที่อเมริกาเนี่ยกำลังเสียดุลไปเรื่อยๆแล้วกำลังอ่อนแอไปเรื่อยแล้วอเมริกาก็มีแปลกเขาไม่ยอมแพ้จีน
1: ไม่ยอมยังไงก็ไม่ยอม
2: เขาบอกว่าเอ้ยอ้วอาจจะมีเงินน้อยกว่าลือนะแต่ทหารนี่ของอ้วมีความเข้มแข็งกว่าลือหลายเท่าเออฉะนั้นเขาก็มีความคิดแหละว่าเขาเนี่ยจะไม่ยอมที่จะนะก้มหัวให้กับจีนฉะนั้นวันนี้ผมก็ยังมองว่าการที่อเมริกาเนี่ยทำของตัวเองแล้วก็เป็นอย่างตอนนี้ที่มาที่กำลังมาไปลบทั้งอิหร่านไปช่วยทั้งยูเครนนะแล้วก็ไปเกี่ยวกับเรื่องในเอเชียตะวันออกพร้อมก็ไปเกี่ยวกับญี่ปุ่นไปเกี่ยวกับไต้หวันอะไรต่อไอ้นี่เป็นตัวที่ดูดทรัพย์ของอเมริกาไปเยอะเลยนะงบประมาณกลาโหมของอเมริกันเนี่ยตอนนี้มันใช้เข้าไปใหญ่ที่สุดก็ต้องล้านหนึ่งล้านล้านกว่าเหรียญ ในขณะที่จีนประมาณ 300,000 ล้านฉะนั้นวันนี้เนี่ยอเมริกาก็เสียเงินจีนก็เสียเงินผมก็มามองกลับไปว่าตอนที่อเมริกาจับมือกับจีนใหม่ๆนะเอ้ยดีหมดนี่ทุกอย่างดีหมดนะว่าเราเขาก็ไม่ต้องมาทะเลาะเบาะแว้งอะไรกันแล้วในขณะเดียวกันนี่ตอนที่สงครามเย็นจบใช่ไห
1: ม
2: อเมริกากับจีนก็ไม่ต้องเสียตังค์ไปสร้างอาวุธอะไรที่มาประหัตประหารกันแล้วตอนนั้นจำได้ไห
1: ม
2: เออลีแกนกับกอร์บาชอฟแล้วก็จอร์จบุชในช่วงต่อมาเนี่ยก็มีการจับไม้จับมือนะการที่ทั้งสองคนเนี่ยจับไม้จับมือกันในสมัยสงครามเย็นเนี่ยก็ทำให้ทำไมเอ่ยโลกเนี่ยมีแต่ความสุขเพราะไอ้งบประมาณตอนนั้นที่ต่างคนต่างไปลงนะในช่วงสงครามเย็นนั้นก็หายไปหยุดแล้วยังเอาหัวลบนิวเคลียร์ไปทำลายอีก
1: ใช่ไหมลดทั้งนั้นค่าใช้จ่ายไปเยอะแล้วความตึงเครียดแล้วค่าใช้จ่ายเอาตังไปช่วยปากท้องประชาชนนะ
2: เออ
1: จะมีความสุขนะ
2: ฉะนั้นคุณวิชัยดูสิว่าตอนนั้นน่ะสิ่งที่มันเกิดขึ้นด้วยการที่นะจับมือกันจับมือกันตั้งแต่ครั้งแรกนี่นิกสันใช่ไหมไปจับมือกับหมอเจ๋อตุง72ตอนนั้นก็ทำให้นะอเมริกันกับจีนมีความสัมพันธ์ที่ดีกันแล้วจีนเศรษฐกิจก็ดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาจนถึงวันนี
1: ้
2: มีดีกับดีใช่ไหมแล้วก็ที่เมื่อกี้ที่บอกว่าเป็นสงครามเย็นนะก็ทั้งกอร์บาชอฟกับรีแกนจับมือกันตั้งแต่วันนั้นมาโลกก็อยู่ในความสงบ
1: ใช่
2: โลกก็ไม่ทะเลาะกันแล้ว GDP โลกเนี่ยโตตั้ง 5% ไม่เคยเกิดขึ้นในประวัติศาสตร์ของมนุษย์เลยนะว่าสามารถที่เศรษฐกิจโตได้ขนาดนั้นแล้วตอนนี้ล่ะเศรษฐกิจตอนนี้โตทั้งโลกเลยโตประมาณ 3% แล้วถามว่าหายไปไหน 2% ก็นี่ไง เพราะว่าความขัดแย้งกัน
1: ถูกต้อง
2: ฉะนั้นวันนี้ผมก็น่าเสียดายเงินนะไอ้ผมก็มองว่าโอ้โหอเมริกันใช้เงินไปนะโอ้ถ้าต้องขีดเปอร์เซ็นต์ของ GDP แล้วทรัมป์ก็บอกเอ้ยยุโรปไม่ได้หรือต้องใช้งบประมาณกลาโหมถึง 5% เมื่อก่อนนี้ยุโรปนี่ใช้แค่เปอร์เซ็นต์กว่า
1: ถูกต้องก็บอกไอ้นาโต้ไอ้พวกนาโต้พวกยุโรปนี่มันมาไอ้เอาเปรียบเรานี่ว่าเรื่องความมั่นคงเนี่ยอาศัยอเมริกันอย่างเดียวนี่ว่าพวกคุณเนี่ยต้องขึ้นงบประมาณกลาโหม5% ของ GDP ก็ยุโรปก็อ้วกสิครับ
2: เออเพราะเขาก็รู้ว่าเนี่ยเอาเงินไปไว้ตรงเนี้ย มันกลายเป็นสร้างภาระแล้วประเทศเนี่ย GDP มันจะไปโตได้ยังไงยังกับสมัยก่อนนี่พอไอ้งบกลาโหมลดลงเขาก็เอาไอ้งบที่มันเป็นเนี่ยไปใช้ในการพัฒนาประเทศเอาญี่ปุ่นนะแต่เดิมเนี่ยเขาห้ามเลยนะว่าจะมีงบกลาโหมเนี่ยสูงกว่า 1% ของ GDP เมื่อก่อนเขามีรัฐธรรมนูญตั้งแต่สมัยแมคอาเธอร
1: ์
2: นะไปอยู่ตอนนั้นมาเนี่ยเขาห้ามเกิน 1% นะของ GDP แต่ตอนนี้มาที่ผ่านมา 1.9% แล้วทรัมป์บอกให้ว่าเอ้ยญี่ปุ่นลือต้องดูแลตัวเองว่ะอวกขอให้ลือนี่เอาเงินนะมาใช้ทางด้านนี้ 5% เหมือนกันโอ้พวกนี้เขาก็ไม่ไหวสิเพราะเขาก็รู้ว่าถ้าเอาเงินไปใช้อย่างนั้นเนี่ยเศรษฐกิจมันจะกระเทือน
1: ใช่
2: นะฉะนั้นวันนี้ถามว่าเป็นเพราะอะไรแล้วก็มามองว่าอ๋อเพราะว่าทรัมป์นะเขาตอนนี้ aggressive เขาไม่จับมือเขาไม่จับมือกับปูตินไม่จับมือกับสีเหมือนกับที่กอร์บาชอฟจับมือกับรีแกนเหมือนกับนิกสันจับมือกับเหมาเจ๋อตุงถ้าสมมุติว่าเราวันนี้ย้อนกลับไปนะตั้งแต่ช่วงแรกที่อเมริกันกับจีนเริ่มจับมือกันเห็นไหมแล้วก็รัสเซียจับมือนะกับอเมริกาโลกมีแต่สิ่งที่ทำไ
1: ม
2: ดีงามสร้างสรรค์วันนี้ผมก็เลยมองว่าเอ๊ะโลกเราเนี่ยผมไม่รู้คุณพิชัยผมมีความรู้สึกว่าโอกาสจะเกิดสงครามใหญ่มันเยอะขึ้นทุกวันทุกวันนะ
1: ท่าที
2: คุณผู้ชายรู้สึกอย่างนั้นไหมว่าวันนี้ทั้งโลกเราเนี่ยมันว้าวุ่นมันกำลังจะบานปลายไปนะนี่บานไปบานมานี่โลกเปลี่ยนสีคงต้องเปลี่ยนอาชีพแล้วมั้งเนี่ย เพราะว่าทำไมมันจะไม่มีรายการเราทำได้นะต่อไปเนี่ยเพราะว่ามันจะกลายเป็นสงครามใหญ่นะคุณผู้ชายเห็นไหมว่าย
1: ิ่งสงครามใหญ่เรายิ่งต้องอยู่วิเคราะห์แหม
2: เฮียหยุ่นก็เป็นนักวิเคราะห์นี่เดี๋ยวนี้ผมก็ไม่รู้นะเฮียหยุ่นมีอะไรไม่รู้บ้างเนี่ย
1: อะไร
2: นะอะไรก็ไม่รู้โอ้โหทั้งอิหร่านก็คุยทั้งยูเครนก็คุยทั้งอะไรก็เฮียหยุ่นนี่เอาหัวไปเอาอะไรของไปไว้ในหัวได้ไงต้องเยอะต้องแยะเนี่ย
1: โลกมัน
2: เห็นไหม
1: เราก็ต้องติดตามแหมโลกมันวุ่นนะใช่ไหม
2: เนี่ยเห็นไหมเราเห็นว่าโลกมันวุ่นเพราะอะไรเพราะต่างคนต่างนะแข่งขันกันแล้วก็มีความคิดนะที่แตกแยกกันทำไมเราไปดูสองอันที่ผมยกตัวอย่างนั้นนิกสันกับรีแกนเห็นไห
1: ม
2: เป็นคนที่ทำให้โลกสงบเฮียทรัมป์ขึ้นมาโลกนี่ป่วนหมดเลยมีใครที่มองโลกออกไหมว่าพรุ่งนี้จะเกิดอะไรขึ้นนะเฮียยุน
1: ใช่
2: ไหมเนี่ยคนเดียวแล้วก็ไปบ่อยคนนั้นไปบ่อยคนนี้เดี๋ยวก็จะไปยึดเกาะนั้นเดี๋ยวก็จะไปเอาประเทศนี
1: ้
2: อะไรของแกเนี่ยตรงเนี้ยผมว่าถ้าเกิดว่าแกละลดจากสิ่งที่เมื่อกี้เราเอ่ยขึ้นมาใช่ไหมแล้วก็คนที่จะจับมือกันเนี่ยที่จะทำให้โลกเราสงบได้ทันทีเลยนะก็คือเฮียสีนี่แหละคุณวิชัยลองคิดดูที่ว่าถ้าเกิดเฮียทรัมป์นะเข้าใจในอดีตที่โลกเราสงบสุขแล้วเฮียทรัมป์ก็จับมือกับสีเช่นเมื่อก่อนที่น นะนิกสันนะกับรีแกนทำเนี่ยเห็นไหมว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นคุณอิชัย
1: ใช่ถ้าจับมือกันอย่างนี้มันต้องมีเงื่อนไขคุณวิกรมคิดดูว่าต่างคนต่างต้องถอยกันคนละก้าวต้องยอมอะไรกันบ้างมันถึงจะตกลงกันได้เบอร์หนึ่งเบอร์สองระแวงกันเบอร์หนึ่งเบอร์สองไม่ยอมจับมือกันแต่ถ้าเบอร์หนึ่งเบอร์สองรู้ว่าเฮ้ยต่างคนต่างได้ประโยชน์ถ้าโลกสงบใครต้องแลกอะไรบ้าง
2: คือเราอย่างนี้อะไรก็ได้ที่ทั้งสองประเทศนี้จะทำเนี่ยผมมองเป็นแบบบ้านนอกบ้านนอกที่เมืองการนะก็เอาเป็นว่าเอ้าเฮ้ยหรือมีอะไรที่ลือกับอ้วเนี่ยนะสองคนนี่มาเอ้ยหรือมาทำกับอ้วแล้วลงทุนคนละครึ่งเราไม่ต้องไปสร้างขัดแย้งเอ้าหรือบอกว่าหรือจะไปอวกาศใช่ไหมอ้วก็จะไปอวกาศใช่ไหมหรือตอนนี้จะลงดวงจันทร์อ้วก็จะลงดวงจันทร์เอ้ยทำไมไม่มาทำร่วมกัน JV ด้วยกัน Joint Ventureแล้วลงทุนคนละครึ่งยกตัวอย่างไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่นะคุณวิชัยถ้าทั้งสองคนเนี่ยมาหุ้นกันการที่มาหุ้นกันเนี่ยมันทำให้เกิดการร่วมมือกันไหมถูกต้องมาก
1: ถูกต้องพาร์ทเนอร์ชิ
2: พแล้วเออแล้วก็ยึด50 50ถึงแม้ว่าคนอเมริกันจะแค่330ล้านคนจีนตั้ง 1,400 ล้านแล้วไม่เป็นไรเอาเป็นว่าเฮ้ยครึ่งครึ่งสมมุติว่ามีอะไรก็แล้วแต่ที่ทั้งสองฝ่ายเนี่ยทำด้วยกันคุณวิชัยลงทุนด้วยกันจะเป็นเรื่องรถตอนนี้รถอเมริกันอาจจะเหนื่อยเพราะจีนใช่ไหมมาแรงเอ้าก็เราทำไมลงทุนกันคนละครึ่งครึ่งครึ่งไปเอ้าแล้วจะต้องไปติดเป็นลดราคากันอย่างทุกวันนี้ไหมล่ะ
1: ใช
2: ่เอายกตัวอย่างนะเอาว่าธุรกิจอะไรที่ทั้งสองฝ่ายเนี่ยสามารถที่จะมาร่วมมือกันได
1: ้
2: ด้วยการเป็นหุ้นส่วนกันคนละครึ่งเนี่ยคุณวิชัยคิดว่ามันจะเริ่มดีขึ้นไห
1: ม
2: ในประเด็นของความขัดแย้งระหว่างสองสังคม
1: ถ้าเขาจริงใจต่อกันมันต้องดีขึ้นแต่ถ้าทำเหมือนกับข้อตกลง MOU ระหว่างอเมริกากับอิหร่านนะเรื่องสงบสุข สองอาทิตย์มันก็มากำลังถล่มกันแล้วอย่างนี้ก็ไม่เวิร์กใช่ไหมล่ะมันอยู่ที่ความจริงใจวิธีการที่ให้สองยักษ์ใหญ่นี้คุยกันนี่สหประชาชาติทำได้ไหมใครจะเป็นกรรมการมันต้องมีกรรมการนะเพราะสองชาตินี่จะสงสัยระแวงครั้งครั้งกันตลอดหรืออย่างอาเซียนนี่ได้ไหมอาเซียนเป็นสะพานได้ไหม
2: คุณวิชัยคิดว่าทรัมป์เนี่ยเขาทำเพื่ออะไร
1: ประโยชน์ส่วนตัวเราก็รู้อยู่แล้วเห็นไหมก็ที่คุณวิกรมบอกเขามารวยขนาดนั้นตั้งแต่เป็นประธานที่ดีมานี
2: ่ถ้าเกิดว่าเรามามองนะเนี่ยทรัมป์เขาไม่เห็นกับตัวแล้วทำแบบเฮียสีคุณตุ้ยชัยคิดว่าโลกเราเนี่ยมันน่าจะดีกว่าเดิมดีกว่าปัจจุบันนี้เยอะแล้วคนที่จะได้รับปัญหาก็คือประชาชนทั่วไปเขาก็ดีใช่ไหมล่ะคนที่เป็นหัวหน้าเป็นผู้นำเขาดีสำหรับตัวเขานะเห็นไหมมันไม่มีอะไรดีไม่ดีเลยนะถ้าเกิดว่าทั้งสองประเทศสองคนแล้วจริงๆนะฮิยุนผมถามฮิยุนนะว่าถ้าเกิดเฮียทรัมป์เนี่ยแกคิดหรือทำแบบเฮียฉีเนี
1: ่
2: ยแล้วสองคนนี้จับมือกันได้เนี่ยคุณวิชัยคิดว่าโลกจะเปลี่ยนยังไง
1: สงบแล้วเราก็จะสามารถที่จะเห็นความร่วมมือที่จะก้าวไกลเรื่องคุณภาพชีวิตการศึกษาเราก็จะไปถึงดวงจันทร์ดวงอังคารดาวอังคารด้วยกันโลกทั้งโลกก็จะไปด้วยกันเราจะเห็นเยาวชนคนอเมริกันจีนทั่วโลกเนี่ยมาสมัครสมานสามัคคีกันเนี่ยทั้งหมดนี้คือโลกในความฝันแต่นี่แหละมันไม่ง่ายเพราะว่าการเมืองมันมีผลประโยชน์แล้วแต่ละประเทศก็มีกลุ่มคนที่ต่อต้านความสงบและขณะเดียวกันไอ้คำว่าเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามถ้าทรัมป์ยอมให้จีนเบอร์หนึ่งเหมือนกันมีเบอร์หนึ่งสองเบอร์ได้ไหมในโลกนี้ยืน เคียงบ่าเคียงไหลกันอย่างนี้ได้ไหม
2: จ้อย50 50ไงจ้อย50เมื่อกี้ที่ว่าเออร่วมมือจ้อยลงทุน50 50คุณวิชัยเขาคิดว่าถ้าเกิดทั้งสองผู้นำเนี่ยคิดเริ่มเท่าๆกันไม่ต้องมาแบะไม่ต้องมาบอกว่าใครใหญ่กว่ากันหรอกเอามาจอยเวนเจอร์ด้วยกัน50 50เนี่ยผมว่าอันนั้นจะเป็นทางออกที่จะทำให้โลกเราเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปผลสรุปของวันนี้ก็คือที่ผมอยากจะคุยก็คือว่าถ้าเกิดว่าสองมหาอำนาจไม่มีใครเป็นเบอร์หนึ่งเท่าๆกันและร่วมมือกันลงทุนด้วยกันมันก็จะไม่เกิดการทะเลาะกันเมื่อไหร่เนี่ยโอ้โหผมว่าเราเนี่ยเราก็อยากจะอยู่อีก30ปีนะคุณวิชัย
1: โอ้โหอยู่เป็นร้อยเลยเหรอเนี่ยจะ
2: เรา
1: ก็80แล้วนะนี
2: ่กะแตะร้อยอ่ะเพราะว่าพ่อตาผมก็ร้อยกับ2ขวบนะคุณวิชัย
1: พ่อตาไม่ใช่สายเลือดคุณพ่อตามันสายเลือดเมีย
2: เราเรียน
1: แหม DNA ของพ่อตาเนี่ยมันไปเกี่ยวกับเรา
2: แหมเฮียหยุ่นนี่พูดถึงเรื่องสุขภาพไปนู่นเลยผมก็เห็นแม่เฮียหยุ่นก็วันครบร้อยอ่ะใช่ไหมผมก็อิจฉาเฮียหยุ่นนี่ว่าโอ้เฮียหยุ่นนี่มีแม่เป็นร้อยใช่ไหมผมมีพ่อตาร้อยกับสองขวบเอออย่างน้อยก็นะมีความใกล้ชิดกันอาจจะไม่ได้มีสายเลือดกันใช่ไหมผมก็เกาะไปบุญไปฉะนั้นถ้าเราเนี่ยเห็นว่าโลกดีโลกสงบสุขเราก็อยากจะอยู
1: ่
2: เราก็อยากจะมีความสุขถูกต้องไห
1: ม
2: ฉะนั้นวันนี้ผลสรุปก็คือว่าไอ้นี่ก็เป็นเพียงความฝันนะที่มันก็มีพื้นฐานมาจากอดีตไงนิกสันกับเหมาเอ่ยใช่ไหมรีแกนกับกอร์บาชอฟเอ่ยจะมีโอกาสที่ฉีจะจับกับทรัมป์หรือไม่ซึ่งผมก็มองว่ามันยากเพราะนิสัยทรัมป
1: ์เขาจับมือกันแล้วนะความจริงก็จะจับมือกันเองนะทรัมป์ก็ไปเยี่ยมกับปักกิ่งนี่เดี๋ยวสีจิ้นผิงก็จะไปอเมริกาแล้วนะเขาจับมือแต่เขาจับมือเสร็จแล้วยังไง
2: จับเฉพาะมือใจไม่จับไง
1: ต้องจับใจด้วย
2: นะใช่ไหมฉะนั้นก็เลยนี่แหละเราก็เลยมาบ่นๆให้กันฟังนะว่าเนี่ยโลกเราเนี่ยมันจะพังหูดับตับไหมเพราะต่างคนต่างยึดผลประโยชน์ของตัวเองไม่มองว่าเราจะทำอะไรร่วมกันเพื่อโลกใบนี้เพื่อสันติสุขให้กับอนาคตของลูกหลานเราใช่ไหมครับ
1: ใช่ถึงแม้จะยากนะแต่เราก็มีสิทธิ์จะฝันเรามีสิทธิ์จะฝันว่าโลกจะต้องสงบเรามีสิทธิ์จะฝันว่าการใช้อาวุธประหัตประหารกันนั้นไม่ใช่ทางออกแล้วเราก็มีสิทธิ์ฝันว่าเด็กๆที่โตมาควรจะได้อยู่ในโลกที่สงบสุขไม่ใช่โลกที่ทำสงครามฆ่ากันเข็นฆ่ากันด้วยความโลภด้วยความละโมบและความเห็นแก่ตัวดังนั้นมันจึงเป็นความฝันที่คุณวิกรมวันนี้มานำเสนอที่ผมคิดว่าทำให้เราในสุดเราย่อมจะต้องมีความหวังบ้างเพื่อว่าถ้าเราไม่มีความหวังเลยแล้วเรามันปล่อยให้โลกไปอยู่สงครามโลกครั้งที่3เนี่ยนะโอ้โหมันจะน่ากลัวมากนะน่ากลัวมากเราหวังว่าเราตายไปก่อนไหมว่าสงครามโลกครั้งที่3ที่จะเกิดเนี่ยเราไม่ยอมให้เกิดในช่วงวัยที่เราเดินเหินก็ไม่เคยได้แล้วแล้วก็ยังต้องมาอยู่ในภาวะโลกที่ทำสงครามฆ่ากันอย่างนี้มันไม่ถูกไม่ต้อง
2: ใช่เราที่จริงผมคิดว่าเราเป็นรุ่นที่มีบุญนะคุณวิชัยเราเกิดหลังสงครามโลกครั้งที่สองแต่ไม่แน่ใจว่าเราจะรอดสงครามโลกครั้งที่สามหรือเปล่า
1: ไม่ผมจะบอกไงเราเกิดหลังสงครามโลกครั้งที่สองเราต้องการตายก่อนสงครามโลกครั้งที่สามใช่ไหมเราไม่ต้อง
2: ยุ่นอย่ายุ่นอย่าพูดอย่างนี้อย่าพูดอย่างนี้นะอย่าพูดอย่างนี
1: ้
2: เราถือว่าเราดูถูกผู้นำโลกนะ
1: ก็นั่นแหละเรากำลังดูถูกเขาอยู่ว่าเขาไม่กล้าที่จะมาจัดสันติภาพคนทำสงครามเนี่ยผมว่าไม่กล้าคนที่กล้าจริงต้องสงบสงครามแล้วมาสร้างสันติภาพถึงจะได
2: ้ใช
1: ่
2: นี่แหละก็เป็นความฝันของเราว่าถ้าจีนกับอเมริกาสามารถที่จะจับมือกันได้นั่นเองครับ
1: ใช่เลยครับวันนี้เป็นวันโลกเปลี่ยนสีที่ต้องการให้โลกกลับมาสู่สันติภาพอย่างแท้จริงโปร ประวัติศาสตร์บอกแล้วว่าเหมาก็เคยจับมือกับนิกสันใช่ไหมโกบาชอฟก็จับมือแล้วเรแกนใช่ไหม
2: ใช่
1: ฉะนั้นวันนี้สีจิ้นผิงกับทรัมป์ก็น่าจะจับมือกันได
2: ้
1: ขอบคุณคุณวิกรมมากที่ให้ความหวังเรานะว่าโลกจะมีความหวังเสมอขอบคุณมากครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับเอหยุนครับแล้วท่านผู้ชมครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
0: ติดตามรับฟังรายการโลกเปลี่ยนสีได้เป็นประจำเวลา 20:30 นถึงเวลา 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: ุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
1: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
0: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า
2: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสั่งสคบเร่งติดตามและแก้ไขเรื่องร้องเรียนรถยนต์ไฟฟ้าอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
4: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
5: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสั่งสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเร่งติดตามและแก้ไขเรื่องร้องเรียนรถยนต์ไฟฟ้า683รายพร้อมฟ้องดำเนินคดีแทนผู้บริโภคโดยไม่มีค่าใช้จ่าย
6: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะผู้กำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบได้ให้นายประเดิมชัยบุญช่วยเหลือที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและสคบเร่งรัดติดตามและแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนจากผู้บริโภคกรณีรถยนต์ไฟฟ้าค่ายหนึ่งปัจจุบันมียอดร้องเรียนสะสมรวม683รายเพื่อตอบสนองนโยบายการคุ้มครองผู้บริโภคของรัฐบาลโดยกองกฎหมายและคดีของสคบได้นำคำร้องเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายแล้ว234รายและส่งหนังสือบอกกล่าวทวงถามไปยังผู้ประกอบการธุรกิจสำหรับกลุ่มที่มีเอกสารครบถ้วนแล้วควบคู่กับการหารือร่วมกับพนักงานอัยการเพื่อเตรียมความพร้อมด้านข้อกฎหมายให้รัดกุมพร้อมเน้นย้ำให้การพิจารณาทุกขั้นตอนเป็นไปอย่างรอบคอบโปร่งใสและเป็นธรรมยืนยันหากตรวจสอบแล้วพบเข้าเงื่อนไขสคบพร้อมจะใช้อำนาจตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคพุทธศักราช2522เป็นตัวแทนฟ้องร้องดำเนินคดีให้กับผู้บริโภคทุกรายโดยประชาชนไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆพร้อมขอให้ผู้ที่ได้รับความเสียหายรายอื่นๆเตรียมเอกสารสำคัญเช่นสัญญาซื้อขายและประวัติการซ่อมเพื่อยื่นร้องผ่านสายด่วน1166แอปพลิเคชัน OCPB Connectเว็บไซต์ของสคบหรือศูนย์ดำรงธรรมทั่วประเทศปฏิพลสถาพรมมารายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานพิธีเจริญพระพุทธมนต์ฉลองสมโภชวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชหลังได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก
7: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ฉลองสมโภชวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชหลังได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากยูเนสโกซึ่งนับเป็นมรดกโลกแห่งที่9ของไทยมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งที่6และแห่งแรกของภาคใต้พร้อมยกย่องความร่วมมือของทุกภาคส่วนที่ผลักดันจนประสบความสำเร็จพร้อมระบุว่า การขึ้นทะเบียนครั้งนี้จะช่วยยกระดับนครศรีธรรมราชสู่ศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมระดับโลกสร้างงานสร้างรายได้และกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากโดยกระทรวงคมนาคมได้เตรียมพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทั้งเส้นทางคมนาคมถนนสายศรัทธาถนนพุทธภูมิและโครงการรถไฟทางคู่สายใต้เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวพร้อมเชิญชวนชาวนครศรีธรรมราชร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดีต้อนรับผู้มาเยือนและร่วมกันรักษามาตรฐานการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเสรณีนาวงทีมข่าวสวทนครศรีธรรมราชรายงาน
1: กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งประกาศเจตนารมณ์เชิงสัญลักษณ์ปลูกจิตสำนึกรักษาป่าชายเลนเนื่องในวันป่าชายเลนโลกประจำปี2569
8: นายปิ่นศักดิ์สุรสวัสดีอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งได้ร่วมประกาศเจตนารมณ์และมอบนโยบายหน่วยงานในสังกัดกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทั่วประเทศเนื่องในวันป่าชายเลนโลกประจำปี2569ตรงกับวันที่16กรกฎาคมของทุกปีเพื่อขับเคลื่อนการอนุรักษ์ฟื้นฟูและบริหารจัดการระบบนิเวศป่าชายเลนอย่างเป็นรูปธรรมมุ่งรักษาป่าชายเลนให้เป็นฐานทรัพยากรที่ยั่งยืนของประเทศและของโลกพร้อมส่งต่อความอุดมสมบูรณ์สู่คนรุ่นหลังโดยเฉพาะการรักษาความหลากหลายทางชีวภาพการใช้ประโยชน์อย่างสมดุลและการผนึกกำลังผ่านภาคีเครือข่ายป่าชายเลนของประเทศเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ระบบนิเวศป่าชายเลนอย่างยั่งยืนเนื่องจากป่าชายเลนไม่ได้มีดีแค่ความอุดมสมบูรณ์แต่ยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติที่สวยงามให้ได้สัมผัสความสงบเรียนรู้วิถีชีวิตชุมชนและชื่นชมความมหัศจรรย์ของธรรมชาติอย่างใกล้ชิดจึงขอเชิญชวนประชาชนภาคีเครือข่ายและอาสาสมัครทั่วประเทศร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าชายเลนด้วยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและร่วมขับเคลื่อนกิจกรรมฟื้นฟูบนพื้นฐานขององค์ความรู้และความเข้าใจรวมถึงเที่ยวป่าชายเลนในเมืองร่วมเรียนรู้คุณค่าของระบบนิเวศปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: ปิดน้ำกันวันนี้เพื่อชีวิตที่ดีกว่าปิดไฟกันเถิดหนาเพื่อชีวาลูกหลานไทยจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา22นาฬิกาครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

นเส้นทางของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรี

คือถนนดนตรีที่สรรสร้างเรายังคงเดินทางอย่างที่ฝันอาจรื่นรมหรือขมขื่นในคืนวันก็ปล่อยมันอย่างที่เห็นและเป็นไปคือเสียงเพลงแห่งชีวิตอิสระคือพันธะในนิยามความฝันใฝ่คือดนตรีบรรเลงเพลงจากใจคือสายใหญ่บทเพลงรักนักเดินทางบทกวีโดยนกน้อยชูเกียรติช้าไทยสงถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง

ที่ได้มีฉายาว่าอัจฉริยะปีศาจผู้พลิ้วไหวครับนี่น้องแพรวเนี่ยนะครับที่วันนี้ป้อมมหาการก็แตกเลยนะฮะก็เป็นปรากฏการณ์ที่ฝีไม้ลายมือนั้นดนตรีที่ชกาชกันครับสมาชิกของวงโอโซนด้วยที่ระเบิดความมันในบทเพลงร็อกสุดเราใจในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ที่ป้อมมหาการทั้งชาวไทยและนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติก็หลั่งไหลกันมาชมกันแน่นพื้นที่บรรยากาศก็คึกคักกันตลอดการแสดงเห็นที่ช่อง NBT ทีมงานของOB หรือว่าถ่ายทอดสดของสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยน้องๆที่เคยได้ทำงานให้กับทนดนตรีทุกๆเดือนเดือนละครั้งในช่วงเวลาของทนดนตรีไลฟ์ก็ได้เห็นเหนือโซมกันเลยทำกลางแดดบรรยากาศแล้วก็ถ่ายทอดสดอยู่ในช่วงเย็นที่ผ่านมานะครับก็เลือกนำมาฝากกันในต้นชั่วโมงของทนดนตรีเพื่อได้เห็นฝีไม้ลายมือของมือกีตาร์ของเมืองไทยเด็กใต้จากภูเก็ตที่ไปสร้างปรากฏการณ์ชกาชกันในเรื่องของเวทีระดับโลกกันแล้วนะครับในปัจจุบันนี้ก็ตอนนี้ก็ขอให้ดูแลเธอให้ดีแล้วก็พยายามตอบแทนในสิ่งที่ทั้งคุณพ่อแล้วก็เอาเน่ได้ทุ่มเทนะฮะในที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นการใช้พละกำลังของตนเองนะฮะแล้วก็สิ่งที่ถ่ายทอดมากับเรื่องของความชอบก็คือบทเพลงร็อกที่คุณพ่อเขาให้ฟังกันตลอดเวลาแล้วก็ฝึกฝนด้วยตนเองแล้วก็กล้าที่แสดงออกในเวทีที่เป็นเวทีของพี่น้องประชาชนตลาดล้านหลวงที่เวทีเปิดหมวกซึ่งนักดนตรีเปิดหมวกหลายคนที่เคยเดินทางบนทนดนตรีก็ได้ประสบความสำเร็จกันมาแล้วหลายต่อหลายวงด้วยกันทักทายคุณผู้ฟังกันด้วยบทเพลงนี้นะฮะวายมาคิต้าวายมาคิต้าเซนทรีวีฟครับงานของจอร์จแฮร์ริสันเดวิทเทลทักทายคุณแล้วก็จะมาฝากกันแล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังกันในช่วงเวลาของทนดนตรีผมพิญญรุ่งสมัยนะคุณบุญประกอบโอกลิ่นควบคุมเสียงห้องส่งวิภาวดีรังสิตผมอยู่ที่ห้องส่งของบ้านที่ซอยเพชรเกษม79ติดต่อได้ทาง0816346452 0816346452แล้วก็ที่ทางFacebook ของทนดนตรีที่กำลังจะได้มีการล้นในการเปิดจองที่นั่งเข้าชมทนดนตรีไลฟ์ในครั้งสุดท้ายในปีนี้ปีที่3อำลาทนดนตรีไลฟ์นะครับมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงกับมาริโอน่าแล้วก็แน่นอนครับก็จะมีแขกรับเชิญต่างๆกันซึ่งถ้าเดินทางต่อในปีหน้าได้นะฮะนำที่ผู้บริหารท่านตรองอธิบดีชัยวัฒน์บุญชวริตตองบิ๊กที่ทุ่มเทให้กับทนดนตรีแล้วก็รายการแว่วหวานแล้วก็รายการต่างๆของสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยและสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยก็เราก็จะกลับมาทำหน้าที่อีกครั้งซึ่งในการทำหน้าที่ในปีต่อไปผมก็คาดหวังว่าคงจะได้มีโอกาสเชิญเนเน่เดอะรอยัลนี้มาในเวทีของทนดนตรีไลฟ์กันบ้างครับพร้อมกับศิลปินเพื่อชีวิตและศิลปินที่สร้างสรรค์ทุกๆวงกันด้วยครับเดินทางกันด้วยบทเพลงเพื่อชีวิตในคืนวันนี้กับบทเพลงของมาริโอน่าต่อเนื่องกันไปกับเพียงแค่เดินลำพังครับ

0: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: 3:29นาทีนะครับครึ่งชั่วโมงแรกของรายการถนนดนตรีผมพิญญรุ่งสมัยและคุณบุพกรอบรินก็คุมเสียงทีมงานของเรานะครับคุณเมฆกันแก้วนรงศักดิ์นิยมทองเรืองกิจและการเจริญวัสันต์วงสว่างสมเกียรติเทมณีมอมิภาเทียมแสนเตือนใจชำนาญเหนือแอดมินช้างน้อยหัสดินเทพหัสดินณอยุธยาก็พอดีให้คุณเมฆเขาโพสเทปของวงบรรพชนที่ต้มบรรพชนที่เสียชีวิตไปได้เคยมาในถนนดนตรีไลฟ์แล้วก็เล่นเปิดหมวกวงบรรพชนเล่นเปิดหมวกอยู่ด้านล่างกดว่าคลิปนั้นทุนเมย์เขาโทรศัพท์เขาเสียเลยหายไปเลยเสียดายนะครับก็ยังมีอีกหลายวงที่ดนตรีที่เธอได้มาเนี่ยก็จะต้องนำกลับมานำกลับมาดิลันกันใหม่เพราะว่าทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT ช่อง11ที่นำเทปของถนนดนตรีที่ยังไม่ได้ออกอากาศในช่วงที่ผ่านมาในตลอดทั้งปีเนี่ยนะครับกลับมานำเสนออีกครั้งหนึ่งแต่ทำเป็นรูปแบบของรายการที่มีผมเป็นพิธีกรนำเข้ารายการแล้วก็จะพูดถึงบทเพลงที่ศิลปินมาแสดงแล้วก็เรื่องราวที่เราได้เชิญศิลปินมาว่าทำไมถึงได้เชิญวงนี้แล้วก็วงนี้มีที่มาที่ไปเรื่องราวอย่างไรแต่ละคนเป็นคนที่ทำงานด้านคุณภาพด้านดนตรีอย่างไรอย่างเช่นวงนั่งเล่นที่พี่ๆแต่ละคนนั้นก็ฝีมือลายมือฉกาจฉกาจแล้วก็ที่มาถนนดนตรีได้ในช่วงปีแรกเป็นเพราะอะไรมาช่วยกันในบรรยากาศตรงนั้นในเนื้อหาแล้วก็สิ่งต่างๆที่เราได้นำเสนอไปแล้วก็ต้องย้อนกลับไปเดี๋ยวคงต้องขอไปดูข้อมูลเก่าๆแล้วก็สิ่งที่ได้นำเสนอกันในช่วงเวลานั้นที่ด้วยนะครับ0816346452แล้วก็ทาง Google Form ที่คุณขอเพลงมาในคืนวันนี้ทั้งลายทนดนตรีมวนๆกันอีกแล้วก็เข้ากับบรรยากาศที่ฝนฟ้ากำลังจะเทลงมาหรือบางที่ก็เทลงมาเมื่อวานนี้เห็นว่าที่ทางโคราชนี้น้ำท่วมกันเลยใช่ไหมครับตกอย่างหนักเลยนะฮะก็ระบายไม่ทันนะครับแน่นอนนะฮะต้องระมัดระวังในช่วงที่บอกว่าขาดฝนขาดทิ้งช่วงแล้วถ้าตกลงมาเยอะๆนะครับก็ปริมาณน้ำฝนตกกันมากๆเนี่ยระบายลงไปไม่ทันก็เกิดน้ำท่วมขังกันนะครับเพลงที่คุณขอมาทาง Google Form ที่แอดมินช้างน้อยหัสดินเทพหัสดินในอยุธยาได้ส่งมาให้แล้วมีค้างๆตั้งแต่เมื่อวานนี้ด้วยแล้วก็วันนี้เดี๋ยวคงจะต้องชดเชยชดใช้ให้ได้หมดเลยนะฮะวันนี้มีที่ขอมาตั้งแต่ช่วงเย็นเลยนะครับ16:25แสงดาวและวันเวลานะฮะที่ขอมาจากคุณสิงห์9518ที่หัดใหญ่ฟังอยู่คนเลวมาริโอน่าจากเด็กฝั่งทนแล้วก็ฝันใหญ่คาราบาวเด็กฝั่งทนคุณปอชิตาจากจันทบูรณ์ฟังมาขอเพลงคนของแผ่นดินและข้าวคอยฝนแก้มน้องนางนั้นแดงกว่าใครคุณเจ้าคุณและเพลงไกลนะครับพี่อ่องสุรศรีนี่ก็ถ้าได้ทำต่อในปีหน้าก็จะเชิญมานะฮะลุกขึ้นสู้คารวะ

ครับคุณโมดนะคุณจากกระบี่นะครับแล้วก็รางวัลคนช่างฝันดารามนุษย์เพชรและลำธารจากทินคุณสิงหานครที่ขอมานะครับส่วนทาง0816346452ก็มีเพลงฝากใจไปบ้านจากสาวสุราษฎร์นะครับลิงฟังรายการส่งไปให้เพื่อนวสันต์วงสว่างฟังอยู่พอดีส่งไลน์กันมาเฮ้ยมันก็รวดเร็วอย่างเงี้ยปิ๊งปังปิ๊งปังกันทั้งคืนครับกับเพลงที่เขามานะครับรางวัลแด่คนช่างฝันและฝากใจไปบ้านครับ

จารย์ศิลป์วีรศรีก็บอกว่าทางศาสนาและก็ศิลปะมันเป็นขัดเกลามนุษย์ให้มีสุนทรียะเป็นเรื่องใกล้เคียงกันแทบจะไม่แตกต่างกันจะทำให้มนุษย์มีอาหารนั่นไหนก็คือด้านจิตใจอาจารย์ศิลป์วีรศรีเคยกล่าวอย่างนี้ครับ

0: คนเพื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในหลาย Open Chat ถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: สั่งชุ่ม42นาทีนะครับเดินทางกันในช่วงชั่วโมงแรกแล้วก็ผ่านไปครึ่งชั่วโมงซึ่งโดยปกติจะเป็นช่วงของเล่มแล้วเล่ากับรัศมีมณีนินแต่ตอนนี้เธอก็ต้องพักรักษาตัวอยู่กับอาการที่เกิดอุบัติเหตุในเรื่องของกระดูกนิ้วไปโดนประตูรถหนีบนี่นะครับกระดูกแตกเลยนะฮะก็เพลงสักครู่นี้ที่ขอมาทาง0816346452 0816346452ฝากใจไปบ้านของพจนาพจนาพิทักษ์ของสาวสุรที่สาวสุรัตน์ขอมาเอ๊ะมีเวอร์ชันที่เป็นของเดิมด้วยเหรอสาวสุรัตน์บอกใครร้องคนเดิมแล้วก็นึกถึงเอกพจนาไวมากนะครับสำหรับการเดินทางที่ผ่านมาปี3ปีเนี่ยนะครับแล้วก็ปีที่2ต้นปีนี้ก็เป็นช่วงที่เราเชิญเอกพจนากับทางพิสันมโนดมานะฮะก็เลยคิดถึงว่าแป๊บเดียวจริงๆนะฮะแป๊บเดียวก็ผ่านพ้นไปอย่างรวดเร็วทีเดียวนะครับแล้วก็เดี๋ยวคงจะดูเทปเก่าๆว่าจะมีเทปใดที่น่าสนใจน่าติดตามนะฮะซึ่งต้นเดือนสิงหาคมนี้เทปแรกที่จะนำมาออกอากาศก็คงจะเป็นเรื่องของเป็นศิลปินที่เราได้เชิญมาจากทางเชียงใหม่นะฮะก็คือวีแอสุนทรีเวชานนท์ครับก็อย่าลืมติดตามกันนะครับทุกคืนวันเสาร์4ทุ่มถึง5ทุ่มในช่วงของทนดนตรีไลฟ์กับผมพิจิตรรุ่งสมัยทางสถานีโทรทัศน์ NBT ที่จะออกอากาศกันตั้งแต่ช่วงเดือนหน้ากันกลับมาอีกครั้งหนึ่งจากเดิมที่เราได้นำเป็นบรรยากาศการแสดงสดตลอดนะฮะตลอดชั่วโมงนี่ก็มาตัดต่อกับบทเพลงที่น่าจะมีเนื้อหาบทเพลงที่น่าติดตามกันอยู่หลายต่อหลายบทเพลงด้วยกันนะครับเดินทางกันในช่วงท้ายๆกันชั่วโมงนี้แล้วเพลงที่คุณขอมาทาง Google Form ที่แอดมินช่างน้อยได้นะฮะส่งไปให้เอาเดี๋ยวพรุ่งนี้ว่าจะไปร่วมงานชาปนกิจพี่ตุ้มบรรพชนด้วยนะครับเพลงข้าวคอยฝนนะแสงดาวครับ

งเรบนดอยต่างๆรถติดกันขนาดไหนว่าเห็นนักท่องเที่ยวไปกันนั่นขนาดไปทุกที่ชะอำรถติดเป็น10กิโลก็แน่นอนครับวันหยุดติดต่อกันนะครับแล้วก็เดินทางกันในช่วงเวลานี้ตั้งแต่เมื่อวันศุกร์แล้วล่ะครับแล้วก็ถ้าใครลาวันจันทร์ก็วันจันทร์กับวันศุกร์ก็โหยาวไปเป็น 8-9 วันเลยนะครับก็ขอให้มีความสุขในช่วงเทศกาลวันหยุดติดต่อกันต่อเนื่องกันหลายวันนี้นะครับแล้วก็ฟังโทนดนตรีได้ทางวิทยุแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz แล้วก็ทางวิทยุแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคของกรมประชาสัมพันธ์ทุกๆคลื่นความถี่ที่รับสัญญาณอยู่แล้วก็ทางออนไลน์ด้วยนะครับแล้วก็ทาง Facebook ของโทนดนตรีที่รับฟังกันอยู่ในขณะนี้ครับเดี๋ยวกลับมาในชั่วโมงหน้าชั่วโมงที่2มีเพลงที่คุณขอมาหลายเพลงครับแล้ววันนี้จะในชั่วโมงนี้ก็จะปิดท้ายกับเพลงที่ขอมาจากจังหวัดแพร่พระนิจจ์นะครับเดี๋ยวกลับมาในชั่วโมงหน้าชั่วโมงที่2ครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับกรุงเทพมหานครเข้มมาตรการความปลอดภัยสถานประกอบการทั่วกรุงอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
4: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
3: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
5: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: กรุงเทพมหานครเข้มมาตรการความปลอดภัยสถานประกอบการทั่วกรุงเปิดเซลฟ์เช็คคุมระบบไฟอัคคีภัยและประกันภัย
6: นายพรพรหมวิกิตเศษรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นประธานการประชุมการยกระดับความปลอดภัยของสถานบริการและสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายสถานบริการในพื้นที่กรุงเทพมหานครพร้อมกล่าวว่ากรุงเทพมหานครได้ยกระดับเช็คลิสต์การตรวจจากเดิมที่เน้นหลักสุขลักษณะตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุขพุทธศักราช2535และที่แก้ไขเพิ่มเติมมาเพิ่มมาตรฐานด้านความปลอดภัยอาคารและการป้องกันอัคคีภัยอย่างเข้มข้นครอบคลุมการตรวจ3ด้านได้แก่ด้านความปลอดภัยอาคารด้านการป้องกันอัคคีภัยและด้านสุขลักษณะโดยจะเปิดระบบเซลล์เช็คให้ผู้ประกอบการประเมินตนเองผ่านระบบออนไลน์ของสำนักดิจิทัลครอบคลุม5หมวดสำคัญได้แก่ระบบอัคคีภัยการเดินสายระบบไฟฟ้าระบบเสียงระบบสัญญาณวัสดุตกแต่งผนังฝ้าเพดานฉนวนผังแสดงพื้นที่ประกอบการและจำนวนคนสูงสุดและการประกันภัยความรับผิดชอบตามกฎหมายต่อชีวิตร่างกายและทรัพย์สินของบุคคลภายนอกซึ่งระบบนี้จะจัดส่งให้ผู้ประกอบการภายในวันที่28กรกฎาคมนี้และขอความร่วมมือให้ดำเนินการประเมินตนเองและส่งข้อมูลให้แล้วเสร็จภายในวันที่30กันยายนเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยของสถานประกอบการทั่วกรุงเทพมหานครจุฑามาตรรักษาพันธ์รายงาน
1: อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเร่งสร้างทักษะ AI พัฒนาทักษะคนทำงานเพื่อสนับสนุนธุรกิจรายย่อยแข่งขันอย่างยั่งยืน
7: นายสมาร์ทปฐมสุคนอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเป็นผู้แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานกล่าวปาฐกถาพิเศษในงานไทย MSME Forum 2026โดยย้ำว่ากระทรวงแรงงานให้ความสำคัญกับการพัฒนาทักษะแรงงานให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงของโลกทั้งการประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์หรือ AI การเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจสีเขียวและการพัฒนาทักษะที่ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานเพื่อเพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาด นาดย่อมขนาดเล็กและขนาดกลางหรือ MSME ซึ่งเป็นกำลังสำคัญขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศกรมพัฒนาฝีมือแรงงานจึงเร่งพัฒนากำลังคนผ่านการ up skill re skill และ new skill ควบคู่กับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานการรับรองความรู้ความสามารถและการส่งเสริมให้สถานประกอบกิจการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มผลิตภาพแรงงานและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันโดยเฉพาะการนำ AI มาประยุกต์ใช้ร่วมกับการพัฒนาคนและมาตรฐานการทำงานซึ่งการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุดคือการลงทุนพัฒนาคนเพราะแรงงานที่มีทักษะและสามารถใช้ AI ได้อย่างมีประสิทธิภาพนิตยาคุณสิมรายงาน
1: ประเทศไทยค้นพบค้างคาวฮิปโปไซเดรอสโรทาลิสครั้งแรกแสดงให้เห็นถึงความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่ป่าในธนาคารหิน3วานจังหวัดบึงกาฬ
8: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวว่าประเทศไทยโดยกรมป่าไม้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมค้นพบค้างคาวฮิปโปไซเดรอสโรทาลิสเป็นครั้งแรกของประเทศไทยภายในพื้นที่ป่านันทนาการหิน3วานจังหวัดบึงกาฬโดยการค้นพบดังกล่าวเป็นผลงานของสำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้กรมป่าไม้ภายใต้โครงการศึกษาความหลากหลายของสัตว์ป่ามีกระดูกสันหลังในพื้นที่ป่านันทนาการหิน3วานโดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมซึ่งคณะนักวิจัยได้สำรวจพื้นที่ตั้งแต่ต้นปี2568และพบค้างคาวชนิดนี้เป็นครั้งแรกในไทยทั้งที่เดิมมีรายงานการกระจายพันธุ์เฉพาะในสปป.ลาวถือเป็นการสะท้อนถึงความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศในพื้นที่ป่านันทนาการหิน3วานและเป็นข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ที่มีคุณค่าต่อการศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศแม้ค้างคาวชนิดนี้จะถูกจัดอยู่ในกลุ่มที่มีความเสี่ยงต่ำต่อการสูญพันธุ์แต่เป็นการยืนยันให้เห็นว่าพื้นป่าของไทยยังคงมีศักยภาพในการค้นพบชนิดพันธุ์ที่สำคัญทางวิชาการได้อีกในอนาคตปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา23 นาฬิกาครับ

0: นเส้นทางของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรี
1: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง

งานที่นำเพลงของน้ำหมูพงเทพกระดนชำนาญมาถ่ายทอดในอารมณ์ของบทเพลงมาลีหัวหน้าที่คุณฟังขอวันเวลาไว้นะฮะแต่ผมก็เลือกนำเพลงในเวอร์ชันนี้ที่มาลีหัวหน้ามาถ่ายทอดเอาไว้ให้ในช่วงของชั่วโมงที่สองของทนดนตรีผมมีจรุ่งสมัยและคุณบุญประกอบอบกลิ่นควบคุมเสียงนะครับก็วันที่6สิงหาคมนะฮะที่เราจะมีทนดนตรีไลฟ์ในปีที่3แล้วก็ครั้งอำลาเป็นครั้งสุดท้ายของทนดนตรีไลฟ์ถ้าไม่ได้มีโอกาสทำหน้าที่ต่อก็คงจะล้ำลากันเลยสำหรับการทำงานมา3ปีของทนดนตรีไลฟ์ที่ห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่ตรงวิภาวดีรังสิตอาคารที่สร้างขึ้นที่เราได้รับโอกาสจากทางผู้บริหารของกรมประชาสัมพันธ์ให้มาทำหน้าที่หาทางที่จะให้มีคนได้เข้ามาชมและเป็นที่รู้จักและรวมไปถึงจัดกิจกรรมดีๆทางด้านดนตรีให้คุณฟังผู้ชมได้เข้าชมฟรีโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายและก็ให้มีเรตติ้งหรือว่าการทำงานของด้านทางสื่อโซเชียลแล้วก็ทางกิจกรรมต่างๆที่กรมประชาสัมพันธ์ได้ทำหน้าที่เป็นสื่ออยู่แล้วก็ได้ทำหน้าที่ครบถ้วนสมบูรณ์แบบมาทั้ง3ปีแล้วแล้วก็ปีสุดท้ายที่จะได้อำลากันไปก็ใช้ชื่อตอนว่ามิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาทนดนตรีไลฟ์แล้วก็ป้ายที่แบนเนอร์ซึ่งจะมาส่งในวันพรุ่งนี้โดยคุณโดมนครสวรรค์ที่ทำให้ทนดนตรี3ปีโดยการออกแบบของเพื่อนรักนักออกแบบคุณจ๊อกวสันต์วงสว่างวัดนวลนรินทร์รุ่น89ม.เพื่อนร่วมรุ่นตั้งแต่เรียนประถม1ก็ออกแบบให้ทนดนตรี31ปีแล้วก็3ปีของทนดนตรีไลฟ์ก็จะได้ทำป้ายขนาดใหญ่ไว้เพื่อให้คุณได้ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกแล้วก็เก็บความทรงจำเหล่านี้เอาไว้ให้นานเท่านานในช่วงเวลาของทนดนตรีทุกคืนวันเสาร์และวันอาทิตย์3ทุ่มถึงเที่ยงคืนและทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT ทุกวันเสาร์ต้นเดือนที่1ที่2 4ทุ่มถึง5ทุ่มก็ติดตามกันได้นะครับ0816346452รวมกับวันเวลานะครับกับมาริโคน่าและต่อเนื่องที่เมื่อสักครู่นี้หลายๆที่ส่งภาพของแฮมเมอร์เมื่อช่วงที่เดินทางมาทนดนตรีและปีหน้าถ้าเราได้จัดต่อก็แน่นอนครับเราจะทำหน้าที่ในการถ่ายทอดบทเพลงของศิลปินเพื่อชีวิตและก็การแสดงของดนตรีเพื่อชีวิตซึ่งก็ครบ50ปีของแฮมเมอร์ขอเพลงนี้ไม่ได้มีใครขอเพลงนี้แต่ผมเลือกเพลงนี้มาฝากกัน

0: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: ชั่วโมงที่2ของถนนดนตรีนะครับเพลงเท่าทะเลที่เมื่อวานนี้มีผู้ฟังได้โทรมาขอทั้ง0816346452เอาไว้พอดีกำลังดูเรื่องของเน่ๆที่เขาประมูลเสื้อโอ้โห150,000นะโอ้โหนะครับก็ดีใจด้วยที่จะได้เดินทางกันไปต่อสำหรับการทำงานที่ไม่ใช่แค่ดนตรีเปิดหมวกแล้วเท่านั้นนะฮะอันนี้ก็ถือว่าโอโซนแบนด์นี่เป็นวงดนตรีระดับล็อกที่แบบเล่นคอนเสิร์ตได้อย่างเต็มรูปแบบเลยนะครับน้องๆเยาวชนแล้วก็ความสามารถของด้านดนตรีของน้องๆทุกคนด้วยแล้วก็มีเอาเน่ๆเป็นตัวที่ทำให้ดึงดูดในสายตาของคนทั่วโลกแล้วก็นักท่องเที่ยวที่มาจากจังหวัดทั่วมาจากประเทศต่างๆแล้วเข้ามาที่จังหวัดภูเก็ตครับก็ดีครับไปไกลถึงระดับโลกแล้วก็เป็นการส่งกำลังใจด้วยนะเสื้อยืดตัวแรกที่มีลายเส้นนี่นะครับเดี๋ยวเราจะประมูลดีไหมถนนดนตรีเสื้อยืดของเราตรงปีแรกมีลายเส้นผมก็มีวันที่6นี้พี่อีทฟุตบาทจะวาดภาพของมาริโอน่ามาช่วยประมูลแล้วนำเงินส่วนหนึ่งที่จะให้เข้ากับไอ้เป็นกองกำลังให้กับ

ที่จะต้องช่วยบ้านเมืองดูแลบ้านเมืองกันไปให้ได้เหมือนกับที่เราได้ทำมาประหยัดงบทางราชการมาถึง3ปีที่เราได้ใช้งบประมาณที่ครั้งหนึ่งนะครับในการทำคอนเสิร์ตใน200,000กว่าบาทนะครับนี่ก็คิดว่าสิ่งที่ถนนดนตรีแล้วก็ศิลปินได้ช่วยทำให้งบประมาณราชการนั้นได้ใช้อย่างจำกัดและคุณก็ได้เข้าชมฟรีนะฮะทุกๆเดือนละครั้งที่ส่วนที่ส่วนประกอบที่สำคัญก็คือพี่น้องเพื่อนฝูงคนที่ช่วยงานของถนนดนตรีโดยรอบโดยไม่ได้คิดค่าใช้จ่ายไม่ว่าจะเป็นคุณโดมนครสวรรค์คุณจ๊อกวสันต์วงสว่างกลุ่มเพื่อนวัดนวลกลุ่มนานาคนเดือนตุลากลุ่มตะนาวสีกลุ่มทั้งองค์กรต่างๆที่มาช่วยถนนดนตรีทำให้เราได้เดินทางกันมาได้จนถึงปีนี้ปีสุดท้ายในการอำลาถนนดนตรีไลฟ์ในช่วงวันที่6สิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงกับมาริโอนาลงทะเบียนวันที่31นะครับ31กรกฎาคมตั้งแต่ช่วง8โมงเช้าจนถึงเที่ยงคืนสำหรับแพลตินัมและนะฮะระดับไดมอนด์นะฮะแล้วก็คนที่เคยได้เข้ามาชมอยู่อย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอส่วนรอบคนประชาชนทั่วไปก็ตั้งแต่ช่วงเที่ยงคืนที่31จนกระทั่งเต็มนะครับดังนั้นก็เฝ้ารอคอยทางเพจทาง Facebook กันไว้ให้ดีๆถ้าที่มากันจองกันไม่ทันก็มาลุ้นกันหน้างานวอล์กอินกันมาแล้วก็ดูว่าถ้าท่านที่เขาจองไว้แล้วไม่ได้มาก็จะได้เข้ามาใช้สิทธิ์กันส่วนถ้าไม่ได้ประสงค์จะขึ้นไปชมก็ดูด้านล่างมีจอโปรเจคเตอร์แล้วก็เครื่องเสียงของน้องๆบรรลัยบรรเลงการช่างของเรานี่แหละครับช่วยกันขับกล่อมกันไปก็คงจะเป็นมิตรภาพที่งดงามนะฮะไม่ต้องมาแย่งชิงไม่ต้องมามีอะไรที่เป็นเรื่องการว่ากล่าวโจมตีหรือการไป อะไรที่มันไม่ค่อยน่ารักทั้งหลายนี่นะครับแล้วก็จะไม่อยากให้มันเกิดขึ้นนะฮะเพราะว่าที่3ปีที่เราทำหน้าที่กันมาตรงนี้ก็ทุกคนก็เป็นมิตรภาพเป็นเพื่อนเป็นอะไรที่ดีต่อกันนะฮะที่มาช่วยดูแลซึ่งกันและกันแล้วก็ได้มีเวทีมีพื้นที่ตรงนี้ซึ่งก็กำลังจะหมดไปในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้แล้วสำหรับถนนดนตรีไลฟ์นะครับเพลงที่คุณขอมาทางปทุมธานีนะครับขวัญสีชมพูน้ำหมูจะมีคอนเสิร์ตในช่วงเดือนตุลานะฮะคนพูดเพลงตอนนี้น่าสนใจนะครับผมว่าจะไปชมเหมือนกันนะฮะมันก็เหมือนกับถนนดนตรีนะครับตอนชื่อว่าพูดไม่เข้าหูครับขวัญสีชมพูครับ

ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง

คุณจนไรรากนะครับก็อันนี้ก็เรื่องของบัตรสวัสดิการบัตรคนจนนี่ก็ต้องมีการอุทธรณ์ในการที่จะต้องเตรียมที่จะดูกันในการที่จะให้ได้เข้าหลักเกณฑ์กันนะฮะซึ่งก็ชุลมุนกันมาช่วงที่ผ่านมาการที่ว่าต้องทำยังไงให้ได้นะฮะเพราะว่าเงินไม่กี่ร้อยบาทก็จริงแต่ว่าในแต่ละเดือนแต่ละเดือนที่จะต้องจุนเจือให้สำหรับผู้ที่เป็นคนจนทั้งหลายหรือว่าคนที่มีรายได้น้อยนะครับได้สามารถที่จะไปทางชีวิตกันได้ต่อไปนะครับเงินอาจจะไม่มากก็จริงแต่สำหรับคนที่ต้องจำเป็นเนี่ยเงินไม่กี่บาทร้อยสองร้อยก็คือความสำคัญทั้งนั้นก็มือหนึ่งเขาก็ต้องอยู่ต้องกินต้องใช้ไปทุกวันอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็เป็นกำลังใจให้นะฮะแล้วก็เมื่อวานพอดีมีผู้ฟังที่ก่อนที่จะล่ำลาไปรายการนั้นคืนก็เขียนถึงเพลงคนจนเกะกะมาก็เลยนึกขึ้นได้ก็เลยเริ่มนำมาฝากกันในช่วงของชั่วโมงนี้กันก่อนที่จะส่งท้ายกันในชั่วโมงที่สองกับทนดนตรีในคืนวันอาทิตย์นะครับทั้งวันเสาร์และวันอาทิตย์สามทุ่มนะครับเสาร์และอาทิตย์สามทุ่มถึงเที่ยงคืนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทั้งในส่วนกลาง FM 92.5 MHz AM 819และ1467 KHz พร้อมด้วยสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยในเครือข่ายของกรมประชาสัมพันธ์ที่รับสัญญาณอยู่ทั่วประเทศในขณะนี้นะครับที่แจ้งผลการรับฟังกันมาก็ในหลายของทนดนตรีที่จันทบุรีชัดเจนที่อะไรกันบ้างครับมีภูเก็ตมีไหมมีผู้อยู่เบื้องหลังซาวด์เอนจิเนียร์ชื่อคุณขวัญที่เดินทางมาจากภูเก็ตเลยนะครับก็นี่แหละครับสิ่งที่สำคัญทางดนตรีได้ก็จากซาวด์เอนจิเนียร์ที่อยู่กับวงแล้วก็ทั้งคนที่เป็นซาวด์ของเครื่องเสียงโดยเฉพาะน้องนะฮะน้องอ้ําน้องกาแฟที่อยู่กับเครื่องเสียงที่ได้ช่วยงานมาตั้งแต่3ปีที่ผ่านมานะครับกับ Sound Space ต้องขอบคุณ Sound Space เป็นอย่างสูงด้วยคุณพัฒน์438เก็บสะสมบัตรคอนเสิร์ตทนดนตรีไลฟ์ไว้ทุกครั้งนี่ต้องถือว่าระดับไดมอนด์เลยนะฮะไดมอนด์นะครับมีโลโก้ทนดนตรีด้วย30ปีเอ๊ะ31ปีได้โลโก้หรือยังยังไม่ได้เลยฮะผมก็ส่งแต่แบนเดอร์แล้วก็โปสเตอร์ที่คุณจอกวสันเขาทำเป็นชุดแต่ละปีไว้นะฮะให้กันก็น่าจะเก็บกันไว้เดี๋ยวจะปริ้นไว้ให้ติดไว้ยั่วน้ำลายคนที่กำลังที่มาชมแล้วก็เดินทางกลับไปเพราะว่าป้ายทุกป้ายนี่ผมเห็นเก็บกันไปหมดเลยนะครับแต่ป้ายแบนเนอร์ใหญ่ๆอย่าไปเก็บนะครับอันนั้นจะเก็บไปให้ศิลปินเมื่อคราวที่แล้วพี่ปุ๊กภรรยาพี่แอ๊ดนะครับลินจงโอภากุลก็ได้ขอเอาไว้ซึ่งก็ตอนนี้กำลังรอป้ายอันเล็กที่คุณโดมนครสวรรค์ได้ทำมาให้เมื่อคราวที่แล้วเนี่ยนะฮะจากคุณเมฆเขาเก็บเอาไปให้เขากลัวคนดึงออกไปดึงออกไปหรือจะเก็บเอาไปเองก็ไม่แน่ใจนะครับต้องขอบคุณมากครับที่ได้เห็นคุณค่าเพราะว่าสิ่งนี้เป็นความปรับปลื้มใจกับคนที่เขาออกแบบแล้วก็คนที่จัดทำมานะครับไม่ว่าจะเป็นคุณโดมนครสวรรค์ที่ทำแบนเนอร์แล้วก็จอกวสันวงสวัสดิ์ที่ออกแบบมาให้ทุกๆครั้งของทนดนตรีไลฟ์นะครับเดินทางกันในช่วงท้ายของชั่วโมงที่2เพลงที่เลือกนำมานะฮะก็เป็นกำลังใจกับคนที่เรียกว่าติดหนี้ติดสินแล้วก็ต้องใช้หนี้ใช้สินกันไปในยามนี้นะครับในยามที่เขาอยากหมากแพงแล้วก็รายได้ต่างๆไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่ายรำวงลูกหนี้แล้วก็กริบนะหมูนะครับเดี๋ยวกลับมาในชั่วโมงหน้าชั่วโมงสุดท้ายกันครับ

0: ามจนเราเนี่ย
1: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
2: คนเพื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในไลน์ Open Chat ถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็นนัก

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ขยายผลโมเดลแก้จนด้วยองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
4: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
5: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ขยายผลโมเดลแก้จนด้วยองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมจากพื้นที่นำร่อง20จังหวัดสู่การใช้ประโยชน์ทั่วประเทศ
6: นายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.กล่าวถึงภาพรวมติดตามผลการดำเนินงานวิจัยแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำภายใต้การสนับสนุนของหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่หรือบพท.ในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดและยะโสธรว่าอว.จะสนับสนุนการทำงานของบพท.และเครือข่ายมหาวิทยาลัยอย่างเต็มที่เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนผ่านการพัฒนาทุนดำรงชีพ5ด้านได้แก่ทุนมนุษย์ทุนเศรษฐกิจทุนธรรมชาติทุนกายภาพและทุนสังคมโดยใช้ข้อมูลวิจัยและนวัตกรรมเป็นฐานในการออกแบบแนวทางแก้ปัญหาความยากจนที่เหมาะสมกับบริบทของแต่ละพื้นที่พร้อมผลักดันให้โมเดลที่ประสบความสำเร็จจาก20จังหวัดนำร่องถูกถอดบทเรียนและขยายผลไปยังทุกจังหวัดภายในระยะเวลา1ปีเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงโอกาสด้านอาชีพรายได้การศึกษาสวัสดิการของรัฐอย่างเป็นรูปธรรมด้านนายกิตติสัจจาวัฒนาผู้อำนวยการบพท.กล่าวว่าโครงการวิจัยแก้ปัญหาความยากจนที่ดำเนินงานร่วมกับเครือข่ายมหาวิทยาลัยมาตั้งแต่ปี2563ใช้กระบวนการวิจัยเชิงพื้นที่ตั้งแต่การค้นหาและสอบทานข้อมูลคนจนการวิเคราะห์สาเหตุออกแบบโมเดลแก้จนการเชื่อมโยงเข้าสู่ระบบสวัสดิการทำให้เกิดโมเดลการแก้ปัญหาที่พิสูจน์ผลสำเร็จได้จริงและพร้อมขยายผลสู่ระดับประเทศเพื่อสร้างโอกาสลดความเหลื่อมล้ำและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืนปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: โดยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่35จับกุมคนขับรถรับจ้างลอบขนชาวเมียนมาโดยเตรียมส่งเข้าพื้นที่จังหวัดราชบุรี
7: หน่วยเฉพาะกิจกรมฐานพรานที่35ปฏิบัติหน้าที่ณจุดตรวจเพื่อความมั่นคงบ้านพละตำบลคะเนจื้ออำเภอแม่ระมาดจังหวัดตากตรวจพบรถยนต์กระบะต้องสงสัยจึงเรียกตรวจสอบพบชายไทยอายุ23ปีเป็นผู้ขับขี่และพบชายสัญชาติเมียนมาอายุ23ปีอีก1รายซึ่งไม่สามารถแสดงหนังสือเดินทางหรือเอกสารอนุญาตเข้ามาในราชอาณาจักรได้ผู้ขับขี่รับสารภาพว่าได้รับชาวเมียนมารายดังกล่าวจากพื้นที่ตำบลคะเนจื้ออำเภอแม่ระมาดเพื่อพาไปส่งในพื้นที่จังหวัดราชบุรีโดยได้รับค่าจ้าง 19,000 บาทขณะที่ชายชาวเมียนมาให้การว่าได้เดินทางมาจากเมืองผาอันประเทศเมียนมาเจ้าหน้าที่จึงได้ควบคุมตัวทั้ง2รายส่งมอบให้กับพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรแม่ระมาดเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปดิเรกปินตาแก้วสวท.แม่สอดรายงาน
1: ปิดท้ายด้วยความเคลื่อนไหวตลาดนักเตะยุโรปเรอัลมาดริดเดินหน้าเสริมทัพนักฟุตบอลฤดูกาลใหม่ขณะที่แมนเชสเตอร์ซิตี้ยืนยันไม่ปล่อยโรดรี
8: ความเคลื่อนไหวตลาดนักเตะฟุตบอลยุโรปเริ่มที่ราชันชุดขาวเรอัลมาดริดโดยเดวิดออสตีนรายงานว่าสโมสรสามารถบรรลุข้อตกลงเงื่อนไขส่วนตัวกับโรดรีกองกลางกัปตันทีมชาติสเปนได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วเหลือเพียงการเจรจารายละเอียดเรื่องค่าตัวกับแมนเชสเตอร์ซิตี้เท่านั้นแต่อย่างไรก็ตามกระแสข่าวดังกล่าวถูกเอนโซมาเรสกาผู้จัดการแมนเชสเตอร์ซิตี้ออกมาปฏิเสธโดยยืนยันว่าสโมสรไม่มีแผนปล่อยตัวโรดรีออกจากทีมพร้อมระบุว่าข่าวลือเกี่ยวกับนักเตะระดับโลกเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้ตามปกติและย้ำว่าเวลานี้นักเตะกำลังอยู่ในช่วงเข้ารับการผ่าตัดและฟื้นฟูร่างกายก่อนกลับมาลงสนามช่วยทีมอีกครั้งขณะที่ฟาบริซิโอโรมาโน่เปิดเผยว่าเรอัลมาดริดยังเดินหน้าล่าตัวยานดิโอมองเดปีกทีมชาติโกติวัวอย่างต่อเนื่องหลังตกลงเงื่อนไขส่วนตัวกับนักเตะได้แล้วเหลือเพียงการเจรจาค่าตัวกับต้นสังกัดแอร์แบร์ไรซิกเพื่อปิดดีลอย่างเป็นทางการส่วนความเคลื่อนไหวของแมนเชสเตอร์ซิตี้นิโคสคิร่ารายงานว่าเรือใบสีฟ้าเตรียมยื่นข้อเสนอสูงถึง90ล้านยูโรเพื่อคว้าตัวอายุบูอัดดี้กองกลางดาวรุ่งของลิวเข้ามาเสริมทัพในช่วงซัมเมอร์นี้ปุริภัสสอนการรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 6:00 นครับ
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: นเส้นทางของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรี
1: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
2: คนเพื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในไลน์ Open Chat ถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดิน

ข้ามาชั่วโมงสุดท้ายของถนนดนตรีคืนวันอาทิตย์ผมพิจารณ์รุ่งสมัยและคุณบุญประกอบอกถึงก็คุมเสียงจากภูผาถึงทะเลที่คุณเปิ้ลขอมาจากกรุงเทพนะครับคุณแบงค์ทรัคนะฮะเพลงนี้ชื่อเพลงอะไรครับเมื่อสักครู่ในช่วงท้ายชั่วโมงที่แล้วใช่ไหมครับผมเปิดเพลงอะไรไปจำได้ไหมมีเพลงลำวงลูกหนี้เพลงกริปแล้วก็เพลงคนจนจะสุขคนจนจะสุขนี่ของพี่อีฟุตบาทไม่ทราบว่าฟังเพลงไหนกริปนี่ของน้าหมูแล้วก็ลำวงลูกหนี้ของน้าเสกศักดิ์สิทธิ์เชื้อกลางนะครับเดินทางกันในชั่วโมงสุดท้ายนะครับแล้วก็เพลงที่คุณทำมาในคืนวันนี้ก็หลายเพลงนะเปิดเท่านั้นเลยนะฮะในสักครู่นี้ป้าหมายบอกแสงจันทร์สว่างใช่ครับก็ถ้าเป็นช่วงวันที่จะเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาก็จะมีวันจันทร์เต็มดวงนี่นะครับก็ใกล้จะถึงในเทศกาลนี่นะครับในวันอาสาฬหบูชาแล้วก็เทศกาลเข้าพรรษาหลายคนก็ทำบุญแล้วก็มีการแห่เทียนเข้าพรรษาด้วยนะฮะก็วันหยุดติดต่อกันเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวันที่28กรกฎาคมด้วยก็เลยติดต่อกัน3วันนะฮะแล้วก็ระหว่างหัวท้ายคือจันทร์อังคารจันทร์กับศุกร์ก็คงจะมีคนที่ลาในช่วงต้นกับช่วงท้ายของสัปดาห์ก็จะลาทั้งยาวทั้งสัปดาห์เลยนะฮะถ้าใครไปตั้งแต่วันศุกร์ก็นู่นนะฮะอีกวันเนี่ย5 6 7แล้วเสาร์อาทิตย์หน้าอีก8 9โอ้10กว่าวันครับก็เขียนเล่นสนุกว่าอันนี้ลาพอสุดท้ายว่าถึงกลับมาก็ลาออกเลยนะครับครับเพลงที่นะฮะคุณถอมาทาง0816346452นะครับ0816346452กับเพลงผู้ผายังท้าคนก็เพื่อนหลักนักออกแบบบอกอะไรของสะสมที่หลายๆคนมีคนทำไม่มีเลยครับน้อยใจอ่ะมีแต่ไฟล์งานเดือนเต็มคอมเลยฮ่าๆๆแล้วจะเอาไฟล์รวมโปสเตอร์แต่ละปีทั้ง3ปีไหมจะส่งไฟล์ให้ใช้ภาพจากไลน์ไม่ได้นะไม่คมชัดเดี๋ยวให้ก็ได้ครับต้องรีบดาวน์โหลดภายใน3วันพรุ่งนี้เย็นส่งให้ปิดคอมไปแล้วอ๋อได้ครับไม่เป็นไรเกรงใจเพื่อนนะครับก็เดี๋ยวจะเอาบัตรทุกรอบตั้งแต่3ปีที่เขาออกแบบมานี่ให้คุณแนนนะไปปริ้นมาให้แล้วก็เดี๋ยวไปเคลือบมาให้เลยนะครับไม่รู้ว่ายังอยู่ครบทุกรุ่นหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวต้องไปเช็คดูนะครับว่ายังเก็บไว้ในแต่ละรุ่นทั้งหมดทั้ง3ปีเลยทั้งหมดเลยหรือเปล่านะฮะเดี๋ยวจะดูให้แล้วกันนะครับท่านก็จะทำออกมาแล้วก็เก็บเอาไว้ให้เพื่อนนะครับเป็นบัตรสตาฟดีไหมนะครับเดินทางกันได้บทเพลงที่ขอมาทางสุราษฎร์ธานีภูผายังท้าคนและลำท

0: พ่อครับ
1: หนึ่งในผู้ที่ทำให้มาริโอน่าได้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางจากนิตยสารบันเทิงคดีแล้วก็ทำงานในค่ายเพลง Milestone Record ที่มีมาริโอน่าจากใต้ดิน

ช่วงเวลาของทนดนตรีหลาย3ปีที่ผ่านมาด้วยนะครับกับบทเพลงที่ท่านฟังที่ขอมาแสงจันทร์สวยงามให้ไว้ในช่วงที่จะเข้าสู่เทศกาลวันอัสสัญหบูชาและเข้าพรรษาในช่วงวันอังคารและในช่วงวันพุธวันพฤหัสนี้นะครับทานกันด้วยบทเพลงที่คุณขอมาทาง0816346452แสงจันทร์ครับ

0: นดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: 40นาทีนะครับเดินทางกันในช่วงท้ายของชั่วโมงสุดท้ายนะครับก็พี่อาสุนทรีเวชานนท์ล่องแม่ปิงที่คุณกัลยาก็มาทางกุกันฟอร์มนะครับและเป็นศิลปินที่ได้มาแสดงให้กับดนตรีไลฟ์เมื่อช่วงปีที่ช่วงต้นปีที่ผ่านมาครั้งที่2ของปีที่3นะฮะ70ปีกุหลาบล้านนาเราจะนำบันทึกการแสดงมาออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT ในวันเสาร์ต้นเดือนที่1ที่2นะครับแล้วผมก็คงจะส่งข่าวไปให้พี่แอดได้ทราบได้ออกอากาศแล้วนะฮะหลังจากที่เราไม่ได้ออกอากาศมาเกือบปีนะครับช่วงการได้แสดงความอาลัยนะฮะก็มีอีกหลายตัวหลายศิลปินนะฮะที่ตั้งใจว่าถ้าได้เดินทางต่อในปีหน้าก็จะพยายามเชิญมานะฮะแต่ว่าคงจะเป็นการทำงานที่อยู่ข้างนอกแล้วเพราะเป็นข้าราชการบำนาญแล้วนะครับเกษียณราชการในปีนี้อีก2เดือนข้างหน้าเพลงที่คุณขอมาทาง0816346452แล้วมาสักครู่ก็โทรมาถามถึงชื่อเพลงว่าผู้ผายังเท้าคนเป็นเพลงของคนดันเกวียนไม้แบบใช่แล้วก็เพลงลำธารนั้นใครเป็นคนร้องก็เป็นโครงการเป็นเพลงของทางพิสันมาโนพุทธาเป็นคนทำงานชุดนี้นะครับแล้วก็มีนักร้องจากมาริโกน่าคือธงชัยรักลงมาร้องแล้วก็มีจากมาริโกน่าด้วยนะครับเพลงที่คุณขอมากำลังใจและไกลที่ติดค้างไว้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วด้วยนะครับ

ปีที่คือในปีนี้ในช่วงที่ผ่านมาก็เชิญไว้ตั้งแต่ต้นปีนะครับแต่พี่อ้องก็แบ่งรับแบ่งสู้เพราะว่าเรื่องของการซ้อมนะครับศิลปินที่มีคุณภาพทั้งหลายก็ต้องนักดนตรีก็ต้องมีการซ้อมไม่ว่าจะเก่าแค่ไหนหรือว่ามีความสามารถแค่ไหนทุกคนก็บอกต้องซ้อมบอกไม่ว่าจะวงตะวันอย่างเงี้ยนะครับซึ่งก็คนก็ระมัดระวังกลัวว่าจะจำกันไม่ได้กับเพลงหรือจังหวะดนตรีเป็นเรื่องยากนะครับไม่ใช่เรื่องง่ายๆที่เขาเล่นๆกันเหมือนกับที่น้องเนเน่ได้มาแสดงในวันนี้ซึ่งในช่วงเย็นๆเนี่ยก็เป็นบทเพลงเคลิ้มๆเพราะๆนะฮะจากวงดุริยางค์ฐานเรือในช่วงตอนช่วงก่อนหน้านะฮะช่วงเย็นๆในกิจกรรมแล้วก็การแสดงที่บริเวณป้อมมหาการนะฮะก็ป้อมมหาการป้อมพระสุเมรุป้อมพระสุเมรุด้วยสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบรมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์เนี่ยนะครับก็ในช่วงก่อนหน้านั้นก็เป็นวงดนตรีก็จะมีวงดนตรีของกรมประชาสัมพันธ์ของเราวันที่27วันพรุ่งนี้ด้วยนะยังไงก็ไปดูกันด้วยนะครับของเราก็มีเน่ๆเหมือนกันนะฮะมีนิ้งหน่องนะฮะมีนิ้งหน่องนะครับไม่ใช่ดนตรีล็อกแต่เป็นดนร้องเพลงไทยเพราะนะฮะนิ้งหน่องนะครับก็วงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์พรุ่งนี้แสดงช่วงเย็นด้วยก็ไปชมกันนะครับในน้องพาช็อปคอลัมน์นี้เขียนว่าวงก่อนหน้าเพลงลูกกรุงเคลิ้มจากทหารเรือเปลี่ยนโหมดร็อกกันเกือบไม่ทันเวทีนี้ไม่มีกรรมการไม่มีปุ่มกดแต่คนแน่นกว่าตอนไปยืนที่อเมริกาในนี้เราย่นขึ้นเวทีกลางป้อมมหาการเอาป้อมมหาการจริงนะร่วมวงโอโซนในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบรมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ไม่มีปุ่มกดตัดสินไม่มีกรรมการนั่งเรียงหน้ามีแต่คนไทยยืนเบียดกันจนเต็มสวนสาธารณะเย็นวันนี้เสียงจากเวทีกลางข้ามคลองไปทั้งสองฝั่งคนเดินถนนหยุดเดินคนซื้ออาหารหรือคนซื้ออาหารเรือหยุดกินเด็กที่ไปไกลถึงอเมริกาก็ทาเลนต์2026ไม่ต้องแนะนำตัวที่บ้านเกิดงานจะอยู่ถึง31กรกฎาคมเชิญพระเกียรติวันที่28เวทีโลกวัดกันที่คะแนนกรรมการเวทีริมคลองวัดกันที่คนที่ไม่ยอมกลับบ้านฝากความรู้สึกตรงนี้ไว้ให้กับเด็กต้นใหม่ๆน้องๆที่เป็นผู้ที่เดินทางมาไม่ว่าจะงานศิลปะงานดนตรีงานวรรณกรรมหรือว่างานทุกๆงานที่เป็นงานสร้างสรรค์ทั้งนั้นก็ขอให้มีกำลังใจและก็ส่งผ่านกำลังใจตรงนี้ด้วยปิดท้ายกับทนดนตรีในคืนวันอาทิตย์ผมพิญโยรุ่งสมัยพร้อมด้วยคุณบุญประกอบอบรินของกลุ่มเสียงทีมงานของเราคุณเมฆขันแก้วนรงศักดิ์นิยมทองเรืองกิจหลักการจันทร์วสันต์วงสว่างสมเกียรติธรรมนีบรรพภาเทียมแสนเตือนใจชำนาญในเมืองแอดมินหัสดินเทพหัสดินณอยุธยาช้างน้อยนักเดินทางคือวันนี้ลำลาคุณไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะครับเราจะกลับมาพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าทนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทางคืนนี้ราตรีสวัสดิ์ครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา 5:00 นเป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

ข้อสำคัญการจะเป็นคนที่เก่งจริงและดีแท้นั้นต้องเป็นให้ตลอดกล่าวคือไม่ว่าจะอยู่ณที่ใดในฐานะใดก็ตามต้องตั้งตัวตั้งใจให้มั่นคงหนักแน่นที่จะประพฤติตนปฏิบัติงานทุกอย่างโดยยึดมั่นในความดีและความถูกต้องเสมอไปจึงขอให้ทุกคนทั้งผู้ที่จะออกไปศึกษาต่อและประกอบอาชีพการงานได้รักษาความเก่งและความดีที่มีอยู่พร้อมทั้งสร้างเสริมให้เจริญงอกงามยิ่งขึ้นไปเพราะคุณสมบัติเหล่านี้จะเกื้อหนุนแต่ละคนให้ประสบแต่ความสุขความสำเร็จทั้งในชีวิตและกิจการได้แท้จริงพระบรมราชโองการพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวอรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ทำการส่งกระจายเสียงจากอาคารท่องส่งถนนเทียระตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ในระบบ FM ความถี่ 101.5 มิกะเฮิรตซ์ออกอากาศตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวันวันนี้วันที่27เดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2569ตรงกับวันจันทร์คือ13ค่ำเดือน8ปีมะเมียรายการกระจายเสียงในภาคเช้ามีดังต่อไปนี้ค่ะเราจะแจ้งรายการแล้วท่านได้ฟังการคติธรรมประจำวันด้วยการตื่นรู้ชูสังคมเวลา 6:00 นถ่ายทอดข่าวจบแล้วสถานการณ์บอกกล่าวได้แจ้งเวลา 7:00 นถ่ายทอดข่าวรายงานพิเศษและสารคดีเวลา 8:00 นที่ราครองชาติจากนั้นรับรายการจันทร์นี้ที่ราชพัฒเวลา 9:00 นถ่ายทอดข่าวจบแล้วรับฟังรายการเพลงฟังสบายด้วยรายการเวทีคุ้มครองผู้บริโภคเวลา 10:00 นถ่ายทอดข่าวจบแล้วรับฟังรายการร่วมคิดร่วมคุยกับสสจ.บุรีรัมย์เวลา 11:00 นถ่ายทอดข่าวจบแล้วรับฟังรายการพุทธธรรมนำใจเวลา 12:00 นถ่ายทอดข่าวเวลา 13:00 นติดตามรับฟังรายการทั่วที่ถิ่นไทยเวลา 14:00 นถ่ายทอดข่าวและจากนั้นรับฟังการแจ้งรายการกระจายเสียงในภาคบ่ายต่อไปค่ะสำหรับภาคเช้าวันนี้เรือวดีหงสากุลทำหน้าที่ผู้ประกาศวิริยุทธ์การบรรจงทำหน้าที่เจ้าเทคนิคได้วิริยุทธ์น้อยพรหมผู้การสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดร้องผู้สถานีจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านรับรายการคติธรรมประจำวันค่ะ

าธุชนทั้งหลายในเช้าของวันนี้รายการคติธรรมประจำวันได้กลับมาจะเจอกับบรรดาสาธุชนกันอีกเช่นเคยพระผู้ดำเนินรายการพระครูปริยัติธรรมนิเทศผู้ช่วยเจ้าวาดวัดกลางพระรามหลวงเจ้าคณะตำบลบันยางพระเลขานุการเจ้าคณะอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์กลับมานำเสนอหลักธรรมคำสอนในทางพระพุทธศาสนาให้กับบรรดาญาติโยมได้ติดตามรับฟังกันเป็นประจำในยามเช้าๆก่อนที่จะพูดถึงในเรื่องของหลักธรรมและก็สาระอื่นๆนั้นเนี่ยต้องขออนุโมทนากับผู้ที่มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์รายการอนุโมทนากับท่านผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์คุณวีรยุทธน้อยพรมนะที่ได้ถวายเวลาเพื่องานประกาศศาสนาอนุโมทนากับเจ้าหน้าที่ช่างเทคนิคที่คอยอำนวยความสะดวกในการจัดทำรายการอนุโมทนากับสมาชิกรายการทุกคนทุกท่านที่ตื่นขึ้นมาในยามเช้าเปิดวิทยุรับฟังอยู่ทางบ้านแล้วก็รับฟังผ่านเฟซบุ๊กของสวท.บุรีรัมย์ในเช้าวันนี้ได้รับการอุปถัมภ์การจัดทำรายการจากคณะศรัทธาวัดจอมสุทธาวาสตำบลอีสานเขตอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์ที่ได้จัดงานบุญเทศมหาชาติประจำปีนะนิมนต์พระผู้ดำเนินรายการไปเทศปุจฉาวิสัชนากับท่านพระอาจารย์พระปลัดโชคชัยปัญญาพัชโชโตผู้ช่วยเจ้าวาดวัดอัมพรามตะเป็กเฉลิมพระเกียรติก็ได้รับการอุปถัมภ์จากท่านพระอาจารย์เจ้าวาดตลอดทั้งโยมญาติทั้งหลายคณะศรัทธาวัดจอมสุทธาวาสบ้านขว้าวตำบลอีสานเขตอำเภอเฉลิมพระเกียรตินะก็ขออนุโมทนาขอบคุณไว้ในโอกาสนี้ส่วนคณะศรัทธาที่ประสานนิมนต์พระผู้ดำเนินรายการไปเทศไปชี้แจงแสดงธรรมนั้นโยมญาติทั้งหลายวันที่22สิงหาคมเทศปุจฉาวิสัชนาสัมธมาสที่บ้านโพตำบลกระสังอำเภอเมืองบุรีรัมย์ฟังแล้วมีความคิดเห็นประการใดบอกกล่าวกันไปหมายเลข086-653-1470 086-653-1470ก็ยินดีที่จะรับฟังคำติชมหรือฝากข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมงานบุญงานกุศลก็ได้เช็คเช่นเดียวกันมาพูดถึงในเรื่องของสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาวันอาสาฬหบูชาและก็วันเข้าพรรษานะในเช้าวันนี้ก็จะนำเอาเรื่องของวันอาสาฬหบูชานี่แหละนะให้ญาติโยมได้ฟังกันนะจริงๆแล้วก็ฟังมาเป็นประจำทุกปีความเป็นมาก็เราท่านทั้งหลายก็ทราบเพราะเราเป็นชาวพุทธเรารู้ถึงความเป็นไปเป็นมาของวันสำคัญวันมาฆะวันวิสาขะแล้วก็วันอาสาฬหเราก็ได้ศึกษาเรียนรู้มาอย่างสม่ำเสมอเกิดความเข้าใจแต่ก็ฟังอยู่เนืองๆก็จะทำให้เราไม่ลืมถ้าไม่ฟังหรือถ้าเราไม่ศึกษาเรียนรู้เพิ่มเติมก็อาจจะลืมได้นะเพราะบางทีบางครั้งเราก็ลืมได้เช่นเดียวกันนะโยมนะก็นำเสนอบ่อยๆนะเราชาวพุทธเราจะได้คุ้นเราจะได้ยินได้ฟังอยู่เนืองๆว่าวันอาสาฬหบูชาวันเข้าพรรษาหรือวันถวายเทียนพรรษาเนี่ยเราพุทธศาสนิกชนเราได้ปฏิบัติอย่างสม่ำเสมออยู่แล้วนั้นวันอาสาฬหบูชานั้นญาติโยมมีความสำคัญที่เราพุทธศาสนิกชนที่เราพุทธศาสนิกชนนั้นเนี่ยพึงทนุบำรุงพระพุทธศาสนาที่เราพุทธศาสนิกชนต่างก็ให้ความสำคัญในการที่จะปฏิบัติตนในฐานะที่เป็นพุทธมามกะชนนะเนื่องในวันอาสาฬหบูชามีการประกอบพิธีบุญทางศาสนาไม่ว่าจะเป็นการให้ทานรักษาศีลหรือภาวนารวมไปถึงการถวายเทียนพรรษาในส่วนนี้เราชาวพุทธเราก็ปฏิบัติมาอย่างสม่ำเสมอนั้นวันที่29วันอาสาฬหบูชาเนี่ยเป็นวันที่เราชาวพุทธกำหนดว่าเป็นวันสำคัญนะพุทธบริษัททั้ง4คฤหัสถ์และก็บรรพชิตนะจะพึงถือโอกาสบำเพ็ญศาสนกิจในพระพุทธศาสนาอย่างใดอย่างหนึ่งอันควรแก่หน้าที่ของตนนะพระท่านก็ทำหน้าที่ของพระโยมก็ทำหน้าที่ของญาติของโยมนั้นความจริงอ่ะญาติโยมวันอาสาฬปุณณมีคือวันเพ็ญกลางเดือน8นั้นเนี่ยก็เป็นการเวลาที่เป็นไปตามปกตินี่แหละแต่ว่าวันอาสาฬบูชาเนี่ยเป็นวันที่มีส่วนเกี่ยวข้องนะกับพระพุทธศาสนาจึงจัดว่าเป็นอภิลักขิตการกำหนดให้เป็นวันสำคัญและก็ประกอบศาสนกิจอย่างใดอย่างหนึ่งอันเป็นบุญเป็นกุศลในข้อที่ว่าเป็นวันสำคัญนั้นนะญาติโยมนะเนื่องด้วยวันเพ็ญเดือน8เนี่ยมีเหตุการณ์เกิดขึ้นหลายประการก็คือว่าเป็นวันแรกที่พระองค์นั้นเนี่ยทรงประกาศพระศาสนา
เป็นวันแรกที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรเป็นวันที่พระอริยสงฆ์สาวกองค์แรกเกิดขึ้นในพระพุทธศาสนาแล้วก็เป็นวันที่มีพระรัตนตรัยครบบริบูรณ์คือพระพุทธรัตนะพระธรรมรัตนะแล้วก็พระสังฆรัตนะรัตนตรัยแก้วสามประการเราพุทธศาสนิกชนเราได้กราบได้ไหว้เราได้บูชามาจนถึงปัจจุบันนี้ก็เกิดขึ้นในวันอาสาฬหบูชานี่แหละนะมีพระรัตนตรัยครบ3บริบูรณ์สาธุชนทั้งหลายวันอาสาฬหบูชาเนี่ยเริ่มจะมีทำเป็นครั้งแรกในประเทศเราเนี่ยในปีพุทธศักราช2501ซึ่งปรากฏตามประกาศของคณะสงฆ์นะเรื่องกำหนดวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเพื่อเป็นการเตือนจิตเตือนใจเราพุทธศาสนิกชนให้ซาบซึ้งในคุณของพระรัตนตรัยเจริญจิตตภาวนาไมจึงกำหนดให้วัดต่างๆถือปฏิบัติดังนี้ก็คือว่าวันขึ้น15ค่ำเดือน8เนี่ยเรียกว่าวันอาสาฬหบูชา2ให้ประกอบพิธีบูชาเช่นเดียวกันกับวันวิสาขบูชาเมื่อวันอาสาฬหปุณณมีที่เป็นส่วนหนึ่งแห่งอภิลักษิตการเวียนมาถึงในรอบปี11นั้นญาติโยมพุทธบริษัทคฤหัสถ์และก็บรรพชิตไม่ปล่อยการโอกาสเนี้ยให้ล่วงเลยไปเปล่าได้ทำการบูชาพระรัตนตรัยคือพระพุทธเจ้าพระธรรมและก็พระสงฆ์อันเป็นหลักสำคัญของพระพุทธศาสนาเป็นหลักยึดเหนี่ยวของศาสนิกชนผู้ปฏิบัติตนว่าเป็นพุทธมามกะการบูชาพระรัตนตรัยนั้นญาติโยมเมื่อกล่าวสั้นๆตามลักษณะแห่งการบูชาจะมีเพียง3ลักษณะก็คือว่าลักษณะที่1เนี่ยเรียกว่าสักการะบูชาหรืออามิสบูชาหมายถึงการบูชาด้วยเครื่องสักการะหรือวัตถุอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งท่านกำหนดเป็นสามัญทั่วไปมีดอกไม้ธูปเทียนเป็นต้นลักษณะที่2เรียกว่าสมณบูชาหมายถึงการบูชาด้วยการแสดงออกนะด้วยความเคารพนอบเช่นการกราบไหว้หรือการแสดงอาการทางกายวาจาอย่างใดอย่างหนึ่งเช่นการทำประทักษิณ3รอบการทำประทักษิณนั้นเนี่ยได้แก่การเวียนขวาโดยทำบุคคลหรือวัตถุที่เคารพข้างขวามือบุคคลผู้เวียนเหมือนอย่างที่เราท่านทั้งหลายปฏิบัติในปัจจุบันนี้แหละนะจึงถือว่าเป็นมงคลถ้าการเวียนรอบนั้นสิ่งที่ถูกเวียนอยู่ซ้ายมือนะถือว่าเป็นอวมงคลการเวียนประทักษิณถือว่าเป็นการแสดงออกซึ่งความเคารพอย่างหนึ่งไม่ใช่การกราบไม่ใช่การไหว้ไม่ใช่การคำนับลักษณะที่3เรียกว่าปฏิบัติบูชานะปฏิบัติบูชานั้นญาติโยมก็คือการบูชาด้วยการยึดปฏิบัติตามหลักคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ตนจะพึงกระทำได้ตามสมควรแก่กำลังและก็ความสามารถของตนการปฏิบัติธรรมเราสามารถที่จะปฏิบัติได้ตามความรู้ความสามารถของเราเราพุทธศาสนิกชนการเข้าวัดปฏิบัติธรรมที่ว่าตามควรแก่กำลังและก็ความสามารถนั้นเนี่ยก็เพื่อให้เป็นไปตามระดับเพราะคำสอนนั้นเนี่ยจัดเป็น3ระดับด้วยกันระดับต้นเนี่ยได้แก่คำสอนที่บุคคลจะพึงประพฤติปฏิบัติได้โดยทั่วไปให้ผลประโยชน์แก่ผู้ปฏิบัติตามในปัจจุบันเรียกว่าทิฏฐธรรมมีกัตถประโยชน์ก็มีอาการถึงพร้อมด้วยความขยันนะอุทานสัมปทาลุกขึ้นทำการทำงานนะในยามเช้าๆอย่างนี้อยู่ไม่นอนตื่นสายไม่อายทำกินไม่หมิ่นเงินน้อยไม่รอคอยวาสนาเราก็จะเห็นประโยชน์ในปัจจุบันนี่แหละก็คือการได้รับผลประโยชน์จากการทำการทำงานแต่ถ้าเราขี้เกียจเราไม่ลุกขึ้นทำการทำงานเราก็จะไม่ได้ประโยชน์ในส่วนนี้เราจะไม่เห็นมรรคเห็นผลนะในการใช้ชีวิตของเรานะมีแต่ความบ้างเปล่านั้นโยมญาติทั้งหลายประโยชน์ทันตาเห็นก็คือต้องขยันเมื่อขยันหาอยู่หากินแล้วเนี่ยประโยชน์ต่อมาก็คือว่าเราต้องรู้จักเก็บออมรู้จักรักษานะไม่ใช้จ่ายมากจนเกินควรก็เรียกว่ามีทั้งรายได้แล้วก็รายจ่ายแล้วก็ขอให้มีรายเหลือด้วยรู้จักเก็บออมมาไว้ใช้จ่ายในยามจำเป็นหรือในตอนที่เราเท่าชราแก่ชราจะได้มีเงินก้นถุงในการใช้จ่ายในบั้นปลายของชีวิต
นะจะได้ไม่ต้องลำบากจนเกินไปตรงนี้เรียกว่าเรานอกจากขยันหาตอนวัยที่เหมาะสมแล้วเนี่ยพอเฒ่าชราแก่ชราก็มีเงินออมในการจับจ่ายใช้สอยแม้จะมีเบี้ยผู้สูงอายุก็และแต่ยืมญาติทั้งหลายแต่ถ้าเรารู้จักเก็บออมนะมันก็ยังพอที่จะทำให้เรานะมีเงินใช้จ่ายตอนเฒ่าชราแก่ชราถึงตอนนั้นไม่สามารถที่จะประกอบอาชีพได้เหมือนตอนที่อยู่ในวัยหนุ่มวัยสาวนะนั้นเราต้องรู้จักคำว่าเก็บออมต่อมาก็คือมีกัลยาณมิตรมีคู่ชีวิตที่ดีมีเพื่อนร่วมงานที่ดีคบคนดีไม่คบคนพาลนะใครที่ข้องแวะกับอบายมุขนะใครที่ข้องแวะกับสิ่งที่ไม่ดีเราก็ต้องห่างไกลนะยิ่งอยู่ในช่วงเทศกาลที่จะเข้าพรรษาด้วยแล้วเนี่ยเราเคยคบเพื่อนขี้เหล้าเมายาเราก็ต้องนะห่างไกลหน่อยมิฉะนั้นจะทำให้เราเนี่ยไม่มีอิสระในการที่จะดำเนินชีวิตจะต้องตกเป็นทาสของสุรายาเมาอยู่ร่ำไปไม่แน่บางทีก็กินเหล้าจนถึงวันสุดท้ายของชีวิตก็เป็นได้เลยไม่รู้ว่าชีวิตอิสระไม่ต้องตกเป็นทาสของอบายมุขนั้นเนี่ยมีความสุขอย่างไรนั้นฝากญาติฝากโยมว่าเราจะต้องมีเพื่อนที่ดีต่อมาก็คือมีสมชีวิตาเลี้ยงชีวิตในทางที่ชอบประกอบด้วยคุณธรรมมีสัมมาอาชีพนะหาอยู่หากินโดยสุจริตไม่คิดเบียดเบียนบุคคลอื่นเรามีอาชีพที่สุจริตห่างไกลจากสิ่งที่ก่อให้เกิดการให้โทษได้อย่างเช่นค้าขายสิ่งเสพติดหรือลักขโมยอะไรต่างๆเหล่านี้มันเป็นมิจฉาชีพมันเป็นทุจริตมันไม่ก่อให้เกิดความสุขไม่มีความเจริญอย่างแน่นอนนั้นเราต้องมีสัมมาอาชีพอาชีพที่ถูกต้องเลี้ยงชีวิตในทางที่ดีที่งามเคารพกฎกติกาของสังคมชีวิตของเราก็จะได้รับประโยชน์ในปัจจุบันเนี่ยเรียกว่าทิฏฐธรรมวิกัตถประโยชน์ประโยชน์ที่เห็นในโลกนี้ต่อมาก็คือว่าระดับกลางคุณธรรมระดับกลางก็ได้แก่คำสอนที่สูงขึ้นไปกว่าระดับต้นนิยมนะที่บุคคลประพฤติปฏิบัติตามแล้วเนี่ยนอกจากจะได้รับผลในปัจจุบันแล้วยังมีผลสืบเนื่องในภพภูมิภายภาคเบื้องหน้าเพราะมีหลักการอยู่ว่าบุคคลหรือสัตว์โลกนั้นน่ะญาติโยมเมื่อยังมีกิเลสย่อมเป็นเหตุให้ทำกรรมเมื่อทำกรรมก็ย่อมได้รับผลของกรรมจะต้องเวียนว่ายตายเกิดต่อไปเรียกว่าสัมปรายิกัตถประโยชน์เพราะเป็นประโยชน์ในภายภาคเบื้องหน้าเราจะต้องรู้จักคำว่าเตรียมนะเตรียมตัวก่อนตายเตรียมกายก่อนแต่งเตรียมน้ำก่อนแล้งเตรียมแบงก์ก่อนที่จะเดินทางเราจะเริ่มเตรียมตอนไหนก็เริ่มเตรียมตั้งแต่นี้เป็นต้นไปโดยเฉพาะเรื่องบุญกุศลเนี่ยต้องสะสมเอาไว้นะโยมนะทรัพย์สมบัติที่เรามีอยู่จะมากจะน้อยก็แล้วแต่เราก็ได้ใช้ในภพภูมิปัจจุบันนี้แหละแต่บุญกุศลเนี่ยจะติดสอยห้อยตามเราข้ามภพข้ามชาติเหมือนกับเงาติดตามตัวเรานะเราไปที่ไหนเงาก็ตามไปที่นั่นบุญกุศลก็เช่นเดียวกันนั้นสะสมบุญกุศลไว้เนี่ยดีแล้วนะทรัพย์สมบัติที่เรามีอยู่ในปัจจุบันก็แปลงให้เป็นบุญญาฤทธิ์เรียกว่าเอาทรัพย์สมบัติที่เรามีอยู่เนี่ยช่วยเหลือสังคมบ้างตามสมควรทำบุญสุนทรทานรับบ้างก็จะดีนะเหมือนกับหลักการที่ท่านผู้รู้ในทางศาสนาได้กล่าวไว้ว่ามีทรัพย์สมบัติเนี่ยพึงแบ่งไว้เป็น4กองกองที่1ใช้หนี้เก่ากองที่2ให้เขากู้กองที่3ฝังดินไว้กองที่4ทิ้งลงเหวคำว่ากองที่1เนี่ยให้ใช้หนี้เก่าก็หมายความว่าให้เราเนี่ยใช้หนี้บุญคุณบุพการีนะเราทุกคนเป็นหนี้บุญคุณของพ่อของแม่แต่ท่านไม่ได้เรียกหรอกแต่เราเรียกเราพูดเพื่อเตือนจิตเตือนใจว่าเรานี่จะต้องตอบแทนบุญคุณของบิดามารดาถึงแม้ท่านไม่เรียกร้องอะไรแต่ก็เป็นหน้าที่ของบุตรธิดาที่จะต้องดูแลท่านยามที่ท่านเฒ่าชราแก่ชราไปไหนมาไหนไม่สะดวกสบายนะก็ต้องอาศัยลูกหลานนะที่อยู่ในวัยที่จะต้องดูแลเช่นเดียวกับตอนที่เราเป็นเด็กเป็นเล็กตอนเราแบเบาะเนี่ยถ้าท่านไม่ดูแลถ้าท่านไม่รับผิดชอบเราก็คงจะไม่รอดนั้นตัวนี้ก็เราก็อย่าลืมใช้หนี้เก่าด้วยกันแล้วกันก็คือหนี้บุญคุณของบิดามารดาเลี้ยงท่านตอนที่ท่านมีชีวิตอยู่นี่แหละดีไม่ต้องรอเส้นไหว้ตอนที่ท่านล่วงลับไปถึงตอนนั้นถึงเราจะมีข้าวของอันโอชะมีข้าวของมากมายมีเงินมีทองร้อยล้านพันล้านมากองไว้ที่หน้าโลงศพท่านก็ไม่สามารถที่จะนำไปใช้ในภพภูมิต่อไปได้อาหารการกินที่เราเส้นไหว้หน้าโลงศพจุดธูปจุดเทียนบอก
พ่อเอ้ยแม่เอ้ยนะหนูเอาทุเรียนหมอนทองมาให้แล้วนะของที่แม่ชอบทุกอย่างที่แม่ชอบอยู่ในถาดนี้หมดเลยให้มากินซะลักษณะอย่างเนี้ยนะท่านไม่สามารถที่จะมากินได้แต่เราก็ทำตามประเพณีที่เราเคยประพฤติปฏิบัติก็ไม่ได้เสียหายอะไรแต่ก็อยากจะสอนจิตสอนใจเราว่าถ้าเราจะเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ของเราดูแลพ่อแม่มีเงินมีทองมีข้าวของให้ท่านตอนท่านมีชีวิตอยู่นั่นแหละดีที่สุดแล้วนะไม่ต้องรอเคาะโลงตอนท่านจากไปถึงตอนนั้นหมดแล้วหมดความรู้สึกทำบุญอย่างเดียวอันนี้เรียกว่าใช้หนี้เก่าต่อมาให้เขากู้มีเงินมีทองหรือมีทรัพย์สมบัติเราก็ส่งเสริมส่งเสียให้ลูกหลานได้ศึกษาเล่าเรียนนะการศึกษาเล่าเรียนนี่เป็นเรื่องที่สำคัญอย่างมากเลยทีเดียวลูกหลานที่ตื่นมาฟังเทศน์ฟังธรรมของหลวงพ่อหลวงตาในเช้าของวันนี้ก็อย่าลืมใส่ใจในเรื่องของการศึกษาเล่าเรียนด้วยกันละกันประการต่อมาก็ฝังดินไว้คำว่าฝังดินไว้ก็ไม่ได้หมายความว่าให้ญาติโยมเนี่ยนำเงินนำทองไปฝังแล้วก็กลบดินเอาไว้ไม่ใช่อย่างนั้นแต่มีใจความตรงที่ว่าเราท่านทั้งหลายเป็นมนุษย์เป็นสัตว์สังคมเราจะต้องอยู่ร่วมกันในสังคมเราอยู่ในสังคมสังคมก็มีงานบุญงานบวชงานศพเราก็ช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะเรียกว่าฝังทรัพย์ไว้ในสังคมเราช่วยเขาเขาก็ช่วยเรารวมไปถึงฝังทรัพย์ไว้ในพระศาสนาวัดวารามมีการสร้างวิหารลานเจดีย์สร้างเมนสร้างกุฏิสร้างศาลาเราก็ร่วมด้วยช่วยกันออกทุนทรัพย์ปัจจัยตามกำลังที่เราพอที่จะสละทรัพย์ได้ในส่วนนี้เรียกว่าฝังดินไว้ต่อมาก็คือทิ้งลงเหวก็คือมีทรัพย์สินเงินทองก็ใช้เลี้ยงปากเลี้ยงท้องของตนเองให้อยู่สุขสบายตามสมควรไม่ให้ลำบากในการอยู่การกินยามเจ็บไข้ได้ป่วยก็พาตนไปรักษาซื้อยุกซื้อยามารักษาตนเองนะไม่ตระหนี่กับตนเองนะกลัวเงินจะหมดจะเปลืองเลยปล่อยให้ร่างกายของเราทรุดโทรมไม่บำรุงไม่ดูแลเจ็บไข้ได้ป่วยไม่รักษากลัวเงินหมดเปลืองแบบนี้ถึงเราตายไปทรัพย์สมบัตินั้นมันก็ไม่ได้ไปกับเรานั้นเราก็บำรุงเรื่องร่างกายของเราให้อยู่อย่างมีความสุขตามสมควรเจ็บไข้ได้ป่วยก็พาร่างกายของเราไปรักษาไปหาหมอหายานะในส่วนนี้ก็เป็นการกตัญญูต่อตนเองโดยความหมายก็คือทิ้งลงเหวก็คือกินทานนี่แหละมันก็ต้องกินตลอดชีวิตนั้นญาติโยมสาธุชนคำว่าสัมปรายิกัตถประโยชน์ประโยชน์ในภายภาคเบื้องหน้าทำอย่างไรเราจึงจะได้ประโยชน์ในส่วนนั้นนะตามหลักศาสนาก็คือว่าศรัทธาสัมปทาถึงพร้อมด้วยความเชื่อเราเชื่อเรื่องบุญเราก็ทำบุญให้ทานรักษาศีลสิ่งเหล่านี้เป็นกิริยาบุญบุญกิริยาวัตถุสามประการต่อมาก็คือศีลสัมปทาถึงพร้อมด้วยการรักษาศีลศีลส่งทำให้จิตใจเราสูงศีลปรุงทำให้กายเรางามศีลนำทำให้เรารวยศีลช่วยทำให้เรารอดเนี่ยเรารักษาศีลในภพภูมิปัจจุบันบาปไม่เกิดก็จะมีบุญนำให้เรามีความสุขทุกภพทุกชาติไปจากฆะสัมปทาถึงพร้อมด้วยการสละถึงพร้อมด้วยการบริจาคสละความโลภความโกรธความหลงรวมไปถึงสละทรัพย์ภายนอกนะก็คือเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อกันและกันนะก็ล้วนแล้วแต่เป็นบ่อเกิดแห่งบุญปัญญาสัมปทาถึงพร้อมด้วยปัญญาปัญญาทางโลกก็คือทำอย่างไรให้เราอยู่ในโลกใบนี้ได้อย่างมีความสุขทำมาหากินถูกต้องตามทํานองครองธรรมล้วนแล้วแต่ใช้ปัญญาในการดำรงชีวิตและอีกอย่างหนึ่งนั่นก็คือโลกุตระปัญญาใช้ปัญญาพิจารณาเกี่ยวกับเรื่องของกองสังขารพิจารณาถึงอนิจจังทุกขังอนัตตารวมไปถึงการเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปนะเราพุทธศาสนิกชนพิจารณาถึงตรงนี้ด้วยจะทำให้เราเนี่ยไม่ประมาทเพราะเรารู้ว่าสังขารร่างกายปรุงแต่งด้วยธาตุ4และมีอายุเวลาการใช้งานไม่แน่นอนเสื่อมช้าเสื่อมเร็วอยู่ที่บุญกรรมปรุงแต่งทั้งนั้นและสุดท้ายก็ต้องสลายไปชีวิตของเราก็เป็นอย่างนั้นถ้าเรารู้จักพิจารณาล่วงหน้าแล้วก็เตรียมพร้อมซ้อมตายอยู่ตลอดเวลาจะทำให้เราไม่ทุกข์และทำให้เราไม่เครียดในชีวิตในส่วนนี้คือความรู้ระดับกลางประการต่อมาก็คือความรู้ระดับสูงนะได้แก่คำสอนชั้นสูงสุดนะที่บุคคลประพฤติปฏิบัติตามแล้วจะได้รับผลสูงสุดไม่ใช่ประโยชน์ในปัจจุบันไม่ใช่ประโยชน์ที่สืบเนื่องไปในภายภาคหน้าหากแต่ว่าเป็นประโยชน์ที่เรียกว่าดับภพดับชาติอาจจะถึงพระนิพพานดับการเวียนว่ายตายเกิดนะเรียกว่าปรมัตถประโยชน์ประโยชน์สูงสุดนั้นโยมญาติทั้งหลายการปฏิบัติตามคำสอนของพุทธบริษัทก็ปฏิบัติไปตามกำลังและก็ความสามารถไม่ได้หมายความว่า
จะต้องกะเกณฑ์บุคคลทุกคนเพื่อให้ปฏิบัติเพื่อถึงซึ่งมรรคผลนิพพานก็หาไม่เมื่อตนมีความสามารถควรที่จะปฏิบัติธรรมได้เพียงใดขั้นไหนตอนไหนอย่างไรก็ประพฤติปฏิบัติตามนั้นอันนี้รวมเรียกว่าสักการะบูชาสมณบูชาแล้วก็ปฏิบัติบูชาสมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าเกิดเป็นมงคลดังพุทธนิพนธ์ในมงคลสูตรที่ว่าบูชาจักปูชนียานังเอตมังคลมุตตมังการบูชาผู้ที่ควรแก่การบูชาทั้งหลายเป็นอุดมมงคลนั้นสาธุชนทั้งหลายการบูชาท่านผู้ควรแก่การบูชาเป็นเหตุนำมาซึ่งคุณประโยชน์ระงับเสียซึ่งโทษคือทิฏฐิมานะหรือความแข็งกระด้างแสดงถึงความยอมรับนับถือคุณงามความดีของผู้อื่นไม่มีน้ำใจอิจฉาริษยาแต่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือคิดแข่งดีก็หาไม่เมื่อผู้ใดทรงคุณงามความดีควรค่าแก่การเคารพนอบน้อมนับถือบูชาก็แสดงออกถึงความเคารพนอบน้อมนับถือบูชาเป็นการแสดงอัธยาศัยอันงามของตนให้ปรากฏนะผู้ได้กระทำกิจอันเป็นหน้าที่ของตนแล้วย่อมจะมีความผ่องแผ้วทางจิตใจเพราะมามีความรู้สึกว่ากิจอันใดที่ตนควรกระทำก็ได้กระทำแล้วเมื่อใดถ้าหากว่ากิจที่ควรทำตนไม่ได้ทำปล่อยให้เวลาผ่านพ้นไปก็จะเกิดความหม่นหมองเมื่อนั้นนั้นโยมญาติทั้งหลายวันสรรหบูชาที่จะมาถึงในวันที่29กรกฎาคมอันใกล้เนี้ยก็ให้เราท่านทั้งหลายได้เตรียมพร้อมที่จะไปทำหน้าที่ของความเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดีทำดีเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาแล้วก็สังฆบูชาเนื่องในวันสรรหบูชาซึ่งเราก็ปฏิบัติสืบเนื่องมาจากวันมาฆบูชาและวันวิสาขบูชานะซึ่งวิธีการปฏิบัติก็เหมือนกันทำบุญตักบาตรฟังเทศฟังธรรมภาคค่ำก็เวียนเทียนรอบพระอุโบสถนะเพื่อแสดงออกถึงการบูชาเป็นการสักการะบูชาเป็นการปฏิบัติบูชาสาธุชนทั้งหลายประวัติความเป็นมาของวันอาสาฬหบูชานั้นเนี่ยถือโอกาสนำเสนอเพื่อเป็นการทบทวนให้โยมญาติทั้งหลายได้ฟังอยู่เนืองๆนะจะได้เกิดบุญเกิดกุศลคือเมื่อองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแล้วได้พิจารณาถึงธรรมะที่พระองค์ได้ตรัสรู้แล้วว่าเป็นคุณอันลึกซึ้งมากยากที่สัตว์อื่นจะพึงรู้ตามได้จึงทรงท้อพระทัยในอันที่จะสั่งสอนแต่ได้ทรงอาศัยความกรุณาในหมู่สัตว์เป็นที่ตั้งจึงทรงหวังว่าในโลกนี้ผู้ที่พอที่จะรู้ตามได้ก็คงมีเพราะบุคคลผู้มีทุลีคือกิเลสเบาบางก็มีผู้ที่มีทุลีคือกิเลสหนาก็มีมากผู้มีอินทรีย์อ่อนก็มากสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ยกบุคคล4เหล่ามาเปรียบเทียบกับดอกบัว4ประเภทจึงเป็นเหตุได้ตัดสินพระทัยในอันที่จะแสดงพระธรรมสั่งสอนมหาชนแต่นั้นจึงทรงดำริหาบุคคลผู้สมควรที่จะรับฟังพระธรรมเทศนาครั้งแรกก่อนตอนต้นทรงนึกถึงอาราระบทและอุตกาดาบทนะที่พระองค์เคยอยู่อาศัยเรียนลัทธิสมัยมาก่อนแต่ท่านทั้งสองนั้นเนี่ยต้องมาสิ้นชีพไปเสียแล้วต่อมาภายหลังจึงทรงนึกถึงปัญจวัคคีย์ผู้มีอุปการะแก่พระองค์มากได้เป็นผู้อุปถากเมื่อครั้งบำเพ็ญทุกขกิริยาจึงตกลงพระทัยว่าจะโปรดปัญจวัคคีย์ก่อนจึงเสด็จบทจรจากควงไม้ใสไปยังป่าอิสิปตนมฤคทายวันแขวงเมืองพาราณสีในตอนเย็นวันขึ้น14ค่ำแห่งเดือนอาสาฬหะสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จถึงป่าอิสิปตนมฤคทายวันอันเป็นถิ่นที่อยู่ของปัญจวัคคีย์ณสถานที่นั้นปัญจวัคคีย์ได้เห็นองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาแต่ไกลได้ให้สัญญากันว่าพระสมณะโคดมเลิกทำความเพียรเวียนมาเพื่อความมากๆมาเมื่อตกยากแล้วมาหาพวกเราขอพวกเราเนี่ยอย่าไหว้อย่าลุกรับและอย่ารับบาตรและก็จีวรแต่จะปูอาสนะไว้ท่านใครจะนั่งก็จะได้นั่งครั้นเสด็จมาถึงทุกคนจึงพากันลืมสัญญาต่างก็มาถวายการต้อนรับกราบไหว้รับบาตรตักน้ำล้างพระบาทแล้วทูลเชิญให้ประทับนั่งและถามถึงสุขทุกข์ตามธรรมเนียม
แต่ใช้คำพูดไม่เจียมตัวเหมือนดังหนหลังครั้งเก่าก่อนที่เคยใช้พันเตแต่มาบัดนี้ใช้คำว่าวุโสอันแสดงถึงความไม่เคารพสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสห้ามและตรัสบอกว่าเราได้ตรัสรู้แล้วจะแสดงธรรมะให้ฟังพวกเธอยังคัดค้านล้ำเลิกไม่เชื่อถ้อยคำสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงทรงให้สติว่าคำเช่นนี้เราเคยกล่าวมาในหนหลังหรือพวกเธอจึงหายดื้อไม่ถือตัวมีสติระลึกได้ต่างก็พากันมาถวายบังคมชื่นชมในพระบารมีและยินดีที่จะฟังธรรมะพอวันรุ่งขึ้นก็เป็นวันเพ็ญเดือน8ณวันนั้นพระอาทิตย์กำลังจะอัสดงคตหมดแสงกล้าลาลับแผ่นดินดวงสสินกำลังทอแสงอ่อนๆเหนือยอดเขายุคันธรสู่ขอบฟ้าสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงทรงแสดงปฐมเทศนาโปรดปัญจวัคคีย์ใจความแห่งปฐมเทศนานั้นเนี่ยตอนต้นทรงแสดงถึงที่สุดโต่ง2 อย่างอันบรรพชิตไม่พึงปฏิบัติคือกามสุขคาลิกานุโยคการทำตนให้หมกมุ่นอยู่ในกามรมชื่นชมเพลิดเพลินในกามสุขอันนี้ประการหนึ่งอัตกิลมัฏฐานุโยคการทำตนให้ลำบากด้วยการทรมานร่างกายด้วยวิธีต่างๆประการหนึ่งทั้งสองอย่างนี้เป็นเรื่องของปุถุชนชาวบ้านบรรพชิตไม่ควรปฏิบัติเพราะไม่ใช่ทางบรรลุโมกขธรรมที่สุดสองทางนี้พระองค์ได้ทรงปฏิบัติมาแล้วสาธุชนทั้งหลายความสำคัญและก็ความเป็นมาของวันอาสาฬบูชานั้นเนี่ยจะนำมาเสนอให้โยมญาติทั้งหลายได้ฟังในเช้าวันถัดไปก็แล้วกันนะโยมนะจะนำเสนอไปจนถึงวันอาสาฬบูชาหรือวันเข้าพรรษานี่แหละเพื่อเตือนจิตเตือนใจโยมญาติทั้งหลายว่าวันสำคัญทางศาสนาใกล้จะมาถึงแล้วเมื่อถึงวันอาสาฬบูชาวันเข้าพรรษาเราชาวพุทธก็จะได้พร้อมจิตพร้อมใจกันออกไปทำบุญตามหน้าที่ของความเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดีฝากไว้เป็นข้อคิดแก่บรรดาญาติโยมด้วยเวลาของรายการกติธรรมประจำวันในเช้าของวันนี้หมดลงแล้วพระผู้ดำเนินรายการพระครูปริยัติธรรมนิเทศผู้ช่วยเจ้าวาดวัดกลางอารามหลวงบุรีรัมย์ขอลาไปจากญาติโยมกันไปก่อนขอญาติโยมมีความสุขสดชื่นสมหวังดังความปรารถนาด้วยกันทุกคนทุกท่านเธอ

0: สารสาระความรู้บันเทิง FM 101.75 MHz เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร
1: กรณีผู้ขายหรือผู้ให้บริการบุหรี่ไฟฟ้าคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคได้มีคำสั่งที่9/2558เรื่องห้ามขายหรือห้ามให้บริการสินค้าบารากูไฟฟ้าหรือบุหรี่ไฟฟ้าหรือตัวยาบารากูน้ำยาสำหรับเติมบารากูไฟฟ้าหรือบุหรี่ไฟฟ้าซึ่งมีสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อร่างกายหลายชนิดรวมทั้งโลหะหนักที่เป็นสารก่อมะเร็งและมีปัญหาต่อระบบทางเดินหายใจส่งผลกระทบเป็นอันตรายต่อสุขภาพดังนั้นผู้ใดขายหรือให้บริการมีความผิดตามพ.ร.บ.คุ้มครองผู้บริโภคฉบับที่4พุทธศักราช2562มีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน 600,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับหากผู้ใดพบเห็นการจำหน่ายหรือให้บริการบุหรี่ไฟฟ้าบารากูหรือบารากูไฟฟ้าสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วนสคบ1166หรือแจ้งสถานีตำรวจในท้องที่ด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าวปลอดควันและมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี
2: ่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.มีหน้าที่ดูแลเบิ่งแง่งคนไทยที่ใส่สิทธิบัตร30บาทหรือบัตรทองรับจบครบทุกปัญหาการใส่บัตรทองหรือต้องการสอบถามสิทธิการรักษาลองเลี่ยนลองทุกโทรสายด่วนสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ1330ได้ตลอด24ชั่วโมงหรือผ่านทางเว็บไซต์ www.nhso.go.th แอปพลิเคชันสปสช.และ LINE OA สปสช.เพราะสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติคือสิทธิเพื่อคนไทยตั้งแต่แรกเกิดและตลอดช่วงชีวิตให้มีคุณ

นาพระมหากษัตริย์มีความสำคัญและผูกพันกับสังคมไทยและประชาชนชาวไทยมาตลอดประวัติศาสตร์ของประเทศเป็นเสาหลักในการสร้างชาติให้เป็นปึกแผ่นเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนและเป็นบ่อเกิดของความรักความสามัคคีของคนในชาติอีกทั้งยังเป็นปัจจัยแห่งความมั่นคงที่นำพาประเทศชาติให้ผ่านพ้นจากภัยคุกคามทุกรูปแบบขอเชิญชวนพี่น้องชาวไทยสร้างความรักความสามัคคีความสำนึกจงรักภักดีและความภาคภูมิใจในชาติให้เกิดกับประชาชนทุกหมู่เหล่าเพื่อปกป้องและเชิดชูสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์

0: พ่อครับ1บวก1เท่ากับเท่าไรครับ
1: เท่ากับ2สิลูก
0: บอกครับ2บวก2เท่ากับเท่าไร
1: 4ไงลูก
0: พ่อครับ1บวกครับเท่ากับเท่าไร

0: รีรัมย์เมืองปราสาทหินถิ่นภูเขาไฟผ้าไหมสวยรวยวัฒนธรรม
1: ตื่นเถิดพวกเราตื่นเถิดพวกเราตื่นเถิดพวกเราตื่นเถิดพวกเราตื่นรู้ชูสังคม
2: สวัสดีบุรีรัมย์ล้ำค่าสำคัญกล่าวขานลือชา
1: ร่วมกันแสดงความคิดเห็นแจ้งข่าวและพูดคุยกับทีมงานของเราเพื่อให้รู้เท่าทันกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในชุมชนและสังคมบ้านเราตื่นรู้ชูสังคมโดยปัญญาโขงรำนายกสมาคมอสม.จังหวัดบุรีรัมย์และทีมงาน

0: ครับก็3เพลงนะครับผ่านไปนะครับท่านผู้ฟังนะครับก็ขอเรียนนะครับไปยังบรรดาพี่น้องนะครับเราชาวจังหวัดบุรีรัมย์นะครับฝนได้ตกโปรยปรายลงมานะครับเมื่อวานวันนี้นะครับก็ทําให้ชุ่มฉ่ํานะครับต้นข้าวนะครับที่รอฝนพอฝนตกลงมานะครับก็เขียวขึ้นมาบ้างนะครับบรรดาพี่น้องก็ได้ตัดหญ้าออกแล้วก็ใส่ปุ๋ยนะครับก็ขอบคุณให้แรงใจให้ขวัญกำลังใจนะครับชาวเกษตรกรของเราที่ท่านได้ร่วมด้วยช่วยกันนะครับสร้างนะครับประเพณีอันดีงามเอาไว้นะครับในการทำนาตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตาทวดของเรานะครับดังนั้นนะครับช่วงนี้อยู่ในห้วงของการเข้าพรรษานะครับท่านผู้ฟังนะครับจะมาถึงดังนั้นบรรดาพ่อแม่พี่น้องพุทธศาสนิกชนทั้งหลายนะครับท่านก็ได้เตรียมนะครับทุกวัดวาอารามของเราก็ถวายต้นเทียนนะครับแด่วัดวาอารามของเราซึ่งเป็นมาตั้งแต่บรรพบุรุษของเรานะครับหนุ่มนานมาดังนั้นท่านสะดวกที่ไหนใกล้ตรงไหนนะครับท่านก็ไปถวายตรงนั้นนะครับท่านผู้ฟังเพราะว่าการถวายเทียนเข้าพรรษานี้เพื่อนำแสงสว่างนะครับสู่ตัวเราเองและสู่ครอบครัวนะครับแล้วก็ถ้าท่านไม่ได้ซื้อถวายนะครับเราก็ถวายเป็นหมู่คณะก็ได้นะครับถวายเป็นหมู่คณะหรือไปร่วมขบวนแห่เทียนนะครับจำนำพรรษาหรือเข้าพรรษานะครับท่านก็ได้อานิสงส์เช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าบุญคุณโทษนั้นอยู่ในใจเราเราคิดดีทำดีนะครับเราก็ย่อมได้ผลงานที่ดีนะครับดังนั้นสายเร่เข้ามานะครับทักทายซึ่งกันและกันสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับคุณยาย
0: ครับสวัสดีครับ
1: ฝนไม่ตกเลยใจโปร่ง
0: ครับ
1: ทำไมเนาะมันตกทุกวันเด้อใหญ่มันตกทุกวันนะคะ
0: ใช่ตกน้อย
1: ไม่ยังไม่มีน้ำไปเลย
0: ครับ
1: จะเข้าพรรษาเลยได้ไปทำบุญเลย
0: ครับ
1: จ้าก็รายงานในทราบเรื่องฝนนี่แหละค่ะ
0: ครับ
1: ไม่มีเลยนะคะตะโกนแต่ผิดอันนี้ไม่อยู่ไม่มืดนุ่มสงสัยจะมาช่วงเข้าพรรษานี่มั้งคะ
0: ครับขอให้มาเถอะ
1: เป็นการเข้าตัดเลยตัดเลยก็ไม่มีน้ำใส่เนาะ
0: ครับ
1: ที่ไหนมีบ้านผู้ใหญ่มีน้ำไหมล่ะ
0: ก็มีแต่มันเหมือนผู้ใหญ่พูดมามันปล่อยพอแต่เข้าตั้งข้าวทั้งหญ้าสวยขึ้นมาพร้อมกัน
1: โอ้พร้อมกันเนาะ
0: คร
1: ับ ได้ตรงเซราเซลสองสามยิ่งเนาะมันไม่พอ
0: ครับ
1: ครับเดี๋ยวเราก็ทำบุญแล้วนะคะ
0: ครับผม
1: จ้าเจ้าดีทุกท่านนะคะหวัดดีจ้า
0: ครับขอบคุณนะครับท่านอดีตผู้ใหญ่พฤหัสนะครับฝนตกแค่ปล่อยเท่านั้นนะครับจังหวัดบุรีรัมย์ของเรามี23อำเภอนะครับไม่ทราบว่าอำเภอไหนเนาะที่มีน้ำนะครับพอที่จะเลี้ยงต้นข้าวนะครับสำหรับอำเภอเมืองก็ตกทุกวันเช่นกันนะครับแต่ตกน้อยนะครับตกไม่เยอะนะครับก็ขอวิงวอนนะครับขอวิงวอนให้น้ำที่มานะครับบรรดาพ่อแม่พี่น้องนะครับทำไร่ทำนาหลายท่านหลายคนนะครับที่เช่านะครับแล้วก็ต้องซื้ เมล็ดข้าวมาแล้วก็ต้องซื้อปุ๋ยแล้วก็ต้องจ้างเขาตัดถ้าไม่ตัดหญ้าก็เยอะนะครับก็จะทำให้หญ้ารกขึ้นมานะครับงอกขึ้นมากว่าข้าวก็ทำให้ข้าวนั้นนะครับสูญเสียไปมีแต่หญ้าถ้าเราไม่ดูแลลงทุนนะครับดังนั้นก็ต้องลงทุนดังนั้นก็เกษตรกรของเราก็ต้องทำใจเนอะตอนนี้ก็กราบขอบพระคุณไปยังรัฐบาลนะครับที่ พยายามนะครับช่วยเหลือทุกวิถีทางนะครับไม่ว่าแต่เรื่องของฝนเทียมนะครับไม่ว่าแต่เรื่องคนละครึ่งพลัดนะครับไม่ว่าแต่บัตรคนจนนะครับท่านก็พยายามช่วยนะครับเกาให้ถูกที่คันนะครับสายที่สองเข้ามาสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับท่านประธานครับ
0: ครับสวัสดีครับวันนี้ท่านมงคลมีอะไรฝากท่านผู้ฟังนะครับ
2: ครับเวลาก็มีน้อยนึกว่าท่านไม่มาหรอกครับ
0: ครับ
2: ครับพูดถึงฝนที่บ้านผมไม่มีสักเม็ดเลยเมื่อวานเนี่ยแต่ที่บุรีรัมย์ตกวันใช่ไหมครับ
0: ครับ
2: แล้วก็บ้านท่านหัดยามประโคนแค่บ้านประสาทดำตะคุณ ยังแข็งแรงอยู่ฟังเสียงท่านนะครับ
0: ครับ
2: 10ปีแล้วยังไม่เจอเลยครับท่านครับเรามีโอกาสคุณจะเจอกับท่านอดีตท่านผู้ใหญ่เนาะ
0: ครับผม
2: ครับท่านประธานครับผมก็ไม่มีอะไรวันนี้เวลามันมีน้อยขอให้กำลังใจท่านประธานในแต่รายการเป็นนานเป็นที่รายการตื่นรู้ชูสังคม
0: ครับ
2: แต่วันนี้ผมจะไม่ชูสังคมเพราะว่ามันเป็นวันจันทร์วันจะใกล้วันพรรษาเนาะ
0: ครับ
2: หลังจากนั้นค่อยว่าสังคมใหม่เกี่ยวกับบ้านเมืองเป็นยังไงแล้วก็ในวงข้าราชการเป็นยังไงนะครับท่านผู้ใหญ่เนาะ
0: คร
2: ับ ก็ไปว่ากันอีกทีครับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับขอให้กำลังใจท่านประธานครับ
0: ครับก็ขอขอบคุณนะครับท่านมงคลครับแต่ละเสียงแต่ละสายนะครับท่านเข้ามานะครับถ้าท่านก็ขอให้ท่านผู้ฟังนะครับได้เก็บข้อคิดแยกแยะเอาไว้นะครับแต่ละคนโทรมาก็เพื่อให้ขวัญกำลังใจนะครับแด่สถานีที่แห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ของเราภายใต้การควบคุมดูแลของท่านวีรยุทธน้อยพรหมของเรานะครับสวท.ดังนั้นนะครับพวกเราชาวจังหวัดบุรีรัมย์ร่วมด้วยช่วยกันรักษานะครับเอาไว้ให้ดีนะครับเพราะสถานีแห่งประเทศไทยนั้นเป็นสื่อกลางนะครับให้กับท่านผู้ฟังทั้ง23อำเภอนะครับดังนั้นท่านมีธุระปะปังนะครับในงานส่วนรวมก็ขอให้ท่านได้โทรมาบอกกล่าวเล่าแจ้งให้ทราบนะครับยกตัวอย่างเช่นท่านมงคลได้โทรเข้ามาเพื่อให้ขวัญกำลังใจนะครับไปอย่างท่านผู้ใหญ่ประหารที่อยู่โน้นเฉลิมพระเกียรตินะครับเราอยู่คนละอำเภอก็จริงนะครับแต่ถ้าเราพูดเป็นสื่อกลางนะครับในสถานีวิทยุของในสถานีวิทยุของเรานะครับเราก็จะได้สื่อนะครับอีกสายหนึ่งนะครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีจ้าคุณโตปัญญา
0: จ้าสวัสดีครับวันนี้มีอะไรเนาะฝากท่านผู้ฟังนะครับ
3: ก็ไม่มีอะไรนะจ้าก็เห็นคนมานิดหน่อยก็ดีใจขึ้นใจเนาะ
0: ครับ
3: ข้าวก็มาทั้งหญ้าทั้งข้าวสวยมาต้มกันเลย
0: ครับ
3: ขอขอบคุณรัฐบาลนะคะที่ช่วยเหลือประชาชนให้ได้เงินซื้อกินซื้อใช้โดยไม่ค่อยลำบากที่จะหาเงินก็ไม่ได้ที่งานหางานทำก็ไม่มีเนาะ
0: ครับ
3: อยากคนบางคนเขาไม่ได้บางคนก็ได
0: ้ครับ
3: ส่วนคนที่ได้ก็ใช้ให้มีประโยชน์นะคะ
0: ครับ
3: แต่คนไม่ได้ก็รอต่อไปบางทีจะบุญมาวาสนาสมก็คงจะได้อยู่เนาะ
0: ครับ
3: พ่อปัญญาจ้ะ
0: ครับ
3: เสร็จรายการฉันขอคุยเรื่องธุระหลังไมค์สักนิดได้มั้ยคะ
0: ครับ
3: จ้าหลังไมค์จบรายการเดี๋ยวฉันจะโทรเข้าสถานีสวท.ขอพูดเรื่องส่วนตัวสักหน่อยนะคะ
0: ครับผม
3: จ้าอาแค่นี้แล้วจ้าพ่อสุขภาพคงเดินนะคะ
0: ครับขอบพระคุณมากเลยนะครับคุณแม่นโมนะครับก็ขอขอบคุณเนอที่ใช้สื่อกลางของเราให้เกิดประโยชน์ผู้ที่ท่านก็แจ้งมานะครับว่าผู้ที่ได้คนละครึ่งพลัดก็ดีผู้ที่ได้คนจนก็ดีนะครับแต่ละอย่างก็ขอให้ใช้ให้เกิดประโยชน์นะครับเพราะเงินรัฐบาลไม่ได้ช่วยเหลือมาเจาะจงแค่เรา 2-3 คนเท่านั้นนะครับท่านผู้ฟังทั่วประเทศไทยนะครับก็ขอให้ท่านเปิดใจให้กว้างนะครับให้แก่รัฐบาลของเราด้วยนะครับเพราะท่านช่วยมาก็เพื่อให้ประชาชนนั้นนะครับได้ลดลาวาศอกเรื่องของการใช้จ่ายแทนที่เราจะข้นแค้นนะครับแต่รัฐช่วยมาเราก็ลืมตาอ้าปากได้เหมือนคุณแม่นโมได้โทรเข้ามานั่นเองนะครับเพราะถ้าเราไม่มีรัฐช่วยมาตรงนี้นะครับเราก็พอประทังที่ผมเห็นนะครับประชาชนของเราไปแลกนะครับเอานู่นนี่นั่นมานะครับใช้ในเครื่องครัวนะครับก็พอสิ้นเดือนมันก็หมดไปเดือนหนึ่งนะครับพอเดือนที่สองเข้ามานะครับเราก็ไปกดอีกอย่างนี้นะครับท่านผู้ฟังมันก็แบ่งเบาภาระให้กับ ครอบครัวของเรานะครับแต่ท่านอย่าไปเปลี่ยนเอาเป็นอย่างอื่นนะครับท่านจะใช้ก็ขอให้ท่านได้นับ1ถึง10ก่อนว่าเราต้องใช้อะไรบ้างแต่ละเดือนแต่ละเดือนที่เราใช้ถ้าเราใช้ไม่เกิดประโยชน์หลายท่านหลายคนก็บ่นว่ารัฐบาลให้น้อยอะไรประมาณนี้บางคนนะครับแต่เราจะมาเอาเยอะแยะเหมือนเราทำงานสิ้นเดือนคงเป็นไปไม่ได้นะครับดังนั้นตรงนี้ก็ขอเรียนท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านทุกท่านให้ทราบนะครับเพราะบุรีรัมย์ถิ่นภูเขาไฟผ้าไหมสวยรวยวัฒนธรรมก็ขอให้รักษาคุณธรรมจริยธรรมเอาไว้เพื่อประเพณีอันดีงามของเรานะครับเหลือบดูเวลานะครับรายการตื่นรู้ชูสังคมวันนี้ฝากท่านผู้ฟังนะครับไปร่วมด้วยช่วยกันสร้างบุญสร้างกุศลเพราะพระคุณเจ้าจะเข้าพรรษาสามไตรมาสแล้วก็3เดือนนะครับก็ขอให้ท่านได้ไปร่วมด้วยช่วยสร้างบุญนะครับถวายวันนี้ผมปัญญาคงรำน้องเต้นะครับต้องกล่าวคำว่าสวัสดีครับ

0: านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมประชุมวางแนวทางฟื้นฟูองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยวันนี้หลังพบปัญหาหนี้สะสมกว่า 4,500 ล้านบาทอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: จะใช้รถ EV เช้านี้แต่ลืมชาร์จไว้โอ้ยระหว่างทางจะมีจุดชาร์จไหมเนี่ยดูอีกนะ
3: รถ FPA Volta สิแม่หาตู้ชาร์จให้ทันใจมีครอบคลุมทั่วไทยเชื่อมชาร์จกับตู้ผ่านแอปได้อย่างง่ายดายทำให้มั่นใจในทุกเส้นทางตอบโจทย์คนใช้รถ EV แบบแม่ที่เขาวงจรเลยนะ
4: ชาร์จมั่นใจทั่วไทยเชื่อมง่ายผ่านแอปแถมยังรักโลก Do it now Green Power by PEA
5: วันอาสาฬหบูชาวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรจนเกิดพระรัตนตรัยครบองค์เป็นครั้งแรกขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญฟังธรรมรักษาศีลและเวียนเทียนพร้อมน้อมนำหลักธรรมสายกลางสู่การดำเนินชีวิตเพราะใจที่มีสติคือจุดเริ่มต้นของทุกความดี
6: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
7: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมประชุมวางแนวทางฟื้นฟูองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยวันนี้หลังพบปัญหาหนี้สะสมกว่า 4,500 ล้านบาทพร้อมเร่งระบายสต๊อกนมกล่องใกล้หมดอายุกว่า68ล้านกล่อง
8: นายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่าจากปัญหาหนี้ค้างสะสมขององค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยหรืออสค.กว่า 4,500 ล้านบาทและนมกล่องค้างสต็อกที่ใกล้หมดอายุกว่า68ล้านกล่องหรือประมาณ 1.9 ล้านหีบในวันนี้จะมีการประชุมร่วมกับคณะทำงานตรวจสอบข้อเท็จจริงและวางแนวทางฟื้นฟูอสค.ที่จะร่วมกันกำหนดทิศทางการแก้ปัญหาของอสค.ที่ครอบคลุมในทุกมิติทั้งการระบายสินค้าคงค้างการบริหารจัดการน้ำนมส่วนเกินการปรับโครงสร้างราคาและระบบโควต้าระหว่างเอกชนกับสหกรณ์ให้มีความลงตัวและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันมากขึ้นเพื่อลดปัญหาการขาดทุนสะสมของอสค.ที่รับซื้อน้ำนมดิบมากเกินความสามารถในการระบายออกสู่ตลาดเชื่อว่าจะได้แนวทางในการช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรโคนมควบคู่กับการฟื้นฟูสภาพคล่องที่เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจให้กลับมามีความมั่นคงเพื่อสร้างความยั่งยืนให้กับอุตสาหกรรมนมของไทยชาวนันท์มาลีรายงาน
1: สถานทูตไทยเตือนคนไทยในฝรั่งเศสหลีกเลี่ยงพื้นที่เสี่ยงไฟป่าลุกลามและคลื่นความร้อนพร้อมกำชับขอให้ระมัดระวังตัวและแนะตรวจสอบข้อมูลก่อนเดินทาง
9: เพจ Facebook สถานเอกอัครราชทูตไทยณกรุงปารีสเผยแพร่ประกาศแจ้งเตือนคนไทยในฝรั่งเศสจากเหตุไฟป่าลุกลามเป็นวงกว้างในหลายพื้นที่ของประเทศฝรั่งเศสโดยเฉพาะทางตอนใต้ของประเทศสืบเนื่องจากคลื่นความร้อนที่ปกคลุมประเทศเป็นระยะเวลานานประกอบกับสภาพอากาศแห้งแล้งตั้งแต่ช่วงกลางเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาปัจจุบันมีบริเวณที่ถูกเพลิงไหม้ไปแล้วกว่า 50,000 เฮกตาร์และทางการฝรั่งเศสมีคำสั่งอพยพประชาชนและนักท่องเที่ยวกว่า 40,000คนออกจากบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยแล้วจึงขอให้คนไทยและนักท่องเที่ยวชาวไทยในฝรั่งเศส เพิ่มความระมัดระวังในการเดินทางและตรวจสอบข้อมูลล่วงหน้าก่อนเริ่มการเดินทางโดยเฉพาะผู้ที่มีแผนจะเดินทางรวมถึงหลีกเลี่ยงการก่อประกายไฟเปลวเพลิงหรือกิจกรรมอื่นใดที่อาจส่งผลให้เกิดไฟป่าในพื้นที่ธรรมชาติเช่นการทิ้งก้นบุหรี่ลงบนพื้นนอกหน้าต่างหรือนอกเหนือจากบริเวณที่จัดไว้และปฏิบัติตามคำแนะนำของทางการฝรั่งเศสอย่างเคร่งครัดจุธามาศรักษาพันธ์รายงาน
1: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนสูงในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่าง7จังหวัดช่วงวันที่28กรกฎาคมถึง1สิงหาคมนี้
10: นายไพฑูรย์เก่งกันช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.กล่าวว่าสทนช.เฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนสูงช่วงวันที่28กรกฎาคมถึง1สิงหาคมนี้เนื่องจากอิทธิพลของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยส่งผลให้คลื่นลมมีกำลังแรงขึ้นจะทำให้ปากแม่น้ำที่เชื่อมต่อกับบริเวณทะเลมีระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นและอาจไหลเข้าท่วมบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำเจ้าพระยาแม่น้ำแม่กลองและแม่น้ำท่าจีนรวมถึงบริเวณชุมชนนอกแนวคันกั้นน้ำบริเวณที่ไม่มีแนวป้องกันน้ำถาวรและเส้นทางสัญจรถนนสุขุมวิทถนนสุขสวัสดิ์และถนนพระราม2จึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนสูงในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการกรุงเทพมหานครนนทบุรีปทุมธานีสมุทรสาครนครปฐมและสมุทรสงครามปิยาพันยางเทียนรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา7นาฬิกาค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: สื่อสารสาระสร้างสรรค์สังคมบุรีรัมย์รื่นรมย์วิทยุกรมประชาสัมพันธ์สวทบุรีรัมย์ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ
1: ์เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของ

ิริมงคลเฉลิมพระชนมะพรรษาอาราธนาพรพิพิธวิสิทธิ์ศรีเฉลิมพระเกียรติพระวชิรเกล้าภูบดีพระบารมีปกเกล้าของชาวไทยทรงสืบสานต่อยอดและรักษาวงราชาจักรีสิริสมัยใต้ร่มฉัตรร่มเย็นเป็นสุขใจอบอุ่นไอใต้เบื้องพระกรุณามหากษัตริย์นักบินชนยินยนต์ทั่วสากลสองสรรเสริญเจ้าเวหาพระปีชาสามารถราชศรัทธาชาวประชาน้อมจงรักเทิดภักดีข้าพุทธเจ้าชาวปกครองจังหวัดบุรีรัมย์พร้อมจิตนำพรพิพัฒน์สวัสดิ์ศรีกรองอักษรามาลัยเทิดภูมีเกษมศรีสุขธรรมลงทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพุทธเจ้านายอัครพันธุ์ภูลสิริปลัดจังหวัดบุรีรัมย์พร้อมด้วยข้าราชการพนักงานราชการและเจ้าหน้าที่สังกัดที่ทำการปกครองจังหวัดบุรีรัมย์

อัญชลีน้อมเสียรเกล้าบังคมบาทถวายราชสดุดีศรีสมัยพระบารมีแผ่ทั่วล่าฟ้าเกริกไกรหล่อเลี้ยงไทยร่มเย็นทั้งเขตคามทรงสืบสารราชธรรมล้ำประเสริฐสุขจึงเกิดทั่วแคว้นแผ่นดินสยามเฉลิมพระชนทรงพระเจริญเนิ่นนานงามเป็นร่มเกล้าชาวสยามนิรันดรด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านายมนุนศักดิ์นามประเทืองนายอำเภอคูเมืองพร้อมด้วยข้าราชการผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านและประสงค์นิกรชาวอำเภอคูเมือง

0: เฉลิมพระชนพรรษาสุภสมัยน้อมดวงใจเทิดไทพระทรงศรีมหาวชิราลงกรณ์พระบารมีส่องวิถีไทยรุ่งโรจน์ชัดชวาลปวงประชาอยู่เย็นและเป็นสุขนิรันยุคเปรมปีเกษมสารขอพระองค์ทรงพระเจริญชั่วกาลนานสถิตสถานมิ่งขวัญล่าสถาพรเทินด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านายสุรพงษ์ทิพโอสถผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดบุรีรัมย์พร้อมด้วยผู้บริหารพนักงานและเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดบุรีรัมย
1: ์สำนักงานคปภ.มีภารกิจหลักในการกำกับดูแลให้ธุรกิจประกันภัยดำเนินไปอย่างถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงระบบประกันภัยได้ในทุกมิติคุ้มครองสิทธิผู้ทำประกันภัยให้ได้รับความเป็นธรรมอย่างแท้จริงพร้อมอยู่เคียงข้างทุกคนในทุกช่วงเวลาของชีวิตทุกเรื่องประกันภัยโทรสายด่วนคปภ.1186เว็บไซต์ oic.or.th line official @oic connect และสำนักงานคปภ.จังหวัดทั่วประเทศคปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
2: สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.มีหน้าที่ดูแลเบิ่งแง่งคนไทยที่ใส่สิทธิบัตร30บาทหรือบัตรทองรับจบครบทุกปัญหาการใส่บัตรทองหรือต้องการสอบถามสิทธิการรักษาลองเลี่ยนลองถูกโทรสายด่วนสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ1330ได้ตลอด24ชั่วโมงหรือผ่านทางเว็บไซต์ www.nhso.go.thแอปพลิเคชันสปสช.และ LINE OA สปสช.เพราะสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติคือสิทธิเพื่อคนไทยตั้งแต่แรกเกิดและตลอดช่วงชีวิตให้มีคุณภาพและทั่วถึง
3: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์กระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ต่อไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการบอกกล่าวเล่าแจ้งค่ะ
4: มาแล้วมาแล้วบอกกล่าวเล่าแจ้งพบกันหลังข่าว 6 โมงเช้าที่สวท.บุรีรัมย์ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ์

การทำงานทุกอย่างย่อมต้องมีปัญหาข้อขัดข้องเกิดขึ้นบ้างเป็นเรื่องปกติธรรมดาแต่เมื่อเกิดขึ้นแล้วจะต้องรีบปฏิบัติแก้ไขไม่ปล่อยทิ้งไว้ให้เกิดความเสียหายแก่งานได้ผู้ปฏิบัติบริหารงานจึงต้องเอาใจใส่ติดตามผลการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิดจะได้ทราบถึงปัญหาสาเหตุที่เกิดขึ้นและปฏิบัติแก้ไขได้ถูกต้องทันท่วงทีพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการบอกกล่าวเราแจ้งค่ะเช้าวันนี้เรากลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะ FM 101.5 เมกะเฮิรตซ์แล้วก็ทาง Facebook Fanpage สทบุรีรัมย์กรมประชาสัมพันธ์นะคะวันนี้อยู่กับดิฉันเรวดีหงสากุลทำหน้าที่ดำเนินการนะคะส่วนช่างเทคนิคที่อยู่กับเราในวันนี้คุณประยุทธ์การบรรจงค่ะที่จะมาช่วยดูแลนะคะในด้านเทคนิคให้กับเราได้ดำเนินการเป็นไปอย่างราบรื่นค่ะขอขอบคุณนะคะคุณผู้ฟังทุกท่านเลยที่ติดตามรับฟังรายการบอกกล่าวแล้วแจ้งด้วยดีเสมอมาค่ะแล้วก็ที่สำคัญเลยนะคะต้องขอขอบคุณไปยังผู้ดูแลหอกระจายข่าวทุกหมู่บ้านนะคะเจ้าของสถานีวิทยุทุกสถานีค่ะที่เสียสละตื่นแต่เช้าค่ะมารับสัญญาณรายการบอกกล่าวแล้วแจ้งเพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารค่ะไปสู่พี่น้องชาวบ้านของเราค่ะซึ่งวันนี้เราก็มาพบกันนะคะในวันจันทร์ที่27กรกฎาคมพุทธศักราช2569นะคะขึ้น13ค่ำเดือน8ปีมะเมียนะคะก่อนที่จะมาติดตามข่าวสารไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการพยากรณ์อากาศหรือว่าข่าวสารสังกัดแล้วก็ที่บุรีรัมย์บ้านเรานะคะเดี๋ยวขออนุญาตทักทายแฟนรายการในภาพรวมก่อนกันแล้วกันต้องขอบพระคุณทุกท่านเลยนะที่ติดตามรับฟังแล้วก็มีข้อความเข้ามาแต่จริงๆแล้วเนี่ยเดี๋ยวข้อความเดี๋ยวขออนุญาตอ่านตอนจบรายการก็แล้วกันเพราะว่าเดี๋ยวจะได้นำเสนอข่าวกันก่อนก็แล้วกันแต่ว่าเวลาจบรายการก็จะเข้าไปดูอยู่นะว่าแฟนรายการท่านใดทักทายกันเข้ามาหรือว่ามีข่าวสารอะไรนะมาได้ให้ประชาสัมพันธ์กันเนาะนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นการทักทายนะคะว่าติดตามรับฟังกันอยู่นะคะมีการทักทายกันเข้ามาการเห็นมีทั้งแรกๆนะที่เข้ามานะก่อนนะคะรายการท่านอื่นก็จะมีคุณเหมือนจันทร์บริธารัมย์นครพระคุณน่าจะติดตามกันตั้งแต่ช่วงพระอาจารย์นะคะแล้วก็เห็นมีกำนันใหญ่ด้วยนครพระคุณนะคะในพื้นที่อำเภอประคนชัยนะท่านกำนันใหญ่ก็จะเป็นการเปิดหอกระจายข่าวให้ลูกบ้านได้ติดตามข่าวสารนะคะแล้วก็มีทั้งแม่บรรทาสำราญใจนะคุณเดชสันสันนะคะข่าวที่แล้วรู้สึกว่าจะมีน้องต้นน้ำประวินิรโสด้วยนะคะแล้วก็มีน้องเจมส์นะติดตามข่าวนะคะของเราแล้วก็แจ้งข่าวมาด้วยนะคะท่านใดนะอาจจะเข้าไปดูในเพจของรายการนะได้นะแล้วก็มีทั้งคุณมีชัยมิวสิกด้วยนะคะที่ฉันก็เห็นเข้ามาอยู่เป็นผู้ฟังรายการนะนะจากบ้านม่วงเหนือเนาะนะคะตำบลพระโคนะคะก็เชิญชวนนะคะว่าวันที่28นี้นะคะเชิญชวนพี่น้องชุมชนให้ออกไปช่วยกันปลูกต้นไม้นะคะที่วัดป่าชุมทองนะคะเพื่อเพิ่มภูมิทัศน์ในวัดนะให้มีความร่มรื่นนะคะก็ฝากข่าวมาตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วนะคะก็วันที่28ก็วันพรุ่งนี้เนาะนะคะนี่ทั้งคนบุญเหลือใจรำด้วยนะขอบพระคุณอันนี้เป็นผู้ฟังรายการจาก Facebook นะคะจากตำบลบัวทองหมู่ที่2นะคะแล้วก็มีกำนันนิสาดด้วยขอบพระคุณก็จะเปิดหอกระจายข่าวให้พี่น้องเราฟังทุกวันเลยนะคะบอกว่า27กรกฎาคมก็ขอเชิญนะคะร่วมประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาทุกวัดนะคะตำบลบ้านปลื้นะคะก็แจ้งกำนันแจ้งจากกำนันนิสาดสิริสำราญนะคะแล้วก็มีทั้งคุณพระราชยรำด้วยนะคะคุณสนัดอธิวรำนี่ฟังทุกวันเลยต้องขอบพระคุณและบางท่านบางครั้งก็คุณสนัดก็จะแจ้งข้อมูลข่าวสารมาให้ทางรายการให้ได้รับทราบกันด้วยนะคะเพื่อประชาสัมพันธ์ต่อให้กับพี่น้องเราได้รับทราบกันนะคะแล้วก็มีคุณลำจุอุตตาปานะคะคุณกิติสาวงคำนะคะคุณนรกรจินรำนะคะคุณกอบนิวรรำนะคุณสงภาพันธ์ด้วยนะคะคุณวรรณากฎมัชชานะคะแล้วก็คุณอำนวยนาคินชาตินะคุณประนอมตะวันหะนะคะคุณกมลชัยสุวรรณนะแล้วก็ผู้ใหญ่พลคนสารกาวบอกว่าเปิดข่าวให้ลูกบ้านได้ฟังทุกวันเลยต้องขอบพระคุณคุณศักคุณแม่บุญเรียนที่รักนะคุณสุเทียนทองคำนี่ก็ทักทายกันมาตลอดเลยนะต้องขอบพระคุณหลายๆท่านอาจจะไม่ได้ทักทายกันต้องขออภัยอันนี้เป็นการทักทายกันจากข้อความที่เคยส่งมาให้นะคะแล้วมีทั้งคุณอารยาบุญรอดดำด้วยนะคะต้องขอบพระคุณนะทักทายกันพอประมาณกันแล้วกันส่วนท่านใดเข้ามาก็ขอบพระคุณนะทั้งข้อความนะคะที่ส่งมาแล้วก็ทั้งกดให้กำลังใจกันเข้ามากับข่าวสารที่เรานำเสนอกันนะอันในช่วงนี้มาติดตามพยากรณ์อากาศกันก็แล้วกันคุณผู้ฟังนะคะกับกรมอุตุนิยมวิทยานะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าย้อนไปเมื่อสัปดาห์
ที่แล้วนะในพื้นที่ของเทศบาลนครบุรีรัมย์เนี่ยน้ำท่วมนะในเมืองนะคะก็ในเรื่องนี้นะคะจะมีเรื่องราวของขยะนะคะที่ไปอุดท่อระบายน้ำนั้นเนี่ยร่วมด้วยช่วยกันเนาะท่านใดที่เห็นขยงขยะก็เอาเก็บลงถังขยะกันแล้วกันจะได้ไม่ไปอุดท่อระบายน้ำเกิดในเรื่องของน้ำท่วมนะคะอ่ะมาดูพยากรณ์อากาศกันก็แล้วกันกับกรมอุตุนิยมวิทยานะคะกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะก็มีการพยากรณ์ในเรื่องของฝนฟ้าคะนองนะคะ170ของพื้นที่นะคะแล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งค่ะอยู่ที่บริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีหนองบัวลำพูนะคะสกลนครนครพนมและมุกดาหารค่ะรวมต่ำสุดนะคะ 23-25 องศาเซลเซียสค่ะอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่ 31-35 องศาเซลเซียสนะคะลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 10-20 กม.ต่อชั่วโมงนะคะส่วนที่บุรีรัมย์จะมีอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่ 33 องศาเซลเซียสค่ะรวมต่ำสุดนะคะอยู่ที่24องศาเซลเซียสจะมีฝนฟ้าคะนองด้วยนะคะฝนจะ 54% ของพื้นที่นะคะก็ดูแลสุขภาพดูแลในเรื่องของบริเวณโดยรอบก็แล้วกันนะจะได้ร่วมด้วยกันเพราะว่าพอฝนตกมาเนี่ยในพื้นที่ในเมืองเราเนี่ยค่อนข้างที่จะลำบากเหมือนกันในการเดินทางนะคะค่อนข้างที่น้ำระดับสูงพอสมควรจากที่ได้เห็นภาพข่าวนะเป็นกำลังใจให้หลายๆท่านเลยนะคะที่ประสบปัญหาเนาะก็หน่วยราชการก็ร่วมด้วยช่วยกันนะคะได้ดูแลพี่น้องของเรานะคะมาติดตามข่าวแรกกันก่อนก็แล้วกันนะกับไทยทั่วไทย cross local low cost นะคะ 1-15 สิงหาคมค่ะผ่านร้านค้าท้องถิ่นกว่า800สาขานะคะซึ่งเรื่องนี้นางสาวรัชดาเพื่อพัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็มีการเปิดเผยว่ารัฐบาลโดยกระทรวงพาณิชย์ค่ะก็ได้มีการเดินหน้านะมาตรการลดช่วยลดค่าครองชีพประชาชนค่ะพร้อมสนับสนุนประกอบการฐานรากนะคะผ่านกิจกรรมไทยช่วยไทยคอร์สโลเคอลโลเคอลนะคะระหว่างวันที่1-15สิงหาคม2569นะคะด้วยความร่วมมือกับเครือข่ายร้านค้าส่งและค้าปลีกท้องถิ่นกว่า130รายนะคะก็บอกว่ารวมประมาณ800สาขาทั่วประเทศเลยนะคะเพื่อที่จะมาขายสินค้าผู้บริโภคในราคาพิเศษค่ะควบคู่กับการเพิ่มช่องทางการขายสินค้ากับผู้ประกอบการ SME นะคะแล้วก็ผู้ผลิตสินค้าชุมชนด้วยค่ะพัฒนากิจกรรมเขาบอกว่าร้านค้าที่เข้าร่วมจะนำสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการดำรงชีพนะคะมาขายในราคาพิเศษนะคะโดยสินค้าที่มาร่วมรายการก็จะได้รับส่วนลดสูงสุดเลยก็คือร้อยละ60นะคะไม่ว่าจะเป็นข้าวสารน้ำปลาซอสปรุงรสนะคะแล้วก็สินค้าอุปโภคบริโภคในชีวิตประจำวันนะคะทั้งนี้ค่ะทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้าก็จะจัดพิธีเปิดกิจกรรมอย่างเป็นทางการในวันที่1สิงหาคม2569นะคะที่ร้านตั้งงี้สุนซูเปอร์สโตร์นะคะสาขานาดีจังหวัดอุดรธานีนะคะซึ่งจุดเด่นของโครงการนี้นะเขาบอกว่าการใช้เครือข่ายร้านค้านะท้องถิ่นเป็นกลไกเชื่อมโยงผู้ผลิตกับผู้บริโภคในแต่ละพื้นที่ค่ะโดยให้สินค้านะSFE และสินค้าชุมชนมีพื้นที่ขายเพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็เข้าถึงผู้บริโภคได้มากขึ้นค่ะแล้วก็จะทำให้แม่เงินนั้นหมุนเวียนอยู่ในระบบเศรษฐกิจระดับจังหวัดแล้วก็ระดับชุมชนค่ะซึ่งท่านก็เชิญชวนพี่น้องประชาชนก็ไปร่วมเนาะเลือกซื้อสินค้าราคาพิเศษจากกิจกรรมไทยแลไทยช่วยไทยครอสโลเคอลโลคอสนะคะก็สามารถติดตามรายชื่อร้านค้าสาขาแล้วก็สินค้าที่ร่วมรายการผ่านช่องทางของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าและกระทรวงพาณิชย์ค่ะทั้งนี้ค่ะในเรื่องของส่วนลดร้อยละ60เนี่ยเป็นอัตราสูงสุดของสินค้าที่ร่วมรายการนะคะแล้วก็ซึ่งรายละเอียดสินค้าและอัตราส่วนลดอาจแตกต่างกันนะในแต่ละร้านแล้วก็แต่ละสาขาค่ะติดตามกันต่อนะคะในเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในส่วนของผู้พิการค่ะและผู้ป่วยติดเตียงผู้สูงอายุนะคะที่ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็สามารถที่จะมอบอำนาจให้ผู้อื่นมายืนยันตัวตนนะคะแล้วก็ใช้สิทธิ์แทนได้ค่ะซึ่งเรื่องนี้นะคะนางสาวพลเรือนรัศมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็มีการเปิดเผยนะคะว่าผู้ที่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติโครงการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะปี2569ค่ะทั้งรายเก่าและรายใหม่หรือว่าคนที่ระบบ
จ้งนะให้ยืนยันตัวตนจะต้องยืนยันตัวตนทุกคนนะคะโดยสามารถยืนยันตัวตนได้2ช่องทางแอปพลิเคชันเป๋าตังแล้วก็หน่วยรับลงทะเบียน5ธนาคารนะคะธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์เกษตรหรือว่าธกส.นะคะธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือว่าธอส.ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยนะคะก็สามารถดำเนินการได้ตั้งแต่วันที่17 กรกฎาคม 2569จนถึงวันที่12 มกราคม 2570ค่ะสำหรับกรณีนะคะผู้ที่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติโครงการลงทะเบียนเพื่อส่วนแห่งรัฐปี2569น่าจะเป็นกรณีของผู้สูงอายุนะคะผู้ป่วยติดเตียงหรือว่าผู้พิการที่ไม่สามารถไปยืนยันตัวตนด้วยตนเองได้นะก็หากจะมอบอำนาจใช้สิทธิ์แทนต้องให้ผู้รับมอบอำนาจไปยืนยันตัวตนที่หน่วยรับลงทะเบียน5ธนาคารนะคะที่บอกไปเท่านั้นนะคะนะมีธนาคารกรุงไทยนะออมสินธกส.นะธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือว่าธอส.นะคะราชการอิสลามแห่งประเทศไทยค่ะเท่านั้นนะคุณผู้ฟังโดยจะต้องมีเอกสารที่ต้องใช้ทางนี้นะคะหนึ่งก็คือในเรื่องของหนังสือมอบอำนาจอันนี้บอกว่าดาวน์โหลดที่เว็บไซต์โครงการค่ะแล้วก็มีแบบประชาชนตัวจริงนะคะพร้อมสำเนาบัตรนะลงสำเนาลงนามสำเนาถูกต้องก็เขียนสำเนาถูกต้องด้วยนะของผู้มอบอำนาจนะคะแล้วก็สำเนาแบบประจำตัวคนพิการอันนี้ถ้ามีนะก็เอาไปด้วยหรือว่าจะเป็นใบรับรองแพทย์อันถ้ามีก็เอาไปด้วยนะคะแล้วท่านนายกเองก็สั่งการเลยค่ะให้เจ้าหน้าที่ของรัฐแล้วก็ธนาคารของรัฐทั้ง5ธนาคารเนี่ยเอาในความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่นะพร้อมเร่งให้ความช่วยเหลืออย่าให้พี่น้องประชาชนของเรานั้นได้รับผลกระทบอย่างจากระบบค่ะขอให้คำนึงถึงความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนเป็นอันดับแรกนะคะเจ้าหน้าที่ของรัฐจะต้องเป็นที่พึ่งของประชาชนอย่าปล่อยให้ประชาชนต้องพึ่งพาตนเองเพียงลำพังนะคะทั้งนี้ค่ะประชาชนก็สามารถที่จะติดตามในเรื่องของข้อมูลข่าวสารโครงการลงทะเบียนเพื่อการแห่งรัฐนะคะปี2559นั้นผ่านช่องทางประชาสัมพันธ์อย่างเป็นทางการของกระทรวงการคลังเท่านั้นนะคะหรือว่าที่ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์บัตรการแห่งรัฐค่ะโทรศัพท์ค่ะ02-109-2345นะคะในวันเวลาราชการค่ะมาติดตามข่าวสารกันต่อนะคะในส่วนของท่านรองนายกเอกนิตินะคะท่านก็เน้นย้ำเลยในเรื่องของประกอกู้เงิน400,000 ล้านบาทนะก็เพื่อเป็นดาวผลกระทบวิกฤตพลังงานแล้วก็ป้องกันในเรื่องของเศรษฐกิจไทยนะคะเผชิญภาวะวิกฤตซ้อนวิกฤตค่ะซึ่งเรื่องนี้ค่ะนายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังท่านก็ได้มีการบรรยายพิเศษในหัวข้อศักยภาพเศรษฐกิจไทยและมาตรการของรัฐบาลในการฟื้นฟูเศรษฐกิจนะคะก็ระบุไว้ว่าปัจจุบันค่ะด้วยฟังประเทศไทยของเรานั้นก็กำลังเผชิญกับความเสี่ยงค่ะจากวิกฤตราคาพลังงานที่มันส่งผลกระทบต่อค่าครองชีพแล้วก็มีทั้งเรื่องของต้นทุนการผลิตแล้วก็กำลังซื้อของพี่น้องประชาชนนะคะจากการพึ่งพาการนำเข้าน้ำมันและก๊าซธรรมชาติเกือบละร้อยละ10นะคะก็ของ GDP นะคะแล้วก็หากไม่มีมาตรการรองรับก็จะนำไปสู่ภาวะเงินเฟ้อสูงควบคู่กับเศรษฐกิจชะลอตัวค่ะเนื่องจากครัวเรือนมีรายได้เติบโตไม่ทันค่าของชีพนะคะขณะที่ภาคธุรกิจต้องเผชิญต้นทุนที่เพิ่มขึ้นนะคะแต่ว่ายอดขายกับชะลอลงค่ะด้วยเหตุนี้ค่ะรัฐบาลจึงได้มีการดำเนินการในเรื่องของมาตรการภายใต้พระราชกำหนดหรือว่าพรก.กู้เงิน400,000 ล้านบาทนะคะเพื่อรับมือผลกระทบนะคะจากวิกฤตดังกล่าวโดยในระยะสั้นนะคะมุ่งบรรเทาค่าครองชีพของประชาชนแล้วก็ช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อยค่ะขณะที่ระยะยาวก็จะเดินหน้าเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดและยานยนต์ไฟฟ้าหรือว่า EV นะคะเพื่อลดการพึ่งพาการนำเข้าพลังงานแล้วก็เสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศค่ะเนื่องจากหากไม่เร่งดำเนินมาตรการนะคะประเทศไทยอาจจะต้องเผชิญในภาวะวิกฤตซ้อนวิกฤตซึ่งท่านรองนายกเอกนิติก็เลยบอกเพิ่มเติมนะว่าการดำเนินมาตรการดังกล่าวเนี่ยก็มีเป้าหมายค่ะเพื่อลดผลกระทบจากความผันผวนของราคาน้ำมันความผันผวนราคาพลังงานนะคะเสริมกำลังซื้อของประชาชนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการนะคะแล้วก็สร้างความมั่นคงด้านพลังงานเพื่อลดความเสี่ยงทางเศรษฐกิจของประเทศในระยะยาวค่ะมาติดตามกันต่อกับในเรื่องของกยศ.กันบ้างก็ดูแลผู้กู้ยืมใกล้ชิดนะคะและปรับโครงสร้างหนี้ออนไลน์ลด
เสี่ยงถูกดำเนินคดีค่ะซึ่งเรื่องนี้ร้อยเอกหญิงภัทรารัตน์ทองเสวยกรค่ะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็มีการเปิดเผยว่ารัฐบาลโดยกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือว่ากยศ.ก็เดินหน้านะคะในเรื่องการดูแลผู้กู้ยืมเงินนะคะอย่างต่อเนื่องทั้งในมิติการมองทั้งในมิติของการเพิ่มโอกาสให้เข้าถึงการศึกษานะคะแล้วก็การช่วยเหลือผู้ที่ประสบปัญหาการชำระหนี้โดยมุ่งหวังนะคะที่ให้ทางผู้กู้ยืมนะได้เรียนจบสำเร็จตามหลักสูตรนะพร้อมกับมีความรับผิดชอบต่อสังคมด้วยการชำระหนี้คืนนะคะเพื่อให้เงินกองทุนหมุนเวียนไปช่วยนักเรียนนักศึกษารุ่นต่อไปค่ะทั้งนี้ทางกยศ.เองก็มีการเปิดโอกาสนะให้ทางผู้กู้ยืมนะคะที่ยังมีภาระหนี้ค้างชำระค่ะก็สามารถที่จะเข้าสู่กระบวนการนะคะปรับโครงสร้างหนี้ได้ด้วยตนเองผ่านช่องทางออนไลน์เพื่อช่วยลดภาระการผ่อนชำระหนี้ค่ะแล้วก็วางแผนนะการชำระหนี้ได้อย่างเหมาะสมรวมทั้งลดความเสี่ยงในการถูกดำเนินคดีนะคะโดยสามารถยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันไทยดีค่ะแล้วก็หรือว่าแอปเป่าตังนะคะจากนั้นค่ะอัปเดตข้อมูลส่วนตัวให้เป็นปัจจุบันนะคะตรวจสอบนะยอดหนี้แล้วก็ผ่อนยอดชำระแล้วก็ยอดผ่อนชำระในแต่ละงวดค่ะซึ่งเมื่อดำเนินการเสร็จสิ้นสามารถตรวจสอบสถานะได้นะที่หน้าเว็บไซต์นะคะระบบการทำสัญญาปรับโครงสร้างหนี้แบบอิเล็กทรอนิกส์นะคะซึ่งรองโฆษกประจำสำนักนายกนี่ก็ย้ำเตือนนะผู้

มออนไลน์นะคะสำหรับช่องทางการชำระหนี้ที่ถูกต้องและปลอดภัยก็คือ Mobile Banking ผ่านแอปพลิเคชันได้ทุกธนาคารเลยนะคะหรือว่าชำระได้ที่เคาน์เตอร์ของธนาคารกรุงไทยทุกสาขาหรือว่าเคาน์เตอร์เซอร์วิสค่ะโดยแจ้งเลขบัตรประจำตัวประชาชนและจำนวนเงินที่ต้องการชำระนะคะแต่หากไม่มั่นใจก็สามารถที่จะสอบถามข้อมูลนะคะผ่านไลน์บัญชีทางการของกยศ.ได้นะคะเดี๋ยวมาติดตามนะคะกันต่อนะกับทางรัฐบาลก็จะมีการเปิดรับฟังนะคะในเรื่องความคิดเห็นนะมาตรการเกษียณอายุก่อนกำหนดของข้าราชการพลเรือนสามัญค่ะชวนทุกภาคส่วนนะคะก็ร่วมเสนอข้อคิดเห็นได้จนถึงวันที่5สิงหาคมนี้นะคะมีผู้ร่วมแสดงความคิดเห็นแล้วกว่าหมื่นคนเนื้อซึ่งเรื่องนี้นางสาวรัชดาธนาธิเรศค่ะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยนะคะว่ารัฐบาลก็ให้ความสำคัญนะกับการพัฒนาระบบราชการและก็บริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐควบคู่กับการรักษาวินัยการคลังนะคะจึงสนับสนุนการเปิดรับฟังความคิดเห็นต่อในเรื่องของมาตรการนะคะเกษียณอายุก่อนกำหนดของข้าราชการพลเรือนสามัญหลักการครั้งที่1ค่ะซึ่งทางสำนักงานกพ.เปิดรับฟังความคิดเห็นผ่านระบบกลางทางกฎหมายนะคะระหว่างวันที่22กรกฎาคมจนถึงวันที่5สิงหาคม2519นะคะเพื่อเปิดโอกาสให้ข้าราชการผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องแล้วก็ประชาชนร่วมเสนอข้อคิดเห็นนะคะแล้วก็ข้อเสนอแนะก่อนนำไปประกอบการพิจารณาปรับปรุงมาตรการให้มีความเหมาะสมรอบด้านแล้วก็สอดคล้องกับการบริหารกำลังคนภาครัฐในระยะยาวนะคะขณะนี้นะคะบอกว่ามีผู้ร่วมแสดงความคิดเห็นแล้วกว่าหมื่นคนค่ะสะท้อนถึงความตื่นตัวนะคะและการมีส่วนร่วมในการกำหนดแนวทางการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐโดยรัฐบาลนะคะให้ความสำคัญกับการรับฟังความคิดเห็นอย่างรอบด้านค่ะเพื่อให้การกำหนดนโยบายเป็นไปอย่างโปร่งใสมีประสิทธิภาพและก็ตอบโจทย์การบริหารราชการแผ่นดินนะคะโฆษกประจำสำนักนายกก็บอกอีกนะคะว่าในเรื่องการเปิดรับฟังความคิดเห็นครั้งนี้ก็สอดคล้องกับในเรื่องของแนวทางการบริหารงบประมาณของภาครัฐนะคะทางสภาผู้แทนราษฎรมีมติรับประการนะคะร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2570นะคะซึ่งสะท้อนว่ารายจ่ายประจำโดยเฉพาะงบบุคลากรค่ารักษาพยาบาลและบำเหน็จบำนาญมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อเนื่องนะคะแล้วก็รวมกันนะคะคิดเป็นกว่าร้อยละ70ของรายจ่ายประจำปีขณะที่รัฐบาลเดินหน้าปรับปรุงประสิทธิภาพภาครัฐอย่างต่อเนื่องค่ะทั้งการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาสนับสนุนการทำงานนะคะพัฒนาระบบราชการให้คล่องตัวนะคะการบริหารอัตรากำลังให้สอดคล้องกับภารกิจของแต่ละหน่วยงานนะคะเพื่อยกระดับการให้บริการประชาชนก็คู่กับการใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าและยั่งยืนค่ะประการดังกล่าวยังอยู่ในขั้นตอนการรับฟังความเห็นต่อหลักการนะคะแล้วก็ยังไม่ได้มีผลบังคับใช้นะคะรัฐบาลพร้อมรับฟังข้อคิดเห็นจากทุกภาคส่วนค่ะเพื่อนำไปประกอบการพิจารณาในขั้นตอนที่เกี่ยวข้องนะคะโดยทุกความเห็นจะเป็นส่วนสำคัญนะในงานพัฒนานโยบายนะคะให้มีความเหมาะสมนะคะสร้างสมดุลระหว่างการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐกับการรักษาวินัยการคลังของประเทศนะคะทั้งนี้ค่ะรัฐบาลเชิญชวนข้าราชการนะคะผู้มีส่วนเกี่ยวข้องนะคะประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็นต่อมาตรการเกษียณอายุก่อนกำหนดของข้าราชการพลเรือนสามัญหลักการครั้งที่1ค่ะได้จนถึงวันที่5สิงหาคม2519ค่ะผ่านระบบกลางทางกฎหมายเพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐให้มีประสิทธิภาพโปร่งใสและก็สอดคล้องนะคะกับการพัฒนาประเทศในอนาคตค่ะเดี๋ยวมาติดตามข่าวดีนะคะกับคนที่ใช้รถนะคะโดยรัฐมนตรีสุวรรณมาศก็ได้มีการเปิดตัวอีบุ๊กรถยนต์นะคะครอบคลุมรถ EV มือ2ค่ะเป็นการปิดช่องโหว่นะคะชำรุดลอยแพราคาดิ่งซึ่งเรื่องนี้นางสาวสุวรรณมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ในฐานะที่กำกับดูแลสำนักงานของการคุ้มครองผู้บริโภคหรือว่าสคบ.ก็เป็นการเปิดเผยนะคะว่าตามที่ท่านเองก็ได้มีการมอบหมายให้กับนายประเดิมชัยบุญช่วยเหลือค่ะที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแล้วก็ดร.พัชรินทร์ สัมสิริพงษ์เลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะแล้วก็นายรณรงค์ภูมิพัฒน์เลขาธิการสคบ.ก็ได้มีการ

0: เซน่านำมาตรการเชิงรุกขั้นเด็ดขาดนะคะเพื่อแก้ปัญหาให้ผู้บริโภคที่ได้รับผลกระทบจากการใช้รถยนต์โดยเฉพาะรถยนต์ไฟฟ้าหรือว่า EV ที่เติบโตอย่างก้าวกระโดดนะคะล่าสุดบอกว่าถือเป็นข่าวดีครั้งใหญ่เลยนะคะสำหรับคนที่รักรถแล้วก็ผู้ที่ใช้รถยนต์ไฟฟ้าEV ทั่วประเทศเลยค่ะสคบได้เป็นการรวบรวมข้อมูลนะคะที่ถือว่าเป็นประโยชน์แก่ผู้ใช้รถนะคะโดยได้ประกาศเปิดตัวคู่มือหรือว่า e-book ฉลากรถยนต์และรถ EV ครบวงจรนะคะทั้งป้ายแดงและรถมือสองค่ะเพื่อเป็นแนวทางให้คนซื้อรถนี้ตรวจสอบข้อมูลได้อย่างโปร่งใสสิ้นข้อสงสัยนะคะแล้วก็ป้องกันการถูกเอาเปรียบจากตลาดรถยนต์ยุคใหม่ค่ะซึ่งรัฐมนตรีสมมาตรก็บอกนะว่าจากข้อมูลของสคบและสภาองค์กรของผู้บริโภคสะท้อนเสียงเรียกร้องเรียนนะคะของผู้ใช้รถ EV ทั่วประเทศก็พุ่งสูงเลยค่ะกว่า 1,300 รายโดยปัญหาหลักเลยที่สร้างความกังวลใจค่ะให้ผู้บริโภคมากที่สุด3ประเด็นได้แก่รถชำรุดบกพร่องถูกลอยแพหลังศูนย์บริการปิดตัวนะคะแล้วราคาจำหน่ายที่ผันผวนลดลงอย่างรวดเร็วค่ะการจัดทำ e-book ฉลากรถยนต์แล้วก็รถ EV จึงเข้ามาทำหน้าที่นะคะเป็นอาวุธสำคัญให้ผู้บริโภคยุคใหม่ค่ะตรวจสอบข้อมูลเชิงลึกก่อนควักกระเป๋าจ่ายนะคะโดยแบ่งหมวดหมู่ค่ะให้ใช้งานง่ายส่งพลังและครอบคลุมที่สุดนะคะนอกจากนี้นะคะอาจจะมีในเรื่องของ e-book ที่เป็นคู่มือนะเช็คข้อมูลก่อนซื้อแล้วเนี่ยทางสคบนะคะยังกำชับข้อกฎหมายตามพรบคุ้มครองผู้บริโภคพ.ศ.2522ค่ะให้รถ EV แล้วก็รถยนต์ทุกประเภทนะคะเป็นสินค้าก็คุมฉลากนะคะหากโชว์รูมหรือว่าค่ารถใดเนี่ยไม่ติดฉลากไม่แสดงข้อมูลให้ชัดเจนหรือว่าหมกเม็ดข้อมูลสำคัญจะมีโทษจำคุกนะคะไม่เกิน6เดือนหรือว่าปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับค่ะจึงขอให้พี่น้องประชาชนมั่นใจว่ารัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีนั้นทำงานเชิงรุกนะคะแล้วก็มีการบูรณาการทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะเพื่อแก้ปัญหานะตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทางนะคะมาติดตามกันต่อในเรื่องของการสอบแข่งขันท้องถิ่นนะคะการกับท่านรองปลัดกระทรวงมหาดไทยเนี่ยท่านก็นำตรวจความเรียบร้อยเลยในเรื่องของการสอบแข่งขันท้องถิ่นนะคะที่ศูนย์สอบมหาม.ท.รังสิตนะคะก็ย้ำเลยว่ามั่นย้ำความมั่นใจความพร้อมเนาะมาตรการรักษาความปลอดภัยรัดกุมนะคะยันบอกว่าไม่โลกสวย 100% นะไร้ขบวนการโกงนะคะซึ่งท่านรองปลัดมหาไทยท่านก็เลยได้มีการนำตรวจนะความเรียบร้อยในเรื่องการสอบแข่งขันท้องถิ่นนะคะที่ศูนย์สอบม.ท.รังสิตนะคะก็ย้ำว่ามั่นใจความพร้อมในการรักษาความปลอดภัยรัดกุมนะคะยันไม่โลดสวย 100% ไร้ขบวนการโกงแล้วก็มีการบอกว่าผู้สอบนะอย่าตกเป็นลูกค้านะเตือนเลยให้รับคืนเงินหากหลวมตัวนะคะด้านทางม.ท.เนี่ยเขาก็เตรียมใช้กล้อง CCTV นะถ่ายทอดสดนะนับคะแนนนะก็เปิดทางผู้สอบสื่อมวลชนนะคะตรวจสอบได้ทันทีเลยนะคะหวังให้เป็นต้นแบบการตรวจสอบครั้งต่อไปนะซึ่งเรื่องนี้นายนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรค่ะรองปลัดกระทรวงมหาดไทยในท่านก็รักษาราชการแทนนะคะอธิกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นค่ะพร้อมด้วยนายบุญประสงค์นวลสายรองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนะคะแล้วก็นายอุดมเวชโตสัจจานะผู้อำนวยการโครงการศูนย์สอบธรรมศาสตร์ก็ลงพื้นที่นะคะไปได้ตรวจสอบเนาะในเรื่องของสนามสอบท้องถิ่นค่ะที่ศูนย์สอบธรรมศาสตร์รังสิตค่ะก็มีผู้สมัครมาเตรียมความพร้อมนะก่อนเข้าห้องสอบเนี่ยตั้งแต่ช่วงเช้านี่ถือว่ามากเลยค่ะบางรายมีอาการบาดเจ็บมีอาการป่วยไม่สามารถเดินได้สะดวกนะคะจนต้องนั่งรถวีลแชร์นะคะก็ใช้ไม้ค้ำยันเพื่อมาเข้าสอบค่ะก็สะท้อนว่ามีความมุ่งมั่นและตั้งใจในการสอบครั้งนี้อย่างมากเลยนะคะขณะเดียวกันค่ะท่านนิรัตน์เองก็เลยได้มีการนำสื่อมวลชนไปดู พอไปดูห้องตรวจข้อสอบนะพร้อมนำสังเกตการนะอาการสแกนเครื่องมือสื่อสารนะคะผู้เข้าสอบทุกคนนั่งก่อนเข้าห้องสอบค่ะโดยผู้เข้าสอบนะจะต้องพกบัตรประชาชนนะคะแล้วก็อุปกรณ์ทำข้อสอบห้ามพกเครื่องมือสื่อสารทุกชนิดนะคะรวมถึงนาฬิกาสมาร์ทวอทช์ด้วยนะโดยจะมีจุดรับฝากของตู้ล็อกเกอร์ให้ผู้บริการให้บริการแก่ผู้เข้าสอบนะคะซึ่งท่านนิรัตน์ก็ระบุเลยว่าการเตรียมความพร้อมการสอบแข่งขันเพื่อไม่ใช่แต่งตั้งเป็นข้าราชการหรือว่าพนักงานสำนักถิ่นทั่วประเทศได้เตรียมความพร้อมของสนามสอบอย่างปลอดภัยค่ะรัดกุมแล้วก็เตรียมนะพร้อมด้านความเป็นธรรมแล้วก็ได้มีการนะขนส่งข้อสอบนะแล้วก็จากคำตอบเพียงสนามสอบต่างๆอย่างปลอดภัยแล้วก็มีการเก็บรักษาและทำการตรวจสอบทุกขั้นตอนนะคะโดยในเรื่องของแต่ละสนามสอบเนี่ยก็บอกมีความพร้อมนะทั้งห้องสอบเก้าอี้อุปกรณ์นะมาตรฐานความปลอดภัยกรรมการคุมสอบได้ประชุมซักซ้อมกันความเข้าใจเพื่อจำแนกหน้าที่อย่างเคร่งครัดนะคะโดยบุคคลที่ไม่มีหน้าที่นะก็ไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบเด็ดขาดค่ะหลังเริ่มสอบก็บอกมีระบบมาตรการนะหรือว่ามาตรฐานในเรื่องของการสอดส่องดูแลการใช้เวลาในการในห้องสอบอย่างปลอดภัยนะคะเพื่อป้องกันการทุจริตให้มากที่สุดนะคะท่านนี้เราก็ระบุเลยว่าความมั่นใจในการในความโปร่งใสของการจัดสอบนะคะว่าหากไม่มีปัจจัยอื่นมาแทรกแซงนะกรมศึกษาการปกครองท้องถิ่นและก็มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จะดำเนินการจัดสอบอย่างตรงไปตรงมาแล้วก็ไม่น่าจะมีความผิดพลาดเกิดขึ้นนะเนื่องจากมีความเขาเรียกว่าตั้งใจและกำหนดเป้าหมายเพื่อสร้างความเป็นธรรมในการที่จะให้โอกาสทุกคนค่ะประกอบกับมาตรฐานการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยเมื่อมีบทเรียนนะจากความผิดพลาดในอดีตที่มีกระบวนการแสวงหาลูกค้านะคะหรือว่ากลุ่มทุจริตนะคะแต่หากฝ่ายจะสอบมหาวิทยาลัยนะไม่ให้ความร่วมมือด้วยนะกระบวนการทุจริตดังกล่าวก็จะต้องสะดุดแล้วก็ไม่สามารถไปต่อได้ค่ะพร้อมเตือนนะผู้เข้าสอบเนี่ยอย่าตกเป็นเหยื่อหรือว่าไปหลงกลเสียเงินนะให้กับผู้ที่เขาไม่ประสงค์ดีนะให้เชื่อมั่นในศักยภาพและความสามารถของตนเองนะคะเนื่องจากมีการสอบเกือบทุกปีนะคะหากผู้สอบถูกจับได้ว่าใช้พฤติกรรมในเรื่องการทุจริตนะและบุคคลนั้นก็เป็นข้าราชการหรือว่าพนักงานสำนักงานอยู่แล้วเนี่ยจะต้องถูกออกจากราชการทันทีแล้วก็เตือนเลยค่ะผู้ที่แอบตกลงนะคะหรือว่าไปเจรจานะให้รีบทำการคืนเงินนะคะเนื่องจากความผิดยังไม่ปรากฏค่ะซึ่งท่านนิรัตน์ก็เลยบอกนะคะประเด็นนะกระบวนการทุจริตในการสอบนะคะว่าไม่ได้มองโลกสวยนะคะว่าไม่มี 100% นะแต่ก็พยายามนะคะป้องกันแล้วก็ส่งสัญญาณคำเตือนนะแล้วก็แจ้งข้อบังคับทางกฎหมายนอกจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและมหาวิทยาลัยแล้วเนี่ยก็ยังมีหน่วยงานอื่นๆไม่ว่าจะเป็นตำรวจทุกหน่วยนะคะกปช.นะบปท.ปปง.นะคะแล้วก็มีทั้งภาคประชาชนและภาคเอกชนก็เฝ้าร่วมกันเฝ้าระวังนะคะทำให้การกระทำผิดนั้นเป็นไปได้ยากขึ้นนะแม้จะเชื่อนะว่ายังมีความพยายามแต่ก็ยังไม่ได้เผยตัวซึ่งสิ่งสำคัญที่สุดเลยก็คือผู้ที่เข้าสอบน่ะไม่เล่นด้วยนะเรื่องก็จบแล้วนะคะทางด้านของนายอุดมเวชก็ระบุด้วยว่ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ก็เตรียมใช้ระบบตรวจข้อสอบโปร่งใสในการที่จะสอบแข่งขันข้าราชการส่วนท้องถิ่นนะคะโดยมีสนามสอบนะคะจากต่างจังหวัดทยอยเดินทางมาถึงตลอดทั้งคืนค่ะพร้อมรถตำรวจนะคะนำขบวนแล้วก็เจ้าหน้าที่กระทรวงศึกษาธิการก็ร่วมเป็นสักขีพยานในการที่จะขนส่งนะกล่องกระดาษคำตอบเข้าสู่สถานที่เก็บแล้วก็ตรวจข้อสอบทันทีนะคะซึ่งบอกว่าภายหลังสอบเสร็จสิ้นแล้วปิดหีบนั้นในเวลา 15:30 นเจ้าหน้าที่ในกระบวนการออกแล้วก็เลือกข้อสอบจะถูกปล่อยตัวออกนะเพื่อจัดทำเฉลยพร้อมเปิดให้มีการยื่นใบคำร้องทักท้วงข้อสอบนะคะเพื่อวิพากษ์แล้วก็ทบทวนความถูกต้องของคีย์เฉลยนะคะว่าไม่เกิน16นาฬิกาจากนั้นเนี่ยก็จะนำกระดาษคำตอบเข้าสู่กระบวนการตรวจนะคะเพื่อตรวจด้วยเครื่องนะแล้วก็ประเมินผลในห้องเฉพาะนะฮะพร้อมเปิดพื้นที่นะให้สื่อมวลชนนะสังเกตการนะเข้าตรวจสอบนะคะแล้วแกะกล่องตรวจนับแล้วก็สแกน กระดาษคำตอบค่ะโดยมีทีมงานกระทรวงศึกษาธิการนะร่วมตรวจสอบความถูกต้องนะระหว่างคะแนนแล้วก็ฟ้ารูปภาพให้ตรงกันนะคะทางนี้ค่ะธรรมศาสตร์เองเนี่ยก็จะดำเนินการถ่ายทอดนะผ่านกล้อง CCTV ไปยังห้องสอบที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะเพื่อให้ผู้สอบได้รับชมกระบวนการตรวจข้อสอบนะหลังเวลาสำนักงาน30นาทีเป็นต้นไปนะหลังจากนี้ค่ะนอกจากนี้ค่ะหลังจากประกาศรายชื่อนะผู้ผ่านสอบภายใน1วันโดยประมาณนะทางมหาวิทยาลัยเนี่ยก็จะเปิดให้ผู้สอบสามารถตรวจสอบสแกนใบกระดาษคำตอบของตนเองพร้อมคีย์เฉลยเพื่อเปรียบเทียบความถูกต้องได้นะคะสำหรับเครื่องตรวจข้อสอบมี2ประเภทค่ะก็คือเครื่องตรวจภาคกเนี่ยก็สามารถตรวจสอบตรวจข้อสอบได้ชั่วโมงละ 4,000 ถึง 5,000 ฉบับนะคะส่วนเครื่องตรวจสอบข้อสอบภาคขตรวจได้ชั่วโมงละ2,000 ฉบับค่ะซึ่งนายอุดมเวชท่านก็บอกนะคะว่าไม่รู้สึกกดดันนะต่อความคาดหวังของสังคมในเรื่องความโปร่งใสหลังมีประเด็นการทุจริตในสนามสอบที่ผ่านมาค่ะเนื่องจากสถาบันก็มีความคุ้นเคยในการจัดสอบแล้วก็ดำเนินงานคัดเลือกบุคลากรให้แก่หน่วยงานต่างๆอยู่แล้วนะคะแล้วก็มีความมุ่งหวังนะคะว่าระบบการจัดสอบของธรรมศาสตร์นะในครั้งนี้จะถูกทำไปเป็นต้นแบบในการให้กับทางกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในการจัดสอบครั้งต่อๆไปนะคะเพื่อปิดช่องโหว่ค่ะหรือว่าปิดช่องว่างนะที่สังคมตั้งคำถามนะคะบอกว่าในเรื่องของจำนวนนะผู้เข้าสอบสายงานผู้บริหารส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศนะอยู่ที่ 37,359 คนนะคะแล้วก็มีผู้เข้าสอบศูนย์สอบธรรมศาสตร์กว่า 8,000 คนแล้วก็มีตำแหน่งว่างประมาณนะคะ 17,543 ตำแหน่งค่ะก็สิ้นสุดกันตั้งแต่เมื่อวานนี้เนาะในเรื่องของการสอบก็เป็นกำลังใจให้นะคะกับท่านที่สอบหลายๆท่านด้วยนะคะเดี๋ยวช่วงต่อไปนะคะเราก็จะมาติดตามข่าวทางจังหวัดบุรีรัมย์ของเรากันค่ะสำหรับข่าวแรกในพื้นที่บุรีรัมย์ที่นำมาฝากกันเป็นข่าวโครงการปลูกเพื่อเปลี่ยนเปลี่ยนเพื่อยั่งยืนเทิดไทยองค์ทศมราชาสปก.จัดพร้อมกันทั่วประเทศนะคะซึ่งเมื่อวันที่26กรกฎาคมที่ผ่านมาทางสำนักงานกำกับที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือว่าสปก.โดยนายเศรษฐกิจกระจ่างวงศ์เลขาธิการสปก.ได้จัดโครงการปลูกเพื่อเปลี่ยนเปลี่ยนเพื่อยั่งยืนเทิดไทยองค์ทศมราชาเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวนะคะในเขตปฏิรูปที่ดินพร้อมกันกับสปก.จังหวัดอีก71จังหวัดทั่วประเทศค่ะผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting โดยมีการถ่ายทอดจากพื้นที่ชุ่มน้ำหนองแดตำบลกุสะจังหวัดอำเภอเมืองอุดรธานีจังหวัดอุดรธานีนะคะในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายวัชรพลขาวขามรัฐมนตรีเชื่อว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานในพิธีค่ะขณะที่ในส่วนของจังหวัดเวรัมสปก.นำโดยนะนายประเสริฐกัญจนกิจกุลนะครับปฏิรูปที่ดินจังหวัดเวรัมได้เป็นการกำหนดพื้นที่จัดงานที่โดมอเนกประสงค์โรงเรียนปราสาทสามัคคีตำบลละเวียอำเภอประโคนชัยนะคะโดยมีนายดำรงศักดิ์นาคีสังค่ะในอำเภอประโคนชัยเป็นประธานในพิธีตามมอบหมายของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์นะคะซึ่งถือว่าสำคัญของโครงการนี้ก็จัดขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569นะคะโดยน้อมนำพระปฐมบรมราชโองการที่สะท้อนพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดมาสู่การปฏิบัติจริงในพื้นที่ปฏิรูปที่ดินนะคะผ่านแนวคิดสาป่า3อย่างประโยชน์4อย่างค่ะเพื่อฟื้นฟูและรักษาป่าเสื่อมโทรมสร้างความสมดุลทางเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมนะคะสำหรับกิจกรรมที่สำคัญในงานก็จะมีในเรื่องของการมอบพันธุ์ไม้ให้กับประชาชนค่ะการสร้างการรับรู้เรื่องป่า3อย่างประโยชน์4อย่างนะคะแล้วก็มีการร่วมกันปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวโดยการปลูกต้นรวงผึ้งนะคะซึ่งถือว่าเป็นต้นไม้ประจำรัชกาลที่10ค่ะรวมถึงในเรื่องการในเรื่องของไม้ยืนต้นมีค่านะคะอย่างเช่นต้นยางนาต้นประดู่และต้นพยูงนะคะซึ่งโครงการนี้นะคะยังสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ20ปีแล้วก็แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่13นะคะซึ่งในเรื่องมุ่งเน้นในเรื่องของคาร์บอนนิวทรัลตี้นะคะรวมถึงการบริหารจัดการที่ดินเพื่อการเกษตรอย่างยั่งยืนค่ะมาติดตามข่าวสารนะคะจาก สำนักงานประชาธิปไตยจังหวัดบุรีรัมย์ก็มีงานร่วมงานนะคะโชว์แอนแชร์โชว์ผลสำเร็จโครงการยุทธศาสตร์นะคะมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์เพื่อเป็นการพัฒนาท้องถิ่นปี2559โดยเมื่อวันที่25กรกฎาคมที่ผ่านมาค่ะที่โถงด้านหน้าห้องประชุมใหญ่นะคะหอประชุมมาลินีจุโทปามามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์สำนักงานประชาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์โดยนางรัชนีสารวิถีคณะกรรมการจังหวัดบุรีรัมย์ก็เป็นการมอบหมายให้กับนายวสันต์ศรีจุดานุผู้จัดการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชนนะคะเข้าร่วมเป็นเกียรติในงานโชว์แอนแชร์ซึ่งเป็นกิจกรรมขับเคลื่อนติดตามและประเมินผลโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์เพื่อพัฒนาท้องถิ่นในระยะปลายน้ำประจำปีงบประมาณ2559นะคะก็จัดงานครั้งนี้เนี่ยเขามีวัตถุประสงค์นะคะเพื่อนำเสนอผลงานโครงการพัฒนาท้องถิ่นของหน่วยงานต่างๆที่ได้ดำเนินการในพื้นที่นะคะพร้อมบริการการทำงานให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดบุรีรัมย์อย่างมีประสิทธิภาพยั่งยืนนะคะโดยมีการจัดนิทรรศการโชว์แอนแชร์รูปธรรมความสำเร็จที่สะท้อนให้เห็นถึงผลลัพธ์การทำงานเชิงเชิงรูปธรรมนะคะทั้งด้านของเศรษฐกิจสังคมและยกระดับในเรื่องของคุณภาพชีวิตประชาชนนะคะภายในงานนะคะบอกว่ามีทั้งผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐนะคะภาควิชาการและภาคประชาชนค่ะได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการพัฒนาท้องถิ่นที่ประสบความสำเร็จนะคะเพื่อสร้างต้นแบบการทำงานที่สามารถขยายผลไปยังพื้นที่อื่นๆได้อย่างเป็นระบบนะคะเดี๋ยวมาติดตามข่าวสารนะจากขนส่งจังหวัดบุรีรัมย์ก็ได้มีการร่วมกับทางกรมการขนส่งทางบกก็เปิดโครงการคมนาคมปรับปรุงบำรุงรักษาศาสนสถาน99แห่งทั่วประเทศถวายเป็นพระกุศลนะคะโดยวันที่25กรกฎาคมที่ผ่านมาค่ะนายสรพงษ์ไพฑูรย์พงษ์อธิบดีกรมการขนส่งทางบกนะคะท่านก็เป็นประธานฝ่ายคารวาสในพิธีเปิดโครงการคมนาคมปรับปรุงบำรุงรักษาศาสนสถานในพระพุทธศาสนา99แห่งทั่วประเทศนะคะจัดขึ้นเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริยายกนะคะพร้อมเป็นประธานในพิธีทอดพระป่าสามัคคีแล้วก็พิธีส่งมอบการบูรณะวัดกะทะลิวนารามค่ะจังหวัดบุรีรัมย์เพื่อถวายเป็นพระกุศลและสืบทอดพระพุทธศาสนานะคะซึ่งภายในงานก็ยังมีในเรื่องของพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยมีพระมหาบุญเกิดกตเวทีด็อกเตอร์เจ้าอาวาสวัดกะทะลิวนารามเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ค่ะแล้วก็มีพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมากนะคะซึ่งในส่วนของคณะผู้บริหารกรมขนส่งทางบกนะกรมการขนส่งทางบกแล้วก็ผู้แทนจากสำนักงานขนส่งจังหวัดนะคะในภาคอีสานก็จะมีทั้งนายณัฐสุพรรณนครนะคะท่านขนส่งจังหวัดบุรีรัมย์นางสาวชวติกาหอมยกหอมยกนะคะเป็นขนส่งจังหวัดนครราชสีมาค่ะนายธวัชชัยวิริยะจิตนะคะขนส่งจังหวัดขอนแก่นนายสหชาติคำพูนขนส่งจังหวัดสุรินทร์นายสมพงษ์เทียนชัยเกิดศิลป์ขนส่งจังหวัดศรีสะเกษค่ะนายมานพสิงสมานันขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะนายสยามผู้ทับศิลป์นะคะผู้ทรัพย์ศิลป์นะคะเป็นท่านขนส่งจังหวัดกาฬสินธุ์ค่ะนางสุปานีพาณิชย์นะคะขนส่งจังหวัดมหาสารคามเนื้อนายระวีกิจนะคะพุทธิธนกรนะคะเลขานุการกรมก็เข้าร่วมกันอย่างพร้อมเพรียงสำหรับโครงการนี้นะคะก็ถือว่าทางกรมการขนส่งทางบกได้รับมอบหมายให้ดำเนินการปรับปรุงระบบรักษาศาสนสถานจำนวน10แห่งทั่วประเทศนะคะโดยวัดกะทะลิวนารามจังหวัดบุรีรัมย์ถือว่าเป็นหนึ่งในวัดสำคัญที่รับการบูรณะผ่านความร่วมมือของสำนักงานขนส่งจังหวัดในกลุ่มภาคอีสานค่ะซึ่งก็ได้ร่วมกันระดมกำลังและทรัพยากรนะคะปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำอาคารอเนกประสงค์แล้วก็ ่อสร้างห้องน้ำหลังใหม่จนแล้วเสร็จสมบูรณ์นะคะเพื่อระดับความสะดวกแล้วก็ความปลอดภัยแก่พระภิกษุสามเณรและประชาชนที่เดินทางมาปฏิบัติธรรมแล้วก็ประกอบศาสนกิจนะต่อไปนะคะเดี๋ยวมาติดตามกันต่อกับข่าวสุดท้ายในวันนี้นะคะสำหรับท่านใดที่เมื่อช่วงวันศุกร์ที่ผ่านมาก็จะมีในเรื่องราวนะของทางอำเภอสตึกนะคะเขาก็ได้มีกิจกรรมนะคะที่หลายๆท่านอาจจะไปร่วมบุญร่วมกุศลกันนะคะกับในเรื่องของการประเพณีนะตักบาตรบนหลังช้างแล้วก็นมัสการพระพุทธรูปใหญ่อำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์ประจำปี2569นะคะซึ่งถือว่าประเพณีก็จัดอย่างยิ่งใหญ่นะที่บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอสตึกแล้วก็โดมอเนกประสงค์ส่วนเฉลิมพระเกียรติ72พรรษาก็มีพี่น้องประชาชนแล้วก็นักท่องเที่ยวก็เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมากก็ถือว่าเป็นการสะท้อนนะถึงความร่วมแรงร่วมใจของทุกภาคส่วนในการสืบสานวัฒนธรรมอันทรงคุณค่านะคะซึ่งบอกว่าพิธีเปิดนะคะงานก็อย่างเป็นทางการก็ช่วงเวลา 7:00 น.นายสนธนาชันถาวรอำเภอสตึกพร้อมด้วยนางสาวธรารัตน์ชันถาวรนายกกิ่งกระชาติอำเภอสตึกก็ให้การต้อนรับในคำเคลื่อนพนาชัยรองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์พร้อมคณะนะคะก็มีการร่วมขบวนแห่ช้างและนางรำจากโรงเรียนบ้านสตึกไปยังโดมอเนกประสงค์สวนเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา
1: 7:00 น.

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กระทรวงการคลังเตรียมเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีขยายเวลาใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมถึงเดือนกันยายนนี้ช่วยเหลือกลุ่มตกหล่น 2,300,000 รายประเทศไทยพร้อมขับเคลื่อนงานด้านการอนุรักษ์และการบริหารจัดการแหล่งมรดกโลกในระดับนานาชาติหลังวัดพระมหาธาตุบรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม
1: ทูตสหรัฐประจำสหประชาชาติระบุผู้นำสหรัฐกำลังเปิดโอกาสให้การเจรจาสันติภาพกับอิหร่านดำเนินต่อไปอีกระยะหนึ่งการแข่งขันวอลเลย์บอลชาย CV Cup 2026สนาม2ทีมนักตบหนุ่มไทยพ่ายเวียดนาม2-3เซตจบรองแชมป์รายการนี้ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชหัตถเลขาให้จิตอาสาพระราชทานใช้คำขวัญเราทำความดีด้วยหัวใจพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานคำขวัญจิตอาสาพระราชทานความว่าเราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาท
1: การทางพิเศษแห่งประเทศไทยประกาศยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษ3สายทางรวม3วันระหว่างวันที่28ถึง30กรกฎาคมนี้เพื่ออำนวยความสะดวกประชาชนในการเดินทางช่วงวันหยุดยาวการทางพิเศษแห่งประเทศไทยหรือกทพ.กระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษรวม3สายทางในวันหยุดราชการต่อเนื่องจำนวน3วันได้แก่วันอังคารที่28กรกฎาคมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววันพุธที่29กรกฎาคมเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันพฤหัสบดีที่30กรกฎาคม2569เนื่องในวันเข้าพรรษาโดยจะเริ่มยกเว้นค่าผ่านทางตั้งแต่เวลา 00:01 นถึง 24:00 นของทั้ง3วันสำหรับเส้นทางที่ได้รับยกเว้นค่าผ่านทางประกอบด้วย 1. ทางพิเศษเฉลิมมหานครจำนวน21ด่าน 2. ทางพิเศษศรีรัฐจำนวน32ด่าน 3. ทางพิเศษอุดรรัฐยาจำนวน10ด่านขณะที่ขสมก.แจ้งงดให้บริการรถชัตเทิลบัสเส้นทางสนามหลวงวันที่28ถึง30กรกฎาคมนี้องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขสมก.แจ้งงดให้บริการรถรับส่งหรือชัตเทิลบัสเส้นทางสนามหลวงในระหว่างวันที่28ถึง30กรกฎาคม2569ตลอดทั้งวันเนื่องมาจากสำนักพระราชวังงดการเข้าสักการะพระบรมศพและพระศพณพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามในช่วงวันและเวลาดังกล่าวขสมก.จึงจำเป็นต้องงดให้บริการรถชัตเทิลบัสในเส้นทางดังกล่าวเป็นการชั่วคราวทั้งนี้ประชาชนสามารถสอบถามข้อมูลการเดินทางเพิ่มเติมได้ที่ BMTA Contact Center หมายเลขโทรศัพท์1348แอปพลิเคชัน LINE Official @BMTA เว็บไซต์ www.bmta.co.th หรือแอปพลิเคชันขสมก.พร้อมบวก
0: กระทรวงการคลังเตรียมเสนอที่ประชุม